ที่พร้อมคอยเป็นแรงหนุนด้วยความมุ่งมั่นท้าทายเพื่อเป็นเชฟยอดฝีมือพบกับทาคุยะคิมุระเคียวกะซูซูกิในซีรีส์ญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคน

ท่านประธานครับในส่วนของหลักฐานที่ผมได้รับมานะครับย้ำว่าเป็นข้อมูลข้อกล่าวหาแต่หากเป็นเรื่องจริงครับมันจะบ่งชี้ชัดเลยครับว่าท่านรัฐมนตรีนักพินทอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสว

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
1: เราการตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้สิ่งที่คอการเมืองจับตาก็คือเรื่องของคดีหัวสวนะครับวันนี้28ใช่ไหมฮะ28
0: ครับ
1: ตามที่เคยมีรายงานข่าวว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีการลงมติชี้ขาดกันนะครับก่อนที่จะส่งศาลฎีกาแต่ว่าตามรายงานข่าวตอนนี้ก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้ละ
0: กกต.เขาปฏิเสธมา
1: อาจจะเป็นต้นสัปดาห์ของเดือนกันยายนนะครับน่าจะได้ข้อสรุปกันแต่ว่าจนถึงตอนนี้ฝ่ายค้านก็ยังคงเปิดไม่หยุดนะสำหรับข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวเปิดกันกลางสภาเลยนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เมื่อวานนี้มีการประชุมสภานะครับแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามโยงไปถึงคุณณพินทร ศรีสันพางนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับและเดี๋ยวรัฐมนตรีนะครับอดีตรัฐมนตรีณพินทรเนี่ยจะเปิดแถลงข่าวแล้วก็เชิญคุณพฤทธิ์เชิญคุณเป๋าไอรอเนี่ยไปรับฟังข้อเท็จจริงด้วยนะ
0: ผมว่าเขาไปนะถ้าเอ่ยปากเชิญขนาดนี้นะครับเขาน่าจะไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้ก็เกาะติดกันต่อเนื่องเหมือนกันเขาแถลงข่าวที่สภานะครับคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงฮือฮาในแวดวงการเมือง
1: ครับ
0: นะครับปกตินายกรัฐมนตรีเวลาไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองหรือว่ามหาดไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปลัดมหาดไทยคอยติดตามไปด้วยนักวิชาการนักรัฐศาสตร์คอการเมืองก็จะแซวว่าท่านเป็นเหมือนกับวอลเปเปอร
1: ์
0: แต่วอลเปเปอร์นี่คงจะเป็นคำที่รุนแรงเกินไปท่านก็อาจจะติดตามไปทำงานด้วยแต่เมื่อวานมีอยู่ช็อตหนึ่งคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แหมว่าย่อจะว่าก้มลงกราบก็ไม่ถึงกับ
1: เขาไหว้กันปกติไหม
0: ผมดูแล้วมันไม่ปกตินะ
1: ล่ะที่เขาบอกกันว่าการไหว้ย่อ
0: ไหว้ย่อแล้วการไหว้ลักษณะนี้พี่ประจักษ์ครับถ้าให้ผมอ่านเจตนาก็คือเจตนาให้สื่อมวลชนเห็นเพื่อให้สังคมได้เห็นนั่นแหละถึงได้มีการมาไหว้กันที่หน้าอาคารแบบนั้นนะครับ
2: ความจริงจะไปบอกว่าเป็นการไหว้ย่อเป็นการขอบคุณที่ยังสามารถที่จะช่วยรักษาตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมันก็อาจจะเกินเลยไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพนี้มันมีนัยยะมันมีความหมายอะไรอีกหลายอย่างที่เคลือบแฝงอยู่นะครับ
0: ครับ
2: แต่ที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าเรื่องของการจัดวางเรื่องของการจัดตัวบุคคลในการที่จะช่วยทำหน้าที่ช่วยดูแลนะครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดกระบวนทัพนะฮะในช่วงที่รัฐบาลกำลังเจอกับสารพัดปัญหาในเชิงทางการเมืองก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าผลที่ออกมานั้นไม่มีอะไรที่สะท้อนเด่นรอยปริร้าวอย่างที่เขาพยายามพูดมาตลอดนะครับว่าไม่มีความขัดแย้งในค่ายสีน้ำเงินนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นการทำงานระหว่างฝ่ายราชการกับฝ่ายบริหารการทำงานระหว่างนักการเมืองในค่ายสีน้ำเงินและในขั้วรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือความขัดแย้งภายในอาจจะไม่
1: ม
0: ีแต่แรงกระแทกจากภายนอกที่จะทำให้องคาพยพเหล่านี้มันปริแตกออกเนี่ยมันมีความพยายามกระทุ้งต่อเนื่องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์เป็นคนหนึ่งจากภายนอกคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็เป็นอีกคนหนึ่งจากภายนอก

0: แชร์ทุกวันแล้วผมว่านับวันจะยิ่งหนักขึ้นทุกทีเพราะว่ามีการเพ่งเล็งไปที่ตัวบุคคลมากขึ้น
1: อย่างเมื่อวานนี้ที่ได้เกริ่นไปนะครับมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามกันนะครับก็คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับทางพรรคประชาชนก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องของคดีหัวสว
0: ครับ
1: ก็มีการประท้วงกันเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือเปล่านะครับถึงต้องมาตั้งกันเป็นกระทู้ถามสดแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับได้คุณพฤทธิ์ได้ถามแล้วก็มีการโยงไปถึงคุณณภินทร์ด้วยเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภามีคุณโสพลสารัมนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมล่ะครับเขาพิจารณาวาระกระทู้ถามสดโดยสส.พฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณพฤทธิ์จะตั้งคำถามตรงไปถึงคุณณภินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับต่อความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงกับกระบวนการในการหัวสวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเมื่อวานนี้คุณณภินทร์ติดราชการนะครับไม่สามารถที่จะไปตอบกระทู้ถามสดได้แต่ว่าประธานก็เปิดโอกาสให้คุณพฤทธิ์ได้พูดในประเด็นที่จะฝากถามไปถึงคุณณภินทร
0: ์เข้าทางเลย
1: เข้าทางเลยนะ คุณพฤทธิ์เริ่มร่ายยาวเลย
0: ไม่มาก็จะถาม
1: ไม่มาก็จะถามนะครับแล้วก็อยากจะให้เจ้าตัวเนี่ยมาชี้แจงด้วยหลังจากนี
0: ้
1: คือไม่มาในที่ประชุมสภาแต่ว่าต้องชี้แจงแล้วครับเพราะว่าข้อมูลที่คุณพฤทธิ์นำมาเปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้อมูลก่อนการเลือกสว.นะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67คุณพฤทธิ์อ้างแบบนี้บอกว่าพบว่าผู้สมัครสว.คนหนึ่งนะถูกเชิญไปพบกับคุณณภินทร์สมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็ไปพบกันที่ห้องทำงาน ในกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไปพบกันถึง2ครั้งครับคุณผู้ชมครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่24มิถุนายน67นะครับครั้งนั้นคุณพฤทธิ์อ้างว่าเป็นการขอดูตัวแล้วก็ได้พบกับคุณณภินทร์ในห้องทำงานนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าได้พูดว่าถ้าได้เป็นสว.แล้วเนี่ยจะขอสัก 2-3 อย่างนี่ครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ส่วนครั้งที่2วันที่25มิถุนายนปี67ถูกเชิญไปที่ห้องทำงานเดิมนั่นแหละครับโดยมีการนำใบลาออกไปให้ลงนามก่อนที่จะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ลงนามลาออกล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้ใบลาออกเนี่ยไปคุมทิศทางได้ถ้าได้เป็นสว.คุณพฤทธิ์บอกว่าสิ่งที่ตั้งใจจะถามก็คือเหตุการณ์ที่คุณพฤทธิ์นำมาเปิดเผยในห้องประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็เชื่อว่าหากคุณณภินทร์มาตอบก็คงไม่กล้าปฏิเสธหรอกเพราะว่าน่าจะต้องยอมรับกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของไก่งวงล้นตลาดที่จังหวัดราชบุรี
0: ไปวางสนุกเขาอีก
1: คือแบบว่าถ้ามาเนี่ย ก็คงจะพูดเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: มีการอ้างอิงถึงเรื่องนี้แหละ
0: พูดกันตรงๆคุณพฤทธิ์กล่าวหาแรงมากนะ
1: แรง
0: แล้วก็เป็นการตั้งประเด็นที่ลงลึกไปถึงพฤติกรรมเลยว่ามีการไปพบกันในวันนั้นวันนี้แล้วก็พูดคุยว่าเดี๋ยวถ้าได้นะขอ 2-3 อย่างแล้วก็เซ็นใบลาออกล่วงหน้า
1: ค่ะ
0: เพื่อคุมทิศทางนี่มันละเอียดสุดๆอ่ะมันละเอียดจนข้อกล่าวหานี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณณภินทร์ชี้แจงเนี่ยจริงๆปฏิเสธคือผมไม่รู้ว่าคุณพฤทธิ์มีหลักฐานละเอียดถึงขั้นนั้นขนาดไหนถึงได้กล่าวออกมาแบบนี้หรือว่าเป็นเพียงการให้ข่าวมาของพยานนะครับแต่ว่าพอพูดถึงปัญหาไก่งวงล้นตลาดที่คุณพฤทธิ์เขาวางสนุกไว
1: ้
0: นะฮะเขาบอกว่ามีการแสดงหนังสือร้องเรียนจากสภาเกษตรกรชลบุรีครับสิ่งที่ถามขออภัยราชบุรีนะครับขออภัยสภาเกษตรกรราชบุรี
1: ครับ
0: สิ่งที่ถามคือเอกสารที่ยื่นมีจริงหรือเปล่าจากการตรวจสอบในระบบราชการกระทรวงพาณิชย์ไม่พบการลงเลขรับในระบบเลยนะครับอันนี้วางสนุกล่วงหน้าสองขยักแล้วนะฮะคงจะอ้างว่าเป็นเรื่องนี้แหละแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ไหนเอกสารนะครับคุณพฤทธิ์เขากล่าวอ้างว่าในห้องทำงานของรัฐมนตรีทั้งสองครั้งวันที่เท่าไหร่นะ24กับ25ซึ่งมันติดกันเลยนะฮะ
1: 67
0: ปี67นะครับปีที่มีการเลือกสว.เนี่ยในห้องทำงานเนี่ยมีคนอยู่เกือบ10คนเฮ้ยรู้ขนาดนั้นอ้างไปถึงขนาดนั้นคุณพฤทธิ์บอกว่าถ้าจะให้คนเหล่านั้นมายืนยันจะเชื่อได้มากแค่ไหนเพราะกลุ่มคนดังกล่าวมี3คนที่กล่าวหาว่าอยู่ในขบวนการโกงสว.

0: ีกส่วนเป็นข้าราชการประจำและเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีนะครับ
1: นะครับคุณพริษก็เลยตั้งคำถามไปนะครับและคุณพริษบอกว่าเอถ้ารัฐมนตรีไม่มาตอบในสภาเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องให้คุณณภินทรไปตอบในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชนหน่อยได้ไหมแล้วก็ขอความร่วมมือไปถึงคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยนะครับช่วยปกป้องหน่อยนะครับไม่ให้มีใครเนี่ยไปสร้างเอกสารเท็จเพื่อที่จะปกปิดข้อกล่าวหาย้อนหลังนะครับบรรยากาศในห้องประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างที่คุณพริษฝากคำถามไปถึงคุณณภินทรนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงประธานในที่ประชุมก็คือคุณโสพลสารัมที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมนะครับคุณสุภชัยเนี่ยเห็นว่ากระทู้ของคุณพริษมันไม่ใช่เรื่องของการบริหารราชการของคุณณภินทรนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณณภินทรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: แต่ถามกลับย้อนไปถึงเรื่องของสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แล้วก็ไปถามเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการหัวสวไม่น่าจะใช่ละคุณสุภชัยบอกแบบนี้และเมื่อคุณณภินทรไม่มาตอบกระทู้คุณสุภชัยก็บอกว่าก็ควรจะยุติได้แล้วล่ะเพราะว่ามันกลายเป็นการตีหัวเข้าบ้านซึ่งคุณโสพลเนี่ยแกใช้ดุลยพินิจและในฐานะประธานแล้วก็อนุญาตให้คุณพริษถามกระทู้ได้ก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในอดีตที่เคยทำกันมานะฮะ
0: ครับคือจริงๆเนี่ยคุณพริษเขาก็ได้ถามจนจบเนาะ
1: ม
0: ันก็เลยเป็นเนื้อหารายละเอียดที่เรานำมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระทู้ถามสดก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีการแจ้งประสานกันไปล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร
1: ์
0: เมื่อวานวันพฤหัสก
1: ็
0: อาจจะมีเวลาเตรียมตัวทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีณภินทรติดภารกิจอะไรแต่ว่าเหตุผลที่มาไม่ได้ก็คือติดภารกิจนะครับทางราชการก็คงเป็นภารกิจของกระทรวงนั่นแหละครับแต่คุณพลิตเขาก็บอกโอ้ผิดหวังนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาฝ่ายค้านเนี่ยได้รับข้อมูลที่เชื่อมโยงตัวคุณณภินทรกับคดีหัวเลือกสวนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนก่อนหน้านี้เขาสรุปว่ามีมูลความผิดก็คือชุดที่26บอกว่ามีมูลความผิดต้องส่งหมด229คนนี้เขาก็เลยอยากให้คุณณภินทรออกมาชี้แจงแล้วข้อมูลที่นำมาเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าผ่านการกลั่นกรองตรวจสอบความน่าเชื่อถือในเบื้องต้น229คนไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากหลักฐานแต่ผ่านกระบวนการไต่สวนสอบพยานกว่า700ปากก็เรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตไม่ใช่รอให้พิสูจน์จนสิ้นสงสัยซึ่งเป็นขั้นตอนที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาก็คือบอกว่ากกต.คุณมีหน้าที่ส่งถ้ามีเหตุที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตส่วนหน้าที่ในการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของศาลไม่ใช่หน้าที่ของคุณอะไรทำนองนั้นแต่ส่งหมดจำเป็นต้องส่งหมดไหมอาจจะไม่นะผมก็พูดในหลายวาระอาจจะไม
1: ่
0: นะครับทีนี้เขาก็ย้ำว่าคดีนี้เนี่ยมันสำคัญต่ออนาคตประเทศนะคุณผลิตเขาบอกนะครับมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลแล้วอย่างที่บอกกันคุณผู้ชมครับเรื่องของอำนาจหน้าที่บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระอื่นๆด้วยนะครับมันก็เลยมีข้อกังวลกันก็เอาง่ายๆว่ารอคุณณภินทรแถลงเขาถามว่าอยากให้คุณณภินทรมาแถลงในที่สาธารณะน่ะเอาให้สาธารณชนรับทราบคุณณภินทรบอกได้เลยแต่ไม่ได้ตอบคุณผลิตนะ
1: คุณณภินทรไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็น่าจะเป็นการชี้แจงเนี่ยครับกรณีที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือหมายถึงกระทู้ของคุณผลิตนี่แหละเจ้าตัวบอกว่ามีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการปัญหาน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มันส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็เป็นภารกิจที่ได้วางเอาไว้ล่วงหน้าเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือคุณพริษจ้างสภาว่าจะตั้งกระทู้ถามคุณณภินทรล่วงหน้าใช่ไห
0: ม
1: แต่คุณณภินทรก็บอกว่าคุณณภินทรก็มีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติล่วงหน้าเหมือนกันเป็นภารกิจที่วางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลือกที่จะไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไม่ได้ไปชี้แจงคุณพริษในที่ประชุมสภาคุณณภินทรยืนยันบอกว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่มีแน่ๆเรื่องของคำว่าหนีปัญหานะครับเพราะว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมาก่อนแล้วก็ยืนยันชัดเจนบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชี้แจงแล้วก็พร้อม

0: จะตอบทุกประเด็นด้วยข้อเท็จจริง อย่างตรงไปตรงมานะครับเชิญเลยครับเชิญคุณไอติมแล้วก็คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ของไอลอนะครับมาพบกันเพื่อที่จะรับฟังข้อเท็จจริงแล้วถ้ามีอะไรติดใจมีอะไรสงสัยอยากจะซักถามเพิ่มเติมมาเลยฮะวันนี้13นาฬิกาบ่ายโมงตรงที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้นักข่าวทำเนียบรอแล้ว
1: รอแล้วครับ
0: ว่าบ่ายโมงเนี่ยคุณไอติมแล้วก็คุณเป๋าไอลอนะครับจะเดินทางไปสอบถามคุณอภิธรที่ทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่านะ
1: จองขาตั้งจองขาตั้งกล้องกันแล้วเอาขาตั้งไว้วางกันแล้ว
0: ค
1: ือผมเชื่อว่าไปนะเชิญมาขนาดนี้เพราะมันเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับแล้วการที่คุณอภิธรเขาเปิดโอกาสให้จะได้มาเคลียร์กันให้มันชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งที่คุณผลิตกล่าวหามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะระบุรายละเอียดเยอะจะได้พูดคุยกันสงสัยตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะว่ากันตรง
0: ๆจะได้ชี้แจงกันไปเพราะว่าไม่ใช่แค่การที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้เมื่อวานนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าหมายถึงคำชี้แจงที่คุณพฤทธิ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในที่ประชุมสภาเรื่องของคดีหัวสวนะครับว่าคุณอภิธรเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องไปมีส่วนเชื่อมโยงกับกระบวนการในการหัวสวอย่างไรเจ้าตัวเนี่ยหมายถึงรัฐมนตรีอภิธรเนี่ยก็อยากคงอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ให้คุณพฤทธิ์ได้ฟังแล้วก็ส่งถึงไปถึงสาธารณชนด้วยสังคมด้วยจะได้เข้าใจตรงกันไปในคราวเดียวกันนะ
1: ใช่แล้วถ้าบรรยากาศมาแบบนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นการถามตอบแบบสุภาพนะครับจะได้เคลียร์กันจะได้เป็นตัวอย่างให้ท่านอื่นที่ถูกกล่าวหาด้วยไง
0: เยอะนะ
1: ช่วยตอบหน่อย
0: ต้องเปิดต้องมาเปิดกันทุกวันเลยนะ
1: ลดกระแสแรงหน่อย ลดกระแสแรงเพราะเดี๋ยวจะไปหนักในซักฟอกเอา
0: ครับ
1: ตอนนี้2ปีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจของกกต.ที่คนเขาวิจารณ์กันว่าเอ๊ะมันจะนำมาสู่ความยุ่งยากในภายหลังหรือเปล่าคือกกต.เขามีการพิจารณาวินิจฉัยผู้สมัครสว.เมื่อปี2567นะครับก็คือปีที่มีการหัวเนี่ยแหละว่ามีบางคนเนี่ยทำผิดกฎหมายได้มาซึ่งสว.นะครับแล้วก็มีการส่งฟ้องดำเนินคดีอาญาไป 1,767 คนไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณผู้ชมแต่นี่ไม่ใช่คดีหัวนะ
0: ครับ
1: นะครับมันเป็นคดีอื่นกกต.เขาเผยแพร่เรื่องนี้ผ่านเอกสารข่าวนะครับเขาอ้างอิงผลการประชุมของกกต.ซึ่งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.นะครับครั้งแรกครั้งที่46/2569นะครับมีมติ 1,605 คนส่วนครั้งที่2เนี่ย4มิถุนายน69มีมติเพิ่มเติมอีก100กว่าคนก็รวมกันแล้ว 1,767 คนส่วนมาตราเนี่ยคือมาตรา74ครับว่าด้วยการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรแล้วไปสมัครมีโทษครับระหว่างโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น20ปีในกรณีที่คนทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.คนนั้นต้องคืนเงินประจำตำแหน่งผลประโยชน์อื่นด้วยก็คือเหมือนกับสมัครผิดกลุ่มขาดคุณสมบัติอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะครับแล้วตามเอกสารชี้แจงเนี่ยก็บอกว่าสำนักงานกกต.ดำเนินการตามขั้นตอนส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป มีข้อสังเกตเลยว่าโอ๊ยถ้าทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาแบบยกกระดานหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้สมัครเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.โอรันทินบางเตียวอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้สมัครตอนนี้ครับที่เป็นสว.บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเขานะบางคนน่ะอาชีพทำอย่างนึงแต่ไปสมัครในกลุ่มที่เขามีบทบาททำอีกอย่างนึง
0: ครับ
1: อาชีพอาจจะเป็นสื่อมวลชนแต่ไปสมัครกลุ่มนักพูดผมยกตัวอย่างมันไม่มีนะแบบอาชีพกับบทบาทแยกกันแล้วไปสมัครคนละกลุ่มอาชีพมันจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็หนึ่งในประเด็นและที่มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะกกต.มันจะกลายเป็นปัญหาไหมนะฮะ
0: นอกจากนักวิชาการแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันก็คือคุณพฤทธิ์คุณไอติมนี่แหละนะครับก็พูดถึงท่าทีของกกต.ในครั้งนี้นะครับออกมาตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาของการเผยแพร่มติดำเนินคดีผู้ที่ลงสมัครรับการเลือกเป็นสว.นะครับเพื่อที่จะลดกระแสสังคมหรือว่ายืนยันการทำงานอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงกกต.ด้วยบอกว่ามาทำมาตอนนี้เนี่ยมันช้าไปไหมกกต.เขาคงจะมีกระบวนการมีขั้นตอนของเขาแล้วนะแล้วก็มาเปิดเผยกันเอาในเวลานี้แต่ว่าคุณพฤทธิ์ แกมองว่าโอ้โหนี่

0: มันผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะเพิ่งจะมามีมติในครั้งนี้เนี่ยมันถือว่าช้าไปหรือเปล่าแล้วก็อยากจะออกมาช่วงเวลานี้นะครับเลือกจังหวะเวลาในช่วงเวลานี้เนี่ยเพื่อต้องการจะลดกระแสสังคมหรือเปล่าหรือต้องการจะสร้างนะครับภาพลักษณ์ว่าโอ้โหกกต.ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะ
1: ครับ
0: รวดเร็วแล้วก็มีมาตรฐานนะแต่ว่ารวดเร็วหรือเปล่าไม่รู้แต่มันผ่านมา2ปีกว่าแล้วไง
1: คุณกฤษฤทธิ์ถามมาว่าสมัครสสหรือสวสวนะครับ 1,700 กว่าคนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยเป็นสวคุณไอติมบอกช้าไปปะเนี่ยช้าไปเปล่าพี
0: ่ยังอยู่ที่เรื่องของการหัวสว
1: คุณจำได้ไหมก่อนเรื่องพวกเราทุกคนน่ะที่เวลาไปออกเวทีไปพูดคุยเสวนาก็จะตั้งคำถามว่าไอ้การคัดกรองกลุ่มอาชีพมันมีปัญหามากเลยเพราะเวลาไปสมัครเนี่ยคนที่รับสมัครไม่ใช่สำนักงานกกต.ไม่ใช่คุณแสวงบุญมีนะครับ
0: ครับ
1: กกต.ประจำจังหวัดแล้วเขาก็ตอนนั้นเราวิจารณ์กันว่าหลายๆพื้นที่หลายๆผู้สมัครหลายๆกลุ่มอาชีพกกต.ประจำจังหวัดหลายพื้นที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธว่าคุณสมัครผิดกลุ่มนะกลัวโดนฟ้องหรืออะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ทั้งๆที่นั่นเป็นด่านแรกของการคัดกรอง
0: ก็เลยปล่อยเข้ามาน
1: ี่ปล่อยสมัครมาแล้วคัดกรองผ่านมาแล้วกกต.มาบอกว่าอ๋อ1,700กว่าคนนี้ผิดฮะผิดมันก็เป็นปัญหาไงผมก็ตีความว่าที่คุณผลิตบอกว่าช้าไปหรือเปล่าพี่เนี่ยมันอาจจะช้าไปตั้งแต่วันรับสมัครแล้วหรือเปล่าม
0: ันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นข้อสังเกตว่าเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงจะต้องเลือกช่วงเวลานี
1: ้ลดกระแสเหรอ
0: ลดกระแสก็อย่างที่คุณผลิตบอกต้องการจะลดกระแสหรือเปล่าต้องการจะทำให้เห็นว่ากกต.เนี่ยโอ้โหก็ทำงานนะแล้วก็ทำงานรวดเร็วทันใจนะไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องที่ใครหลายๆคนรวมไปถึงคุณภริษเนี่ยอยากจะทราบแล้วก็อยากจะให้มันเร็วกว่าเรื่องนี
1: ้
0: ก็คือเรื่องหัวสวแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวเป็นคราวกันก็คือเมื่อวานนี้เลยคุยกันอยู่เลยนะครับว่าทางคุณภริษทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาจะจัดเวทีใช่ไหม
1: ครับ
0: จัดเวทีพูดคุยกันเรื่องของการหัวสวนี่แหละนะครับพูดคุยกันแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้าไปร่วมในเวทีนี้ด้วยไปที่ภูแมนจนนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าที่ฝ่ายค้านเข้าไปเลือกโรงแรมนั้นนายกก็ขอบคุณเพราะว่าก็เป็นกิจการที่เป็นคล้ายๆกับเป็นกิจการของเพื่อนนายก
1: กวนๆกัน
0: กวนๆ
1: ขอบคุณที่ไปอุดหนุนเพื่อนอย่างเงี้ยเหร
0: อแต่ว่าล่าสุดโรงแรมเขาปฏิเสธแล้วที่จะให้ใช้สถานที่
1: ไม่ให้ใช้แล้ว
0: ไม่ให้ใช้แล้ว
1: อดอุดหนุนเพื่อนนายกอดเลย
0: ครับ
1: แล้วไปไหนต่อไปสภาฮะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ใครไปสภาบ้างยกมือขึ้นไม่ใช่ยกมือคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าวันก่อนมีคนบอกว่าจะตามไปดูงานนี
0: ้ครับ
1: คุณภริษครับเขาก็บอกว่าเดิมก็คือที่โรงแรมภูแมนรางน้ำนั่นแหละจัดพรุ่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าทางโรงแรมเขาแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ว่าขอเปลี่ยนการตัดสินใจเลื่อนจัดขอให้เลื่อนการจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านออกไปเขาใช้คำนี้นะคุณผลิตเล่าอย่างนี้นะขอให้เลื่อนการจัดออกไปคุณผลิตเลยบอกว่าออกงั้นแคนเซิลครับยกเลิกเพราะว่ามีแผนสำรองก็ติดต่อทางรัฐสภาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนมาจัดที่รัฐสภาแทนกำหนดการเหมือนเดิมครับแค่เปลี่ยนสถานที่มันก็เลยน่าสงสัยว่าเอ๊ะตกลงคุณไปตกลงกับเขายังไงเนี่ยภูแมนเขารู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้ที่คุณประชาสัมพันธ์มาว่าจะไปจัดกับเขาเนี่ยถ้าเกิดเขายอมรับให้ใช้ได้ทำไมอยู่ๆมาเปลี่ยนใจใช่ไหม
0: ก็เลยมีคำถามของนักข่าวบอกว่าเมื่อรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับว่าถ้าจัดที่โรงแรมภูแมนเนี่ยมันยากที่จะจัดได้
1: ครับ
0: นะครับมันก็นอกจากเรื่องของเหตุผลทางธุรกิจแล้วมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆเรื่องนะครับคุณภริษเนี่ยยกตัวอย่างการจัดงานเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะโรงแรมนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นสถานที่ในการประชุมคดีหัวสวนะครับรวมไปถึงการจัดที่โรงแรมภูแมนในครั้งนี้ก็ได้รอการยืนยันจากโรงแรมและสุดท้ายในทางโรงแรมก็ยืนยันมาว่าสามารถที่จะจัดได้ก็เลยมีการประชาสัมพันธ์กันออกไปนะครับคิดว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดคุณภริษบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เดินหน้าไปตามขั้นตอนปกตินี่แหละมีการประสานแล้วก็ได้รับการยืนยันก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไป พราะว่ามีการประสานกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ว่าขอยังไม่ให้จัดนะครับแล้วก็ย้ำว่านี่เป็นการเปลี่ยนการตัดสินใจของภูแมนเองนะครับแต่คุณพนิชบอกว่าก็ยอมรับนะครับแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ของโรงแรมที่จะตัดสินใจในแนวทางไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วแหละ
1: มีแผน B ไม่กลัว
0: ครับ
1: นะครับแสดงว่าตอนแรกเนี่ยตกลงกันว่าจัดได้
0: อ
1: ันนี้ฟังจากคุณผลิตนะ
0: ครับ
1: ตกลงกันว่าจัดได้สักพักเปลี่ยนใจแล้วทำไมโรงแรมให้สาเหตุว่าอะไรมันต้องมีเหตุผลอยู่จะมายกเลิกนะครับต่อให้บอกว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองมันก็เป็นเหตุผลเหมือนกันกลัวผลกระทบอะไรก็สามารถที่จะชี้แจงได้คุณผลิตเนี่ยเขาถามบอกว่าไปถามโรงแรมจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าเขาก็พยายามเคารพสิทธิ์ของโรงแรมซึ่งโรงแรมก็เป็นองค์กรเอกชนนะครับไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อภาคเอกชนนะครับสิ่งที่ยืนยันได้คือคุณผลิตเขาบอกว่าไม่ประชาสัมพันธ์ก่อนหรอกถ้าไม่ได้รับการยืนยันก็คือตอกย้ำว่าก็ตกลงกันแล้วดีลกันแล้วนะครับทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังแล้วก็ก่อนหน้านี้เองก็มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกินกว่าจำนวนที่ห้องของโรงแรมจะรองรับได้แต่พอย้ายมาสภาเนี่ยเปิดลงทะเบียนเพิ่มฮะห้องมันใหญ่ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นความสะดวกสบายตรงนี้คือเหมือนกับไม่ได้กล่าวโทษโรงแรม
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ไปตอบให้ไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรยังไงในรายละเอียดนะฮะ
0: ทีนี้ทางฝักฝั่งของโรงแรมคุณผู้ชมโรงแรมภูแมนเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงออกมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเอกสารที่ทางภูแมนเขาแถลงออกมานะครับเพื่อที่จะชี้แจงต่อสังคมโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์บอกว่าได้ส่งหนังสือไปถึงเลขาสภานะครับขอยกเลิกการจัดสัมมนาผู้นำฝ่ายค้านในวันพรุ่งนี้นะครับเขาให้เหตุผลแบบนี้อันนี้คือในฝากฝั่งของทางโรงแรมนะ
1: ครับ
0: ทางภูแมนเขาบอกว่ากลัวว่ามันจะไปโยงกับเรื่องของการเมืองไหมนะครับแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้มีแขกที่เข้าพักโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยของแขกที่เข้าไปพักนะครับโรงแรมบอกว่าส่งหนังสือไปถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็หัวเรื่องก็คือการแจ้งการไม่ดำเนินการจัดสัมมนาที่ King Power ในวันพรุ่งนี้นะครับก็บอกว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโรงแรมเขาบอกว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณชนเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลและบริบทที่มันปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยถูกเข้าใจว่ามันเป็นงานที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะครับประกอบกับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็คือโอแขกเข้าเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราการเข้าพักสูงแบบนี้นะครับคนที่มาใช้บริการจำนวนมากก็เลยให้ความสูงความสำคัญสูงสุดกับแขกก่อนเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับดังนั้นเนี่ยโรงแรมเขาบอกว่าหลังจากที่เขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็เลยมีความจำเป็นที่จะขอไม่ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้นะครับแต่ว่าก็ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนผู้จัดงานในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของโรงแรมรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อที่จะจัดหาสถานที่ใหม่นะครับแต่ว่าคุณพริษฐ์ทางพรรคประชาชนเขาได้สถานที่แล้วใช่ไหม
1: ครับสภา
0: ครับ
1: อดกินเทปัญญากิเลย นายกบอกอร่อยไง
0: นายกไม่ได้ไปนะ
1: ไปก่อนหน้านี้ไงนายกบอกว่าอ๋อไปภูแมนก็เทปัญญากิอร่อยไงแหมเราก็เชียร์นะ
0: ของขึ้นชื่อเขา
1: ใช่เราก็เชียร์นะว่าแหมจัดที่ภูแมนพรุ่งนี้เผื่อนายกนะ
0: ครับ
1: ไปนั่งฟังจิ้มเทปัญญากิไปด้วยเป็นอาจจะเป็นภาพที่แบบได้มีการพูดคุยสื่อสารนะไม่ได้ละไปสภาแทนนะครับแต่จริงๆไปสภานายกก็ไปได้นะนะคุณอนุทินเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ต้องรับแรงกดดันแรงเสียดทานในเรื่องหัวสวเยอะ
0: ครับ
1: แล้วไอ้แผนประชาสัมพันธ์เรื่องเวทีของคุณผลิตเขาเนี่ยมันมีหนึ่งในบุคคลที่เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาแต่อดีตผู้นำที่ว่านี้เป็นอดีตสสของค่ายสีแดงซึ่งร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยอยู่คุณหมอชนน่านสีแก้วคุณหมอชนน่านจะร่วมในเวทีพูดคุยในประเด็นทางการเมืองด้วยนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินบอกเอ๊ยยังไงทำไมหมอชนน่านจะไปอะไรยังไงมีอะไรกันหรือเปล่าคุณอนุทินเองพอโดนถามเรื่องนี้ครับคือเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่รู้อ่ะพักใครพักมันเ คือเป็นพรรคร่วมเนี่ยมาบริหารราชการแผ่นดินร่วมกัน

0: แค่นั้นคุณหมอชนน่านเองก็ไม่ได้เป็นครม.อะไรไม่ได้อยู่ในรัฐบาลไม่ค่อยได้เจอด้วยต้องไปถามคุณหมอชนน่านนะครับส่วนเรื่องของการหัวสว.เนี่ยมีชื่ออยู่ในสำนวนอะไรยังไงถ้าเขาเรียกให้ไปชี้แจงก็ไปแค่นั้นเองคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะ
1: ม
0: ีประเด็นที่พูดถึง

0: ครับที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอะไรต่างๆมันมีกฎกติกามารยาทนะครับตอนนี้แรงกดดันก็เลยถาโถมเพราะว่าในทางนิติในพรรคร่วมรัฐบาลหนึ่งเดียวของภูมิใจไทยก็คือเพื่อไทยแรงกดดันอำนาจต่อรองมันก็มากเป็นธรรมดาถามว่ามันจะกลายหัวสวที่จะมีขึ้นในการอภิปรายอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นแรงกดดันในภายภาคหน้าไหมเพื่อไทยจะเอามาต่อรองไหมนายกบอกว่าพรรคร่วมมีกติกามารยาทนะครับตอนตัวเองเป็นพรรคร่วมของเพื่อไทยเนี่ยก็ทำตามกติกามารยาทเหมือนกันสถานะมันก็ไม่ได้ต่างกันฟังนายกหน่อยครับ
1: พรรคใครพรรคมันสิใช่ไหมพรรคร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยกันคุณหมอชนน่านท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปมีข่าวเกี่ยวกับท่านก็ต้องไปถามท่าน
2: อันจะวัดใจพรรคเพื่อไทยที่จะโหวตให้ภูมิใจไทยในระยะต่อไปเหมือนเขาจะต่อรองอะไรในอนาคตหรือเปล่าไม่ได้มีกระแสข่าว
1: ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็มีกฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะครับสมัยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของเขาผมก็ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทสถานะก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเกิดเราไปนับแค่ตัวเลขมันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่บอกโอ้ตัวเลขถ้าไม่เห็นตรงกันนะเราจะไม่โหวตเราจะพอไม่โหวตแล้วเดี๋ยวตัวเลขไม่ถึงครึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่มันมีหลายๆเรื่องประกอบกันไม่ต้องไปกังวล
3: หลายคนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลของคุณอนุทินดูเหมือนจะมีเรื่องราวที่มันอีลุงตุงนางไปหมดนะครับทั้งเรื่องของหัวสวนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าเรื่องกรณีของหมอชนน่านก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้นายกจะตั้งคำถามไปถึงพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือการบริหารราชการนะครับโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับว่าเป็นกระทรวงที่ถูกเพ่งเล็งนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะเรื่องของการโยกย้ายการสลับสับเปลี่ยนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรื่องต้องเรียกได้ว่าบิ๊กล็อตในตำแหน่งสำคัญในหลายๆตำแหน่งนะครับตั้งแต่รองปลัดกระทรวงไปจนถึงอธิบดีในหลายๆกลุ่มนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงตำแหน่งของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์เนี่ยจะมั่นคงแข็งแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็กลายเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ประจักษ์สุดท้ายปลัดป๊อปอันสิทธิ์ยังเดี่ยวแน่นนะ
4: ครับปลัดกระทรวงนี่มีตำแหน่งเดียวครับ41ของแต่ละกระทรวงมหาไทยถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงสำคัญถ้าไม่รับกระทรวงกลาโหมนะครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นตำแหน่งที่ถูกจับตามองและอาจจะมีคนชำเลืองหางตาดูด้วยความอยากจะได้ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าผลของการแต่งตั้งโยกย้าย20ตำแหน่งสำคัญสุดท้ายของมหาไทยที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอันนี้น่าจะชัดเจนว่าทุกอย่างนั้นลงตัวแล้วเพียงแต่มันมีภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่คุณรชัยตั้งเป็นข้อสงสัยเอาไว้มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันเยอะครับอยากให้มองในเชิงบวกบ้างนะครับมองถึงบทบาท ความสัมพันธ์ระหว่างท่านปลัดกับนายกรัฐมนตรีที่ทำงานกันมากว่า2ปีแล้วนะครับ รวมทั้งไปดูบทบาทของท่านในฐานะปลัดมท.1บ้างบางที่อาจจะหายสงสัยไปได้บ้างนะครับ เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับภาพนะครับที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นในวันนี้ความจริงก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงผ่านทางสื่อที่หลากหลายนะครับต้องบอกว่าภาพเดียวเนี่ยบางครั้งบางคราวครับมีคำอธิบายมีความหมายมีนัยยะแฝงเร้นอยู่ในทีเยอะแยะมากครับไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดหรือถ้อยคำเป็นร้อยเป็นพันบรรทัดบางทีมันก็ยากครับอย่างภาพที่เราเห็นนะครับก็คือภาพของท่านปลัดป๊อปครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับนะฮะยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลอย่างนอบน้อมเลยนะครับนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นนายกอนุทินเนี่ยรีบเอามือไปจับเอามือไปจับแขนของตัวของท่านปลัดครับให้ลุกขึ้นยืนนะครับอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงบ่ายแก่ๆครับประมาณสักบ่าย4โมงครับของเมื่อวาน27สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลที่น่าสนใจก็คือว่า

าพเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าถูกนำมาวิพากษ์นะครับโดยสื่อหลากหลายสำนักที่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาวิพากษ์มาเป็นประเด็นครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูจะออกไปในทางค่อนขอดตัวของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในทีนะครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือภาพข่าวก็ดีข่าวประกอบเนื้อหาสาระประกอบภาพข่าวก็ดีนะมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะทุกถ้อยคำนะครับจากหลากหลายสื่อหลากหลายสำนักที่มีการนำเสนอเมื่อวานนี้ราวกับว่ามันถูกถอดออกมาจากต้นฉบับเป็นก๊อปปี้เดียวกันครับที่มีการนำเสนอออกมาผ่านสื่อต่างๆเมื่อวานนี้นะครับมีการวิพากษ์มีการระบุครับบอกว่านี่เป็นการย่อไหว้นายกรัฐมนตรีระหว่างที่ท่านกำลังจะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับแล้วก็มีการตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับบอกว่าอาจจะเป็นผลพวงจากที่ท่านได้ไปต่อในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเบอร์1 41ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงใหญ่นะครับหลังจากที่การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครับ40ของกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งสุดท้ายครับเฉพาะ40นะครับเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมนะครับผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีชื่อหรือไม่มีข่าวคราวว่าตัวท่านปลัดจะถูกโยกย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่สื่อมีการหยิบยกมาวิเคราะห์มาวิพากษ์มาอธิบายเมื่อวานนี้แต่โดยความเป็นจริงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าภาพนี้มันยังสามารถสะท้อนหรือให้มุมมองในอีกหลายเรื่องได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของการย่อไหว้มันอาจจะเป็นการแสดงความเคารพยำเกรงนะฮะในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในมุมของท่านปลัดก็ได้ครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยยังมีหมวกอีกหนึ่งใบก็คือการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของปลัดป๊อปด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงที่ผ่านมาคุณอันสิทธิ์หรือทนายป๊อปเนี่ยแทบจะปรากฏตัวเนี่ยอยู่เคียงข้างกับนายกรัฐมนตรีตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจในกรุงเทพในต่างจังหวัดและไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับมีบางครั้งบางทริปที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยกคณะเดินทางไปในต่างประเทศก็จะมีท่านปลัดอันสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ร่วมคณะไปด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนั้นก็มีคนถามเยอะปรากฏว่าท่านก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าท่านไปในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะมันมีงานหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจการไปเยือนบ้านพี่เมืองน้องไปผูกความสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องของการปกครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นซึ่งแน่นอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะที่การที่เป็นเงาตามตัวของท่านกับนายกรัฐมนตรีในกรุงเทพมหานครก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีก็มีคำอธิบายแจกแจงออกมานะครับบอกว่านี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านบอกว่ามันมีความจำเป็นครับในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องคอยรับคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อนำมาปฏิบัตินำมาขับเคลื่อนโดยไม่ให้ตกหล่นครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงแต่ท่านตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีสื่อบางสำนักเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะมองท่านในอีกมุมหนึ่งมองว่าท่านเป็นร่างทรงของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการวิจารณ์โดยที่ไม่เข้าใจระบบราชการครับแสดงว่าระบบราชการก็คือคนที่เป็นผู้นำคนสำคัญของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ต้องคอยอยู่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีทำนองนั้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับการมีภาพปรากฏของท่านมักจะเดินตามนายกอย่างต่อเนื่องก็เคยมีนักวิชาการหลายคนครับออกมาตั้งเป็นประเด็นเคยมีการวิพากษ์เคยมีการพูดถึงในเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันครับและยังมีการพูดไปถึงว่าเรื่องของการแต่งตั้งแบบกระโดดค้ำถ่อมันเป็นเรื่องที่ละเลยระบบอาวุโสครับมันนำไปสู่สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นหรือแม้แต่คนที่เป็นรุ่นพี่ครับซึ่งจะเกษียณอายุราชการก่อนนะครับนี่คือในมุมของนักวิชาการบางส่วนที่มอง

0: ภาพของการไปคอยปรากฏตัวอยู่ข้างๆนายกรัฐมนตรีของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับความผูกพันของทั้งสองคนคุณอนันต์เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยครับไปแทนที่คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นเดือนกันยายนปี2567ชื่อของปลัดป๊อปครับเข้าสู่การพิจารณาของครม.ครับเมื่อวันที่6สิงหาคม2567ครับในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีครับคนที่เสนอไม่ใช่ใครครับคุณอนุทินครับตอนนั้นท่านยังเป็นปลัดกระทรวงขออภัยท่านยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยครับท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นผู้เสนอครับ
1: นั่นเท่ากับว่าความแนบแน่นความผูกพันความใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจที่นายกอนุทินมีต่อปลัดอันสิทธิ์นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับอย่างน้อยที่สุดก็ทำงานร่วมกันมา2ปีกว่าไปแล้วผ่านการเปลี่ยนรัฐบาลมาถึง4ชุดนะครับสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับถึงความไว้วางใจความผูกพันก็คือวันที่นายกรัฐมนตรีออกโรงมารับประกันครับว่าภรรยาของท่านปลัดนะครับไม่เอี่ยวกับการทุจริตสอบรับราชการท้องถิ่นครับคงจะจำก็ได้หลังจากช่วงนั้นกำลังเป็นประเด็นร้อนครับมีคลิปที่พาดพิงไปถึงหลังบ้านของท่านปลัดกระทรวงออกมาด้วยนะครับนายกออกมาการันตีว่าไม่เกี่ยวบอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องไร้สาระครับขณะที่ในส่วนของปลัดอันสิทธิ์เองก็แสดงท่าทีไม่หวั่นไหวต่อเรื่องนี้ครับมีการลงนามตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องของการทุจริตการสอบสถ.นะครับและยังเป็นคนที่ออกมาตอกย้ำนะครับบอกว่าเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นหน่วยงานแรกครับที่เข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กระจ่างครับไม่เพียงเท่านั้นครับในฐานะที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงสำคัญได้มีการเทคแอคชั่นในฐานะปลัดกระทรวงก็มีการสั่งการหลายเรื่องครับยกตัวอย่างก็ได้ครับเคยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายต้องยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอย่างเข้มข้นขึ้นหลังจากที่มันมีกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนราธิวาสหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนอกจากนี้ยังมีคำสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศครับให้บูรณาการกับทางตำรวจในการจัดระเบียบนะครับแล้วก็เข้มข้นกับเรื่องปราบปรามยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งสั่งการเชิงรุกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอประสานมือกับอปท.ครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำท่วมครับในปีนี้แหละให้เป็นไปตามแนวทาง9มาตรการนะครับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ครับนี่คือคำสั่งการในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีเรื่องน้ำท่วมครับล่าสุดที่จังหวัดน่านระหว่างที่คุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ครับในฐานะคนที่รับมอบหมายดูแลพื้นที่ภาคเหนือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขึ้นไปสั่งการเรียกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จังหวัดน่านวันที่19สิงหาคมวันเดียวกันนะครับตัวของท่านปลัดอันสิทธิ์ครับร่วมประชุมอยู่กับกองอำนวยการของปภ.ที่กรุงเทพครับมีการสั่งการระดมเรือเจ็ตสกีและก็เฮลิคอปเตอร์ครับให้เร่งออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปพื้นที่จริงครับในวันที่23สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่นายกอนุทินครับเดินทางไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมไปก็ตั้งถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับตัวของคุณอันสิทธิ์เนี่ยความจริงก็ถือได้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคนรู้จักน้อยแต่เป็นที่รู้จักปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับในช่วงที่มีข่าวคราวว่าท่านกำลังตกเป็นเป้าถูกเลื่อยขาเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับโดยคนที่ถูกตั้งเป็นข้อสงสัยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นระดับข้าราชการระดับสูงในมหาดไทยเช่นเดียวกันที่มีการว่ากันว่าเป็นคนสายตรงกับนักการเมืองระดับบิ๊กตัวจริงเสียงจริงในรัฐบาลอีกต่างหากครับ
0: เนื่องจากว่าข้าราชการบางคนเนี่ยตัวเองใกล้เกษียณอายุราชการแล้วก็ต้องมองไปตำแหน่ง41ซึ่งมันมีอยู่เก้าอี้เดียวครับและปลัดอันสิทธิ์นั้นนั่งอยู่ครั้นจะรอปลัดอันสิทธิ์เกษียณนี่ก็เท่ากับว่าโอกาสนั้นมันเป็นศูนย์ทันทีครับเพราะว่าตัวท่านจะเกษียณอายุราชการปี2574ครับสำหรับปลัดป๊อปนะครับที่สำคัญท่านเป็นปลัดมา2ปีแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าท่านจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ถึง7ปีครับนี่แหละมันกลายเป็นที่มาของกระแสข่าวที่บอกว่ามันเกิดปมปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง2คนใหญ่ในพรรคค่ายสีน้ำเงินในช่วงที่ผ่านมาบอกว่ามีการแตกคอกันเกิดขึ้นครับมีหนำซ้ำยังมีเรื่องราวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกรองผู้ว่าขู่ว่าจะย้ายแล้วสุดท้ายก็ถูกย้ายจริงๆครับจากคำสั่งของมท.1 นะครับมันก็เลยทำให้ศึกในของคนกระเดงในกระทรวงคลองหลอดเนี่ยมันถูกจับตาเป็นพิเศษและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนานเป็นเดือนครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะจริงหรือไม่จริงหรือจะเป็นเรื่องที่สามารถเคลียร์ประสานตกลงกันได้ก็ตามทีนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏณปัจจุบันก็คือที่กระทรวงมหาดไทยไม่มีร้านขายเกาเหลาแล้วครับกลายเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีเส้นใสทุกชามครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ25สิงหาคมอย่างที่บอกครับนี่เป็นระดับ40เป็นรัฐสำคัญนะครับ20ตำแหน่งปรากฏว่าผ่านพ้นครม.ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับตัวของคุณอาสิทธิ์ถ้าเป็นไปตามนี้เท่ากับว่ายังเหนียวหนึบครับยังนั่งอยู่บนเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงครับขณะเดียวกันหลายต่อหลายคนครับที่ขยับโยกย้ายแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาก็มีความน่าสนใจหลายต่อหลายคนครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งท่านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณปิยะปิจนำนะครับนี่ขึ้นไปนั่งเป็นอธิบดีกรมใหญ่กรมสำคัญเลยนะครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสทครับที่กำลังร้อนระอุภายในเรื่องทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นนั่นแหละนะครับอีกคนนึงครับคุณสมชายศรีล่าน้อยนะครับนี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนคงจะจำได้ครับภาพที่ท่านนั่งประกบข้างกับครูใหญ่ที่ใส่กางเกงขาสั้นไปแล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายมุมเนี่ยนะครับนะฮะในวันที่ไปนำพานักเตะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปสักการะบวงสรวงนะครับศาลหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ปรากฏว่าท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชก็ขยับชั้นขึ้นไปนั่งอธิบดีเป็นอธิบดีกรมที่ดินครับส่วนตัวของคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนี่อดีตผู้ว่าภูเก็ตนะครับที่สุดท้ายถูกโยกย้ายมาเป็นรองปลัดพร้อมกับที่มาของวลีจากปากของคุณอนุทินครับบอกว่ามาอยู่กับพี่นะครับมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการโปรโมทนะครับให้เขาไปทำหน้าที่เคลียร์ปัญหาที่มันเป็นเรื่องสะสมหมักผมมานานในสทนะครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปรักษาการนะครับอธิบดีสทนะครับก็ปรากฏว่าครั้งนี้ขยับขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมใหญ่อีกหนึ่งกรมของมหาไทยครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเท่ากับว่ากลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งก็คงจะได้ใจนะครับได้ใจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากตัวของนายกอนุทินอีกไม่น้อยเช่นเดียวกันครับส่วนกรมอื่นๆจังหวัดอื่นๆหรือจังหวัดสำคัญสำคัญทั้งหลายครับส่วนใหญ่ดูจากรายชื่อที่ผ่านครม.ไปเสร็จสรรพเรียบร้อยก็มักจะมาจากจังหวัดที่มีบ้านใหญ่นะครับจังหวัดที่มีบ้านใหญ่ของค่ายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นฐานที่บ้านอยู่นะครับก็ได้รับการจัดสรรกระจายแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปในหลายต่อหลายจังหวัดครับจนกลายเป็นวลีที่มีคนนำมาพูดถึงกันก็คือตอนนี้ที่มท.ไม่มีสีสิงมีแต่สีน้ำเงินขณะเดียวกันครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการถูกมองว่านี่เป็นการจัดการเป็นการจัดทัพเพื่ออะไรเพื่อกระชับอำนาจให้เกิดความแน่นปึกยิ่งขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่รัฐบาลเองปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีสารพันปัญหาในเชิงทางการเมืองที่ประดังประเดอย่างที่คุณอนุชายกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการจัดวางบุคคลที่ตัวเองไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นได้แน่ครับอยู่ในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดในหลายจุดเอาไว้เนี่ยมันอุ่นใจครับอย่างน้อยที่สุดไม่มีการก่อ

0: อดไม่มีการรวมตัวหรือไม่มีการจัดม็อบเกิดขึ้นแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ทำให้มองว่าการจัดการครั้งนี้ของค่ายสีน้ำเงินที่กระทรวงมหาดไทยนั้นลงตัวชัดเจนครับไม่มีเกาเหลาครับไม่ต้องไปหาซื้อแถวนั้นนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับก็น่าจะคลื่นลมสงบ
1: ครับ
2: ไปได
1: ้สักพักหนึ่ง
2: สักกำลังจะบอกว่าจะไปได้สงบได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจัดทัพกันใหม่นะครับก็น่าจะได้ไปอีกสักพักนึงแหละนะครับจนกว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นคอนฟลิกต์เกิดขึ้นในกระทรวงกันอีกครั้งนึงแล้วค่อยไปว่ากันอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรับรื่นกันไปได้นะ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามวันนี้นะครับน่าจะมีความเคลื่อนไหวติดตามมาก็คือคดีบาร์โค้ดนะครับเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยตรวจสอบหลักฐานสถานที่นะครับสถานที่เก็บบัตรที่สำนักงานเขตหลัก4แล้วคนที่เข้าไปร่วมด้วยก็จะเป็นตัวแทนจากกกต.หนึ่งในนั้นก็คือคุณแสวงบุญมี
2: ครับ
1: นะครับคุณผู้ชมในช่วงที่มีการไปตรวจสอบกันเนี่ยที่สำนักงานเขตหลัก4นะครับมีคุณวิรุณแสงเทียนคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนไปร่วมตรวจสอบกับศาลในสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรที่เหลือบัญชีรายชื่อคนมีสิทธิ์เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับในคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดก็เป็นการสืบพยานนอกสถานที่นะ
2: ครับก็คือไต่สวนสืบพยานไป5ปากไปก่อนหน้านี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการไปเผชิญสืบคดีที่นอกสถานที
1: ่
2: ก็คือที่เขตหลัก4นั่นแหละนะครับมีคู่ความเข้าไปร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยนะครับก็อย่างที่คุณอรชัยเกริ่นไปคุณแสวงบุญมีนะเลขาธิการกกต.มีว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์นะครับรองเลขาธิการกกต.คุณวรพงษ์อนันต์เจริญกิจนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ส่วนทางฝักฝั่งของผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องนะครับก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปเดินทางไปร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเหมือนกันเขาบอกว่ากระบวนการที่สำนักงานเขตหลัก4เนี่ยใช้เวลาตรวจสอบราวๆ1ชั่วโมงก็เสร็จนะครับเลขาธิการกกต.คุณแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะตรวจสอบแหละครับว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือเปล่านะครับแล้วก็คาดว่าศาลเนี่ยจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนในทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความนะครับโดยศาลได้มีการเดินดูนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อธิบายคุณแสวงบอกว่าก็น่าจะครบถ้วนในทุกประเด็นแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยศาลก็ยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องไหมนักข่าวถามคุณแสวงบอกว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายน2569นี้ศาลเนี่ยได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่คุณแสวงบอกว่าศาลจะให้ทางกกต.ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทำไปเพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์หรือว่าเจตนาแล้วก็ถามว่าการเดินหน้าเผชิญสืบในครั้งนี้เนี่ยทำให้มั่นใจมากขึ้นไหมคุณแสวงบอกว่าก็มั่นใจตั้งแต่ทำบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดู11กันยายนแถลงปิดคดีนะครับส่งคำแถลงปิดคดีและ28กันยายนศาลนัดฟังคำวินิจฉัยครับ
1: ครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้ที่ต้องติดตามที่ทำเนียบรัฐบาลมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะนั่งหัวโต๊ะประชุมสมช.นะครับแล้วตอน10โมงนะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทีนี้วาระสำคัญก็คือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงสมช.คนใหม่แทนคุณชัดชัยบางชวดคนปัจจุบันซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีมติให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับชื่อหนึ่งเดียวที่ถูกพูดถึงอย่างยิ่งเลยก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกนะครับเสปูด้วงนะครับซึ่งพยายามสอบถามก็ยังสงวนท่าทีอยู่เพราะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้เจอนะครับคือพอมีชื่อเสปูด้วงมาเนี่ยตัวพลเอกชัยพฤกษ์ก็ เลี่ยงที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้กับสื่อมวลชนนะครับคือพยายามจะสอบถามถึงกระแสข่าวแล้วทาบถามให้มาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.นะครับเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้มาถามตัวเองเนี่ยไม่เหมาะหรอกเพราะว่ายังดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการทหารบกอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พร้อมทำงานครับ
3: เลขาสมช.ฮะใจเย็นก่อนเหรอแล้วมีการทักทามหรือยังพี่ปู
4: มีไหมคะหรือว่ามีอะ
5: ไรงานหนักไหมครับทามต้องถามผมก็จะให้ถามเจ้าตัวเลยเหรอ
3: ใช่ใช
4: ่เห็นว่า
5: ที่ตอบจะไม่เหมาะไหม
3: แต่จุดไหนก็พร้อมทำงานใช่ไหมครับ
5: ครับผม
3: โอเคขอบคุณครับ
5: ไม่ดีที่สุด
3: ครับ
1: วันนี้ก็จะรู้กัน10โมงจะเริ่มประชุมนะครับแต่หนึ่งในมิติที่หลายคนจับจ้องก็คือการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.จากพลเรือนเป็นทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะนำไปสู่การเปลี่ยนยุทธศาสตร์แนวสันติวิธีหรือการแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือไม
2: ่ครับ
1: ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับวันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วจันทร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: 13 สิงหาคม 2026 ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรุฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันศุกร์แห่งชาติศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ชมคะและให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราด้วยนะคะกับคุณกัญญาแซ่อึงค่ะ
1: สวัสดีท่าทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันศุกร์แล้วไทยช่วยไทยพัดยังเหลือกันหรือเปล่า
0: หูใครเหลือเนี่ยคือชื่นชมนะ
1: ผมเหลือรอบนี้ผมเหลือไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่เนี่ยในช่วงวันใหม่ที่ของเรามีจานเด็ดวันใหม่ ผมแทบไม่ต้องซื้ออะไรกินเองเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช้เงินกอง
0: อ๋อใช่คุณกระต๊อบออกกองแทบทุกวันเลยอ่ะ
1: เออผมคุ้มมากชีวิตนี้ชาติที่เราทำบุญอะไรไม่รู้แต่ขอบคุณจริงๆที่ชาติที่เราทำบุญด้วยสิ่งนั้น
0: อ๋อถึงว่าของคุณเลยไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังเหลือ
1: ยังเหลืออยู่วันนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทบใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้องเขาไม่ทบนะคุณเออบรรยากาศก็คงเป็นอย่างคือคักคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือไม่ส่งมาคุยกันได้ทีนี้เมื่อวานในพี่ต๊อบคุยถึงสถานการณ์ที่เนปาลใช่ไหมก็ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องเหตุน้ำท่วมเนปาลทิเบตเนี่ยพุ่งแต่400คนแล้วนะคะและยังมีผู้สูญหายกว่า667คนค่ะ
1: ผมว่าน่าจะมากกว่านั้นอีกนะครับพอดูจากภาพที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับภาพจริงนะไม่ใช่ AI จะบอกว่ามันค่อนข้างน่ากลัวทางการเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเขื่อนหรือว่าตัวที่มันเอาไว้กั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเนี่ยมันเคยทำงานได้ดีแต่รอบนี้เหมือนกับว่ามันมาเยอะเกินมาจนโครงสร้างต่างๆที่จะปิดกั้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ก็จะเกิดภาพความเสียหายอย่างที่เห็นตอนนี้ก็รอดูนะครับว่าท่าทีหลังจากนี้ทั้งเรื่องการช่วยเหลือจริงๆนานาชาติเองเนี่ยก็ส่งกำลังไปช่วยเบื้องต้นเพิ่มเติมหลายที่แล้วนะหลายประเทศ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์กันต่อไปรวมถึงจริงๆในไทยนี่ยังดีนะตอนนี้สถานการณ์น่านเบาดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายลงและระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหรือว่าหลายพื้นที่ที่เฝ้าระมัดระวังกันอยู่ในเวลานี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: อย่างน่านเองเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่แหละครับก็ภาวนาให้ทุกอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็อาจจะต้องวางแผนกันแล้วเพราะว่ามันเป็นประจำแบบนี้ทุกปีชาวบ้านก็เหนื่อยนะพอซ่อมเสร็จปุ๊บอีกปีหนึ่งสองปีมาอีกแล้วพังอีกแล้วซ่อมอีกแล้วมันวนอยู่อย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: ใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างส่งมาคุยกันได้เลยแล้วก็โดยเฉพาะศุกร์วันนี้จะไปไหนมีอะไรรับประทานหรือยังคะ
1: มีอะไรรับประทานหรือว่ามีแผนจะกินอะไรหรือยังนะครับวันนี้กับช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้พาไปที่จังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมที่นั่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาก็มีอาหารขนมอาหารอร่อยก็มีแต่วันนี้จะพาไปกินของโปรดของคุณชมัยพรและคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับกับเต้าหู้ร้านนี้มีความเป็นมามากว่า100ปีคุณ
0: แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ที่ร้านเนี่ยมากันแบบครบหมดเลยชมัยพรถูกใจสิ่งนี้มากเพราะเต้าหู้เป็นโปรตีนอย่างดีในเต้าหู้มีอะไรบ้างพี่ต๊อบ
1: มี3สีด้วยกันนะฮะสีเหลืองนะครับสีขาวและก็เต้าหู้ดำสีดำนะฮะเขาใช้ถั่วเหลืองล้วนๆเลยเนื้อเนี่ยเขาจะแน่นนะครับก้อนละไม่แพงคุณผู้ชม5ก้อน60บาทก้อน60บาทและไม่พอเขามีแบบทอดด้วยน
0: ะ
1: เต้าหู้ขาวเหลืองเนี่ยมีแบบทอดด้วยอย่างที่เห็นนี่คือทอดแล้วผมจะบอกว่าวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยคุณต่อให้คุณเป็นคนไม่กินของทอดแค่ไหนนะคุณจะต้องแบบเปิดใจอ่ะ
0: หุยเริ่มอยากเปิดใจแล้วนะ
1: มันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับใช้เต้าหู้โดยถึงการทำกรรมวิธีต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เต้าหู้นะก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้าหู้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าร้านแห่งนี้ทำไมถึงอยู่มาได้ตั้งนานโดยไม่ต้องมาย้ายร้านนะเขาทำที่บ้านขายที่บ้านรวมถึงกรรมวิธีในการผลิตนั้นก็ยังคงอิงจากดั้งเดิมไปดูกันเลยครับ

เอาซาเล้งมาเลยเพราะอะไรเพราะนี้เรามาต่างจังหวัดครับเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมากันอีกแล้วหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆคนที่มาเที่ยวนครปฐมเนี่ยก็มักจะมีของอร่อยส่วนมากก็จะเป็นขนมใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับจานเด็ดวันใหม่ของเราจะพามากินเต้าหู้ที่นี่คือต้ามู่ครับเต้าหู้ต้ามู่ถ้าพูดชื่อนี้ปั๊บหลายๆคนที่เคยมาหรืออยู่ที่นี่อยู่แล้วต้องรู้จักเพราะอะไรครับวิธีการทำของเขาดั้งเดิมรสชาติอร่อยที่สำคัญมีหลากหลายเมนูแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแวร์อิสแวร์มาถึงที่นี่แล้วครับก็ต้องขอเข้าไปดูกรรมวิธีการผลิตรวมถึงเมนูต่างที่เขามีด้วยและจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างที่อื่นเป็นอย่างไรเข้าไปดูกันเลยครับอันนี้ต่อนี่เหรอพี่โอเคโอเค

0: พี่เอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เอกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เอกนะครับพี่เอกเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที
1: ่4ครับ
0: รุ่นที่4ของเต้าหู้ต้ามู
1: ่ครับ
0: อ่ะวันนี้เนี่ยไหนๆก็มีโอกาสได้มานครปฐมก็เลยอยากจะมาเห็นวิธีการทําเต้าหู้ที่บอกว่าดั้งเดิมให้เล่าให้ฟังก่อนที่มารวมถึงจุดเริ่มต้นของที่นี่เริ่มจากอะไรครับ
1: ที่มามันก็เป็นเหมือนธุรกิจของครอบครัวที่สืบต่อกันมาแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ด้วยความที่ทานเต้าหู้ตั้งแต่เด็กเพราะมันเป็นธุรกิจเราก็เลยรู้สึกว่าของที่บ้านเรานี่มี texture หรือรสชาติที่สามารถที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจได
0: ้
1: ก็เลยนำมาซื้อทอดต่อกันมาอีกทีนึง
0: แต่ที่เนี่ยเห็นว่าความแตกต่างเนี่ยก็คือเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตใช่ไหมครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเราจะเห็นโรงงานขนาดใหญ่ที่ขายในสเกลที่ว่าคนในแถบนี้ได้ซื้อในจังหวัดนี้ได้ซื้อมันต้องเป็นโรงงานใหญ่ๆแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นกะด้วยสายตาคุณผู้ชมครับเป็นแรงงานคน
1: ใช่ครับ
0: มีหรือว่ามีโรงงานเป็นเครื่องจักรอยู่ครับพี
1: ่ไม่มีครับมีต้องใช้แบบนี้อยู่เลยครับเพราะว่าถ้าเราดูขั้นตอนต่างๆเนี่ยครับเราไม่สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้เพราะว่าการทํามือมันจะมีความเบาของน้ําหนักมือ ซึ่งตรงนี้ครับความรู้สึกเครื่องจักรจับไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้เลยแหละก็ได้เห็นว่าทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวพี่เอกจะให้ผมลองไปทําด้วยไอ้ที่บอกว่าไอ้ความรู้สึกตอนตักที่ AI หรือว่าหุ่นยนต์ทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่กลุ่มลูกค้าล่ะครับพี่เอกกลุ่มลูกค้าที่แวะเวียนกันมาซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านเราเนี่ย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ต้องการความสดใหม่เพราะสินค้าเราทําวันต่อวัน
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกค้าที่ต้องการรักษาสุขภาพซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: ลูกค้าผมมีตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยแล้วผู้ป่วยก็สามารถทานได้นี่คือข้อดีของสินค้าผม
0: ถ้าเบ็ดเสร็จรวมๆแล้วตั้งแต่ขายมาถึงวันนี้ขายมากี่ปีแล้ว
1: น่าจะหลักร้อยแล้วครับ
0: ร้อยปีนั่นแหละคุณรุ่นคุณอากง
1: อากงคือรุ่นต้นที่มาจากเมืองจีนสมัยก่อนเนี่ยเราทำแล้วต้องไปขายตลาดแล้วสม
0: ั
1: ยก่อนตลาดเป็นแหล่งรวมคนหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตลาดมันเริ่มเบาลงแล้วประจวบมันมีจังหวะที่ตลาดเขาปรับปรุงใหม่เราก็เลยแบบตลาดเขาจะให้เราแบบย้ายไปที่สำรองเราก็เลยคิดว่างั้นเรามาที่บ้านเลยดีกว่าไหนจะเรียกลูกค้าแล้วไม่ต้องไปที่สำรองหรอก
0: มาให้ที่บ้านเลยไม่เสียค่าเช่าที่ด้วยแล้วทุกอย่างก็ทำที่บ้านไม่ต้องเดินทาง
1: ถูกต้องเราเห็นว่าลูกค้าหนึ่งที่บ้านเนี่ยลูกค้าได้ไม่เห็นขั้นตอนการ
0: ดูอินกว่า
1: ดูอินกว่า
0: แล้วจากที่จะมาซื้ออย่างเดียวพอเห็นการทำอุ้ยฉันซื้อเพิ่มดีกว่า
1: ใช่แล้วเรารู้สึกว่าค้าขายมันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์เขาจะทานอะไรเขาควรจะได้เห็นสิ่งนั้นก่อนที่จะเข้าปากน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: สำคัญครับ
0: โอเคทีเนี้ยผมเนี่ยอยากจะรู้แล้วนะครับว่าในขั้นตอนในการทำแต่ละครั้งแต่ละก้อนที่มันจะได้เนี่ยไม่ใช้เครื่องจักรมันจะกี่วันเสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นว่าพี่เอกจะให้ผมลงมือตักเต้าหู้ใส่หลุมด้วย
1: ต้องลองครับ
0: อ่ะครั้งแรกในชีวิตแต่เนี่ยเขาชอบทำใน TikTokตักเต้าหู้ครั้งแรก
1: อะไรประมาณ
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเดินไปตรงไหนดีฮะ
1: เดินด้านในเลยครับ
0: โอเคตามแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาถึงกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนการทำแล้วเอาจริงนะพอเห็นในตลาดนะเราก็คิดว่าขั้นตอนคงไม่มีอะไรมากแต่จริงพอมาถึงแหล่งผลิตรายละเอียดเยอะมากแล้วไม่ใช่มีแค่คน2คนนะมีหลายคนครับพี่เอกครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ที่เห็น
1: ตอนนี้เป็นขั้นตอนการตักลงบล็อกนะครับเต้าหู้หลังจากที่เราโม่ได้น้ำผสมจนจับตัวเป็นเนื้อแล้วครับตอนนี้เราจะถึงขั้นตอนการทำเป็นก้อนแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าเราต้องใช้บล็อกในการบังคับให้มันอยู่ในรูปทรงไม่งั้นถ้าเราไม่มีบล็อกเลยเราตักปุ๊บมันก็
0: ไม่เป็นทรง
1: ถูกต้องเพราะว่าเนื้อมันนิ่มมาก
0: พอที่เห็นเป็นก้อนๆก่อนที่เราจะไปปรุงอาหารนี่คือต้องมาทำให้เป็นก้อนแบบนี้ก่อนแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็แปลว่ายังกินไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: ต้องทำให้ขึ้นรูปแล้วก็พอเสร็จเป็นรูปเสร็จปุ๊บค่อยเอาไปปรุงโดยใช้ความร้อนทีนึงแต่ดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเราจะเห็นถึงขั้นตอนการทำซึ่งระยะเวลาทั้งหมดนะพี่เอกหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงขั้นตอนนี้จนได้เป็นแผ่นออกมาให้เรากินเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
1: ถ้านับตั้งแต่แช่ถั่วก็ร่วมเกือบ8ชั่วโมงได้ครับ
0: แช่4
1: เพื่อให้มันพองแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนใหม่ประมาณ5ชั่วโมง
0: โอ้
1: โดยคร่าวๆ
0: แล้วก็มาขั้นตอน

0: ขั้นตอนนี้ประมาณเกือบ 60% ละ
1: 60% พอหลังจากนี้จะไปทำอะไรต่อฮะ
0: ตอนนี้ต้องห่อให้มันก่อนไม่งั้นถ้าเราเป็นแบบนี้มันยังนิ่มอยู่เราเห็นว่าถ้าอย่างนี้เละเทะแน่นอนเราต้องรัดให้มันแน่นตัวแล้วเราค่อยเอาบล็อกออกแล้วเพื่อจะทับให้ลิดน้ำอีกที
1: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองตักกันหน่อยดีกว่าบอกกระบวยคุณแม่หน่อยนะฮะ
0: พอดีนะครับเยอะไปก็จะหักเอาหมายว่าตัวเนื้อเต้าหู้มันจะไม่เรียบ
1: โจทย์คือต้องตัก
0: ให้เต็ม
1: รูปเดียว
0: ถูกต้อง
1: ไม่แบบงี
0: ้ไม่ได้
1: ให้เรียบที่สุด
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูกันว่าผมจะทำเสียของหรือว่าได้ของนะฮะมา
0: ครับผม

0: เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากขั้นตอนที่เราทำแบบนี้มันสามารถแปรรูปแปรสภาพเป็นเมนูอะไรได้อีกเดี๋ยวไปกินตรงไหนดีครับพี่
1: เดี๋ยวด้านหน้าเลยดีกว่า
0: โอเคงั้นไปกันเลยครับพี่เอกพาไปเลยตอนนี้ข้างหน้าต๊อปและพี่เอกก็คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์นี่ใช้คำนี้ได้เลยนะครับเขาเอามาแบบแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบจากถั่วเหลืองนะฮะขึ้นรูปขึ้นอะไรมาเป็นได้ขนาดนี้มีอะไรบ้างครับพี่เอก
2: ที่ร้านหลักๆเราจะทำเต้าหู้เป็นหลักนะครับที่เหลือจะเป็นของที่ได้จากการทำเต้าหู้เช่นน้ำเต้าหู้เพราะว่ามันได้เป็นตอนต้นก่อนที่เป็นเต้าหู้จริงๆเราใช้แค่น้ำนะครับเนื้อถั่วเราไม่ได้ใช้เลยจริงๆผมก็เป็นพวกปั้นน้ำเป็นตัวพอสมควรเหมือนกัน
0: อ๋อได้นะได้เนื้อก็ได้แต่ว่าเป็นปั้นน้ำเป็นตัวที่มันได้เงินไม่ได้เพื่อไปหลอกลวงใคร
2: ถูกต้องคร
0: ับก็คือขั้นตอนในการทำเอาถั่วเหลืองมาทำเนี่ยคือในทุกกระบวนการมันมีผลิตภัณฑ์ออกมาในแต่ละกระบวนการ
2: ใช่ใช่เราอยู่ที่ว่าเราจะใช้ส่วนไหนที่ลูกค้าต้องการที่จริงตอนต้นเราทำแต่เต้าหู้อยู่แล้วครับพอลูกค้ามาถึงโรงงานพี่ครับมีน้ำเต้าหู้ไหมผมอยากทานกลิ่นมันได้มันเย้ายวนใช
0: ่ตามความคิดของคนลูกค้าถ้าเดินมาเราขายคิดว่าขายเต้าหู้แล้วเป็นร้านใหญ่โรงงานใหญ่ก็น่าจะมีน้ำเต้าหู
2: ้ประมาณ
0: แต่ตอนแรกไม่มี
2: จริงจริงหลักๆเราทำแต่เต้าหู้ขายเลยอื่นไม่มีโปรดักต์ไม่มีพอความต้องการมันมาเราก็เลยลองเพิ่มลายตัวอื่นให้มันดูแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราเนี่ยเป็นน้ำเต้าหู้แท้ๆเพราะน้ำที่ทำเต้าหู้โดยตรงครับ
0: อ๋อมันเป็นของที่ต้องทำในกระบวนการผลิตอยู่แล้วก
2: ็
0: เลยแตกยอดได้เงินเพิ่มอีก
2: นิดนึงครับ
0: สูตรนี้เป็นสูตรไม่มีน้ำตาล
2: ถูกต้องครับเพราะเป็นสูตรเดียวกับทำเต้าหู้เลยคือรสชาติเดียวกับเต้าหู้ผมเลยอ่ะความเข้มข้นเดียวกันหลักการเดียวกันไม่ได้ว่าแอดน้ำขึ้นไปเพราะว่าให้ลูกค้าบริโภคใช่แล้วในจังหวะที่ทำน้ำเต้าหู้ก็จะเกิดฟองเต้าหู้ขึ้นมา
0: เป็นฟองเต้าหู้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเต้าหู้นิ่ม
0: เต้าหู้นิ่มนี่คือยังไม่ได้ปรุงยังไม่ได้อุ่น
2: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้เต้าหู้ดำ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวนี
2: ้ก็จริงๆก็คือเอาเต้าหู้ขาวนะครับไปตุ๋นกับซีอิ๊ว
0: และแน่นอนครับจริงๆเนี่ยทีมงานบอกว่าเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้นิ่มเต้าหู้สดนะพี่ต๊อป
2: ใช่ครับ
0: แต่ที่นี่เขาก็มี
2: เต้าหู้ทอดครับ
0: ทีนี้เห็นในจานเนี่ยฮะพี่เอกมันจะมีแบบ2 texture 2แบบต่างกันยังไงและอะไรคืออะไรครับ
2: ตัวที่อาจจะดูกรอบนิดนึงคือเต้าหู้เหลืองครับสีขาวจะเป็นถั่วล้วน
0: อันนี้คือถั่วล้วน
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองชิมกันคุณผู้ชมครับอันนี้ขออนุญาตชิมเป็นแบบเต้าหู้ขาวทอดก่อนไปนะฮะ

0: ความหอมของเต้าหู้อยู่เดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: มันหอมมากเคยไปกินบางร้านมันเหมือนไม่หอมเต้าหู้พี
1: ่ผมใช้คำว่าด้วยความที่เราสดใหม่กลิ่นความสดหรือใหม่เนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะเก็บกักได้โดยประมาณ
0: เต้าหู้เนี่ยกลิ่นถ้าเกิดเก็บเอาไว้กลิ่นเขาจะเปลี่ยนกันนะ
1: แน่นอนครับมันต้องจืดลงอยู่แล้วกลิ่น
0: เหมือนความรักใช่ไหมพี
1: ่ไม่แน่ครับความรักนานขึ้นอาจจะมากขึ้นก็ได
0: ้เอาแล้วแต่บ้านเนี่ยแต่ถ้าบางคนสำหรับยิ่งนานไปยิ่งจืดถ้ารู้สึกจืดเมื่อไหร่เปลี่ยนชาม
1: เปลี่ยนคนใหม่เนี่ยหรอ
0: พูดเล่นครับเมื่อกี้ลองแบบเต้าหู้ขาวไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมากันที่เต้าหู้ที่แบบมีแป้งอันนี้น่าจะถูกฉลกน่าจะเกิดมาเพื่อผมชะตาต้องกันพี่นี่ขนาดครีมเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงแบบอะไรกรอบๆเพื่อจะนึกถึงได้ใช่ไหม
1: จะบอกว่าหมูกรอบ
0: เหมือนหนังหมูกรอบ
1: อะไรประมาณ
0: จริงๆเนี่ยมันจะเห็นไหมมันมีเท็กเจอร์ความแบบอุยๆแบบปุบๆเนี่ยอ่ะ

0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับจะเห็นถึงการปรับตัวนะครับใครที่จะบอกว่าอุ๊ยของแบบดั้งเดิมขายยากในยุคปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้คนเขาชอบอะไรสมัยใหม่ทันสมัยจะบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าของตัวมันเองแล้วพอได้มาลองกินนะครับเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่อยากขายออนไลน์เพราะเรื่องของคุณภาพและความอร่อยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ใช่ครับผม
0: เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับใครที่อยากจะลองแวะเวียนมาก็มากันได้ที่นครปฐมนะฝากหิ้วก็ได้นะใครจะรู้ว่าอาจจะเกิดอาชีพใหม่แต่ก็ไม่หิ้วให้ทันละกันเพราะของหมดไวมากว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่เอกครับ
1: ครับผม

0: ขอบคุณมากนะครับ
1: สำหรับครั้งหน้านะครับรายการจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอจัดแจงเคลียร์ทุกอย่างที่พี่เอกและทีมงานเขาตั้งใจเตรียมมาให้พวกเราชาววันใหม่รีดี้ได้กินนะครับอ่ะลากันไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเมนูไหนจานจะเด็ดดวงขนาดไหนห้ามพลาดวันนี้ขอกินก่อนเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: จริงๆในวันนั้นน่ะตั้งใจว่าจะไม่อยากกินของทอดเยอะ
1: แล้วยังไงคะ
0: เกือบหมด
1: คนเดียวหรอ
0: พี่เอกจะทอดมาให้ใหม่ให้ทีมงานกินใหม่เพราะว่าพิธีกรกินเกือบหมดเลย
1: โหดมาก
0: เอ
1: าส่วนด้านหน้านี้ถึงเวลาชมัยพรชิมแล้วใช่ไหม
0: ใช่สิแต่ว่าคุณไม่กินน้ำจิ้มอยู่แล้วคุณกินเปล่าๆเก่ง
1: นี่ให้ดูก่อน
0: ใหญ่ไปไหมคุณ
1: ตะก้อนใหญ่อยู่นะเอาไปเล่น
0: ตัดคำเดียวพออ่ะซึมเป็นไง
1: เนื้อแน่น
0: ฮะ
1: เนื้อแน่นหอมอร่อยแล้วรู้สึกว่าเป็นเต้าหู้แท้ๆเลยก็ตอบอุ้ยไม่มีน้ำอ่ะขอนิดนึงแล้วกันนะ
0: กินไปเดี๋ยวระหว่างนี้คุณยุ้ยชมัยพรดื่มด่ำกับเต้าหู้นะครับต้ามู้คุณผู้ชมครับเรามาบอกกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองกินลองชิมดูเต้าหู้โฮมเมดนะครับแวะไปได้นะครับที่นครปฐมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันที่ไปเนี่ยโอ้โหลูกค้าแวะเวียนเข้าไปตลอดที่ร้านเต้าหู้ต้ามู้นะครับอยู่ถนนสวนตะไคร้ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับไปได้นะไม่ต้องไปเช้านะครับเพราะว่าร้านเนี่ยเขากว่าจะขายวางกันจริงเนี่ยเสร็จทั้งหมดเนี่ยบ่าย2ถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะมี3ชั่วโมงในการเข้าไปวันนั้นนะผมก็ไม่เชื่อนะทีมงานบอกว่าเอ๊ะพี่ท็อปต้องรีบไปนะเพราะว่าลูกค้าเขาจะเยอะมากแบบทำในบ้านทำไมลูกค้าจะเยอะปรากฏเป็นอย่างนั้นจริงๆน้องยุ้ยบ
1: ่
0: าย2ปุ๊บนะจริงๆอ่ะบ่ายกว่าๆเนี่ยรถมาจอดรอแล้วบ่าย2ปั๊บไม่ทันไรคุณผู้ชมบ่าย3บ่าย4ของเริ่มหมดแล้วดังนั้นไปเนี่ยไปกันได้เลยตามเวลาที่ผมบอกคือบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับร้านจะหยุดทุกวันอังคารนะครับ
1: โอ้โหแล้วของนะคุณผู้ชมเนี่ยดูนะมีอย่างน้ำเต้าหู้ที่ยุ้ยถืออยู่ขวดละ16บาทไม่ใส่น้ำตาลน
0: ี่
1: คือน้ำเต้าหู้ที่พูดเลยว่าขวดใหญ่ถูกต้อง
0: แล้วฟองเต้าหู้นี่ฟองเต้าหู้เนี่ยคือไปช้าก็หมดนะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ได้มาไม่เยอะตอนทำนี่คือเต้าหู้ขาวเนี่ยเป็นไงฮ
1: ะ
0: นิ่มๆเต้าหู้ดำกินได้เลยเพราะเขานึ่งมาแล้วนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มซีอิ๊วเข้าไปให้มันมีรสชาติ
1: เต้าหู้ดำเมื่อสักครู่นี่3กล่อง100บาท
0: สามกล่อง100ส่วนเต้าหู้ทอดเนี่ยเขาก็มีให้ด้วยเหมือนกันจริงๆแนะนำให้เขาทอดให้กินอาจจะดีกว่า
1: ค่ะกล่องละ100บาท
0: ถึงละ100บาทเพราะอร่อยมีทั้งเต้าหู้เหลืองแล้วก็เต้าหู้ขาวนะครับทอดแบบนี้ซึมๆร้อนๆน้ำมันใสสะอาด
1: เต้าหู้เหลืองคือเขาจะผสมแป้งไปหน่อยนึง
0: มันจะกรอบมันจะกรอบถ้าเกิดใครอยากได้ความแบบนุ่มคุณผู้ชมนุ่มแบบกรอบ
1: ของยุ้ยเป็นของยุ้ยเป็นเต้าหู้แท้ๆเป็นเต้าหู้ขาวทอดคุณผู้ชมเนื้อมันจะไม่ได้แบบกรอบมากแต่ว่าเนื้อเต้าหู้แน่นๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับขอบคุณพี่เอกแล้วก็เต้าหู้ต้ามู้ด้วยนะครับใครที่อยากไปลิ้มลองความอร่อยไปกันได้แวะเวียนไปนครปฐมก็อย่าลืมแวะไปหาไปอุดหนุนกันส่วนวันนี้ครับวันศุกร์ครับเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับจานเด็ดวันใหม่นะครับสามท่านด้วยกันวันนี้คุณผู้ชมครับได้รับของที่ระลึกจากรายการของเราไปจากไทยพีบีเอสนะครับแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับคุณอารีวีเข็มจริยาคุณเอมคุณสมชายเทียมอรุณโนไทยคุณตู่และคุณสุภกิจวณสิทธิ์นะครับคุณหนุ่มฮะ
1: ค่ะนะคะก็แสดงความยินดีผู้โชคดีของเราด้วยนะคะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากไทย PBS ในจานเด็ดวันใหม่กับเราส่วนคุณผู้ชมอยากได้แบบนี้สัปดาห์ละ3รางวัลประกาศผลทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่ไวตี้สแกน QR code แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยที่ไทย PBS แล้วก็ส่งเมนูจานเด็ดวันใหม่ของคุณกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: อร่อยจริงคุณผู้ชมไปให้ทันนะวันอังคารเขาหยุดนะจ๊ะวันอังคารใครลางานไปแห้งนะจ๊ะไม่เจอใครนะ
1: ไม่ต้องลาไม่ต้องลาก็นี่ไงหรือว่าจบวันเสาร์อาทิตย์ไปไหว้พระไม่ล่ะแล้วก็แวะไปไงไปไหว้องค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็
0: ได้ไปให้ทันตามเวลาของเขาแล้วกันอร่อยจริงๆนะครับแหมเป็นเต้าหู้ที่แบบคุณต้องชอบอะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาไม่ใช่ไม่คิดถึงแต่ว่ามันไปกินที่นั่นอร่อยกว่าซื้อ
1: ดูอ้ำอึ้งเนาะดูอ้ำอึ้งไม่หรอกแค่ฉันเชื่อตรงที่คุณกินหมดตั้งแต่แรกแล้วว่ากระต๊อบเราก็ทีมงานต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าน้ำเต้าหู้16บาทเนี่ยถูกใจจริงๆเขาไม่ได้ให้น้อยอย่างนี้นะคะเชฟพรกินไปครึ่งขวดแล้ว
0: ครับไปกันได้นี่คือจานเด็ดวันใหม่วันศุกร์ของเราคุณผู้ชมครับไปเสิร์ฟยิ้มกันต่อดีกว่าพาไปที่อุทัยธานีน้องยุ้ยเขาบอกว่าเวลาเราจะไปเที่ยวที่เราไม่รู้จักที่ถิ่นดีเนี่ยมันต้องมีผู้นำทางมีไกด์ลีดเดอร
1: ์ถูกต้องมีไกด์มีมัคคุเทศก์แล้วจริงๆในหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมหนึ่งสิ่งที่น่ารักมากๆก็คือเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อยอย่างที่อุทัยธานีบอกเลยมัคคุเทศก์ตัวน้อยท่านนี้ไม่เหมือนใครไปดูค่ะ
2: จะเป็นถ้ำลันตูนะครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าลันตูรูตันนะ
3: เงียบยันจิ้งหรีดอันนี้ถ้ำลันตูแต่ว่าร
4: ูตัน
2: จะไปหินละครั้งครับรอคอไม่ได้นะครับจะไปข้อแรงนะครับเดี๋ยวเกาหลุดครับ
3: เริ่มแล้วของหวยเหร
2: ออะปูไม่ฉาบเลย
3: ไม่ฉาบจริงปะเนี่ย
2: มุ
3: น้องนี่รอยเท้าอะไรอ่ะ
2: รอยเท้าพวกนั้นยางครับยางครับไอ้กี้อาดิดาส
3: พูดถึงถ้าเกิดเรามาเองโดยที่ไม่มีน้องมานำ
5: จับหมดทุกหินเลยล่ะ
3: ดูดีๆนะน้องลวงกระเป๋าแล้ว
2: สงสัยค่ะจะหมดแล้ว
3: บอกแล้วให้ลงก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน
2: พี่คะผมจะโดนด้วยพี่
3: อะไรนะ
2: โดนนะโดนหลอกคร
3: ับพอใครจะมาหาน้องไม่เจอแล้วนะต้องมาหาน้องเดือนสิงหา กิ้งหายมาหากิ้งก่า
4: อันนั้นกิ้งกืออ่ะทศพลหิมพานต์เลยครับกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือ
2: เมื่อกี้เห็นตัวที่บินไปใช่ไหมคร
3: ับ
2: นั้นจะเป็นห่างเต็มครับที่เหลือนี
4: ่ห่างที่บอกชื่อจริงชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ชื่อเล่นชื่อกบินนะจริงชื่อเอกกบินคำพาครับ
4: จำไว้ครับจำได้แล้วครับถ้าไปทุกห้อง
2: จะเป็นถ้ำลันตูนะครับ
0: น้องกวินเอกกวินขำทา
1: ค่ะ
0: เผื่อใครอยากจะไปรีเควสน้อง
1: ชอบมากเลยอย่างที่หุบป่าตาดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่นี่คือแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องภูมิประเทศและพืชพันธุ์จุดเริ่มต้นของมะคุเทศก์ตัวน้อยเกิดขึ้นมานานกว่า20ปีแล้วอันนี้ขอบคุณด้วยนะเครดิตจากปันทัดไปเที่ยวนะคะ
0: ครับผมย้อนกลับไปอย่างนี้คุณผู้ชมกิจกรรมนี้เขาจัดมาตลอดแหละนะที่หลายๆที่ก็มีแต่ที่เนี่ยเขามามีมากว่า20ปีแล้วเมื่อปี2546ครับเด็กในชุมชนประมาณ 2-3 คนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาช่วยแล้วก็แนะนำให้บริการนักท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในเวลานั้นยังไม่มีการรวมกลุ่มกันแบบเป็นจริงเป็นจังไงจนทำให้ต้องหยุดไปช่วงหนึ่งจนทั้งปี58ครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนจึงนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาหารือร่วมกันกับคนในพื้นที่ทั้งชาวบ้านโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชนผู้ปกครองก่อนจะพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่คือให้มีมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยให้มีเยาวชนเข้ามาร่วมงานในระบบมากขึ้นนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้การอบรมมัคคุเทศก์ตัวน้อยเนี่ยก็จะมีการอบรมความรู้แหล่งธรรมชาติส่งน้องๆเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ของจังหวัดอุทัยธานีและมีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายขึ้นนะคะจากเด็กๆที่เคยเริ่มต้นเพียงไม่กี่คนในวันหยุดวันนี้กลายเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้ทั้งประสบการณ์เรียนรู้ธรรมชาติในบ้านเกิดยังมีส่วนร่วมในการดูแลท่องเที่ยวของชุมชนเป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆที่ทำให้การมาเที่ยวหุบป่าตาดไม่ได้มีแค่เรื่องของธรรมชาติแต่ยังได้เห็นพลังของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วยน่ารักมากๆเลยน้องไก่ชื่ออะไรนะพี่ต๊อบ
0: เอกกวินชื่อเล่นชื่อกวินชื่อจริงชื่อเอกกวินขำทา
1: เอกกวินเดี๋ยวพี่กับพี่ต๊อบจะลองไปท้าระบบนิดนึง
0: เผื่อได้ไปทำเทปทำอะไรนั่นจะแวะไปหาเอกกวิน
1: แต่จริงชัยพรต้องไปอุทัยธานีมาคุณผู้ชมแล้วยังรู้อีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่เคยไปหุบป่าตาด
0: เ
1: จอเลย
0: นะแต่จะบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะในการทำงานน้องเขาก็จะได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขาก็มีประโยชน์กับชุมชนกับบ้านที่เขาอยู่เหมือนกันนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอไปเดินแล้วเจอไกด์อารมณ์ดีแบบนี้ข้อมูลหรือความรู้ที่จะได้จากพื้นที่ไม่ค่อยได้จำอ่
1: ะ
0: จำมุกน้อง
1: ก็เขาบอกว่าคนเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราไม่สามารถจำข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่สิ่งที่เราจะจำได้อ่ะมันคือความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับ
0: อย่างน้อยใครได้ไปแล้วเจอไกด์เนี่ยแบบนี้เนี่ยหัวไวนะพูดเก่งแบบนี้เนี่ยสนุกแน่นอนเด
1: ิน
0: ต่อปากต่อคำเผลอๆไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยซ้ำ
1: นั่นน่ะสิเหมาะกับคุณกระต๊อบมากๆที่คอยนับระยะทางเวลาเดินเข้าป่าเวลาคุณต้องไปวิ่งอะไร
0: ถึงหรือยังจะถึงหรือยังเนี่ย
1: นี่คุยกับน้องจะสนุกมากขึ้นไง
0: นะครับแล้วนี่คือเสิร์ฟยิ้มของเราในเช้าวันศุกร์วันนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้วันศุกร์วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันติดตามกันต่อเลยครับ

0: ผู้ชมครับอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: แล้ววันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยค่ะคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับชุดสวยๆของเราหน่อยนะคะเอาคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อของเรามาในเสื้อแจ็คเก็ตผ้าไหมทอนลายปกเชิ้ตซิปหน้าสวมใส่หล่อเหลาทุกโอกาสได้รับการสนับสนุนจากอิทธิกรและบุญโลดครับอย่าไปทำมืออย่างนี้นะเธอเจนไหนแล้ว
0: อดีตนายกลุงตู่ก็ทำผมก็ทำตามไอดอล
1: คุณอ้างอิงเลยเหรออ
0: ่ะก็ท่านทำ
1: เอาก็เดี๋ยวคุณถามเด็กเจนซีนี่พี่เขาไม่ทำแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวนี้เขากลับมา back to basic
1: อ๋อเหรอ back to basic Y2K ใช่ไหม
0: โพสิทไหน
1: ก็ไม่ต้องคุณก็ทำอย่างอื่นก็ได้คุณก็เอาหล่อเหล่าอะไรของคุณก็ว่าไปสิ
0: ผมทำเป็นอย่างแค่นี
1: ้อ่ะชุดดิฉันดีกว่าเอาผู้ชมวันนี้ช่วยพรแนะนำตัวเองแล้วกันค่ะนะคะมาในเสื้อคลุมผ้ามุกแขนกุดแต่งลายผ้าตีนจกดีไซน์เก๋ใส่สบายไม่ร้อนเหมาะกับอากาศบ้านเรา

0: นะคะของยุ้ยเนี่ยมาจากสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ใส่อะไรก็สวยนะ
0: มาจากสิจริงๆต้องบอกว่าชมผ้าไทยเราดีกว่าผ้าไทยใครใส่ก็สวยเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าผ้าไทยใส่แล้วไม่เก๋นะเดี๋ยวนี้เด็กๆใส่กันเยอะแล้วนะ
1: นี่ไงอย่างชุดกีฬาที่เราได้เห็นกันไปในการเปิดตัว
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: เอเชียนเกมอ่ะอันนั้นก็ใช้ผ้าไทยนะ
0: ก็จะมีเป็นผ้ามัดย้อมเป็นผ้าฝ้ายมัดย้อมของแม่ๆ
1: สวยมากเนี่ยผมอยากได้หมวกเขาว่าเขาจะขายไหม
0: หลายคนอยากได้หมวกค่ะอยากได้หมวกมาก
1: ๆสูตรเขาก็สวยนะ
0: คือยุ้ยอ่ะไปถามนักกีฬาทีมชาติท่านหนึ่งที่ถ่ายเดนมาละบอกว่าส่งให้พี่ดูหน่อยเขาถ่ายร
1: ู
0: ป
1: แปลว่าอะไร
0: บอกสวยมากเลยพี่
1: เขายังไม่ขายใช่ไหมคุณ
0: ให้เฉพาะนักกีฬาใส่ค่ะจะเป็นชุดที่นักกีฬาใส่ในพิธีการนะคะ
1: ว่าทำออกมาเนี่ยต้องได้รับความนิยม
0: ค่ะก็รอดูการเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่เมืองไอจิที่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวรอติดตามได้ในกลางเดือนกันยายนเป็นต้น
1: รอดูว่าสีสันในรอบนี้จะเป็นอย่างไรในเอเชียนเกมส์นะครับ
0: ค
1: ่ะไปกันเรื่องแรกกันหน่อยน้องโยย
0: เอาพาลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มีต้นทุนการท่องเที่ยวที่โดดเด่นนะคะไหนจะธรรมชาติทะเลวัฒนธรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินยุ้ยชอบมากคุณผู้ชมหมูย่างเมืองตรังติ่มซำเมืองตรังเค้กเมืองตรังอาจจะไม่ได้ค่อยชิมคุณทำหน้าเลิกลากนะคือเราชิมเรารับประทานทำให้เห็นว่าอาหารวัฒนธรรมเขามีความหลากหลายค่ะอย่างที่ตรังเองเขาพาไปดูกิจกรรมที่ทำให้คุณนั้นได้รู้จักและหลงใหลที่จังหวัดตรังมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมนี้ค่ะนี่มาเลยตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อค่ะที่จะใช้จุดแข็งทางด้านอาหารวัฒนธรรมและวัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือGastronomy Tourism ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะพิธีเปิดจัดขึ้นนะคะโดยมีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวฉันทนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังซึ่งมุ่งเน้นนำอัตลักษณ์ด้านอาหารของจังหวัดมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ค่ะสอดรับกับทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศที่มุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของระดับโลกไม่ต้องรอหน้าเทศกาลมาได้เลย365วัน
1: ทั้งปีก็มาได้เลยนะครับไฮไลท์ของงานคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยได้รวบรวมร้านอาหารของกินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดีของเมืองตรังเนี่ยมากกว่า120บูธเลยนะมาไว้ในที่นี้ที่เดียวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับรสชาติอาหารพื้นถิ่นเมนูสร้างสรรค์และวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดตรังกันอย่างใกล้ชิดเลยรวมไปถึงยังมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้งงานครับทั้งการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ากับอาหารและก็สินค้าในพื้นที่งานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่สร้างสีสันทางอาหารเท่านั้นครับแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่มจำนวนให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นกระตุ้นรายจ่ายสร้างรายได้ผู้ประกอบการโดยอยากจะให้จังหวัดตรังเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านแกสโตรโนมีทัวริซึมที่นักท่องเที่ยวต้องปักหมุดมาเยือนให้ได้ครั้งหนึ่งในชีว
0: ิ
1: ตคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานมากันครบเมืองตรังการกินไม่ใช่แค่เรื่องความอร่อยแต่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนตัวตนของเมืองและตรังยุทธจักรอาหารอร่อยกำลังพาเสด็จนี้ก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ
1: ครับอ้าว
0: เอาจากของกินที่ตรัง
1: กลับไปอุทัยหน่อยไหม
0: ช่วงนี้มีเทศกาลศาสตร์จีนอยู่นี่คะ
1: ใช่เมื่อวานนี่ไงใช่ไหมฮะหลายๆคนก็ได้เห็นไก่ตัวเบ้อเขาไหว้กันใช่ไหมเ
0: ป็นวันไหว้รำลึกถึงบรรพบุรุษ
1: ถูกต้องครับอ่ะทีนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปเก็บองุ่นต้นที่สวนเลยจากต้นสดๆกินกันเลยนะครับช่วงเทศกาลศาสตร์จีนหลายครอบครัวกำลังหาผลไม้ไหว้หลังจบศาสตร์จีนไปก็ยังคงไปกินกันได้อยู่นะครับพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับโอ้โห
0: เดี๋ยวนะ
1: ไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วที่ออกมาเป็นแบบ
0: คุณพี่เอาของปลอมมาแปะหรือเปล่าคะ
1: มันสวยเหมือนของปลอมเลยนะที่นี่ครับเขาบอกว่าช่วงนี้มันออกมาทันช่วงเทศกาลพอดีกับช่วงศาสตร์จีนที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือองุ่นหลากหลายสายพันธุ์ครับมันทยอยสุกพร้อมให้เราเก็บแล้วกับแบ็คโอปอไว้มะละกาแม่มด S48 และลิลลี่ครับแต่ว่าที่นิยมสุดๆเนี่ยคือแบ็คโอปอขนาดมันจะเล็กสีม่วงรสชาติหวานกรอบไม่มีเมล็ดนะคุณสุรเชษฐ์ทิพย์พลักษ์ครับเกษตรกรในไร่นี้เนี่ยส่วนนี้แกบอกว่าแห่งเนี้ยตั้งต้นขึ้นมาจากการใช้ต้นพันธุ์องุ่นป่านั้นเป็นต้นต่อก่อนนำสายพันธุ์ดี ีๆนะมาต่อยอดซึ่งอาศัยความรู้จากที่คุณแม่เคยปลูกองุ่นมาก่อนครับก็เอาความรู้ที่คุณแม่ให้มาเนี่ยมาปรับให้เหมาะกับพื้นที่ราคาก็ไม่แพงนะน้องยูนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จุดเด่นของที่นี่คืออะไร

เขาสามารถวางแผนช่วงการออกผลผลิตได้ด้วยนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งประมาณ120วันองุ่นจะเริ่มพร้อมเก็บเกี่ยวถ้าไม่สามารถกำหนดช่วงให้ผลผลิตออกได้ปีละประมาณ2ครั้งค่ะซึ่งเจ้าของสวนเขาเลือกวางแผนให้ผลผลิตรอบนี้ตรงกับช่วงเทศกาลศาสตร์จีนซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมีความต้องการผลไม้สำหรับการนำไปไหว้บรรพบุรุษก่อนวางแผนผลผลิตอีกรอบก็คือเทศกาลปี

0: ไหนพวงไหนก็ดึงลงมาได้เลยครับขายกิโลกรัมละ120 บาทนะในราคาเดียวเท่านั้นลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบครับเพราะนอกจากจะได้องุ่นสดจากสวนแล้วยังได้สัมผัสกับประสบการณ์การเก็บผลผลิตด้วยตัวเองท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของสวนด้วยเอาล่ะจากการวางแผนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราเห็นนะว่าไม่ว่าจะฤดูไหนสถานการณ์ใดเรื่องของการวางแผนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเสมอ
1: ถูกต้องค่ะอันนี้ชื่นชมการวางแผนนะคะเพราะว่านอกจากผลผลิตดีๆก็ยังเปิดประสบการณ์ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บองุ่นสดๆเพราะอะไรเพราะผลผลิตมันออกช่วงนี้อะค่ะช่วงหน้าเทศกาลน่ะลูกค้าเยอะอยู่แล้วถูกต้องมันมาพอดีกันส่งเสริมกันไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจหาที่เที่ยวเชิงเกษตรอยู่แวะมาได้เลยที่ตำบลหูช้างอำเภอบานไรเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่น่าสนใจจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปผิดเดี๋ยวไปสระบุรี
1: เออนั่นน่ะส
0: ิคล้ายๆมันมีหลายๆที่อุทัย
1: น่ารักมากองุ่นกิโลละ120 บาทพวงนึงนะยื้อให้เลยอ่ะพี่ต่อประมาณ2 กิโล
0: ก็240เพราะว่าเขาทุกพันเขาคิดแค่120ไง
1: ใช่พวงใหญ่มากแล้วทุกพันนะเอาชื่นชมมากค่ะ
0: นะฮะเจ้าของสวนนะ
1: ค่ะ
0: เป็นผมก็ชื่นใจปลูกอะไรแล้วมีคนมาซื้
1: อ
0: นะฮะเน้นไม่ได้เน้นกำไรเน้นคุณค่าทางจิตใจ
1: ทำมาสังคมเหรอ
0: ก็ต้องเอาเงินด้วย
1: จริงๆจริงๆคิดแล้วนะคุยกันอยู่เวลาเราไปทำจานเด็ดวันใหม่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณกระต๊อบขายของไม่ได้
0: ทำไม
1: คือคำคนใจดีเกินไปมาเสร็จปุ๊บโอ๊ยพ่อค้าหล่อจังค่ะเริ่มแถมนะ
0: ฟังดีคือมันเป็นของเขาไงเป็นของที่ร้านทำผมก็ตักไม่ยั้งมือไงถ้าไม่รู้ถ้าเป็นของเราเองเราอาจจะตนีกว่าก็ได
1: ้เอาก็ไม่แน่ไม่แต่คุณเป็นคนใจดีไงคุณไม่ค่อยตนีเท่าไหร่หรอก
0: คุณไม่เคยเห็นตอนผมใจร้ายสินะ
1: ไม่เคยเห็น
0: อยากเห็นไหม
1: ไปดูดีกว่าเกษตรกรคู่นี้เขาใช้ตลาดนำการผลิตแล้วเลือกปลูกมะระจีนสร้างรายได้200,000 บาทใน3 เดือนค่ะ
0: 3 เดือน200,000หรอ
1: ใช่
0: ไปทำงานด้วยจัง
1: โอ้โหคุณลองคุยกับเขาดูเดี๋ยวลองดูก่อนว่าคุณไหวไหมอยู่ที่สตูลไกลจากชุมพรไหมคุณ
0: ไกลดิ
1: อยู่ที่บ้านวังพเดียดตำบลเกตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะถูกปรับแปลงให้เป็นแปลงเกษตรพืชหมุนเวียนของคู่รักเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำการเกษตรมากว่า8 ปีหลังตัดใจกลับมาพัฒนาที่ดินของครอบครัวเลือกใช้การวางแผนเข้ามาช่วยบริหารจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เขาทำได้ยังไงรู้ไหม2 เดือน 300,000เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาช่วยจัดแจงระบบน้ำแล้วก็โครงสร้างแปลงครับคือไม่ได้ปลูกแล้วก็ดูตามอากาศตามฤดูกาลแต่ว่าเขาวางแผนเรื่องน้ำเรื่องดินรวมถึงการกำหนดระยะห่างนี่เห็นไหมทำไมเราถึงควรตั้งใจเรียน
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆมันก็มีตอนเราเรียนแหละแต่ว่าคนที่จับใจความเราไปใช้ในชีวิตจริงได้ก็ได้ประโยชน์ไง
1: แหมบางทีเขาดูก่อนแล้วค่อยมาแบบปรับเปลี่ยนก็ได้คุณกระต๊อบ
0: แต่อย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ไง
1: ใช่
0: สำหรับแนวคิดในการทำเกษตรของคู่คืออะไรน้องยุ้ย
1: เขาใช้ตลาดนำการผลิตคือคนส่วนใหญ่บางทีจะเริ่มต้นการทำการเกษตรจากสิ่งใกล้ตัว
0: ยังไม่ดูจะไปขายใคร
1: ใช่แต่เนี่ยเขาดูเลยว่าความต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคอยากได้อะไรเขาเจอว่ามะระจีนนี่แหละจะได้หลีกเลี่ยงการผลิตที่ล้นตลาดแล้วการแข่งขันด้านราคาตอนแรกลองปลูกมาก่อนจะมาเป็นมะระจีนนะคุณผู้ชมบวบกระเจี๊ยบแตงกวาและถั่วปรากฏว่าคู่แข่งเยอะพอมาปลูกมะระจีนเอ้าไม่มีคู่แข่งคนปลูกไม่เยอะเลยในจังหวัดสตูลก็เลยตัดสินใจทดลองปลูกแล้วกลายเป็นหนึ่งในผู้ปลูกมะระจีนรายแรกๆในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับช่วงเก็บเกี่ยวมะระจีนจะสามารถได้ผลผลิตประมาณวันละ50-60 กิโลกรัมกันไปเลยจำหน่ายแล้วก็ขายแค่ในกิโลกรัมละ50 บาทครับแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงผลผลิตออกเยอะที่สุดเขาจะมีช่วงพีคครับช่วงพีคเนี่ยจาก50-60 โลนะเก็บวันหนึ่ง100-200 กิโลโดยเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้ประมาณ30-40 ครั้งคุณผู้ชมก็คูณเอาไปละกันหรือราวๆ2 เดือนครึ่งนี่ไงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้200,000-300,000ทำให้การปลูกมะระจีนบนพื้นที่2 ไร่ในรอบที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ประมาณ200,000 บาทภายใน3 เดือนอ่ะก็เฉลี่ยเดือนละ100,000นะ100,000 กว่า 90,000ขณะที่รายได้จากการขายผักยังถูกนำไปต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาหมอเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยครับ
1: จากพื้นที่เพียง2 ไร่สู่แปลงเกษตรที่สร้างรายได้หลักแสนบาทในเวลาไม่กี่เดือนและใช้ความรู้การวางแผนและการสำรวจตลาดเข้ามาช่วยตั้งแต่ต้นทางถือเป็นอีกแนวทางของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เลือกผลผลิตนะคะให้ตรงกับความต้องการก่อนนำผลผลิตออกสู่ท้องตลาดนั่นเองคือมันไม่ต้องไปหาตลาดเนาะเพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนะคะมะระจีนผัดไข่นี่มาได้เลย
0: อะไรได้อีกอะไรได้อีก
1: ก
0: ็ยำอันนี้ไงยัดไส้ยัดไส
1: ้อ๋อยัดไส้ทำต้มจืดได้
0: มะระยัดไส้ได้ไหมเขาใช้มะระจีนไหมได้ใช่ไหม
1: แช่น้ำปลาก็ได้
0: กุ้งแช่น้ำปลา
1: ของแท้ต้องมีมะระจีนนะคะถ้าเกิดใส่กะหล่ำปีอย่างเดียวตีเก้นะคะ
0: ถ้าใส่กะหล่ำปีตีเก้เหรอ
1: ใช่
0: ที่มันหายากไงคุณ
1: ใช่มัน
0: แล้วบางทีนะบางร้านนะทำแล้วคนก็ลูกค้าไม่กินเนี่ยเสียของ
1: อ๋ออันนี้ก็
0: ทีหลังต้องติ๊กนะให้ร้านทำแล้วติ๊กว่ารับมะระไหมคะจะได้ไม่เปลือง
1: ลองดูแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยในชื่นชมนะสามารถวางแผนได้นะคุณผู้ชม
0: ครับเห็นไหมองค์ความรู้ทำให้ได้ผลผลิตที่ได้เป็นคุณค่าและคุณภาพ

0: นะครับมากันที่กรุงเทพครับเรื่องของ AI แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายๆอย่างที่ถูกคิดค้นโดยมนุษย์แหละแต่ใช้ AI เป็นเครื่องมือบางอย่างก็เอามาเพื่อขำๆแต่บางอย่างนั้นสามารถต่อยอดเป็นเงินเป็นทองได้คุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางพาณิชย์แล้วก็ทางอว.เขาเปิดเวทีชื่อ IP Exchanger Rise ดันนวัตกรรมไทยสู่สินทรัพย์ทางธุรกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมี AI เป็นตัวช่วยครับนี่คือบรรยากาศในงาน IP X Venture Rise Thailand 2026ครับปีนี้เข้ามาภายใต้แนวคิด From Innovation to Income นวัตกรรมสร้างรายได้ก็มีพวกผลงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายๆด้านนี่อย่างหุ่นยนต์ตัวนี
1: ้
0: นี่เราจะเห็นบ่อยๆนะในพวกแบบสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: เดี๋ยวนี้มันวันก่อนนะมันมีคนวิ่งเหมือนคุณเลยหุ่นยนต์น่ะ
1: เขามีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกที่จีน
0: มันมีตัวนึงวิ่งเหมือนคุณไอ้001อ่ะ
1: นี่คุณกำลังชมดิฉันหรือว่าคุณเห็นหุ่นยนต์ก็ยังคิดถึงดิฉันอีกเหรออ
0: ยากเห็นนะครับเขาเปิดพื้นที่ให้หน่อยครับคือบางทีมันมีของมาไม่ได้ใช้น้องยุ้ยต้องเอามาจับคู่ธุรกิจกัน
1: อ๋อนะคะทีนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่นำผลงานมาชมค่ะเขาให้เจ้าของนวัตกรรมได้พูดคุยกับผู้ที่สนใจทั้งมุมการนำไปใช้จริงการพัฒนาต่อยอดและการมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นผลงานด้านสุขภาพและอาหารที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสะอาดที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับนอกจากโซนจัดแสดงผลงานแล้วก็ยังมีพื้นที่คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันทางการเงินและหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยเขามาร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับเกี่ยวกับการประเมินแล้วก็คุ้มครองผลงานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วยครับ
1: เพราะหัวใจสำคัญของงานไม่ได้หยุดอยู่แค่การมีผลงานที่ดีนะคะคือการทำให้ผลงานเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีโอกาสเติบโตในตลาดงานจัดขึ้นระหว่าง 27-29 สิงหาคมนะคะ 10:00 น.ถึง 19:00 น.ที่ฮอล์80แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดงานแล้วค่ะงานก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
0: แต่คุณผู้ชมผมอยากให้คุณไปดูจริงๆนะที่หุ่นยนต์มันวิ่งแข่งกันน่ะน่ารักมากเลยอ่ะมันเหมือนคุณตัวนึงเนี่ย
1: เขาเพิ่งจัดมา 2-3 ปีมั้งการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกอ่ะ
0: เหมือนเวลาคุณวิ่งงานแล้วคุณแบบจะไม่ทันน่ะ
1: เป็นวิ่ง
0: มันหน่อย
1: วิ่งทุบเพื่อนดีกว่าน
0: ะมันน่ารักดีนะจะเห็นถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมากกว่าแค่ขยับแล้วก็อยู่กับที่นะเห็นไหมมันวิ่งทำลายสถิติโลกด้วยคุณ400เมตรมันวิ่ง30กว่าวิเองอ่ะ
1: อ้าวใช่แล้วก็มีนะบางทีมีรอบซ้อมก่อนแล้วปรากฏว่าหุ่นยนต์บางทีมันหลบหลีกไม่ทันมันก็มีเอฟเฟกต์มันก็มีเขาเรียกความเออร์เรอร์วีชน
0: นะสุดท้ายแล้วก็มันช่วยงานบางอย่างอ่ะมันไม่ได้ช่วยเราได้ทั้งหมดดังนั้นจะใช้ AI อะไรก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับโดยเฉพาะงานที่มันมีเรื่องของความถูกต้องมีข้อมูลมาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องระวังกันด้วยนะครับอ้าวไปโรงเรียนกันหน่อยเรื่องงานศิลปะใช่ไหม
1: ใช่จริงๆเป็นเรื่องของภาษาค่ะภาษานี่สำคัญแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนไทยเรามีวันภาษาไทยแห่งชาติวันสุนทรภู่ใช่ไหมคะไปดูโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเขาร่วมกันจัดแสดงศิลปะการใช้ภาษาผ่านวรรณคดีไทยค่ะที่บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการมัธยมสาธิตเชิดชูรู้คุณค่าภาษาไทย240ปีกวีเอกสุนทรภู่ขึ้นซึ่งจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตผลงานและคุณค่าของวรรณคดีที่สุนทรภู่กวีเอกได้สร้างสรรค์เอาไว้ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของวรรณคดีไทยที่ยังคงดำรงอยู่และสามารถเชื่อมโยงกับบริบทของโลกปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัยโดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางภาษาและวรรณศิลป์ไทยค่ะโดยโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชำนาญปานาวงศ์รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกลชัยชนุนันท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะครูอาจารย์ร่วมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการมอบรางวัลการแข่งขันทางวิชาการการใช้ภาษาไทยที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนแสดงศักยภาพผ่านทักษะภาษาและวรรณคดีไทยค่ะอาทิการประกวดผู้สุนทรพจน์เจนไทยอัจฉริยพันธ์ไทยการแข่งขันอ่านฟังเสียงการประกวดแต่งคำประพันธ์ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาตลอดจนการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการผ่านศิลปะภาษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยน้องๆนี่ก็ได้แสดงโชว์ชุดพระอภัยมณีชมสมุทรครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกผ่านศิลปะการใช้ภาษาและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาและก็วรรณคดีไทยรวมถึงการสร้างจิตสำนึกรักและตระหนักในคุณค่าและทำรงรักษาภาษาและวรรณคดีไทยด้วยการเอามาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบันอย่างเหมาะสมครับไฮไลท์ของโครงการนี้คือการแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องสิงหไกรภพคุณทันป่ะ สิงหา
1: เอาทันอยู่ทันอยู่เออ
0: แม่เราดูละครทันนะ
1: ใช่ละครไทยตอนเช้าเช้าไง
0: ใช่เช้าๆแต่อันนี้เป็นการแสดงบนเวทีน้องๆก็ทำมาก็ขับร้องแล้วก็นิยมใช้กันในเพลงฉ่อยนะครับมีการแสดงโต้ตอบของตัวละครตามท้องเรื่องเลยโดยคุณครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้เป็นอย่างดีสำหรับปีพุทธศักราช2569ก็นับว่าเป็นวาระครบรอบ240ปีชาติการหรือ20รอบนักกษัตริย์ของสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนครับอันเป็นวันสุนทรภู่ก็เชื่อมโยงกับวันภาษาไทยแห่งชาติที่ได้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้นำวาระสำคัญดังกล่าวนี้แหละครับมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดโครงการเพื่อยกย่องเชิดชูชีวิตผลงานและมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่กวีเอกผู้มีบทบาทสำคัญต่อวรรณคดีไทยครับ
1: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะ
0: บางอย่าง
1: พระอภัยมณี
0: ใครจะไปรู้หลังไว้ใจมนุษย์มันก็ช่วงต้นมันดีอ่ะช่วงหลังมันไม่ดีช่วงแรกมันไว้ใจอ่ะ
1: นี่เรากำลังหมายถึงตามกวีเน
0: า
1: ะ
0: ทุกคนแหละ
1: ค่ะเอาพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องละกันการศึกษาค่ะคุณผู้ชมบางทีเราไม่ได้มีคำตอบเดียวเพราะว่าบริบทความต้องการแตกต่างกันนะคะงานนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันกับบพท.เปิดเวทีร่วมก่ออนาคตแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและชุมชนมากขึ้นค่ะการศึกษาในแต่ละพื้นที่อาจจะมีโจทย์และความต้องการที่แตกต่างกันค่ะการนำองค์ความรู้จากคนในพื้นที่มาร่วมออกแบบการเรียนรู้จะเป็นอีกแนวทางสำคัญที่ทำให้การศึกษาตอบโจทย์และชุมชนได้มากขึ้นโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.จากโครงการร่วมก่ออนาคตการศึกษาที่มีความหมายจากองค์ความรู้ในพื้นที่สู่พลังร่วมกันสร้างการศึกษาใหม่เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกันมองหาแนวทางพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ค่ะ
0: ภายในงานก็มีทั้งภัตตคถาพิเศษและวงเสวนาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาพร้อมนิทรรศการจาก10พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับที่นำเสนอทั้งนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเชิงระบบกลไกการบริหารจัดการรวมถึงรูปแบบความร่วมมือของภาคีในพื้นที่นอกจากนี้เขาก็ยังมีกิจกรรม Interactive Experience ครับเป็นการจัดแสดงเครื่องมือและนวัตกรรมที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงด้านดร.กิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ก็ได้กล่าวนะครับว่าเป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือการพัฒนาเยาวชนของประเทศโดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับทั้งภาครัฐสถานศึกษานักวิจัยชุมชนและคนในพื้นที่ร่วมกันสะท้อนปัญหาและเอาข้อมูลนั้นมาออกแบบแนวทางการเรียนการสอนท่ามกลางโลกแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเชื่อมโยงองค์ความรู้จากพื้นที่เข้ากับการพัฒนาระบบการศึกษาและร่วมกันนะคะในเรื่องของการสร้างแนวทางการเรียนรู้ที่มีความหมายและตอบโจทย์อนาคตของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: อีกสักเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของหยูกยาที่ใช้กันในประเทศบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องนําเข้าต่างประเทศซึ่งแน่นอนเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับตอนนี้เนี่ยทางอย.ก็พยายามที่จะหนุนนะครับยาแล้วก็นวัตกรรมจากไทยเพื่อเป็นการลดนําเข้าจากของต่างประเทศครับปัจจุบันครับไทยยังคงต้องพึ่งพาการนําเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพบางประเภทครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะพวกยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงขณะที่ศักยภาพการผลิตในไทยเองก็ยังมีข้อจำกัดครับส่วนภาคการเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่ามีวัตถุดิบคุณภาพอยู่จำนวนมากแต่โอกาสที่มันจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนั้นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันครับ
1: ค่ะซึ่งทางอย.จึงเชื่อมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและการกำกับดูแลกับภาคการผลิตผ่านการลงนาม MOU กับสยามไบโอไซเอนซ์และดอยคำโดยสยามไบโอไซเอนซ์นั้นจะร่วมพัฒนาการวิจัยเทคโนโลยีและการผลิตยารวมถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นเพื่อเตรียมเพิ่มกำลังผลิตในประเทศแล้วก็ลดการพึ่งพาการนำเข้าด้วยค่ะ
0: ดอยคำครับก็จะต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานการขออนุญาตไปจนถึงการเพิ่มโอกาสทางการตลาดครับ
2: อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการช่วยเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรนะคะมาแปรรูปนะคะโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเพื่อไม่ให้ผลิตผลเหล่านั้นเน่าเสียแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยดอยคำนะคะเข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและอย.เข้าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ผลิตการให้คำแนะนำทุกมิตินะคะแล้วก็การช่วยในเรื่องของการพัฒนาสูตรและก็ออกเลขทะเบียนอย.
0: และอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับว่าเรื่องของการพัฒนาหยูกยาที่สำคัญนั้นเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงการวางแผนแล้วก็มีความร่วมมือ2 ส่วนด้วยกันระยะเวลาเป้าหมายเนี่ยเขาจะใช้3ปีครับคือทำให้ไทยมีความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำภาคการเกษตรไปถึงการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มความมั่นคงทางมูลค่าและลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับเรื่องของดนตรีนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหามิติของความสุขแล้วก็ประโยชน์จากมันได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันเทิงเริงรมย์หรือบางทีดนตรีอาจจะช่วยสังคมได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ครับความสุขที่ได้ส่งต่อไปยังคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ด้วยน้องยุ้ยครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยกลุ่มโรตารี่และภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานีเขาเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด One Love Thailand ค่ะวันนี้ร่วมในรายการกับแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะคะท่านแรกค่ะประธานโครงการ One Love Thailand คุณหมอดิวนะคะคุณชนมพันธ์กระแสค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ท่านที่2นะคุณหน้าคุณตากันดีค่ะคุณปรัชญามีบำรุงหรือว่าคุณเคนวงซิลศิลปินรับเชิญในโครงการ One Love Thailand ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านต่อมานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะทางท่านจักรพันธ์จันทรภูมิค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: และอีก1ท่านนะคะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยคุณกฤษณาคุณณปุระค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านนะคร
1: ับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่ชื่อโครงการชื่อโปรเจกต์แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวขอถามหมอดิว One Love Thailand คืออะไรจุดประสงค์ของการจัดโครงการนี้คืออะไรครับ
3: จริงๆจุดประสงค์มันเริ่มจากสตอรี่ของหมอเองค่ะหมออาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมอาจจะไม่ได้รับโอกาสมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเหนื่อยมากเราต้องพยายามมากมีบางช่วงในชีวิตอาจจะรู้สึกว่าท้อแต่สุดท้ายพอถึงวันนึงที่เราอาจจะเริ่มมีโอกาสได้รับโอกาสมากขึ้นนะคะเริ่มประสบผลสำเร็จในระดับนึงเราก็อยากรู้สึกว่าอยากจะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับกลุ่มคนที่เขาอาจจะเปราะบางหรือว่าเข้าไม่ถึง
0: ครับครับก็คือเป็นโครงการที่ทำเพื่อมอบโอกาส
3: ใช่ค่ะ
0: ให้กับคนที่เขาต้องการโอกาส
3: ถูกต้องค่ะ
0: ในกลุ่มเป้าหมายที่เราทำเนี่ยคือใครบ้างครับคุณหมอดิว
3: จริงๆกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือจะเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งหมดเลยนะคะที่เขาเข้าไม่ถึงโอกาสทั้งในด้านการศึกษาเศรษฐกิจสุขภาพคุณภาพชีวิตต่างๆค่ะก็คือครบถ้วนเลยที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่ประเทศไทยเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
0: น่าสนใจน่าสนใจครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาถามทางคุณเคนกันบ้างนะคะทำไมถึงตัดสินใจนำพลังดนตรีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ One Love Thailand ด้วยล่ะคะพี่เคน
6: อย่างแรกเลยเราได้มีโอกาสได้ไปเจอแฟนเพลงแหละแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นสื่อกลางที่จะทำให้แฟนเพลงของเราเนี่ยได้มาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับ
1: ได้นำมาช่วยกันนะคะที่นี้เนี่ยในมุมศิลปินละกันช่วยมาหลายต่อหลายงานแล้วดนตรีมันสามารถสร้างพลังอะไรให้สังคมได้บ้าง
6: ดนตรีอย่างที่เห็นกันอยู่ถ้าไม่ได้ชวนคิดเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าลองนึกดูดีๆโหดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได
1: ้
6: ทำให้ฮึกเหิมก็ได้ทำให้เศร้าก็ได้และเป็นสื่อกลางที่จะรวมผู้คนได
0: ้
6: นะครับทำให้คนมาสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได
1: ้
6: เพราะฉะนั้นผมในฐานะศิลปินเนี่ยก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะชวนให้คนกลุ่มนึงที่เราเป็นแฟนเพลงเรานะแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับกลุ่มผู้เปราะบางหรือว่าได้เห็นได้ทำให้สังคมเนี้ยดูเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น
1: ผู้จากผู้ชมมาเป็นผู้ส่งต่อโอกาสด้วย
6: ใช่ครับ
1: ได้ความสุขจากการเสพดนตรีเพราะๆแล้วก็ได้ความสุขในการร่วมกันส่งต่อเป็นผู้ให้นะคะเอาเรียนถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหน่อยค่ะท่านเพราะว่าหลักๆเราช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเรื่องความเหลื่อมล้ำจริงๆในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะท่าน
7: ตอนนี้จังหวัดเราก็เน้นในการที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วครับผมแล้วโดยเฉพาะทางจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทุกส่วนเลยครับผมโดยเฉพาะภาคราชการและภาคเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งร่วมมือร่วมไม้กันอย่างจริงจังครับจ
1: ะ
7: แก้ปัญหาได้อย่างทันทีได้แน่นอนครับในกรณีที่มีการแก้ปัญหาในกลุ่มเปราะบางครับ
1: ทีนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมว่าสิ่งนึงที่จังหวัดอุดรธานีก็คือเน้นมาโดยตลอดก็คือไม่อยากให้เป็นแค่โครงการเดียวแล้วจบลงไปถูกไหมครับสิ่งสำคัญคือการนำไปต่อยอดมองอะไรหลังจากOne Love Thailandบ้างคะ
7: One Love Thailandก็ส่งต่อให้ชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะที่คุณหมอบอกเรื่องกลุ่มเปราะบางดนตรีครับได้ช่วยทำให้เด็กของเราเนี่ยมีความที่จะแก้ปัญหาได้นะครับในจุดๆนึงครับจากการที่เขาอาจจะมีประสบปัญหาอะไรบ้างได้ความช่วยเหลือจากคุณหมอไปด้วยนะครับโดนพลังโรตารี่ด้วยแล้วก็ได้พลังจากดนตรีได้ทำให้น้องเนี่ยมีความคิดความอ่านแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาในการที่เขา ประสบปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนครับ
0: ทีนี้มาคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบางที่เราได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนที่ออกมาพูดว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรขออนุญาตถามทางกรรมการมูลที่ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนะครับคุณกฤษณาคุณนภุระครับปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงโอกาสหรือว่าการที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยของกลุ่มเปราะบางในหน้าที่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุดครับ
5: สิ่งที่ผู้พิการทางสติปัญญาต้องการมากที่สุดนะคะก็คือโอกาสอะไรบ้างเช่นโอกาสในการที่เขาจะได้ฝึกพัฒนาการหรือฝึกทักษะในชีวิตแล้วก็รวมทั้งการสร้างอาชีพเพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอย่างน้อยก็คือไม่เป็นภาระของครอบครัวนะคะโอกาสที่สองก็คือโอกาสที่เขาจะเข้าถึงบริการแล้วก็สวัสดิการต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเท่าเทียมกับคนปกติอันนี้ก็จะเป็นการลดภาระของครอบครัวและโอกาสที่3คือโอกาสที่เขาจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมให้เขามีที่ยืนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้พิการ
0: ทุกวันนี้เราก็ฝ่ายหาความเท่าเทียมที่มันเสมอภาคจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนเพราะทุกคนมีศักยภาพหมดคุณหมอดิวครับนี้เมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามีพูดถึงจังหวัดอุดรธานีแปลว่าตอนนี้คือโปรเจกต์นี้จะเริ่มจากที่นั่นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปจังหวัดอื่นๆหรือส่วนอื่น
3: จริงๆอย่างที่ตั้งใจนะคะว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเราไม่อยากให้แค่ทำมาครั้งเดียวแล้วจบไปเลยเราอยากจะให้การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นต้นแบบเป็นโรลโมเดลนะคะที่จะสามารถไปทำต่อในจังหวัดอื่นๆได้เพราะหมอเชื่อว่าการลดความเหลื่อมล้ำนะคะหรือการพัฒนาประเทศเราอย่างยั่งยืนไม่สามารถทำได้จากการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการร่วมมือกันแค่ครั้งเดียว
0: รอบเดียว
3: ค่ะใช่ดัง
0: นั้นก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายคนทำซ้ำทำกระจายใช่ไหมฮะ
3: ต้อง
1: ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งท่านเขาอยากจะชวนไปดูคอนเสิร์ตวันเลิฟไทยแลนด์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
8: ตอนนี้ FC ทุกคนนะครับในวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผมและวงเบนจแบงจะไปเล่นเพลงเพราะๆสนุกๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า One Love Thailand นะครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีอยากจะเชิญชวนทุกคนมาสนุกกันให้ได้นะครับแล้วเจอกันครับ
0: มาพูดถึงแนวดนตรีกันดีกว่านะถ้าบอกว่าเอาดนตรีมาดึงดูดคนในวันนั้นครับจะมีดนตรีแนวไหนให้ฟังศิลปินมากันกี่ท่านกี่คนบ้างฮะ
3: ในฐานะประธานโครงการขออนุญาตตอบนะคะศิลปินก็จะมีพี่ก้องค่ะวงซีลค่ะแล้วก็มีน้องอ้นค่ะน้องอ้นพานุวัฒน์จะเป็นออกแนวยังไงคะท่านรอง
7: ไปรุ่นแนวลูกเพลงอีสานครับผม
3: ใช่เป็นเพลงอีสานค่ะแต่ว่า FC เยอะมากทั่วประเทศเลยนะคะ
0: นั้นแนวแบบหมอลำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
7: ได้ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้หมอลำวัยรุ่นเขาฟังนะคุณ
1: ใช่
0: ไหมนี่ไงน้องโอ้นนี่ไงทันวัน
3: นี่ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือด้านศิลปินวันนั้นนะครับ
7: หลากหลายครับ
0: หลากหลายเลย
6: มีทั้งแบบeasy listening มี pop rock
0: ทุกวัยเลยนะเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่แบบพี่ก้องก็จะ
6: รุ่นใหญ่นะ
0: มีรุ่นใหญ่ที่วัยรุ่นฟังพอมาซิลเนี่ยคือรุ่นผู้ผมเติบโตมา
1: ทุก generation แล้วเติบโตมากับซิล
0: แล้วเติบโตมาอย่างดีกับเพลงของพี่ๆเขา
1: ตั้งแต่2รักโม่เขามา
0: ตอนนั้น2รักครับยังไม่มีรักสักครั้งเลยแต่ว่าร้องไห้ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นไหมเพลงมัน emotional
3: จริงๆมันมี story ค่ะที่ว่าทำไมจะต้องมีทุก generation เราเลือกจัดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นช่วงส่งความสุขพอดี
0: ออกไปทำความสนุกพร้อมกัน
3: ใช่ก็จะได้มากันทั้งครอบครัวค่ะมอบความรักความสุขก่อนที่จะไปมอบให้กับคนอื่นชวนคนในครอบครัวมามอบความรักด้วยกันก่อน
0: นี่ไงเป็นเหตุผลถึงว่ามีศิลปินทั้ง3แบบลุกมาเลยใช่ไหมฮะ
7: ทีนี้รุ่นผมนี่จะเป็นรุ่น90ครับ
1: โอเคครับก็ต่อกับรุ่นซีลใช่ไหมคะ
0: ก็ลองว่าก็รุ่นพี่
7: ร
0: ุ่
7: นนิดเดียวรุ่นพี่กองครับ
1: ถ้ากองกับคุณกฤษณานี่เปิดตัวก่อนเลยว่าอ๋ออันนี้รุ่นคุณกอง
0: ไม่แต่ว่าเพลงเดี๋ยวนี้เขาก็ฟังกันนะไม่ได้เป็นรุ่นไหนไปรุ่นก็ฟังกันทั้งหมดนะฮะ
1: เอาอันนี้จริงถ้าอย่างนั้นนะคะเอาเชิญชวนคุณผู้ชมกันหน่อยกับคอนเสิร์ตดีๆครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยฟังภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนั้นอยากจะให้มาฟังภาษารักนะคะ One Love Thailand ส่งต่อความรักความอบอุ่นของเราไปให้กับประชาชนไทยทั้งหมดค่ะ
0: ครับ
7: ได้รู้ไหมครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะท่านรอง
7: ครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่จัดงานคอนเสิร์ตครับ One Love Thailand นะครับก็จะตรงกับวันที่จังหวัดนะครับมีมหกรรมพืชส่วนโลกครับซึ่งจะจัดในช่วงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2519ถึงวันที่14มีนาคม2519ซึ่งงานคอนเสิร์ตก็จะวันที
3: ่21ค่ะ
0: อยู่ต่อยาวๆไปเลย
7: ซึ่งในช่วงนั้นเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับต่างๆที่มีความสนใจไปเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
1: ไปเที่ยวอุดรไปกี่วันดีคะท่านรอง
7: โอ้ไปได้ยาวๆครับครับผมมีความพร้อมตลอดครับมีห้องพักมีอะไรต่อได้ได้ครับ
0: ไปแถวยูดีทาวก็ขอบคุณ
7: ได้ครับ
3: ได้ครับแต่ว่าเคยไป
0: ไปบ่อยทำงาน านนะครับไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
6: แล้วสนใจไปทำสกู๊ปงานนี้ไหมฮะ
0: พี่เคนฝากบอกโปรดิวเซอร์ที่นั่งอยู่หลังหูผมได้เลยนะแล้วจะซื้อบัตรจองบัตรจองตั๋วอะไรกันที่ไหนครับ
3: เดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นในโปสเตอร์นะคะสามารถแอดไลน์ official ของ One Love Thailand ได้เลยค่ะ
1: โอเคเมื่อกี้พี่ก้องชวนแล้วพี่เคนชวนบ้างค่ะ
6: ครับผมก็ในวันนั้นอย่างที่บอกนะครับมีดนตรีนะครับหลากหลายแนวนะครับทั้งร็อกทั้งป๊อปทั้งพื้นเมืองเนาะเราสามารถมาเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าแนวดนตรีไม่ว่าวัยแล้วก็ยังมาส่งต่อโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับยังไงไปมอบความสุขและไปสนุกด้วยกันวันที่21ธันวาครับที่อุดรครับผม
1: นะคะเอาวันนี้งานดีๆของเราอย่าลืมด้วยนะคะ21ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ต One Love Thailand วันนี้ขอบพระคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณ
0: ครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราครบถ้วนนะมีคุณผู้ชมแซวอะไรเรามาบ้างมั้ยน้องยุ้ยนะ
1: อุ๊ยมีมาตั้งแต่ต้นรายการเลยตั้งแต่เต้าหู้น่ากินเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งกันมาพูดคุย
0: เต้าหู้สิ
1: ได้นอกจากเต้าหู้แล้วมีบอกคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ
0: นะฮะเดี๋ยวช่องทางก็บางทีถ้าเกิดสมมุติว่าจำ QR code ไม่ทันพิมพ์ไปว่าวันเลิฟไทยแลนด์ได้เลยก็จะเจอนะครับ
6: ข้างหน้าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: วันเลิฟได้เลยนะไอ้สายวันเลิฟไทยแลนด์ได้เลยนะครับอ่ะครบถ้วนนะครับไลน์แอดที่วันเลิฟไทยแลนด์แล้วก็สั่งจองตั๋วอะไรกันให้เรียบร้อย21ธันวาคม
3: เราเจอกัน
0: เจอกันไปก่อนไม่เจอใคร
6: ไปก่อนไปพืชสวนโลกได้
3: ใช่ค่ะ
0: อยู่กันยาวๆได้เลยนะครับ
1: ค่ะอุดรกำลังหนาวเลยพืชสวนโลกกำลังดีเลย
0: จังหวะชีวิตดีมากนะเอาไปเที่ยวกันได้นะครับเอาวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับเราสองคนรวมถึงแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานในรายการขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับวันศุกร์ก็ขอให้หยุดอยู่บ้านอย่างมีความสุขเจอกันใหม่จันทร์หน้า8 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: เบื้องหลังรสชาติอันเข้มข้นของเต้าหู้ยี้ป่าแดดเชียงใหม่ครับมาจากถั่วเหลืองท้องถิ่นสู่การทำสีแดงสู่ใบไผ่และหมักในไหจนกลายเป็นความอร่อยผ่านวิทยาศาสตร์ครับมาพร้อมเรื่องราวของเมนูที่แสนจะน่ารับประทานทั้งหมดนี้ดูได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
3: ก่อนการประกาศผลน้ำพริกที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาดูกันว่า12น้ำพริกสุดท้ายมีจุดแข็งอะไรที่พาทีมมาถึงรอบนี้ได้ทั้งความโดดเด่นของวัตถุดิบภูมิปัญญาความยั่งยืนและความสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้โหวตน้ำพริกในดวงใจรอบสุดท้ายพบกันในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้14:05 นทางไทย PBS
4: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
5: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
6: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว
7: เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
8: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหั่นอะไรไม่เคยนั่นนะตัวเมียครับ
7: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
9: หอยกระจีรี่ค่ะ
10: ทีมหอยทีมหอย
11: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
12: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
13: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองเก
4: ะ
13: เลยจ้ะ
4: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น
14: คติธรรมนำชีวิต
15: สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้อย่างคำถามที่ว่าทำไงถึงจะช่วยสังคมนี้ได้พูดกันอย่างง่ายๆก็อย่าโกรธถ้าไม่โกรธแล้วนี่ก็เราก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกไม่โกรธแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสว่างสวยอยู่ในใจของเราคนที่โกรธแล้วก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำไม่เห็นประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันหรือในสังคมนี้เนี่ยก็ถ้ารักษาจิตของเราให้สะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและหมดจดด้วยปัญญาถ้ากายวาจาใจของเราเป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละ
14: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: จ
1: อ。これ合いますよ。
2: ああ。

0: つけすぎたか。
1: 何やってんだよって。ああ焦んな焦んな焦んな焦んな。もう一回。

0: มันทุกแมตช์รีแคปสัปดาห์นี้พาชมศึกสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37กับเส้นทางการคว้าดับเบิลแชมป์ของสาวๆทัพฟ้าสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟมันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปวันศุกร์นี้13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ทองโลกว้าง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: 13สิงหาคม2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรูฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
3: พม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrician State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศก็มีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันนะคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
4: ่
3: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
4: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
3: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองลายยึดอำนาจไปถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชนโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริง
5: ๆ Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางไทย PBS กดหมายเลข 3
6: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
7: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
8: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
6: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
9: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
8: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
6: ติดตามชมสารคดีศิลป์แห่งสายนาทีทางไทย PBS
10: ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
11: นำเจ้าผีไม่ได้ยูบอกปอบอ่ะพี่ผีแค่ไม่ได
12: ้หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
13: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS
14: ตัวเองมากมายขนาดไหน ว่าตัวเองถูกข่มขืน
15: ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในโรงแรมและพบว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยชายผู้มีอิทธิพลสูงในวงการสื่อส่วนคุณเป็นแค่นักข่าวหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีเครดิตอะไรเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นขณะไปแจ้งความตำรวจก็ปัดเคสคุณทิ้งอย่างไม่ใยดีเพราะขาดหลักฐานคุณจะทำยังไงเชียวริอิโตะคือหญิงสาวที่เผชิญหน้าเหตุการณ์อันโหดร้ายนี้และเธอเลือกที่จะสู้กลับกับระบบเพื่อศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงและศักดิ์ศรีของตัวเธอเองบันทึกและฟุตเทจติดตามเรื่องราวระหว่างการต่อสู้เกือบร่วม10ปีนี้ได้เขย่าทั้งญี่ปุ่นในฐานะตัวจุดประกายกระแสมีทูในประเทศพร้อมกับส่งสารคดีที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปแตะเก้าอี้ผู้เข้าชิงออสการ์ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมประจำปี2025 Black Box Diariesการพูดว่าฉันถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่การเรียกร้องความยุติธรรมแต่มันคือการประกาศตัวว่าขอโทษค่ะที่ทำให้สังคมขายหน้าจากสถิติสำรวจโดยรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า1ใน14ของผู้หญิงญี่ปุ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศยิ่งไปกว่านั้นมีเพียง 5-10% ของเหยื่อเท่านั้นที่เข้าแจ้งความและมีส่วนน้อยมากที่ดำเนินคดีจนมีการพิสูจน์โทษกว่า 90% ที่เหลือก็ถูกฝังกลบเป็นในฐานะความทรงจำแย่ๆแค่นั้นเพราะไม่มีใครอยากเป็นขี้ปากของสังคมหลังจากที่อิโตะออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะเธอถูกโจมตีว่าอยากดังทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดแต่งตัวแบบนั้นไปทำไมถูกเหยียดหยามถูกดูถูกถูกค้นแขวะถึงเจตนาผู้คนตำหนิเธอที่เป็นฝ่ายถูกมากเสียยิ่งกว่าตัวผู้กระทำผิดเสียอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการโทษเหยื่องานวิจัยพบว่าแรงกดดันทางวัฒนธรรมแบบ collective หรือเป็นองค์รวมและการมีค่านิยมแบบ traditional หรือเน้นขนบธรรมเนียมและ patriarchyหรือชายเป็นใหญ่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเปิดเผยคดีการล่วงละเมิดทางเพศในญี่ปุ่นเหยื่อไม่ได้เงียบเพราะไม่อยากพูดแต่เพราะสังคมทำให้การพูดกลายเป็นความผิดอันน่าอับอายของพวกเขาเองในโลกแบบนั้นการอาจหาญขึ้นมาพูดความจริงจึงอันตรายเสียยิ่งกว่าการถูกทำร้ายเมื่อช่องทางยุติธรรมถูกปิดผู้รอดชีวิตจึงต้องกลายเป็นทั้งเหยื่อนักสื่อและนักข่าวในเวลาเดียวกันหลังจากที่อิโตะเข้าแจ้งความครั้งแรกคดีอาญากลับถูกยุติอย่างรวดเร็วโดยอัยการอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะเธอมีเพียงแค่ความทรงจำของเธอเท่านั้นและตำรวจก็ไม่ได้พยายามจะควานหาหลักฐานเอาผิดจริงๆจังแต่อย่างใดอิโตะจึงลุกขึ้นมาสืบหาหลักฐานให้เพียงพอด้วยตัวเองตั้งแต่การตรวจร่างกายบันทึกการดำเนินการของตำรวจสำรวจหาการแทรกแซงคดีของผู้มีอิทธิพลสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตั้งแต่โชเฟอร์แท็กซี่พนักงานโรงแรมไปจนถึงคนรอบตัวผู้กระทำผิดจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้หลักฐานสำคัญจาก CCTV โรงแรมที่เผยให้เห็นภาพของผู้ชายคนนั้นลากร่างเธอซึ่งเมาและแทบยืนไม่ได้เข้าไปในล็อบบี้ทว่าแม้จะมีภาพชัดเจนแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเพราะชายผู้ก่อเหตุได้รับการปกป้องจากเครือข่ายสื่อและอำนาจทางการเมืองจนถึงขั้นเพิกถอนการออกหมายจับนี่คือเหตุผลที่ทำให้อิโตะต้องหันมาฟ้องคดีแพ่งแทนเพราะคดีอาญาซึ่งหมายถึงความผิดของแผ่นดินไม่เคยมีพื้นที่เธอเลยตั้งแต่แรกชื่อสารคดี Black Box Diaries มาจากกล่องดำเครื่องบินที่บันทึกทุกอย่างในวินาทีสุดท้ายก่อนเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นสำหรับอิโตะกล้องของเธอคือกล่องดำของชีวิตเธอใช้โทรศัพท์กล้องพกพาเครื่องบันทึกเสียงเพื่อทำสิ่งที่ตำรวจไม่ทำให้เธอนั่นคือการรวบรวมหลักฐานเพื่อบอกความจริงของตัวเองและใช้สิ่งที่คนญี่ปุ่นส่วนมากขาดไปเพื่อทำให้เสียงของเธอไม่ใช่เพียงอีกเสียงของผู้หญิงที่ถูกระบบสังคมกดทับให้เงียบไปนั่นคือความกล้าหาญการตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเธอต่อสาธารณะอันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นน้อยคนนักจะทำไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่เกรงกลัวหรือว่าน่าทนอะไรเลยแต่เพราะเธอไม่ต้องการให้ความจริงถูกทำให้บังคับสูญหายไปอีกแล้วท้ายที่สุดแล้วอิโตะได้รับชัยชนะจากการตัดสินของศาลแพ่งที่ตระหนักว่าการล่วงละเมิดทางเพศนี้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงและให้มีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคดีดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศในญี่ปุ่นซึ่งทำให้การข่มขืนคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมไม่ใช่การขัดขืนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกต่อไปทั้งยังมีการเพิ่มโทษความผิดขยายนิยามระบุโทษการมอมเหล้าและลดภาระในการพิสูจน์หลักฐานของเหยื่อในกระบวนการสอบสวนอีกด้วย
16: โกกันไซว่า制定当時拡張制度を前提とし被害者の公共を著しく困難ならしめる程度の暴行または脅迫を用いることが要件とされるこれまでの考え方が維持されてきました
15: และนั่นทำให้ Black Box Diaries เป็นมากกว่าสารคดีแต่มันคือหลักฐานสำคัญที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าใครจะพยายามลบมันไปก็ตาม Black Box Diaries ไม่ได้ขอให้โลกสงสารเธอแต่ขอให้โลกรับฟังผู้หญิงที่ถูกสังคมปิดปากให้เงียบมานานหนังเรื่องนี้กลายเป็นแรงกระเพื่อมของ Me Too ในญี่ปุ่นทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการโทษเหยื่อการปกป้องผู้กระทำผิดและระบบที่ทิ้งเหยื่อไว้ข้างหลังและถ้าสังคมฟังกันมากขึ้น

0: ผู้รอดชีวิตคนถัดไปก็คงไม่ต้องบันทึกชีวิตตัวเองเพื่อพิสูจน์ให้ใครเชื่อว่าเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นจริงมาร่วมเป็นประจักษ์พยานของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผู้ถูกกดทับได้ใน Black Box Diaries รับชมได้แล้ววันนี้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application และนี่คือทั้งหมดของรู้ลึกเรื่องลับกับ Wipa Secret Story
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันศุกร์เจอกันอีกหนึ่งวันวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะแตงกวาอัญชลีโพสุวรรณค่ะ
1: บาร์กวินพบพันธุฤกษ์นะครับหน้าจอไทยพีบีเอสแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะหน้าจอออนไลน์ของเรานะครับเพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทยพีบีเอสแล้วก็ TikTok ไทยบันเทิงไทยพีบีเอสไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารติดตามทั้งรายการไทยบันเทิงยกพลคนน้ำพริกสารพันลั่นทุ่งบางเขนรวมถึงฝากรายการตัวเองด้วยป๊อปดีโคดนะฮะเมื่อคืนนี้สัมภาษณ์พี่ต้องบรรจงไปดูย้อนหลังกันได้ด้วย
0: เห็นว่าน่าสนใจเพราะว่ากำลังจะมีหนังใหม
1: ่คุณยายวรนา
0: ถเวอร์ชัน2026นะคะอะแต่ก่อนที่เราวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของงานนาฏศิลป์จริงๆเนี่ยตอนนี้เริ่มคึกคักกันนะป้าเพราะว่าโขนพระราชทานเนี่ยเขากำลังจะเล่นแล้วในปลายปีนี้ก็เริ่มโปรโมทกันแล้วใช่ไหมแต่ว่ามืออ่อนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวชวนรำ
1: เฮ้ยพี่ตังควายพูดอย่างนี้ไม่ได้ป้าเคยเรียนโขนมาก่อน
0: ตอนไม่น่าเชื่อหรอ
1: เล่นเป็นตัวพระ
0: ยังเหลืออะไรบ้างวิชาที่ได้มา
1: จำได้แค่ทีมเหลี่ยมว่าเจ็บมากแค่นั้นเลย
0: เนาะเราจะต้องรู้ว่าคนนาฏศิลป์เขากว่าจะลำได้สวยๆแบบนี้จะต้องมีครูมีวิชาแล้วก็ฝึกฝนกันมากเลยทีเดียววันนี้คุยกับนี่ค่ะเป็นเรียกว่าเป็นครูนาฏศิลป์คนดังท่านหนึ่งเลยนะคะแม่เล็กรัตนาพวงประยงค่ะคือการจัดงานเนี่ยปาร์คคือลูกศิษย์ลูกหาแม่เล็กเยอะมากนะหลายรุ่นหลายคนคนนี้เป็นระดับครูอาจารย์แล้วรุ่นเด็กๆก็มีเพราะว่าโขนพระราชทานทุกปีเนี่ยแม่เล็กนี่มาเองเลยนะก็คือท่านจะสอนมีการประดิษฐ์ท่ารำอะไรต่างๆ
1: ก็จะมีตั้งแต่อายุ10กว่าๆใช่ไหม
0: เจนซีอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีด้วยคุณผู้ชมคะแล้วก็ล่าสุดลูกศิษย์ลูกหาค่ะมีการนะคะจัดงานมุทิตาจิตให้ค่ะแล้วเราสำคัญเลยคือเราได้เห็นแม่เล็กนี่กลับมาแสดงให้เราได้ชมกันด้วยค่ะ

0: ังอ่อนท่ายังเป๊ะนะคะแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นอินเนอร์ที่ส่งมาถึงคนดูได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะไม่ใช่แค่ทักษะการรำสวยๆแต่ชื่อชั้นระดับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครยังการันตีฝีมือการแสดงของแม่เล็กรัชนาพวงประยงนะคะว่าวัยเล็ก8แล้วคุณผู้ชม85แล้วเห็นแบบนี้นะคะฝีไม้ลายมือก็คือยังแจ๋วนะดูอินเนอร์แม่เนี่ยนะคะสีหน้าแววตานะก็คือเรียกว่าเป็นงานพิเศษที่เขาจัดขึ้นเป็นเจ้าของวันเกิดทั้งทีก็ต้องขอมีส่วนร่วมด้วยนะคะกับงานนี้ร้อยลำร้อยรักร้อยศรัทธาร่วมมุทิตารัชนา85ปีค่ะก็คือมีทั้งลูกศิษย์แล้วก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะจัดงานให้ก่อนที่จะถึงวันเกิดจริงของแม่เนี่ยในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะนี่เลยมีหลายลีลานะออกแนวตลกปักไม่ใช่แค่รำสวยอย่างเดียวนะคะบทบาทนี้คือนางคันธมาลีค่ะในการแสดงชุดนางคันธมาลีแต่งตัวนะคะเป็นบทที่บอกว่าแม่เล็กจริงๆผูกพันกับบทนี้มากเลยนะเล่นมาไม่รู้กี่รอบนี้พิเศษจริงๆคือมีความตลกด้วยเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูนะคะแล้วก็เป็นแนวทางความตั้งใจของแม่รัชนาค่ะที่อยากให้นาฏศิลป์ไทยนั้นดูง่ายนะคะอย่างที่เห็นนี้ลูกศิษย์ลูกหาค่ะมาแสดงกันด้วยนะคะคือแต่ละคนเนี่ยแม่เล็กบอกไปสอนมาทั่วประเทศนะคะนอกจากต้องเรียนและฝึกซ้อมพื้นฐานกันให้แม่นแล้วสิ่งสำคัญเลยคือการสร้างสรรค์ประยุกต์ครีเอทการแสดงให้น่าสนใจแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องด้วยนะคะ
1: คือเนื่องจากว่าแม่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเอกของทางละครนอกนะทางละครที่ว่าสามารถจะเล่นในหลายๆบทบาทนะในบทบาทที่ชวนให้ผู้ชมนั้นชวนติดตามใช่ไหมที่มาเล่นเนี่ยอย่างที่นครเนี่ยแม่ก็ลงไปช่วยสอนด้วยแล้วก็เชิญไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับละครนอกเป็นละครนอกเนี่ยมันดีอย่างนึงว่าสามารถเข้าถึงคนเข้าถึงทั่วไปจารีตปฏิบัตินั้นจะไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแสดงแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะเข้าถึงได
2: ้ที่ท่านน่ะแม่นยำในเรื่องขององค์ความรู้ต้นแบบในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ให้ยึดติดกับความเป็นต้นแบบแต่ให้ต้นแบบเป็นแนวทางแล้วท่านสอนให้เราปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต้องรู้รากให้ลึกแล้วไปสร้างสรรค์เพื่อให้มันมีความเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะอย่างครูจ้าก็ได้จากแม่เนาะแล้วพวกครูนะทั้งสองวิไลไม่ว่าจะวิไลนาฏศิลป์อะไรก็แล้วแต่ก็ส่งต่อมาถึงเด็กๆค่ะ
3: เพราะเด็กมันก็จะคิดไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้แต่ยังไงชีวิตมันต้องคงจารีตไว้อย่างพูดว่าตัวฉันต้องเข้าซ้ายยิ้มก็ต้องซ้ายร้องไห้ก็ต้องซ้ายขวานี่จะใช้คือสายปากรับทานอย่างเดียว
0: เยอะมากจริงๆหลายประเภทลิเกโนรามวยรำต่างๆมามากกว่า20การแสดงลูกศิษย์กว่า100คนเนี่ยพร้อมใจมารวมตัวแล้วก็ทำโชว์เพื่อแม่เลยนะคะคือหลายรุ่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกลายเป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วบางคนก็ยังเป็นนักศึกษาก็เรียกติดปากกันแล้วค่ะว่าเป็นแม่เล็กอ่ะนะคะก็ถือโอกาสร่วมมุทิตาจิตร่วมกันก็บอกว่าโอ้โหดูวันนั้นต่อคิวกันยาวเลยนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานมากันหมดเลยเขาบอกว่าคิวยาวไม่เป็นไรนี่ครูไก่สุรัตน์จงดานะคะเป็นครูด้านนาฏศิลป์คนสำคัญเหมือนกันก็เรียกว่าต่อคิวกันยาวรอคิวกันนานแต่ว่าใจฟูมากเลยนะคะคือท่านเป็นครูมานานหลายสิบปีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไม่มีปัญหากับเรื่องความจำเลยใครมาแม่เลยบอกจำชื่อได้หมดนะ
4: โอ้ยในวัย85ปี
0: แน่นอนจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแหมหลายคนอาจจะกลัวๆหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักแม่จะเสียงดังนิดนึงแต่จริงๆคุยไปสักพักเราในฐานะสื่อมวลชนสัมภาษณ์แม่บ่อย
4: เดี๋ยวแม่แซว
0: เอ๊ะเธอมาทำอะไรมาแอบดูหนุ่มๆหรือเปล่า
4: แม่แซวพี่ตังกวา
0: ด
4: เหรอเนี่ย
0: แซวว่าหนุ่มมาดูนักแสดงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บอกมาหาแม่นี่แหละค่ะอยากจะมาทำข่าวเผยแพร่วัฒนธรรมนะแม่นะอ่ะบอกเลยว่าบางครั้งเด็กๆเขาก็เห็นแม่แล้วก็อยากจะถ่ายทอดเนี่ยก็ยุคนี้ก็ถ่ายคลิปแม่บอกจะมาถ่ายคลิปตอนสอนลงโซเชียลไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาแถมเดี๋ยวนี้นะมีแฟนคลับบางคนไม่ใช่คนหน้าตาสินเขาก็เห็นแบบอุ๊ยลีลาแม่ทั้งสวยแล้วแม่ตลกด้วยไงดูแล้วก็เพลินก็เป็น FC เป็นแฟนคลับของแม่ไปนะคะเขาบอกว่าทำได้นะมาขอถ่ายคลิปถ้าไม่กระทบการเรียนการสอนมองว่าตัวเองก็ต้องปรับตัวเข้าหาเด็กๆ เหมือนกันจะได้เก๋าแต่ไม่เก๋าค่ะ
3: ตามมาแล้วแม่ก็บอกว่าชั่วโมงนี้สอน ทำไมถึงไม่ทำตามเขาตอบคำเดียวแล้วเอาแม่ไปลงในติ๊กต็อกใช่มันก็เลยสนุกกันลูกก็แม่ถึงได้บอกว่าเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมีอยู่สองคำให้เลือกไม่ดังก็ดับคุณจะเลือกคำไหนอ่ะหนูก็ดังสิคะแล้วก็บอกก็ดังก็ดังแล้วก็เล่นไปสนุกเลย
0: แพชชั่นยังแรงนะคะอยากสอนอยากปั้นศิลป์นาฏศิลป์ไปอีกนานๆค่ะแม่เล็กรัตนาบอกว่ายังจะเดินสายสอนตามสถาบันต่างๆทั่วประเทศเหมือนเดิมซึ่งในวัยใกล้85บอกเลยสุขภาพโดยรวมแข็งแรงนะคะมีปัญหาเข่าเสื่อมเล็กน้อยค่ะก็เคยผ่าเข่าซ้ายไปแล้วก็มีแพลนจะผ่าเข่าขวาอีกประมาณช่วงปลายปีแต่ก็คือต้องรอให้จบโปรเจกต์ใหญ่ก็คือโขนพระราชทานนะคะเสร็จสิ้นก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่แม่เล็กทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากเลยอย่างที่ดังบอกไปทุกปีแม่มาเองสอนเองคัดเลือกตอนมีการออดิชั่นตัวนางต่างๆเราก็จะได้เจอไปกราบสวัสดีแม่ทุกครั้งไปขอความรู้ทุกครั้งนะคะถือว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนนาฏศิลป์เนาะแต่ว่าทุกครั้งไปได้ความรู้นะเราจะต้องดูว่าโอ้โหต้องจัดระเบียบร่างกายกันยังไงเข้มงวดมีระเบียบมาก
4: แต่รู้เลยว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีเมื่อกี้เห็นคุณแม่หัวเราะถ้าภาษาป้าคือหัวเราะอร่อยมาก
0: ใช่
4: แม่หัวเราะฮ่าฮ่าเอิ๊กเอิ๊กอักอักเลยนะเมื่อกี
0: ้เนี่ยทำให้เราก็เลยกล้าเข้าหากล้าไปขอ

0: วิชาความรู้
1: ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเยอะอย่างนี้นะฮะหนึ่งในนั้นคือพี่แตงกวาเดี๋ยวเผลอๆอาจจะไปนอกจากฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วนั้น
0: ยังไงคะ
1: เป็นลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายก็ว่าไป
0: มีอาจค่ะมีบางอาจ
1: เพราะเขาบอกเดี๋ยวนี้เด็กนาฏศิลป์คนที่ขออภัยนะคนที่เรียนนาฏศิลป์เรียนขนอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ดังเยอะมากมาเป็นนักแสดงศิลปินดาราเยอะมาก
0: เดี๋ยวก็ต้องดูซีรีส์ทั้งไทย PBS เร็วๆนี้นะคะเรื่องของขนเรื่องของนาฏศิลป์เดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่เพราะว่านี่แหละคนรุ่นเก่าเองก็วางรักฐานไว้ดี
1: ราวันกัลยาฝากไว้ด้วยแอปขายของของไทย PBS นะฮะส่วนตอนนี้ป้าพาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายคุณผู้ชมมาเขาบอกถ้าเกิดใครบ้านอยู่ริมโขงข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนอกจากจะเห็นบรรยากาศวิวแม่น้ำโขงแล้วสิ่งได้เปรียบคือเวลาหาอยู่หากินเนี่ยฮะจับปลามามีปลากินตลอดปีปลาชุกมากแต่ถ้าเกิดว่าจับมาได้เยอะทำยังไงคนที่นี่ฮะเขาบอกว่าเขามีวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งอิมมนรสน้องพิมพ์วนิตาวิมลเกตจะพาไปรู้จักกับเมนูนี้ฮะอั่วปลากับอยู่ปลาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะติดตามกันครับ

0: ใบยอหาไม่ยากเพราะมีต้นที่ปลูกไว้ในบ้านแต่ที่หาง่ายกว่าก็คือปลาวัตถุดิบหลักคู่ครัวของคนในตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายที่อยู่ติดริมโขงและมีปลาให้กินตลอดทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กตัวน้อยโดยเฉพาะอย่างหลังที่มีเยอะยิ่งนำมาทำอาหารยิ่งอร่อยหนึ่งในเมนูประจำบ้านคนหาดคำคืออั่วปลาที่จะนำเนื้อปลาตัวเล็กตัวน้อยเช่นปลาตองไกรมาสับให้ละเอียดเอาก้างออกให้หมดแล้วซอยหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมโขลกกับพริกและข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้1คืนเป็นข้าวเบื่อโขลกให้เข้ากันตามด้วยเนื้อปลาสับโขลกต่อให้เข้าเนื้อเติมน้ำปลาร้าและผงปรุงรสใส่ไข่ไก่ให้เนื้อปลาไม่แน่นเป็นก้อนซอยใบแมงลักกับใบผักชีลาวตามลงไปเสร็จแล้วก็มาห่อใส่ใบยอหรือจะห่อกับดอกแคนาดอกแคป่าแม้แต่ใบกะหล่ำก็ได้จากนั้นใส่ซึ้งนึ่งประมาณ15นาทีอั่วปลาใบยอก็พร้อมกินหอมเครื่องรสไม่จัดและเนื้อเนียนคล้ายห่อหมก
1: ชุมชนเราปลาเยอะแล้วก็เนื้อปลาปลาที่หามาได้แล้วก็เอาลองมาทำหลายวิธีปิ้งย่างแล้วก็เกิดการผสมผสานจากเครื่องเคียงแล้วก็เป็นนึ่งไปอะไรก็เลยเป็นที่มาคำว่าอั่วปลาประมาณนี้นะทำได้เยอะเพราะว่าเป็นอาหารหลักใครๆก็ทำได้ใครก็ทำอร่อยวัตถุดิบก็ไม่เยอะที่หลังบ้านเรามีหมดก็มีรสชาติฝาดนิดนึงแต่ก็บำรุงเลือดได้ดีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นยาสมุนไพรอีกตัวนึงที่ชาวบ้านนิยมเอามาทำกับข้าวค่ะแทนดอกแคได้ก็คือใบยอนี่แหละ
0: อีกเมนูจากปลาที่เป็นอาหารประจำบ้านคนหาดคำคืออยู่ปลาที่ใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้และทำได้ทั้งแบบผัดกับไม่ผัดแบบไม่ผัดทำง่ายกว่าและใช้ปลาที่หาง่ายอย่างปลาทูทอดก็ได้แกะเอาแต่เนื้อเอาก้างออกส่วนวัตถุดิบอื่นคือกระเทียมหอมพริกก็นำไปย่างให้หอมแล้วค่อยมาโขลกกับเนื้อปลาจากนั้นก็ใส่หอมเจียวโขลกให้เข้ากันเติมน้ำปลาร้ากับผงปรุงรสสุดท้ายคือโรยหอมเจียวแต่งหน้าอีกรอบเป็นอยู่ปลาที่รสแซ่บนิดหน่อยกินกับผักเคียงอะไรก็ได้
1: เกิดปลานี่ก็รู้เลยว่าคุณแม่เวลาจะไปวัดไปทำบุญทำอะไรก็บอกแม่ทำอะไรไปวัดทำอยู่ป่าเออดีใจแล้ววันนี้ได้กินอยู่ป่าอะไรประมาณนี้งานกองบวชวันนี้ที่งานกองบวชมีมีอยู่ป่าด้วยนะอะไรเงี้ยคนก็จะพูดกันแล้วก็ว่าอยู่ป่าเป็นยังไงแม่ก็ทำให้ดูทำให้ทานเอออร่อยนะแม่อร่อยการถนอมอาหารอีกประเภทนึงเหมือนกันนะที่ทำกันกินเฉพาะหมู่บ้านอาหารโบราณจริงๆค่ะ
2: ทำง
1: ่
2: าย
1: ค่ะแล้วก็วัตถุดิบไม่ยากไม่มีอะไรต้องไปหาซื้อสมัยก่อนก็จะมีอะไรก็โขกใส่ประมาณเนี้ยใส่ปลาร้าใส่อะไรก็เป็นอาหารอย่างนี้

0: คือสิ่งที่อยากจะอนุรักษ์ไว
1: ้ทั้งอั่วปลากับจู่ปลานอกจากทำง่ายก็ยังสะท้อนภูมิปัญญาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารของคนหาดคำเพราะอยู่ริมโขงมีปลาให้กินตลอดและมีจำนวนเยอะถ้ากินไม่หมดก็ไม่ปล่อยให้เสียเปล่าสามารถทำเป็นอาหารจานอร่อยต่อได้และยังกลายเป็นอาหารถิ่นคู่ชุมชนวันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
2: น่าเสียใจนะฮะเพราะว่าของที่มันเก็บรักษาได้อั่วปลาอยู่ปลาน้องพริมวันนี้ตาไม่ถึงมือปากนะฮ
3: ะ
2: แต่พอเป็นดอกเกลือน้องพริมเอามาเป็นถุงเลย
3: โอ้ดิฉันเห็นอยู่ปลากินเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่นน่ะนะหน้าเบี้ยวเลยนะ
2: ใช่เพราะอย่างที่ตอนนั้นปากบอกไปว่าน้องพริมบอกชิมได้ใช่ไหมแล้วพอปากชิมออกอากาศปุ๊บไปบอกน้องพริมว่าน้องพริมพี่ชิมแล้วนะเค็มมากไหนน้องพริมบอกชิมได้น้องพริมบอกว่าหนูบอกชิมได้แต่พี่ปากต้องหักนิดนึงไม่ใช่กินทั้งดอกอย่างนั้น
3: เรามันซ
2: ื่อ
3: เอง
2: โอเคความผิดไม่น้องพิมพ์ไม่ผิดปาร์คผิดเองอันนี้น้อมรับเดี๋ยวติดตามได้น้องพิมพ์จะพาไปกินอะไรยังไงที่ไหนต่อนะส่วนวันพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนคุณผู้ชมปกติเราจะคุ้นกับเวทีใหญ่ๆของสารพันลั่นทุ่งบางเขนแต่พรุ่งนี้ขอเนรมิตเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะฮะจะพาไปเจอกับดาวรถแห่ทั้งทีสารพันลั่นทุ่งพรุ่งนี้จะมาเป็นเวทีสไตล์รถแห่ใหญ่ๆเพราะเราได้ตัวพ่อตัวแม่ของสายรถแห่คนแรกหนุ่มคนนี้ฮะจำได้ผมฟูๆตรงนี้โชคมงคล
3: ค่ะ
2: เมื่อกี้ให้มาคุยกับพี่แตงกวาก่อนหน้านี้เราเห็นจะเป็นข่าวดราม่า
3: ใช่ข่าวเยอะนิดนึงแต่ว่าก็คุยกับปาร์คเหมือนกันว่าหลายคนอาชีพมันเป็นเพลงโจ๊ะมันๆแต่จริงๆคือถ้าให้ร้องแบบโชว์น้ำเสียงโชว์พลังคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: คนนี้ไม่ธรรมดาก่อนจะรู้จักเขาในนามของความเป็นโชครถแห่เนี่ยเขามาสายโวคอลมาก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วร้องแต่ละเพลงนะเสรีรุ่งสว่างเอ่ยนะเทพธิดาพระสิ้นส่วนอีกหนึ่งสาวที่มาด้วยเจนเจ้าค่ะคนนี้ต่อให้แต่งตัวเปรี้ยวแค่ไหนก็สายโวคอลเหมือนกันอ่ะเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันครับ

0: แหมคาดหวังว่าจะได้ฟังเพลงช้าตามที่ปาร์คบอกยังไม่ฟังก่อนให้ฟังจังหวะโจ๊ะๆมันตามสไตล์เพลงรถแห่ก่อนนะเพราะก่อนชื่อเจ้าตัวจะพ่วงมาเป็นโชครถแห่ที่หลายคนรู้จักนี่ไม่ว่าจะมาจากผลงานหรือว่าดราม่า ก็ตามนะครับเอาจริงๆเนี่ยก่อนเป็นคิวดาวรถแห่นี่โชคมงคลเขาเป็นสายประกวดเพลงลูกทุ่งมาก่อนนะฮะแถมเป็นสายโวคอลด้วยเสียงช้าร้องเพลงเพราะดีมากเพลงที่ปาร์คจะบอกที่โชคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตในสารพัดร้านทุ่งบางเขนนะคือเพลงของเสรีรุ่งสว่างเทพธิดาผ้าสิ้น
1: เพลงนี้ปรับเซียนไหมคะ
0: เพลงปรับเซียนเหมือนกันเพราะเป็นสายที่เพลงที่สายประกวดอ่ะเขาใช้ร้องกันเยอะมากและเป็นเพลงที่โชคบอกเพลงนี้โชคก็ร้องได้ด้วยหลายคนอาจจะคุ้นตาความเป็นสายแดนซ์แต่เดี๋ยวจะได้เห็นภาพจำที่เปลี่ยนไปของโชครถแห่ด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยความผูกพันของโชคเนี่ยโชคเขาผูกพันมาจากการที่ครอบครัวเขาเป็นวงมโหรีด้วยดังนั้นก็จะโตมากับอะไรอย่างเงี้ย
1: ใน
0: ลูกทุ่งดนตรีไทยต่างๆวันนี้ก็เลยให้โชคมารำลึกความหลังสักหน่อยกับเพลงลูกทุ่งนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจากบนรถคันใหญ่ๆมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตมาพร้อมอีกหนึ่งสาวเสียงดีที่พี่กิฟต์ยังต้องชิดซ้ายนะฮ
1: ะ
0: เจนเจ้าขาเดี๋ยวดูลีลาของเจนเจ้าขากันก่อน

0: อยู่ดงไส้เดียวก่อเขียวเอลลอยเอลลอยตามชื่อเพลงตามเนื้อเพลงมาตามคอนเซปต์เลยนี่เจนเจ้าขานะฮะลูกนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้คือเป็นฟิลแบบมาชิลๆแต่ต้องบอกว่าเป็นลักษณะเวลาการแต่งตัวบนรถแห่เขาจะแต่งประมาณนี
1: ้อ๋อนี่คือเราจำลองมาให้เห็นภาพเลย
0: จำลองให้เห็นแล้วถ้าเห็นจอด้านหลังเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมีรถบรรทุกด้วยที่นั่นค่ะอันนั้นสารพันเขาเซตเราไม่สามารถเปลี่ยนเวทีเป็นรถบรรทุกได้นะฮะ
1: เสียดายเนอะน่าจะเอารถเข้ามาได้ด้วย
0: อุ้ยเท่าอย่างนั้น
1: มันนะ
0: น่าจะมันเลยล่ะ เออแต่ว่านี้ด้านหลังเป็นจอรถแห่เป็นสไตล์ไปก่อนเจมเป็นอีกคนเหมือนกันที่เป็นนักร้องสายวัวคอแล้วก็กับโชคมงคลเนี่ยเขารู้จักสนิทสนมกันมาอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไทยรถแห่มาด้วยกันนะครับตอนนี้เจนก็ยังมีไปร้องรถแห่เนี่ยไปรับงานต่างๆด้วยเพราะมีวงเป็นของตัวเองด้วยสองคนนี้เขามาเล่าอย่างทั้งโชคทั้งเจนเขาบอกว่าตอนนี้วิวัฒนาการรถแห่ไปไกลมากนะฮะจะเหมือนเวทีคอนเสิร์ตย่อมๆเขาสู้กันเลยทั้งเรื่องของแสงสีเสียงพื้นที่จัดเต็มมีหลากไซส์หลายขนาดแล้วแต่เจ้าภาพจะชอบแบบไหนมีหมดฮะ
2: รถแห่จะมี2ไซส์ค่ะจะมี2ขนาดก็คือเป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรรถยู่
3: รถแห่มินิ
2: ก็จะเป็นแบบมินิเป็นแบบมินิเล็ก
3: ๆถ้าเราคิดภาพไม่ออกก็เปรียบเสมือนรถใสรถเข็นน่ะ
2: ใช่รถเข็นเป็นแบบเข็นเอาอ่ะค่ะ
4: แล้วอีกแบบนึงคืออ
2: ีกแบบนึงก็คือจะเป็นที่เราคุ้นๆตากันก็คืออันน
4: ี้ค่ะใหญ
3: ่แบบนี้แหละ
2: 6ล้อหรือไม่ก็จะเป็น
3: 10ล้
2: อ10ล้อ
3: 10ล้อ12ล้อ
2: ใช่
3: ทุกวันนี้มี18ล้อนะฮะรถแห่จริงๆอย่างแรกเลยควรจะต้องมีลําโพงฮะ
4: บึ้มบึ้มบึ้มบึ้ม
3: นะฮะมันต้องมีลําโพงมีดนตรีนะมีเครื่องปั่นไฟมีไฟนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะครับเปิดประทุนได้
4: เปิดประทุนข้างๆกันป่ะ
3: ใช่เปิดประทุนได้แล้วก็เปิดเป็นเวทีสไลด์ออกมาได้

0: ผู้ชมฮะเพลงสนุกสนุกเพลงเพราะๆมีอีกเยอะแล้วอยากให้สังเกตจอให้ดีนะฮะตัวรถแห่จำลองของเรานะฮะติดป้ายไว้เป็นรถแห่ยี่ห้อสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วย
1: ธรรมดาไม่ได้
0: สังเกตนิดนึงโฟกัสนิดนึงดูไกลๆสายตายาวมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวจอโฟกัสแล้วเดี๋ยวจะเห็นห้ามพลาดพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงห้านาทีครับเราเรื่องเล่าเรื่องเมาคุณผู้ชมมีอีกเยอะนะของสองคนนี้นะฮะเขามีเผากันด้วยเขาสนิทกันเขาสนิทกันเคยเดินสายด้วยกันมาก่อนก็จะรู้ว่าสไตล์แต่ละคนเป็นยังไงดังนั้นลีลาการรับมุกการโยนเนี่ย
1: สนุกแน่ใช่ไหมคะนี่ดูแล้วที่ฉันนั่งไม่ติดแล้วนะ
0: สนุกแล้วก็คนที่สนุกมากที่สุดคนนึงคือพี่กิฟต์พี่กิฟต์อยากฟังเพลงไหนพี่กิฟต์โยนให้สองคนนี้ร้องหมดต้องรับมือม
1: ีแหล่ด้วยฟรีแบบนี้เลย
0: แต่เดี๋ยวจะมีแหล่ของเจนเจ้าขาด้วยรอฟังดูว่าสาวรถแห่ร้องแหล่จะเป็นยังไง
1: นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งรายการที่เดี๋ยวนั่งไม่ติดเหมือนกันค่ะเตรียมเลยนะคะยกพลคอนเทนต์พิกซีซั่น2เราโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ย12ทีมสุดท้ายกว่าจะคัดเลือกมาปาร์คหนักใจหนักใจกรรมการ
0: ดีเราไม่ได้เป็นกรรมการไง
1: เนาะเพราะว่า
0: ให้เป็นภาระของกรรมการ
1: กรรมการคอมเมนเตอร์แปลว่าเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกน้ำพริกเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะน่าสนใจยังไงนะคะกับสำหรับ12ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะจาก50สู่22จนมาถึง12ทีมปังอันนี้พี่ไม่ได้ใบ้หวยอะไร
0: ครับโอเค
1: อันนี้คือตัวเลขจริงๆนะคะของทีมน้ำพริกที่ฝ่าฟันกันมาถึงรอบรองชนะเลิศค่ะสร้างความลำบากใจให้กรรมการไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าน้ำพริกแต่ละถ้วยนี่คือแต่ละทีมรังสรรค์พัฒนามาจนถึงรอบนี้เขาแตกต่างโดดเด่นในแบบของตัวเองค่ะทั้งในแง่ของภูมิปัญญาที่โดดเด่นนะคะวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์และการสะท้อนความยั่งยืนของท้องถิ่นรวมถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดวัตถุดิบด้วยนะคะงานนี้แอบกระซิบถามค่ะอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์นะคะหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของเราที่คลุกคลีอยู่ในวงการอาหารกันสักหน่อยนะว่า12น้ำพริกที่เข้ามาถึงรอบนี้เขามีทีเด็ดอะไรบ้างลองไปฟังกันค่ะ
2: หลักๆเลยหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแรงส่งของตัวชุมชนที่ประกอบกับตัววัตถุดิบพื้นถิ่น2 อย่างเนี่ยมาด้วยกันเราไปลงพื้นที่เนี่ยเราเห็นเลยว่าวัตถุดิบพื้นถิ่นเนี่ยมีจุดเด่นและอีกอย่างนึงชุมชนได้รับการสนับสนุนเวลาเราถ่ายเห็น3คนเนี่ยจริงๆเบื้องหลังเนี่ยเยอะมากนะคนมาเชียร์คนหาของมาให้คนมาแบบว่าให้กำลังใจตัวคนที่เป็นเหมือนกับว่ากองเชียร์เนี่ยเขาก็ได้มาเห็นโอกาสว่าน้ำพริกดั้งเดิมเขาเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังไงนะมันมีการเขาเรียกอะไรนะวิวัฒนาการเติบโตไปยังไงตรงนี้น่าสนใจ
1: นี่ก็เป็นมุมมองของอาจารย์ต้นนะคะหนึ่งในคอมเมนเตอร์ค่ะส่วนท่านอื่นคอมเมนเตอร์ของเราจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชวนชมกันนะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันพรุ่งนี้บ่าย 2:05 ค่ะที่เราจะมาวิเคราะห์จุดเด่นของน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลุ้นกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะว่าทีมไหนจะได้ตั๋ว5ใบสุดท้ายไปประชันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งเราจะเปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจติดขอบเลยติดครบเลยนะคะมาดูการประชันน้ำพริกกันแบบสดๆเลยในวันที่19กันยายนนี้สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้027902627หรือ0892032973สำคัญนะป๊าเพราะว่าเรามีรางวัลใหญ่เลย

0: ช่ครับมีทั้งเงินรางวัลแล้วก็มีถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะยังไงคุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามได้นะครับรอบที่จะไปถึง5ทีมสุดท้ายเขาบอกว่ามาชมมาชิมมาช็อปได้นะฮะในวันที่จะมีการตัดสินด้วยนะครับ19กันยายนนี้ลงทะเบียนมาให้ทานมาชิมน้ำพริกสุดยอดน้ำพริกที่จะเจอกันในงานได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาถึงบันเทิงต่างประเทศความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการศิลปะนะคะเมื่อวานนี้เห็นคนวงการศิลปะในบ้านเราวงการหนังหรืออะไรต่างๆนะที่ผลงานของคุณป้ายาโยอิที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยมีอิทธิพลต่อใจมากๆเลยนะคะถามน้องจอชุดานะคะว่าโอ้โหจริงๆแล้วการจากไปครั้งนี้สำคัญยังไงกับวงการศิลปะคะ
2: หลายคนสะเทือนใจหลายคนอาลัยเพราะว่าถ้าพูดถึงไอคอนระดับตำนานของวงการศิลปะร่วมสมัยแน่นอนชื่อของศิลปินหญิงคนนี้ยาโยอิคุซามะต้องเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงนะคุณผู้ชมแฟนเพลงแฟนศิลปะทั่วโลกเนี่ยก็มักจะรู้จักเรียกขานกันแบบน่ารักน่ารักให้ศิลปินหญิงคนนี้ว่าคุณป้าลายจุดนะคุณผู้ชมสาเหตุที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นเนี่ยแหละค่ะลายโพกะดอทเป็นจุดๆลายที่เป็นไวรัลทั่วโลกรู้จักแต่กว่าที่จะเป็นลวดลายแบบนี้เป็นศิลปินดังระดับโลกขณะนี้เส้นทางชีวิตไม่ได้ง่ายนะคะล้มลุกคลุกคลานมามากมายถึงแม้วันนี้ตัวจะจากไปแล้วในวัย97ปีแต่ว่าก็ได้ทิ้งแรงบันดาลใจฝากเอาไว้ในผลงานสร้างสรรค์ของเธอไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่ไม่ว่าจะออกงานที่ไหนก็เนี่ยแหละค่ะมาพร้อมกับสีผมสดใสกระชากวัยรวมไปถึงผลงานศิลปะป๊อปอาร์ตลายโพกะดอทค่ะนี่คือจุดเด่นที่ทำให้คนชอบงานศิลปะแล้วก็แฟชั่นจดจำศิลปินอย่างยาโยอิคุซามะได้แทบจะทันทีเลยจากการสร้างสรรค์ลายจุดลงบนภาพวาดประติมากรรมแล้วก็งานศิลปะแบบจัดวางก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นลายซ้ำๆอย่างตะข่ายแล้วก็เกลียวคลื่นค่ะอีกทั้งยังถูกยกย่องเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยซึ่งทางสตูดิโอส่วนตัวของเธอค่ะได้ออกแถลงการระบุชัดค่ะบอกว่าคุซามะได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่14สิงหาคมณโรงพยาบาลในกรุงโตเกียวด้วยวัย97ปีค่ะหลายคนน่าจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมยาโยอิคุซามะหมกมุ่นอยู่กับผลงานลายจุดแทบจะตลอดชีวิตในการทำงานซึ่งเบื้องหลังก็ต้องบอกว่าเธอป่วยค่ะด้วยอาการประสาทหลอนในวัยเด็กทำให้มองเห็นจุดต่างๆลอยไปลอยมาก็เลยต้องเข้าออกจากสถาบันจิตเวชเพื่อรักษานานนับ10ปีคุซามะเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงกลุ่มแรกๆนะคะที่ตัดสินใจเดินทางไปนิวยอร์กในปี1957เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆจนได้รับการยอมรับค่ะจากศิลปินชื่อดังอย่างแอนดี้วอร์ฮอลซึ่งชื่นชมในสไตล์ผลงานของเธอมากทีเดียวผลงานของคุซามะนะคะได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลกมากมายค่ะรวมไปถึง Museum of Modern Art แล้วก็ Whitney Museum of American Art ในนิวยอร์กด้วยผลงานมีอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่ประติมากรรมฟักทองยักษ์ห้องกระจกสะท้อนภาพไม่สิ้นสุดหรือว่า Infinity Mirror Room ไปจนถึงการร่วมงานกับแบรนด์กระเป๋าระดับโลกค่ะซึ่งก็ส่งให้เธอมีชื่อเสียงในระดับสากลอีกทั้งยังได้รับรางวัลค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางวัฒนธรรม Order of Culture ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดสำหรับศิลปินจากรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2016ด้วยคุซามะยังเคยฝากข้อความอันเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจเอาไว้นะคะบอกว่าฉันจะต่อสู้ไปจนกว่าจะตายแม้หลังจากที่ฉันจากโลกนี้ไปแล้วฉันหวังว่าผู้คนและหวังว่าผู้คนจะสามารถเข้าใจถึงเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานของฉันตลอดจนความหวังแล้วก็แรงปรารถนาที่ฉันมีต่อศิลปะด้วยล่ะค่ะจากลวดลายบนผืนผ้านะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ลวดลายบนผืนทรายกันบ้างดีกว่าถ้าเราพูดถึงภาพวาดงานศิลปะเราก็จะคิดถึงสีสันที่แต่งแต้มลงบนภาพใบหรือว่ากระดาษคุณผู้ชมแต่ว่าศิลปินหนุ่มชาวฝรั่งเศสคนนี้ค่ะเขาเลือกที่จะใช้ชายหาดมาเป็นพื้นที่ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แต่ก็ต้องบอกว่าการวาดภาพลงบนผืนทรายไม่ได้ง่ายนะคะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆความชื้นความแน่นของดินซึ่งศิลปินเขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวค่ะค่อยๆบรรจงใช้คราดขีดเขียนลวดลายต่างๆตามที่ตั้งใจไว้ลงบนหาดทรายนะคะหากไม่นานก็กลายเป็นภาพแมนดาล่าค่ะหรือว่าภาพวงกลมที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ซึ่งมักจะพบเห็นในศาสนาฮินดูเนี่ยคุณผู้ชมมองจากมุมสูงนะสวยงามมากเลยทีเดียวนี่คือผลงานปีแอร์ลุยส์คาลิเย่ค่ะศิลปินหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่มักจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนทรายที่บริเวณชายหาดมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศสนะคะต้องบอกว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะบนชายหาดของเขายังมีภาพสวยๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นนกเป็นเต่าทะเลที่พอดูแล้วโอ้โหสมจริงๆเลยนะคะเนี่ย

0: ศิลปินหนุ่มวัย20ค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าการเริ่มต้นการวาดภาพบนผืนทรายเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่อายุ14แล้วนะคะแรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นศิลปินคนอื่นๆสร้างงานศิลปะบนผืนทรายจากอินเทอร์เน็ตซึ่งจนถึงตอนนี้ทำมานานถึง6ปีแล้วแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่างานศิลปะแบบนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายจิตใจก็ยังทำให้ได้พบปะผู้คนรวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มาชมงานศิลปะคนอื่นๆด้วยที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีผู้ว่าจ้างมาจ้างให้เขาออกแบบโลโก้บนผืนทรายสำหรับใช้ในการตลาดมาแล้วนี่มีการันตีฝีมือด้วยนะคะการสร้างงานศิลปะบนหาดทรายไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นทรายที่มีลักษณะอ่อนเกินไปก็จะไม่สามารถวาดได้ก็เลยต้องเลือกแล้วเลือกอีกค่ะเลือกบริเวณที่ทรายเนี่ยมีความแข็งมีความชื้นจึงจะวาดภาพวาดลวดลายลงไปได้ถึงแม้ว่าผลงานของเขานะคะจะถูกน้ำทะเลพัดหายไปในที่สุดแต่ว่าศิลปินหนุ่มคนนี้ก็บอกค่ะบอกว่าคุ้มค่าแล้วจริงๆที่ได้สร้างผลงานศิลปะรูปแบบนี้ขึ้นมาค่ะจริงๆพวกเราทุกคนก็ถือว่าสวมวิญญาณศิลปินสมัครเล่นได้เหมือนกันลองคิดดูสังเกตดูเราไปเดินทะเลเนาะเราไปเดินชายหาดไปกับกิ่งไม้หนึ่งอันอย่างน้อยๆรูปหัวใจต้องมาปาร์ครักแตงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะยังไม่มีใครรักกันก็เอาลูกดาวมันต้องมีปาร์คสุดหล่อ
1: แต่ปัญหาเดียวของปาร์คคือบางไม่สามารถทำสัดส่วนที่มันเสมอกันแบบเขาได้
2: ใช่คือเขาแรงเงาด้วยนะ อันนี้ที่แบบสุดยอดมากตอนแรกนึกว่าจะขีดแค่เป็นเส้นแต่นี่มันมีความเข้มความอ่อนเหมือนกับใช้ดินสอวาด
0: ใช่ต้องบอกมีพรสวรรค์มีการฝึกฝนมีทักษะมีเซนส์ทางศิลปะมากทีเดียว
2: ทำตั้งแต่เด็ก14เองนะคะต้องขอบคุณน้องจอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอันนี้คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น้องปาร์คติดตามสารพันลั่นทุ่งบางเขน
1: ติดตามได้ยาวๆนะฮะ14:05 น.ยกพลคนน้ำพริกแล้วก็สารพันลั่นทุ่งบางเขนต่อเลย
2: วันนี้หมดเวลาแล้ว

0: ใครมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณจะอยู่กับคุณจีราชาตาเอ็มรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะ

0: เอี่ยวหัวสว.ด้านกกต.แจ้งข่าวปัดลงมติคดีวันนี้
1: ขยายผลต่อหลังรวบตัวนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นมท.4ย้ำคดีโกงสอบสิ้นเดือนนี้ต้องจบ
0: ตำรวจสระแก้วเร่งติดตามชายผู้ก่อเหตุชิงทองกลางห้างอรัญญประเทศแล้วได้ทองรูปประพันธ์ไปประมาณ72บาทมูลค่าอยู่ที่ราวๆ5ล้านบาทนะคะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางและช่องทางธรรมชาติหลังพบเบาะแสสุดท้ายในป่าละเมาะห่างชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 6-7 กิโลเมตรค่ะ
2: ระเบิดมาปาคนนี้นี่มาแล
3: ้วไอ้ตัวไหน
2: ไอ้ตัวนี้เลยไ
3: อ้เสื้อลายนี่
2: ใช
3: ่กางเกงยีน
0: กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายผู้ก่อเหตุสวมหมวกเสื้อแขนยาวลายสก็อตสีน้ำตาลเทาและกางเกงยีนขายาวเดินเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะนำวัตถุลักษณะคล้ายระเบิดออกมาข่มขู่พนักงานร้านทองและโยนลงพื้นทำให้เกิดเสียงดังสร้างความตื่นตกใจให้กับคนที่อยู่บริเวณนั้นจากนั้นผู้ก่อเหตุปีนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปทุบกระจกตู้โชว์และหยิบทองรูปพรรณออกไปและหนีออกจากร้านใช้เวลาก่อเหตุประมาณ30วินาทีค่ะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง4ลูกในจำนวนนี้ระเบิดไปแล้ว2ลูกยังไม่ทำงานอีก2ลูกจึงได้เก็บกู้และก่อนที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนตำรวจตรวจพิสูจน์เป็นหลักฐานทางด้านของตำรวจสภ.อรัญญประเทศเร่งรวบรวมข้อมูลจากพยานและกล้องวงจรปิดโดยสอบปากคำพยานแล้วประมาณ10ปากทั้งพนักงานร้านคนที่อยู่ในห้างรวมถึงประชาชนที่เห็นเหตุการณ์จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีพบเบาะแสสำคัญบริเวณป่าละเมาะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศที่คนก่อเหตุวิ่งเข้าไปในนั้นค่ะจุดที่พบเบาะแสสุดท้ายอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 6-7 กิโลเมตรตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคนร้ายหลบหนีข้ามแดนไปแล้วหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังชายแดนรวมถึงตรวจสอบช่องทางธรรมชาติป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศชุดสืบสวนยังพบเสื้อผ้าลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายสวมใส่รวมถึงวิกผมที่ถูกถอดทิ้งไว้ในบริเวณดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่ค่ะจึงเก็บไว้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร
4: ์ตอนนี้เบื้องต้นเราก็ได้มีการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุนะครับจำนวนทั้ง10ปากครับทั้งไอ้พนักงานแล้วก็ในส่วนของรปภ.แล้วก็ไอ้ประชาชนที่เห็นตำหนิรูปพรรณคนร้ายนะครับแล้วในส่วนของการติดตามคนร้ายก็ได้มีการไล่กล้องวงจรปิดนะครับที่คนร้ายหลบหนีแล้วก็เส้นทางที่หลบหนีไปรวมถึงจุดสุดท้ายที่คนร้ายหลบหนีไปเป็นเข้าไปในป่าละเมาะครับซึ่งเส้นทางนั้นมันมีทางออกได้หลายทางแล้วก็มันเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เลยกล้องวงจรปิดก็เลยน้อยนิดนึงครับกำลังติดตามจับกลุ่มอยู่ครับในส่วนของอาวุธที่คนร้ายเป็นระเบิดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับไม่สามารถทำร้ายใครได้ครับเป็นแค่ข่มขู่แล้วก็ให้เกิดเสียงให้เกิดความกลัวเท่านั้นเองครับ
0: ส่วนทองที่ถูกชิงไปตำรวจระบุว่าเป็นทองรูปพรรณทั้งสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวมประมาณ72บาทมูลค่าประมาณ5ล้านบาทค่ะตอนนี้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและทองที่ถูกชิงไปซึ่งนอกจากการติดตามเส้นทางหลบหนีแล้วตำรวจยังเร่งตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมีการประสานชุดสืบสวนจังหวัดและตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ว่ามีการขายรถที่มีลักษณะตรงกับที่ใช้ก่อเหตุหรือไม่คาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันนี้ค่ะ
1: มีปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์ไปบุกค้น3จุดในพื้นที่สมุทรปราการและสมุทรสาครนะคะเนื่องจากการขยายผลเกี่ยวกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค่ะเป็นการหลอกนักศึกษามหาวิทยาลัยสูญเงินไปกว่า3ล้าน 600,000 บาทจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว4คนนะคะตอนนี้ยังติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องอีก4คนด้วยค่ะ
5: ดูด้านหลัง
1: เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายศาลจังหวัดสมุทรปราการประกาศสมุทรปราการไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองนะคะ แล้วก็ยังมีอีก2จุดที่สมุทรสาครอยู่ในตำบลบางหญ้าพระ

0: อำเภอเมืองเพื่อติดตามผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์มีการขยายผลโดยพบว่าเป็นเครือข่ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่มีทั้งชาวจีนชาวเวียดนามแล้วก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วยที่แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบทั้งเป็นคนรับเงินสดเป็นกลุ่มบัญชีม้าชาวจีนทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการและรับผลประโยชน์การตรวจค้นนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนค่ะเป็นชาวเวียดนาม2คนแล้วก็มีชาวไทยอีก2คนยึดโทรศัพท์มือถือได้9เครื่องหนังสือเดินทาง2เล่มสมุดบัญชีธนาคาร12เล่มและเงินสดอีกกว่า 790,000 บาทตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก4คนตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะการจับกลุ่มก็เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหายถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยกล่าวหาว่าผู้เสียหายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแล้วก็หลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีที่อ้างว่าเป็นบัญชีกลางของสำนักงานปปง.เพื่อจะได้ตรวจสอบเงินก้อนนั้นผู้เสียหายก็เลยไปขอเงินจากพ่อแม่เพิ่มเติมอ้างว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทำให้เกิดความเสียหายรวมกว่า 3,600,000 บาทแต่ต่อมาก็ทราบว่าถูกหลอกแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจไซเบอร์ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นสมคบกันฟอกเงินและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จะเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือรวมถึงผู้สั่งการมาดำเนินคดีค่ะ
1: การทุจริตสอบท้องถิ่นตอนนี้ตำรวจก็ยังคงขยายผลนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ไปเชื่อมโยงกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงที่เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยกับนางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษที่ถูกจับไปเมื่อวานนี้โดยมีการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบหัวละ 650,000 บาทค่ะในการสืบสวนก็พบว่าคนที่ยอมจ่ายเงินแลกกับการได้รับบรรจุจากการสอบท้องถิ่นกับนายกเฮงกว่า100คนนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับการบรรจุ57คนด้วยกันค่ะนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษถูกตำรวจนำหมายศาลเข้าจับกุมตัวที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางซื่อเมื่อวานนี้ค่ะเช่นเดียวกับนางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งที่ถูกจับที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีนายกเฮงและนางนวพรว่าเป็นคนที่ชักชวนรวมทั้งเรียกรับเงิน 650,000 บาทเพื่อช่วยเหลือในการสอบข้าราชการท้องถิ่นนางนวพรทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อคนที่สนใจโดยอ้างว่านายกเฮงมีโควต้าสามารถช่วยเหลือได้คนที่จ่ายเขาบอกเขาหลงเชื่อแต่ภายหลังผู้เสียหายไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะพอไปขอเงินคืนกลับถูกบ่ายเบี่ยงพลตำรวจตรีจรุณเกียรติเปิดเผยว่านายกเฮงเป็นหนึ่งในสายที่มีการอ้างเรียกเงินรับเงินผลการสืบสวนพบว่าสายของนายกเฮงรวบรวมคนที่สนใจยอมจ่ายเงินกว่า100คนนะคะแล้วพอเอารายชื่อไปไล่ตรวจสอบปรากฏว่ามีคนที่สอบผ่านถึง57คนคนที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบได้มีประมาณ40กว่าคนค่ะ
2: ทั้งหมดในสายเนี้ยน่าจะประมาณ100กว่าคน100กว่าคนเนี่ยมีชื่อที่สอบได้แล้วอยู่ในบัญชีรายชื่อที่มีการแก้ข้อสอบเนี่ยประมาณ57คนนะครับแล้วก็มีชื่อไม่มีชื่อเนี่ยที่ให้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยคนละประมาณ 650,000 เนี่ยประมาณ40กว่าคน40กว่าคนเนี่ยก็ไปแจ้งความที่โรงพักต่างๆน่าจะแจ้งเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นคดีตอนนี้ยังอยู่ในที่โรงพักต่างๆของศรีสะเกษเนี่ยอีกจำนวนมาก
1: สำหรับการสอบสวนนายกเฮงปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างบอกว่าหลักฐานที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน LINE ที่มันมีการเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยเนี่ยมีการปลอมแปลงขึ้นมาพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าคดีนี้เป็นแค่ส่วนย่อยจากสำนวนการไต่สวนหลักของปปช.ซึ่งได้ขอกำลังปปป.เข้ามาดำเนินการตรวจค้นสืบสวนโดยตำรวจสอบสวนกลางจะทำหน้าที่ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าจะสามารถขยายผลไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับที่ใหญ่กว่านี้ได้ค่ะ
0: การฟื้นฟูที่จังหวัดน่านตอนนี้ยังเดินหน้าอยู่นะคะหน่วยงานต่างๆก็ระดมกำลังคนกับเครื่องจักรที่เข้าไปดูแลความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัว

0: รับถนนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เสียหายจากเหตุดินสไลด์ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งล่าสุดผ่านได้เฉพาะรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นค่ะสภาพถนนสายบ้านห้วยปูบ้านทุ่งแดงตำบลแม่หอกอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียหายจากดินสไลด์นะคะถึงแม้ว่าจะมีการเร่งนำเครื่องจักรมาเปิดเส้นทางแต่เป็นเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องแล้วทำให้พาหนะที่สัญจรผ่านได้นั้นก็จะมีแค่รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นชาวบ้านต้องเดินเท้าไปยังตัวอำเภอแม่สะเรียงซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่กำลังขาดแคลนขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับคณะได้นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงไปส่งมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ราษฎรกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ยากไร้ผู้สูงอายุที่บ้านแม่หานตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สะเรียงค่ะซึ่งประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรนาข้าวริมลำน้ำแม่หานมีผลกระทบ11คนนะคะนอกจากนี้มวลน้ำยังกัดเซาะแนวตลิ่งพังทลายชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนในการสัญจรไปมาเพราะว่าคอสะพานเชื่อมหมู่บ้านชำรุดถูกน้ำกัดเซาะเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งให้การช่วยเหลือไปดูที่จังหวัดน่านนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนที่ตอนนี้ยังคงระดมกำลังเครื่องจักรเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายไปช่วยกันปรุงอาหารบรรจุกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอยู่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังฝนที่มีโอกาสตกหนักซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยนายพงศธรวณิชเสถียรอดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ริเริ่มโครงการบรรเทาน้ำท่วมน่านและอากาศเป็นพิษในภาคเหนือโดยการสร้างแพลตฟอร์มบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของจังหวัดน่านชูแนวคิดต้นน้ำชะลอกลางน้ำกระจายท้ายน้ำไหลรินต้นน้ำก็จะเน้นกระจายฝายขนาดเล็ก5รูปแบบประมาณ 14,600 จุดเพื่อหน่วงความเร็วและเวลาการไหลของน้ำส่วนกลางน้ำและท้ายน้ำเสนอพื้นที่เป้าหมายรวม35จุดสำหรับสำรวจทางวิศวกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการสะสมของตะกอนมุ่งยืดเวลาการระบายน้ำออกเป็น 90-120 ชั่วโมงเป็นแบบจำลองที่ประเมินว่าจะช่วยลดระดับน้ำท่วมสูงสุดได้ประมาณ45เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรค่ะ
1: แต่ว่ามันต้องดีกว่าเก่าเพราะว่าไปดูในรูปจะเห็นเป็นหมื่นๆจุดนะครับแต่เห็นไอ้ตรงรอยต่อนี่นะครับที่ว่าเราไปสกัดไว้แต่ว่าเนื่องจากเราทำทั้งระบบเราบาลานซ์ทั้งระบบคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราไม่ได้ทำจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะทำทั้งระบบน้ำเข้าสู่สมดุลเสร็จแล้วเนี่ยพอมีน้ำบนเขาอากาศมันจะแห้งน้อยลงหน้าแล้งนะครับแล้วถ้าผ่านไปสัก3ปีทางใต้ดินน้ำเนี่ยจะเป็นสายน้ำอยู่ข้างๆนะครับชุ่มชื้นจะปลูกพืชได้ไฟป่าจะน้อยลงอากาศก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นมันจะแบบเราจะเหมือนกับการปรับสมดุลให้กับลุ่มน้ำน่านโดยธรรมชาติทั้งหมด
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับจังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนและพื้นที่ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนและใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะแจ้งเตือนว่าช่วงวันที่29สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้จนถึง2กันยายนมรสุมจะกลับมาแรงขึ้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฝนแช่หรือฝนตกสะสมจนเกิดน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ค่ะ
2: ช่วงนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงเกิดขึ้นในหลายจุดจริงๆนะคะที่ไทยน่านก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วแต่ที่หนักกว่าก็คือเนปาลตอนนี้สิ่งที่กำลังทำนั่นก็คือทีมกู้ภัยทั้งเนปาลทั้งในทิเบตก็เดินหน้าในภารกิจช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยพิบัติแข่งกับเวลาค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงแต่400คนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคนที่สูญหายอีกมากกว่า 1,400 คนนานาชาติร่วมกันทยอยส่งความช่วยเหลือเข้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นสภาพพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรีสุรีในเขตนูวาคอตทางตอนกลางของเนปาลที่เต็มไปด้วยดินโคลนท่วมสูงทั่วบริเวณบางจุดสูงมากกว่า1เมตรค่ะและยังมีท่ามกลางซากอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายอย่างหนักหลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ชาวเนปาลที่รอดชีวิตหลายคนระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างใหญ่หลวงบางคนสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินทุกอย่างที่เก็บสะสมมาและยังต้องคอยกังวลถึงความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตต่อจากนี้ไปอีกด้วยทางด้านของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าทางการส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงลงพื้นที่มากกว่า 13,000 นายและช่วยเหลือประชาชนออกมาได้แล้วมากกว่า500คนนอกจากนี้ยังเร่งอพยพนักท่องเที่ยวและประชาชนที่รอดชีวิตไปยังค่ายทหารที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รักษาพยาบาลและอุปกรณ์จำเป็นต่างๆอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเนปาลยืนยันว่าพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย389คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย667คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง540คนจาก31ประเทศซึ่งก็รวมถึงพลเมืองอินเดียสหรัฐยูเครนมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียและอังกฤษส่วนในฝั่งทิเบตค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่อย่างน้อย3คนมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย558คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย260คนนานาชาติทยอยส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งอินเดียที่ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดที่2อีก50ตันเข้าไปยังเนปาลเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่ส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงกรุงกาฐมันดุแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแห่งองค์การสหประชาชาติประกาศมอบเงินช่วยเหลือ2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ65ล้านบาทจากกองทุนกลางของ UN สำหรับภารกิจดูแลผู้ประสบภัยทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นน่าสยดสยองอย่างยิ่งค่ะหลังได้เห็นน้ำและดินโคลนถล่มพัดทำลายอาคารต่างๆอย่างง่ายดายราวกับเป็นไม้จิ้มฟันแล้วก็ให้คำมั่นบอกสหรัฐจะช่วยเหลือในปานด้วย
3: การเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติซ้ำบริเวณแนวเทือกเขาฮิมาลัยโดยเฉพาะตามแนวร่องน้ำที่เขาขนาบข้างหรือที่เรียกว่ารูรั่วธรรมชาติซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าและดินโคลนถล่มรุนแรงในพรมแดนทิเบตเนปาล นั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วมีปัจจัยไหนบ้างที่จะมาสนับสนุนทำให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้รวมถึงไทยค่ะมีโอกาสเกิดภัยพิบัติรุนแรงในจุดไหนอย่างไรช่วงนี้เราจะพูดคุยกับศาสตราจารย์สันติภัยหลบลี้จากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับทุกท่านครับ
3: ได้ยินชัดเจนนะคะอาจารย์คะ
4: ได้ยินครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์ที่เนปาลทิเบตนะคะมีเราพอจะได้รับทราบการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าหลายคนยังคงคาใจว่ามันไม่มีการสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลยหรือไม่คะที่เราจะทำให้นึกได้ว่าเราจะต้องเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย
4: ์จริงๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดกว่ากรณีทั่วไปตรงที่ว่าจริงๆครับไม่มีสัญญาณเตือนด้วยธรรมชาติของการเกิดภัยอันนี้ไม่มีสัญญาณเตือนเรารู้กันหลายคนแล้วเนาะว่ากรณีเนี่ยเกิดจากการที่ทางน้ำแข็งมันถล่มลงมาแล้วมันก็มาล้างท่อเอาเศษหินเศษตะกอนที่อยู่ตามที่เคยอยู่ตามร่องน้ำในภาวะปกติซัดสาดลงมาเข้าใส่หมู่บ้านนะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าในกรณีเนี้ยมันคล้ายๆกับที่เกิดโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรณีทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสัญญาณเรื่องของฝนตกหนักมาก่อนแต่กรณีเนี้ยไม่มีสัญญาณอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างและอันตรายกว่าเคสทั่วๆไปครับผม
2: ค่ะคือสัญญาณเตือนทางธรรมชาติก็ไม่มีแล้วการจับตาของทางการเฝ้าระวังเนี่ยมันมีบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์กับเหตุการณ์นี้นะคะ
4: ครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับจริงๆแล้วเราไม่เห็นสัญญาณว่ามันกำลังจะมาแล้วแต่เราสามารถด้วยธรรมชาติของภัยนะครับเราสามารถดูได้ว่าอุ๊ยเราไม่ปลอดภัยเต็มร้อยแล้วเราดูได้อย่างไรทุกท่านดูได้ด้วยนะครับแค่เปิด Google Map หรือว่า Google Earth ที่เราใช้กันนำทางถนนเนี่ยแหละเปิดดูไปดูที่เนปาลก็ได้มันจะมีแอ่งน้ำถ้าแอ่งน้ำมันเริ่มฟอร์มตัวแล้วหรือว่ามีตะกอนกั้นให้กับเก็บแอ่งน้ำแล้วนั่นหมายความว่ามีลูกระเบิดแล้วแต่ระเบิดตอนไหนอ่ะค่อนข้างจะดูยากครับผม
2: ดังนั้นมันมีจริงหรือไม่ที่เขามีบางกระแสข่าวอาจารย์ที่มีการชี้ไปยังจีนบอกว่าเอ๊ะจริงๆจีนเนี่ยน่าจะรู้นะว่ามันมีการสัญญาณการละลายหรือว่าการร่วงหล่นลงมาของก้อนน้ำแข็งจากทานน้ำแข็งเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนอันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริง

0: มันสามารถที่จะแจ้งเตือนกันได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ถ้าผมพูดตรงๆแบบเป็นกลางก็คือมันค่อนข้างจะสุดวิสัยในกรณีนี้ครับสุดวิสัยในเชิงของความเร็วด้วยนะครับด้วยความที่เขาสูงตะลูดเพราะฉะนั้น23นาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะเตือนยากแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือไกลปืนเที่ยงเนา
0: ะ
1: พื้นที่แหล่งกำเนิดจุดกำเนิดของตรงเนี้ยมันอยู่ที่บริเวณชายแดนจีนเนปาลเพราะฉะนั้นคือต่างคนก็ต่างไม่ได้เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่สภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับคือขนาดอยู่กลางเมืองเราก็ยังเตือนเกือบจะไม่ทันแล้วก็ด้วยธรรมชาติของอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าด้วยภัยอันเนี้ยด้วยภัยคล้ายๆดินโคลนหลายๆแต่เนี้ยตอนช่วงแรกมันเกิดจากการทลายลงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากครับรวดเร็วจนแบบว่าระบบเตือนภัยก็แทบจะเอาไม่ทันเหมือนกันครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะในลักษณะของกายภาพอะค่ะไม่มั่นใจว่ามันแตกต่างจากในอดีตมากน้อยขนาดไหนนะคะอาจารย์ตอนนี้เสียงอาจารย์ไม่ชัดเจน
1: ผมขออนุญาตตั้งครับผมขออนุญาตได้ยินไหมครับ
0: ค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์
1: ผมขออนุญาตตั้งต้นแบบนี้แล้วกันครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วลักษณะของภัยพิบัติแบบนี้ผมขออนุญาตแนะนําให้ประชาชนทุกท่านรู้จักเลยนะครับเค้าเรียกว่าภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากหรือว่าเศษหินไหลหลากซึ่งบ้านเราก็เป็นได้ครับแต่บ้านเราอาจจะไม่โหดเท่านี้นะครับบ้านเราอาจจะไม่โหดเท่านี้เพราะบ้านเราภูเขาไม่ได้สูงชันขนาดที่เนปาลกรณีของเนปาลเนี่ยภูเขาสูงชันมากพอสูงชันมากเนี่ยลักษณะการไหลหรือว่าการลงมาเราจะเห็นว่ามันดูโหดร้ายมากๆจากภาพข่าวซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติที่บังเอิญภูเขาพวกเนี้ยมันสูงชันเกินกว่าที่ภูเขาทั่วไปเค้าเป็นนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นนึงนะครับ
0: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์มีการส่งภาพที่จะใช้ประกอบการอธิบายด้วยอยากจะให้อาจารย์อธิบายตามภาพที่อาจารย์ให้มาเลยด้วยลักษณะพื้นที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย
1: ์ครับผมจริงๆรูปที่ผมให้ไปเนี่ยฝากให้พี่น้องประชาชนดูเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะไกลตัวเราแต่แค่อยากจะเล่าว่าในกรณีของเนปาลน่ะทําไมเค้าดูโหดร้ายขนาดนี้อันเนี้ยเป็นรูปของลักษณะของการเกิดทานน้ําแข็งบริเวณภูเขานะครับผมพยายามจะพูดให้เห็นภาพคือมันสอดคล้องกันไปกันมาภูเขาที่จะเกิดทานน้ําแข็งได้ภูเขานั้นต้องสูงชะลูดภูเขานั้นที่สูงชะลูดได้ก็ต้องมีความชันสูงโอเคมั้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ด้วยกรณีของทานน้ําแข็งเนี่ยผมเล่าให้เห็นภาพเนาะผมจะบอกว่าทานน้ําแข็งเวลาเค้าไหลลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอ่ะเค้าเหมือนกระดาษทรายครับพี่เค้าจะครูดเศษหินเต็มไปหมดเลยลงมาดูปลายนิ้วผมก็ได้ครับครูดลงมาเรื่อยๆครูดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุติว่าทานน้ําแข็งเนี่ยอะจะว่าโลกร้อนอะไรก็ได
0: ้
1: ทานน้ําแข็งเค้าถอยล่นก็คือบางส่วนละลายส่วนปลายละลายเนี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนเขื่อนธรรมชาติในการกั้นโอเคมั้ยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นกองดินกั้นแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นน้ําที่ละลายอยู่ซึ่งวันดีคืนดีในภาวะสงบอะเค้าก็อยู่ได้แต่ต้องยอมรับว่าคันดินธรรมชาตินี้มีความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติอยู
0: ่
1: พร้อมที่จะแตกได้ตลอดเวลาบางแอ่งน้ําแบบเนี้ยมีเต็มไปหมดนะครับบนภูเขาที่มีเรื่องของทานน้ําแข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าวันดีคืนดีมีอะไรที่ทําให้น้ํากระเพื่อมเช่นดินถล่มลงไปในแอ่งน้ํานั้นหรือว่าทานน้ําแข็งถล่มลงไปในแอ่งน้ํานั้นโอกาสที่หน้าตาจะเป็นเหมือนเนปาลก็เป็นไปได้นะครับผมย้ําอีกทีว่าภาวะเนี้ยภาวะที่เกิดที่เนปาลเนี่ยเกิดได้ไม่ถึงกับแปลกนะครับเป็นปกติของชุมชนที่อยู่บริเวณโซนที่เป็นรอยต่อระหว่างทานน้ําแข็งกับโซนทั่วไปเพียงแค่ว่าไกลเราแค่นั้นเองไกลตัวเราแค่นั้นเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าครั้งเนี้ยคือของที่ไม่แปลกแต่ใหญ่พอสมควรถ้าเป็นแผ่นดินไหวก็7-8เลยครับเราถึงได้มาคุยกันครับ
0: ค่ะทีนี้มีการจับตาครั้งต่อไปด้วยที่บอกว่ามีโอกาสจะเกิดซ้ําอีกในพื้นที่เดิมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
1: ต้องไปสำรวจจริงๆทุกท่านก็สำรวจได้นะครับเราช่วยกันสำรวจถ้าอยากจะรู้กลไกเขาอ่ะไม่ซับซ้อนเลยคือถ้ามีแอ่งน้ำมีตะกอนขวางกั้นไว้นะครับมีตะกอนขวางกั้นไว้พร้อมที่น้ำจะทะลักมาแล้วก็หอบตะกอนพวกนี้มาถ้าเราเห็นอ่ะครั้งเนี้ยมันเกิดแล้วมันมีตะกอนยังค้างอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเหมือนล้างท่อยังไม่สะอาดอย่างเงี้ยครับตรงนั้น
0: อ
1: ่ะถ้าเกิดมีฝนตกใหญ่หรือว่าอันเนี้ยเป็นรูปของลักษณะการไหลของทานน้ำแข็งที่ไหลลงมาเส้นสีดำๆอ่ะคือตะกอนทั้งนั้นเลยครับตะกอนที่เกิดจากการครูดของทานน้ําแข็งมากองไว้จะเห็นว่าถ้าเป็นมือถ้าสมมุตินึกเป็นนิ้วอ่ะที่ครูดเข้าลงไปที่ครีมหรือเค้กก็ได้นะครับ กอนเขาก็อยู่ตามร่องนิ้วร่องมือแล้วสุดท้ายสำคัญที่สุดตะกอนเขาจะอยู่ข้างหน้านิ้วนี้ใช่พวกเนี้ยจะทำให้เกิดแอ่งเกิดตะกอนเต็มไปหมดและตะกอนพวกนั้นพร้อมกิ้งนะครับพี
0: ่
1: เพราะเขาไม่ใช่หินแข็งใช่เพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่มาแบบกระโชกโหกฮากไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งตกลงมาน้ำกระชอกหรือแม้กระทั่งจริงๆการครั้งเนี้ยไม่ได้โดนแผ่นดินไหวกระตุกแต่พื้นที่ตรงนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ได้และในอนาคตยังเสี่ยงเหมือนเดิมถ้าแผ่นดินไหวมาเพราะพร้อมกระตุกให้อ่างแตกครับ
2: ค่ะมันเป็นการสะสมของแผ่นดินไหวครั้งก่อนหน้านี้ที่ทำให้ไอ้เขื่อนธรรมชาติพวกนี้มันค่อนข้างจะคลายตัวด้วยหรือเปล่าอาจารย์ถึงทำให้พอมีก้อนน้ำแข็งหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้น
1: ไม่ใช่ครับพี่ผมจะบอกว่าสถานการณ์ที่รุนแรงนี้เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างกลับไปที่ประโยคแรกที่ผมอธิบายครับผมจะบอกว่าเขาที่อุตส่าห์มีทานน้ำแข็งอยู่ข้างบนได้นั่นหมายความว่าเป็นเขาที่สูงชะลูดพอเขาที่สูงชะลูดเนี่ยความชันน่ะมันจะเยอะมากๆครับมันเยอะมากกว่าปกติพอมันเยอะมากกว่าปกติพอลงมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะกระแทกเหมือนทริกเกอร์เหมือนกระตุกให้เหตุการณ์มันเริ่มนะครับพอเหตุการณ์เริ่มคราวนี้เอาไม่อยู่นี่คือเป็นแพทเทิร์นของเศษหินไหลหลากหรือดินโคลนไหลหลากเลยครับขอทิกเกอร์ทีเดียวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหินเขาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กใส่กันเองไปเรื่อยๆจนถึงที่ราบเลยครับเราสามารถถ้าใครสนใจสามารถไปดูได้ในคลิปมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงจริงๆมีโอกาสได้มาคุยกับประชาชนแล้วผมอยากจะบอกว่าภัยพิบัติแบบนี้บ้านเราเกิดขึ้นได้ไม่ได้พูดให้กลัวหรือว่าตีโป่งให้มันเป็นกระแสแต่ประเด็นเนี้ยอันตรายทุกท่านครับขอใช้เวลาหน่อยนะครับผมจะบอกว่าน้ำท่วมที่เราประสบปัญหาอยู่เนี้ยอย่างมากทีวีเปื้อนบ้านพังตู้เย็นเสียเนาะแต่ภัยพิบัติที่จะทำให้เราเสียชีวิตคือภัยพิบัตินี้น
0: ะ
1: ภัยพิบัติบนบกที่ทำให้เราเสียชีวิตได้คือภัยพิบัตินี้ดินโคลนไหลหลากเศษหินไหลหลากเหมือนแม่สายเหมือนกับท่าวังผาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่น้ำก้อปี2542หรือ44ลับแลอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งนครศรีธรรมราชใช่กรณีพวกเนี้ยคือกรณีที่ทำให้เราเสียชีวิตเพราะฉะนั้นน่ะแล้วที่สำคัญน่ะประชาชนน่ะเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วเราคิดว่าพอเห็นเปียกๆแล้วคิดว่าน้ำท่วมสายโหดจริงๆไม่ใช่เลยมันคือร่างกระจอกสุดของภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากครับ
0: อ
1: ันเนี้ยคือร่างที่ตัวพ่อเนี่ยตัวแรงๆจริงๆอ่ะที่เราเห็นเนี่ยที่เนปาลเป็นแบบนี
0: ้
1: อันดับแรกนะครับขออนุญาตนิดนึงผมจะบอกว่าเอายกแม่สายออกจากน้ำท่วมแม่สายกับเคสเนปาลเนี่ยสปีชีส์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันเพียงแค่แม่สายเบา
0: ๆ
1: ใช่ซึ่งภัยพิบัติพวกเนี้ยสำคัญที่สุดคือประโยคสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากครับจากที่ผมส่องมาทั่วประเทศเนี่ยมีหลายหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีทำการของแนวนี้ใช่ดังนั้นน่ะภาครัฐควรตระหนักประชาชนควรรู้จักและเราควรหาวิธีป้องปรามก่อนที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่าจริงๆบางส่วนมันเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยครับท่านรู้แม่สายน้ำก้อนน้ำชุนรับแลนะมันเกิดขึ้นแล้วอยากให้เอามาเป็นบทเรียนครับผมไม่อยากถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ
0: ค่ะอาจารย์คือถ้าเป็นคนในพื้นที่เลยอะคะมันจะต้องมานั่งมอนิเตอร์กันวันต่อวันเลยเหรอคะหรือว่ามันควรจะมีระบบในแบบไหนที่จะสำรวจได้ว่ากำลังจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับผมเป็นประเด็นคำถามที่ดีครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ข้อมูลพวกนี้ไม่ต้องการให้รู้เพื่อให้หลอนหรือว่าให้รู้เพื่อแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยวิตกกังวลจริงๆแล้วเราปรับโหมดได้ในกรณีของหมู่บ้านที่อยู่ในรัศมีทำการที่ผมกล่าวเนี่ยควรมีสองโหมดโหมดหนึ่งคือโหมดใช้ชีวิตปกติกินข้าวอะไรปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกกลุ่มหมู่บ้านเหล่านั้นน่ะควรมีความรู้ภูมิศาสตร์ควรรู้ว่าฝนตกบนเขาตรงนี้เกี่ยวกับชั้นไม้ฝนตกบนเขาตรงนั้นเกี่ยวกับชั้นไม
0: ้
1: ถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวรู้สึกว่าเกี่ยวควรจะเฝ้าระวังเช่นดูที่น้ําอันนี้ผมพูดในเชิงมิติของชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองน
0: ะ
1: ดูน้ําขุ่นไม่ใช่เรื่องตลกนะครับฝนตกมาน้ําเยอะน้ํามากน้ําท่วมอ่ะมันไม่ขุ่นนะพี่การที่น้ําขุ่นน่ะเป็นสัญญาณเบาๆแล้วว่ามี probability มีโอกาสที่จะเกิดโอเคมั้ยครับอันเนี้ยควรเฝ้าระวังถ้าเป็นผมอ่ะคืนนั้นผมก็ไม่นอนนะใช่ส่วนภาครัฐเนี่ยจะเอาเครื่องมือไปตัดไปติดตั้งตามในลุ่มน้ําเนี่ยมันก็ช่วยได้เกือบทั้งหมดสิ่งสําคัญที่สุดครับพี่ที่ผมอยากจะบอกภัยพิบัตินี้เอาชีวิตเราได้ มีสองทางเลือกคือเราจะไปอยู่ในแนวทางปืนเขาแล้วคอยเฝ้าระวังหรือถ้าเป็นไปได้เราขยับออกนอกทางปืนดีครับถ้าขยับเราจะปลอดภัย 100% ไม่ให้โอกาสเขาได้ทำร้ายเราเราทำได้นะพี
2: ่
1: ใช่
2: อาจารย์
1: ขยับตัวออกมา
2: ขอแนวที่ต้องเฝ้าระวังน่าจะเป็นจุดไหนมันเป็นแนวเดียวกับที่ทางกรมทรัพยากรธรณีเคยทำพื้นที่แผนที่เสี่ยงหลังเหตุการณ์ที่น้ำก้อด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์54จุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนั้นก็แนวหนึ่งโอ้จริงๆแล้วทั่วประเทศมีเป็นร้อยจุดครับขออนุญาตเนาะผมไม่ได้พูดเวอร์แต่จริงๆมันมีเป็นร้อยจุดจริงๆด้วยกลไกนี่มันคือน้ำที่อยู่ในภูเขาการที่น้ำอยู่ในภูเขานอกจากน้ำเยอะแล้วเขามีมุกเพิ่มอีกอันนึงคือขุดดินออกมาด้วยได้ดังนั้นตรงไหนที่รูรั่วออกมาจากภูเขาที่เราเห็นลำธารสวยๆไหลออกมาจากภูเขาเนี่ยอันนั้นอ่ะมันหลอกตามันสงบโอเคไหมครับแล้วเวลามันบ้าเลือดอ่ะใช่มันสามารถออกมาได้หมดเลยซึ่งรูรั่วจากภูเขาอ่ะผมไปสำรวจแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่มีเป็นร้อยเลยทุกท่านครับผมฝากเกล็ดเล็กๆไว้ให้ประชาชนที่อยู่ริมภูเขาโดยปกติแม่น้ำอ่ะกรวดท้องน้ำอ่ะจะไม่ใหญ่เกินไข่เป็ดไข่ห่านโอเคไหมครับใช่น้ำที่แบบว่าละมุนน่ะเขาจะไม่ใหญ่เหมือนไข่เป็ดไข่ห่านเหมือนกรวดแต่งสวนที่เราซื้อกันตามร้านแต่งสวนเนี่ยอันนี้คือกรวดท้องน้ำปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกรวดใหญ่แบบเนี้ยแสดงว่าลำน้ำนั้นมันบ้าเป็นโอเคไหมครับใช่บ้านนั้นแหละควรเฝ้าระวังใครอยู่ใกล้บ้านนั้นพี่ดูกรณีเนปาลน่ะพี่ลองดูภาพข่าวไปเรื่อยๆพี่ลองดูสิกรวดทั้งนั้นเลยอดีตก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำใช่เขาทำเป็นเขาบ้าเป็นเราสำรวจได้ง่ายๆครับ
2: นี่เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงนะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์วสันต์ไพหลบลีนะคะศาสตราจารย์สันติขออภัย
3: ค่ะ
2: ศาสตราจารย์สันติไพหลบลีนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็มีสิ่งที่ฝากมาให้เฝ้าระวังกันโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจริงๆกรมทรัพยากรธรณีก็เคยทำแผนที่เสี่ยงออกมาแล้วทำให้ได้เห็นแล้วว่าจุดไหนที่มันอาจจะต้องเฝ้าระวังหลังจากที่เราก็เคยเกิดโศกนาฏกรรมแล้วครั้งล่าสุดจริงๆที่เห็นแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนอย่างชัดเจนด้วยก็แม่สายจริงๆอาจารย์พูดถึงท่าวังผาที่น่านด้วยน
3: ะ
2: ว่ามันก็เป็นในลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะอ่อนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เนปาลอันนี้นับว่าเป็นมหันตภัยครั้งที่มันเลวร้ายและรุนแรงมากๆด้วยบ้านเราไม่ใช่ว่าจะปราศจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันครั้งที่น่าจะจำได้ที่ลับแลอุตรดิตถ
3: ์
2: บ้านน้ำก้อเพชรบูรณ์อันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมในลักษณะคล้ายๆกันนี้ด้วย
3: ค่ะและเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะคะจากภัยพิบัติในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตคือนอกจากภาพที่หลายคนตื่นตะลึงกับความรุนแรงแล้วก็ยังสร้างความวิตกแล้วก็มีคำถามหลายๆเรื่องตามมาด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ได้ออกมาวิเคราะห์นะคะมีคำอธิบายปรากฏการณ์สาเหตุและก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนับจากนี้ด้วยจากเหตุการณ์นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ศึกษาปัญหาสภาวะโลกร้อนอาจารย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่อธิบายสาเหตุอีกแง่มุมนึงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะโดยคาดว่าเหตุหลักน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงและมีน้ำส่วนใหญ่มาจากธารน้ำแข็งในภาษาต่างประเทศก็คือกราเซียในเทือกเขาหิมาลัยที่ปัจจุบันอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ธารน้ำแข็งทั่วโลกละลายเร็วกว่าในอดีตนะคะ
4: เมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณสัก20ปี30ปีก่อนเนี่ยกราเซียที่หิมาลัยเนี่ยละลายเร็วขึ้น2เท่าเป็นอย่างน้อยแล้วก็มันยิ่งละลายมากขึ้นและมากขึ้นจนคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยโลกตอนนี้ก็ใกล้จะแตะ 1.5 องศาถ้าเกิดไปถึง 2 องศากราเซียในหิมาลัยเนี่ยอาจจะละลายหายไปครึ่งหนึ่งหรืออาจจะกว่านั้นการละลายของกราเซียทำให้เกิดน้ำปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ต่างๆของหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาสูงชันประกอบกับ

0: ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่แถวนั้นด้วยฝนตกดินหินก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะเมื่อกราเซียละลายมากๆเนี่ยแล้วก็มีฝนตกมาอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยมันเกิดการพังทลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นการพังทลายมันก็ถล่มโครมมา
1: อาจารย์ธรก็ประเมินนะคะว่าอุณหภูมิโลกในปีหน้าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตก็อาจจะเกิดอีกเป็นระยะขณะที่เมืองไทยเราไม่มีกราเซียก็จริงแต่ลักษณะของการบล็อกของเขื่อนธรรมชาติเนื่องจากที่มีดินถล่มลงมาฝนตกลงมาในลักษณะของเรนบอมฝนเยอะดินอัดกันแล้วกำแพงธรรมชาติพังก็มีโอกาสที่ดินน้ำโคลนจะไหลลงมาฉับพลันมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ในแบบนี้ด้วยเช่นกันคือนอกจากการพูดถึงทานน้ำแข็งหรือว่ากลาเซียแล้วนะคะลึกลงไปคือชั้นดินเยือกแข็งหรือเพอร์มาฟรอสค่ะเรื่องนี้ก็ถูกนำมาอธิบายเช่นกันนะคะผู้ที่อธิบายก็คือทางรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สรลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ชี้ว่าชั้นดินเยือกแข็งคือถ้าไม่ละลายก็จะแข็งมากทีนี้พอด้านบนเนี่ยปกติละลายตามฤดูกาลเวลาละลายลึกไม่กี่เมตรส่วนที่เป็นกราเซียนะคะแต่เมื่อเข้าฤดูหนาวก็จะกลับมาแข็งอีกแต่พออุณหภูมิโลกสูงขึ้นระดับอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเยือกแข็งจะร่นไปบนภูเขามากขึ้นไอ้ชั้นดินที่เป็นชั้นดินเยือกแข็งข้างล่างเนี่ยค่ะก็มีโอกาสละลายแล้วก็ถล่มลงมาด้วยอยากจะชวนหันมามองไทยนะคะคล้ายๆกับที่เราได้สัมภาษณ์ทางนักวิชาการไปปรากฏการณ์คล้ายกันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่กรมทรัพยากรธรณีมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในเนปาลและทิเบตบอกว่าไทยไม่ได้มีธารน้ำแข็งเหมือนเนปาลแต่ปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นมาได้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะฝนตกหนักช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าเรนบอมนั่นเองนะคะพอฝนตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเต็มที่ความมั่นคงของชั้นดินลดลงนำไปสู่ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มที่ผ่านมายกตัวอย่างอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ฝนตกประมาณ300มิลลิเมตรภายในคืนเดียวนี่เป็นตัวอย่างปัจจัยกระตุ้นที่ต้องเฝ้าระวังแล้วไทยมีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มกระจายอยู่54จังหวัดระดับสูงปานกลางและต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงที่กรมทรัพยากรธรณีเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของมวลดินเพื่อจับสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นความเอียงเทของพื้นที่การเคลื่อนตัวของชั้นดินแล้วส่งข้อมูลไปแจ้งเตือนหน่วยงานชุมชนระยะต่อไปกรมทรัพยากรธรณีก็จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า API model เอาข้อมูลจากเครื่องวัดมวลดินและอุปกรณ์เฝ้าระวังมาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าพอได้ข้อมูลมาแล้วการแจ้งเตือนสำคัญมากๆผู้เชี่ยวชาญแสดงความห่วงใยค่ะกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆปีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่กังวลคือประชาชนขาดความเชื่อมั่นการเตือนภัยของทางราชการเองค่ะ
2: เอาที่ใหญ่ๆที่เราเคยเจอมาที่ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีซึ่งติดตามในเรื่องของดินถล่มนะครับก็เฝ้าติดตามนะครับเพราะว่าเขามีแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มทั่วประเทศอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกหนักที่บริเวณไหนจากข้อมูลกรมอุตุเนี่ยทางนี้ก็ประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อดินถล่มมากน้อยแค่ไหนถ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่ของปภ.หรือว่าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่จะต้องเตือนภัยล่วงหน้าแต่ปัญหาหลักของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยเชื่อการเตือนภัยล่วงหน้าของปภ.สักเท่าไหร่เพราะว่าในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนับว่ามีความล่าช้าไม่มีความแม่นยำทำให้พอมีเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมักจะไปหาข้อมูลเองในสื่อโซเชียลซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้าง
1: สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญย้ำก็คือคำว่าแม่นยำและรวดเร็วมากพอที่จะช่วยลดความสูญเสียได้นะคะสิ่งเหล่านี้ถึงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ค่ะ
3: แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยทำให้หลายประเทศต้องหันมาตระหนักถึงผลกระทบจากการพังถล่มของทะเลสาบทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการ

0: ลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกด้วยหรือเปล่ากลายเป็นคำถามว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงด้วยหรือไม่ว่าโลกของเราตอนนี้กำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยแค่ไหนบ่อยมากขึ้นแค่ไหนจะป้องกันจะรับมือยังไงกันดีคะคุณวินิษฐา
1: เพราะว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าแถบหิมาลัยเนี่ยครั้งใหญ่ๆประมาณ 5-6 ครั้งเกิดมาแล้วแต่ละครั้งหินดินน้ำร่วงหล่นลงมาเนี่ย 40-80 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นคำถามก็คือต่อไปจะเกิดบ่อยขึ้นไหมซึ่งนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะการพังถล่มของทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งบนเทือกเขาหิมาลัยที่ไหลลงมาปะทะหุบเขาเบื้องล่างแล้วก็เป็นแรงส่งให้มวลหินดินน้ำปริมาณมหาศาลทะลักไปตามหุบเขาเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากนะคะแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้ทานน้ำแข็งถล่มแล้วก็ยังฟันธงไม่ได้ด้วยว่าเป็นเพราะโลกร้อน 100% เต็มแต่ว่าผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดบ่อยขึ้นกว่าในอดีตและเกิดบ่อยกว่าที่คิดค่ะภาพของลานโคลนเรียบโล่งกว้างใหญ่ที่เห็นอยู่จุดนี้ซึ่งถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์เป็นสภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพรมแดนเนปาลกับทิเบตนะคะจุดโล่งๆที่เห็นคือบริเวณเดียวกับที่เคยมีด่านพรมแดนจี่หลงตั้งอยู่ด่านที่ตอนนี้กลายเป็นภาพจำของผู้คนที่พยายามจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดในนาทีที่กระแสน้ำแล้วก็ดินโคลนซัดเข้ากวาดเอาทุกอย่างหายไปต่อหน้าต่อตากลายเป็นภาพหลังจากเกิดภัยพิบัติที่เหลือเพียงดินโคลนท่วมสูงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะด่านพรมแดนจีหลงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายจุดที่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนมีน้ำหลากลงมาอย่างรวดเร็วจากจุดที่ทานน้ำแข็งถล่มนะคะความสูง 5,127 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลงมาปะทะหุบเขาเบื้องล่างที่ความสูงประมาณ 3,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก่อนจะไหลทะลักลงมาตามหุบเขาค่ะน้ำเนี่ยทะลักลงมาผ่านหุบเขาในเนปาลเป็นระยะทางไกลกว่า100กิโลเมตรนะคะผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเนปาลแล้วก็จีนเองบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีบริเวณปลายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น9เมตรในเวลาแค่30นาทีน้ำหินดินทรายต่างๆปะปนกันจนท้ายที่สุดกลายเป็นการเปลี่ยนภูมิประเทศในพื้นที่ประสบภัยไปโดยปริยายนะอย่างภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นอยู่นี้ภาพข้างบนภาพซ้ายเดาไม่ยากจากตัวอาคารคือด่านจีหลงที่เราพูดถึงภาพซ้ายบันทึกไว้ประมาณ2ปีที่แล้วกับภาพขวาคือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะไม่ต่างจากภาพข้างล่างริม2ฝั่งแม่น้ำตรีสุรีบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่เคยตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกโคลนกืนกินไปไม่เหลือเขาเดิมนะคะและที่น่าสนใจคือห้วงเวลาก่อนเกิดเหตุ24ชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์โลกจากมหาวิทยาลัยแคลการีชี้ว่าไปพบภาพถ่ายนะแสดงให้เห็นว่าบริเวณทานน้ำแข็งมีหิมะละลายเป็นจำนวนมากค่ะรายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2023ชี้ว่าทานน้ำแข็งในเนปาลที่ขนาบข้างด้วย2ประเทศผู้ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ของโลกอย่างอินเดียกับจีนเนี่ยสูญเสียน้ำแข็งไปเกือบ1ใน3ภายในระยะเวลาประมาณ3ทศวรรษนะคะก็เนื่องมาจากสภาพโลกร้อนนอกจากนี้ฐานน้ำแข็งตลอดแนวเทือกเขาฮินดูกูชิมาลัยที่กินพื้นที่ทั้งในอัฟกานิสถานบังกลาเทศภูฏานจีนอินเดียเมียนมาเนปาลแล้วก็ปากีสถานเนี่ยมีอัตราการสูญเสียน้ำแข็งเร็วขึ้น 65% ในช่วงระหว่างปี 2011 ถึง 2020เมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษก่อนหน้าค่ะมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Nature ชี้ว่า GLOF เนี่ยนะคะหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มเป็นเหตุที่เกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกจากเดิมปีละไม่กี่ครั้งเมื่อช่วงทศวรรษที่1940ถึง1990เนี่ยล่าสุดถ้าดูช่วงไม่ถึง20ปีมานี้เพิ่มเป็นปีละ 15.2 ครั้งโดยเฉลี่ยนะคะจุดที่มีอัตราการเกิดบ่อยที่สุดในโลก 39.6% คือดินแดนขั้วโลกที่3ก็คือจุดที่ครอบคลุมเอเชียกลางเอเชียใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็เอเชียใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งก็จะรวมแถบเทือกเขาหิมาลัยฮินดูกูชไปด้วยภาพรวมตั้งแต่ปีคศ850ถึงปี2022เนี่ยนะคะมีบันทึกเหตุการณ์กลอฟเกิดขึ้นมากกว่า 3,000 ครั้งทั่วโลกกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในพื้นที่ภูเขาสูงแถบเอเชียเนี่ยภัยอันตรายจากกลอฟจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าภายในปี2100ค่ะภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นชัดเจนนะควบคู่ไปกับการสูญเสียทานน้ำแข็งอย่างรวดเร็วทั่วโลกแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเตือนไม่ให้ด่วนสรุปว่าโลกร้อนเป็นสาเหตุโดยตรงของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสร้าง

0: สภาวะที่ทำให้หินแล้วก็น้ำแข็งที่อยู่บนภูเขาสูงไม่ได้แข็งแรงมั่นคงอย่างเดิมไม่ต่างจากเหตุที่เกิดขึ้นช่วงกลางปีที่แล้วนะคะทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์พังทลายลงมาฝังกลบหมู่บ้านแบลเทิร์นหายไปถึง 90% ด้วยกัน
1: ระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเนาะผมคิดว่าคล้ายๆบ้านเรานะครับภัยน้ำท่วมที่เมื่อก่อนบอกว่าฝนพันปีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นเนาะฝนพันปีแต่มาทุกๆ 2-3 ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอเหตุการณ์ของกลอฟเนี่ยผมก็คิดว่าเช่นกันว่าตอนนี้มันอาจจะต้องทำในเรื่องของแมปในเรื่องของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับพวก high risk hotspot ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ที่เคยอ่านแล้วก็เคยทราบนะครับอย่างในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีการกำหนดและเขตที่ควรจะต้องห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่มันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเช่นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหรือเขตในชุมชนที่อาจจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆที่ทำให้มีอยู่ในเขตที่อาจจะโดนดินโคลนถล่มได้นะครับ
0: ดร.เพชรบอกด้วยว่าการคาดการณ์ภัยพิบัติแบบนี้บางทีทำได้ยากเพราะว่าเป็นผลกระทบที่สะสมไม่ได้มีอะไรเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นจุดชนวนให้เกิดภัยพิบัติขึ้นแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าระวังอาจจะนำมาปรับใช้กับเหตุภัยพิบัติในบ้านเราได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการจัดโซนพื้นที่เสี่ยงภัยในการจะก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาสุดท้ายคำว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขก็ใช้ได้เสมอในเวลาที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณวินิษฐานะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากลับมาดูในบ้านเราสิ่งที่กำลังตั้งคำถามและยิ่งนับวันการตั้งคำถามกับคดีหัวสวเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของฝ่ายค้านกับทางภาคประชาชนก็ดูจะยิ่งเข้มข้นขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่กกต.น่าจะมีมติทางใดทางหนึ่งว่าจะสั่งฟ้องคดีทุจริตหัวเลือกสวหรือไม่ค่ะคนที่เกาะติดแล้วก็เปิดหลักฐานข้อสงสัยกันต่อเนื่องอย่างคุณยิ่งชีพอัญชานนท์ผอ.ไอลอว์ก็มีการชี้ถึงประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรอบเวลาในการพิจารณาของกกต.ด้วยเช่นกันคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราน่าจะจำกันได้ว่าสื่อรายงานกันว่าวันนี้แหละที่กกต.น่าจะมีมติในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องสว.กับคนที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ต่อศาลฎีกาคดีเลือกตั้งหรือไม่แต่ท้ายที่สุดค่ะกกต.ก็ออกมาแก้ข่าวเองบอกว่าอยู่ระหว่างพิจารณายังไม่มีการลงมติใดๆแล้วก็มีการคาดการกรอบเวลากันว่าเอาล่ะน่าจะมีความชัดเจนถ้าไม่31สิงหาก็อาจจะเป็น7กันยายนก็ได้แต่ในเรื่องนี้เองค่ะที่คุณยิ่งชีพก็มีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะกับการที่คนรอฟังกกต.แต่กกต.ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ในวันไหนรู้แค่ว่าประชุมนัดสุดท้าย31สิงหาคมแต่คุณยิ่งชีพบอกก็เลยไปพลิกระเบียบดูว่าน่าจะต้องชี้ขาดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่เริ่มประชุมประชุมนัดแรก8มิถุนายนเท่ากับว่าต้องสั่งคดีในวันที่6กันยายนแต่6กันยามันตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะไปสั่งเอาวันจันทร์ที่7กันยาก็จะเลยกรอบเวลาดังนั้นในมุมของคุณยิ่งชีพก็ประเมินว่าน่าจะต้องสั่งใน4กันยาหรือเปล่าถึงจะเป็นไปตามระเบียบแต่ทีนี้ในระเบียบมันก็มีข้อที่บอกว่ากรอบเวลาอาจจะยืดได้ตามความจำเป็นอีกคุณยิ่งชีพก็เลยบอกก็คงจะต้องลุ้นต่อไปดังนั้นสังคมก็ยังคงต้องลุ้นต่อละค่ะว่าสรุปกกต.จะสั่งคดีอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องลุ้นต่อไปอีกว่าฝ่ายที่เขาเกาะติดคดีจี้ให้กกต.สั่งฟ้องเนี่ยจะเปิดหลักฐานอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างล่าสุดเมื่อคืนทางเพจไอลอว์ก็เปิดอีกหนึ่งเส้นทางการโทรศัพท์นะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการโทรศัพท์ของสว.บุรีรัมย์โทรหาคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ข้อมูลเส้นทางการโทรศัพท์ของผู้สมัครสว.คนนี้พบการใช้โทรศัพท์ของคนที่ชื่อว่าปราณีตเกรำที่เป็นสว.กลุ่ม16จังหวัดบุรีรัมย์สว.กลุ่ม16ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณปราณีตเนี่ยเป็นอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบมีการโทรหาคุณแสวงบุญมีเลขากกต.วันที่12สิงหาคม67โทร39วินาทีค่ะและปราณีตคนนี้เคยถูกยื่นคำร้องต่อกกต.กรณีสมัครสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติเพราะว่ามีประสบการณ์ทำงานในด้านที่สมัครไม่ถึง10ปีมีการระบุในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหรือสว.3บอกว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสทั้งที่ในช่วงเวลาที่ระบุเนี่ยอายุยังไม่เข้าเกณฑ์นักกีฬาอาวุโสเลยค่ะเพจให้ข้อมูลแค่นี้นะคะไม่ได้เชื่อมโยงตั้งข้อสังเกตอะไรต่อไปเพียงแต่ว่าให้ข้อมูลในเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็นข้อมูลที่ ที่มันหลุดมาจากสำนวนหลุดด้วยหรือเปล่าแต่มันก็ทำให้เห็นถึงความเข้มข้นของการเปิดหลักฐานในห้วงโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันความเข้มข้นยังเข้มไปถึงในสภาด้วยค่ะคือเมื่อวานมีการตั้งกระทู้ถามสดในหลากหลายประเด็นนะคะบางกระทู้เนี่ยตัวรัฐมนตรีที่ถูกตั้งคำถามเขาก็ไม่ได้มาตอบฝ่ายค้านก็เลยเป็นเหตุให้คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในข้อบังคับการประชุมข้อ160ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการมาชี้แจงเนี่ยอาจจะขยายเวลาในการอภิปรายหรือเปล่าแต่ประธานโสภณสารัมดูจะไม่พึงพอใจเพราะเหมือนกับว่ามาสอนก็เลยกลายเป็นวิวาทะเดือดกันกลางสภาเลยค่ะ
3: ผมประท้วงท่านประธานครับ
4: ผมไม่เป็นประท้วง
3: ท่านประธานกำลังไม่ทำตามข้อบังคับครับเพราะประท้วงการประท้วงเป็นสิทธิ์ของสมาชิกคณะรัฐประหาร
4: การวินิจฉัยของประธาน
3: ผมกำลังสอนท่านประธานอยู่เอาว่าข้อบังคับบอกว่าการประท้วงเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกครับ
4: ผมไม่ท่านประท้วงไงเพราะว่าผมควบคุมการประชุมเพราะท่านได้พูดแล้วไม่ใช่ผมไม่ให้ท่าน
3: ผมไม่ได้สอนท่านประธานเลยแม้แต่นิดเดียว
4: เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านสอนผมท่านกรุณาน
3: ะท่านประธานเป็นคนพูดเองนะครับว่าผมกำลังสอนท่านอยู่ผมไม่ได้สอนท่านเลยครับ
4: ผม
3: กำลังบอกว่าข้อตามข้อบังคับมัน
4: ถ้างั้นผมก็ดำเนินการขั้นต่อไปในการบังคับการประชุมผมขอร้องเถอะครับนั่งลงเถอะท่านประกรณ์วุฒิท่านคิดแบบนี้นี่ท่านทำเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมาเกิดปัญหาในการประชุมท่านนั่งลงเถอะครับท่านนั่งลงถ้าคำวินิจฉัยของประธานไม่เป็นที่สิ้นสุดการควบคุมการประชุมในคราวต่อไปก็ไม่สามารถดำเนินการได้ฉะนั้นสมาชิกมีหน้าที่เคารพการวินิจฉัยนะครับท่านก็ฝ่าฝืนการข้อบังคับของการประชุมท่านจะประสงค์จะให้ตำรวจท่านจะประสงค์จะให้ตำรวจมาลากท่านบอกว่าให้ตำรวจมาลากไปผมก็ไม่อยากให้เกิดภาพพจน์แบบนี้กับท่านกับสภาแห่งนี้ฉะนั้นกรุณาจบได้แล้วครับ
2: ท้ายที่สุดก็อภิปรายต่อได้นะคะรอบนี้ก็เลยเป็นกระทู้ที่คุณพฤทธิ์เนี่ยหยิบยกขึ้นมาถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างคุณณภินทร ศรีสรรพางในประเด็นที่อาจจะเชื่อมโยงการทุจริตหัวสว.คุณณภินทร อย่าลืมนะคะว่ามีชื่อเกี่ยวข้องเป็น1ใน229คนตามการสอบของคณะอนุกกต.ชุดที่29ชุดที่26คุณพฤทธิ์ถามกลางสภาแบบนี้ว่าก่อนวันเลือกสว.ระดับประเทศ26มิถุนายน67เนี่ยมีอดีตผู้สมัครสว.ที่สมมุติว่าชื่อ A ไปพบกับคุณณภินทรในสมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ห้องทำงานอยู่2ครั้งครั้งแรกคือ24มิถุนายน67ครั้งที่2คือ25มิถุนายน67ก่อนเลือกสว.ระดับประเทศ1วันก็อ้างบอกว่าในครั้งที่2เนี่ยมีการนำเอกสารลาออกมาให้นาย A เซ็นเอาไว้ก่อนนัยยะก็คือให้เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้สามารถควบคุมการลงมติได้ในกรณีที่เป็นสว.คำถามของคุณพฤทธิ์ก็คือคุณณภินทรนี่มีการเชิญผู้สมัครหรือคนที่ชื่อ A สมมุติว่า A เนี่ยนะคะไปพบที่ห้องทำงานใน2วันนี้จริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้คำตอบค่ะเนื่องมาจากว่าคุณณภินทร นั้นไม่ได้มาตอบกระทู้นั่นเองค่ะ
5: แต่นั้นคำถามแรกที่ผมตั้งใจจะถามท่านรัฐมนตรีหากท่านรัฐมนตรีมาในวันนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงไหมท่านได้มีการเชิญนาย A หรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย์ในวันที่24และ25มิถุนายนปี67หรือไม่แต่ผมก็เชื่ออีกครับท่านประธานจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าหากวันนี้ท่านรัฐมนตรีมาผมเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับผมเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับว่าการประชุมดังกล่าวในห้องทำงานท่านวันที่24และ25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงแต่ผมเชื่อว่าท่านจะหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับเป็นข้ออ้างที่ผมได้ยินมาว่าท่านเคยอ้างกับคนอื่นมาแล้วว่าแม้เจอนาย A ในห้องทำงานท่านจริงทั้งสองครั้งแต่เป็นการประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.
2: แต่วันนี้อาจจะมีคำตอบนะคะเพราะว่าคุณณภินทรเองก็มีการโพสต์ Facebook ชี้แจงบอกว่าที่ไม่ได้ไปตอบกระทู้เนี่ยไม่ได้หนีนะพร้อมที่จะตอบทุกคำถามแต่เนื่องด้วยความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนเนื่องจากว่าไม่ได้ไปตอบกระทู้เพราะมีกำหนดลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการปัญหาน้ำนี่เป็นภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะเพียงแต่ว่าคุณณภินทรเชิญคุณพฤทธิ์กับคุณยิ่งชีผู้จัดการไอลอว์ไปพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ทุกประเด็นในวันนี้ค่ะเวลา 13:00 นที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลค่ะ และนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อพลเอก

0: ชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเล็กเสนาธิการทหารบกข้ามห้วยนั่งเก้าอี้เลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะติดตามรายละเอียดจากคุณเกตุมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตุมณีคะ
1: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิราชาตาค่ะล่าสุดที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบค่ะให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเป็นเลขาสมช.คนใหม่แล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะโดยมีวาระสำคัญคือขอชื่อเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบังชวดที่คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหลังการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเลือกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดค่ะเลขาธิการทหารเลขาเสนาธิการทหารบกนะคะให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวางตัวเหมาะสมกับงานแล้วและเรื่องนี้เป็นเกณฑ์หลักในการเลือกคนมาดำรงตำแหน่งนี้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้หลังจากนี้น่าจะดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายฝ่ายจับตาคือเรื่องกรณีของการหัวสวนะคะที่ฝ่ายค้านเตรียมจะจัดงานเสวนาใหญ่ในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้และปรากฏชื่อของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะแกนนำของพรรคเพื่อไทยร่วมวงเสวนาด้วยทั้งที่เป็นหรืออยู่ในสถานะของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะล่าสุดเช้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนจะให้สัมภาษณ์ว่านายแพทย์ชนน่านนะคะไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านและจะไม่มีการพูดพาดพิงถึงรัฐบาลเพียงแต่ไปในสร้างความมั่นใจให้กับสังคมซึ่งไม่มีอะไรน่าห่วงใยค่ะและด้วยวิจารณญาณของนายแพทย์ชนน่านน่าจะอยู่ในกรอบการพูดต่างๆน่าจะอยู่ในกรอบค่ะยืนยันความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยความสัมพันธ์อย่างแน่นปึกแล้วก็ขับเคลื่อนรัฐนาวาร่วมกันจนครบเทอม
2: ไม่หรอกครับความสัมพันธ์ของเรากับพรรคจริงๆแล้วผมก็เคยพูดแล้วท่านนายกก็น่าจะเคยพูดแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมนะครับแต่เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราทำงานด้วยกันไม่มีความแบ่งแยกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความสั่นไหวได้นะครับวันนี้เราพร้อมที่จะทำงานตามแนวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แนวของทิศทางของพรรคร่วมของเราเนี่ยในการขับเคลื่อนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความระหองระแหงใดๆ
1: ส่วนประเด็นการนัดหมายรับประทานอาหารร่วมกันกับสสพรรคร่วมรัฐบาลก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุรพันธ์มองว่าเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็ตั้งแต่เป็นรัฐบาลยังไม่มีโอกาสรวมตัวกันครั้งใหญ่แบบนี้เลยส่วนเรื่องเลขาสมช.คนใหม่นะคะหลังจากวันนี้ทางด้านของที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้จะมีการนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะจะต้องเห็นชอบอีกชั้นหนึ่งก็ต้องจับตาภารกิจของเลขาสมช.คนใหม่หลังจากนี้นะคะว่ามีเรื่องที่ท้าทายกำลังรออยู่หลายเรื่องค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนับจากวันนี้ไปจนถึง28กันยายนก็คือ1เดือนเต็มนะคะจะเป็นกรอบเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่องบัตรเลือกตั้งปี2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่จากปมปัญหาที่เราทราบกันดีบัตรมีบาร์โค้ดมี QR โค้ดจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่รับหรือเปล่าคะ
3: ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการลงพื้นที่สืบพยานหลักฐานหรือว่าเดินเผชิญสืบพร้อมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลขาธิการกกต.ก็มั่นใจนะคะว่าบัตรเลือกตั้งทั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วโดยมีรายงานว่าปมที่จะต้องสืบพยานหลักฐานเพิ่มเนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่กกต.อ้างเองบอกว่าบาร์โค้ด QR โค้ดมีไว้เพื่อการบริหารจัดการภายในติดตามกับคุณสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ไม่ได้มีแค่กระแสข่าวว่าคดีหัวเลือกสว.ปี2567สาวไม่ถึงฝ่ายการเมืองระดับส.ส.หรือรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นค่ะคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่เคยวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าอาจไปถึงเหตุทำให้การเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยชนะมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นโมฆะไปด้วยถึงตอนนี้อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วค่ะเมื่อนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แสดงความมั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วค่ะ
1: คือศาลท่านมาดู
2: ครับ

0: อธิบายนะ
1: ครับ
0: ท่านก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนฟังจากที่ท่านพูดก็เหมือนครบทุกประเด็นแล้ว
1: เรื่องความมั่นใจสามารถพูดได้ไหมครับว่ามั่นใจขึ้นหรือ
0: เรามั่นใจตั้งแต่เรานำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วขอบคุณมากครับ
2: มั่นใจแล้ว1ค่ะแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.มั่นใจว่าบัตรเลือกตั้งปี2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วหลังลงพื้นที่สืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคู่ความผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงตรวจสอบที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือรวมถึงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569โดยมีรายงานว่าการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากที่กกต.เบิกความต่อหน้าบัลลังก์ไว้คือขั้นตอนการสืบค้นผ่าน QR code และบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งว่าสามารถค้นหาผู้ลงคะแนนและคะแนนที่ลงได้โดยง่ายหรือไม่และบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นได้ด้วยหรือไม่ค่ะว่ากันว่ากระบวนการสืบค้นผ่าน QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569กกต.อ้างอิงว่าเป็นกระบวนการเป็นการบริหารจัดการภายในจะเป็นเรื่องของบัตรที่จัดพิมพ์บัตรที่ส่งมอบให้ผู้ใช้สิทธิ์และการป้องกันบัตรปลอมแปลงหากจะสืบค้นต้องผ่านขั้นตอน 2-3 ขั้นด้วยกันและนี่อาจเป็นเหตุผลให้บัตรเลือกตั้งปี2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะ
3: เห็นว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งซึ่งในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2แบบประกอบไปด้วยมาตรการป้องกันการปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งมีอยู่หลายวิธีซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภัยในการจัดการทำบัตรเลือกตั้งที่จะป้องกันการปลอมแปลงการเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้การปลอมแปลงการเลือกตั้งบัตรนั้นเสื่อมมาตรการป้องกันเสื่อมประสิทธิภาพอันกระทบต่อความมั่นคงเสถียรภาพทางการเงินทำให้การเลือกตั้งอาจไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมฉะนั้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสารรัฐธรรมนูญจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง
2: นี่เป็นภาพวันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์แต่งดถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดกรณีกกต.กับการเลือกตั้งส.ส.ปี2569มีบัตรเลือกตั้งบัตรมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดค่ะซึ่งเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนผลลงคะแนนจึงทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเข้าข่ายกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่จากนั้น1วันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ลงพื้นที่เดินเผชิญสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะและจากนี้ไปมีคำสั่งไว้แล้วค่ะว่าคู่ความที่ประสงค์จะยื่นแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติชี้ขาด 9:30 นวันจันทร์ที่28กันยายน2569จากนั้นนัดพร้อมฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดในเวลา 14:00 นค่ะประเมินจากบริบทของศาลรัฐธรรมนูญและสภาพแวดล้อมรวมถึงคำชี้แจงความมั่นใจของกกต.แล้วเป็นไปได้ค่ะว่าผลที่จะออกมานั้นอาจชี้ว่าบัตรเลือกตั้งปี2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก็เท่ากับว่ารอดไปอีกหนึ่งคดีค่ะสำหรับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรอดจากเหตุที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะส่วนคดีหัวเลือกสว.ปี2567ว่ากันว่าก็จะรอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าสาวไปไม่ถึงแต่จะสาวไม่ถึงหรือไม่จริงๆหรือเปล่าวันเสาร์นี้อย่าลืมนะคะว่ามีเวทีใหญ่ที่จะเปิดพยานเชิงลึกมากกว่าที่เปิดมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ยังมีอีก2จันทร์อย่างที่บอกค่ะขีดเส้นไว้ที่วันที่7กันยายนค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะคุณผู้ชมคะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 วันนี้เปิดทดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วอย่างเป็นทางการเส้นทางนี้เชื่อมกับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเพิ่มทางเลื่อนในการเดินทางบรรเทาการจราจรบนถนนพระราม2ค่ะ หลังจากที่เปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 ช่วงเอกชัยบ้าน

0: องแพ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่างานการก่อสร้าง M82 มีความคืบหน้าภาพรวม98%ค่ะก็จะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้สำหรับช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรมีทางขึ้นลง4แห่งคือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะการเปิดทดลองใช้ในครั้งนี้ประชาชนสามารถใช้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเป็นการลดระยะเวลาการเดินทางแล้วก็ลดต้นทุนเชื้อเพลิงกับการเดินทางด้วยค่ะ
1: ช่วงของการทางพิเศษนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับ M82 ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนปี2570นะครับตั้งแต่พระราม3ดาวพระนองเราคิดว่าเราน่าจะเรียบร้อยแต่บางช่วงเราอาจจะเปิดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกินไตรมาส3ของปี70เราก็สามารถมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างการทางพิเศษกับมอเตอร์เวย์ M82
0: คือในช่วงที่มีการทดลองใช้นะคะงานก่อสร้างกับงานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกำหนดให้รถยนต์4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการประสานตำรวจทางหลวงหน่วยกู้ภัยที่จะคอยดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองครั้งนี้อย่างที่บอกก็คือไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางยังไม่มีการเปิดใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางกรมทางหลวงเป้าหมายเปิดให้บริการ M82 เต็มรูปแบบแล้วก็เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางปี2572ค่ะ
2: คุณผู้ชมความพยายามที่จะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงรวมทั้งใช้ AI เป็นโอกาสที่จะยกระดับการใช้เทคโนโลยีในประเทศนะคะแต่สำหรับผู้ประกอบการการนำ AI ไปใช้ในเชิงธุรกิจให้เกิดมูลค่าเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: กระแสในการใช้งาน AI ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในภาคธุรกิจแต่ก็พบว่าการใช้งานส่วนใหญ่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะครับหรือเป็นการใช้งานตามกระแสเท่านั้นขณะที่การจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นยังต้องเร่งพัฒนาอีกหลายด้านนะครับเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้ AI ได้ในระดับที่สูงขึ้นครับฐานผู้ใช้งาน AI ในไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในภาคธุรกิจมีการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการคลาวด์และ AI ระดับโลกนะครับที่มีการไปสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการไทยกว่า 1,000 บริษัทพบว่ามีการใช้งาน AI เพิ่มขึ้นครับจากปีที่แล้วมีการใช้งานที่ประมาณ32%นะครับแต่ว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นที่43%ในปีนี้ครับแต่เมื่อเจาะลึกลงไปนะครับในการใช้งานจริงจะพบนะครับว่าแม้สัดส่วนการใช้งาน AI ในไทยสำหรับผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้งานในระดับพื้นฐานเท่านั้นนะครับที่ประมาณ74%ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์แค่การพูดคุยแชทถามตอบกับ AI เท่านั้นขณะที่การใช้งานในระดับกลางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการให้บริการลูกค้านั้นอยู่ที่เพียง17%เท่านั้นนะครับส่วนการใช้งานในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าการนำ AI ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างขององค์กรการพัฒนา AI ให้เกิดบริการใหม่ๆที่สร้างมูลค่าเพิ่มยังมีการใช้งานน้อยอยู่นะครับเพียงแค่9%เท่านั้นซึ่งหากเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้การนำมาเอา AI ไปใช้ในเชิงธุรกิจซึ่งมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนั้นค่อนข้างสูงไม่ได้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจครับ
1: สิ่งแรกคือจะต้องสามารถจะเห็นครับเรียกว่ามีการสร้างหรือกำหนดนโยบายในเรื่องของการที่ว่าจะเอา AI ไปใช้ในเรื่องใดนะเราคงไม่สามารถปล่อยให้ทีมงานและพนักงานบอกว่าผมไปซื้อ subscription ของ Anthropic Claude หรือ OpenAI มาแล้วก็ทุกคนจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะครับมันจะเป็นการเสียเงินโดยใช่เปล่าเพราะฉะนั้นตราบใดที่องค์กรไม่สามารถที่จะสร้างในส่วนของ top policy หรือว่าจุดมุ่งหมายได้ว่าเราจะเอา AI ไปใช้ในเชิงธุรกิจอย่างไรได้บ้างเนี่ยเราจะสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุ
0: ปัจจัยที่อาจทำให้ภาคธุรกิจยังใช้งาน AI ยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนหนึ่งผู้บริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีระบุนะครับว่าอาจจะมาจากลักษณะของธุรกิจที่

0: มีความแตกต่างกันนะครับทำให้การใช้งาน AI ทั่วไปยังไม่ตอบโจทย์จำเป็นที่ไทยนั้นจะต้องมีการพัฒนา AI เฉพาะด้านรวมถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานมีการเชื่อมโยงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกันในรูปแบบของ AI Hub นะครับขณะที่ภาคธุรกิจก็ควรที่จะกำหนดเป้าหมายในการใช้งานให้ชัดเจนเพิ่มทักษะบุคลากรและก็จัดการข้อมูลภายในองค์กรให้มีความพร้อมครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกว่า one fit all คือไม่มีว่าโซลูชันนี้จะทำกับธุรกิจอันอื่นได้นอกจากจะเป็นการแค่ฉีกคือเราก็เลยมองว่าวันนี้ทำอย่างไรที่ตะกี้เรามี use case มาแล้วว่า retail เขาใช้ในแบบไหน SME เขาใช้ในแบบไหนเราเลยอยากทำให้เป็น use case ง่ายกันว่าถ้าธุรกิจของท่านอยู่ในกลุ่มแบบนี้นี่คือสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์นะแต่ต้องถามท่านก่อนว่าในธุรกิจนั้นน่ะท่านมี pain point อะไรเพื่อจะตอบโจทย์ว่าอันนี้แค่ไกด์ไลน์แต่มันต้องเหมาะกับธุรกิจท่านจริงๆในอุตสาหกรรม
0: ตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของการใช้ AI ไม่ใช่แค่การมีจำนวนผู้ใช้งานหรือว่า user ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา AI ย้ำนะครับว่าต้องมีการวัดมูลค่าที่กลับคืนมาจากการลงทุนด้วยหรือว่าต้นทุนที่ลดลงจากการนำเอา AI มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายในธุรกิจครับมีการประเมินนะครับว่าหากภาคธุรกิจนำเอาเรื่องของ AI มาใช้ในการดำเนินงานและสามารถยกระดับการใช้งาน AI ไปสู่ขั้นสูงได้จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่ม GDP ให้กับประเทศได้ด้วยนะครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาครับมีการประเมินนะครับว่าถ้าผู้ประกอบการไทยสามารถยกระดับตัวเองไปใช้งานใน AI ระดับสูงได้อาจจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1.2 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพิมพ์เทพค่ะคุณผู้ชมคะกรณีของบริษัทเอเชียเอราวัณนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะต้องการสิ้นสุดสัญญาแล้วก็ยุติการเดินรถไฟฟ้าวันที่30กันยายนนี้ตามข้อตกลง MOU ล่าสุดรฟท.หารือแนวทางที่จะให้มาให้บริการต่อขอให้บริษัทระบุเงื่อนไขแล้วก็ยื่นมาให้กับรฟท.ในวันที่4กันยายนค่ะหลังจากที่มีการหารือร่วมกันนะคะก็มีรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่บอกว่าแนวทางการหารือเพื่อที่จะให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหลังสิ้นสุดสัญญา30กันยายนนี้ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยเบื้องต้นทางรฟท.ขอให้ทาง CP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอเชียเอราวัณจัดทำข้อเสนอระบุเงื่อนไขสำคัญระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการต่างๆส่งให้รฟท.พิจารณาภายในวันที่4กันยายนส่วนประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนรวมไปถึงการหารือเรื่องการยุติการเป็นคู่สัญญาระหว่างรัฐกับ CP ตอนนี้ยังไม่ได้หารือร่วมกันในรายละเอียดมีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO นะคะที่บอกว่าตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอยู่ในขั้นตอนที่คู่สัญญา2ฝ่ายต้องมาหารือร่วมกัน CP เป็นฝ่ายขอใช้สิทธิ์ตามข้อ 6.2 ของสัญญาสัมปทานเพื่อขอสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญากับรัฐให้เหตุผลว่าไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ส่วนทางรฟท.ยังไม่ได้ตอบรับการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าวค่ะและถ้าหากเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเงื่อนไขในสัญญากำหนดว่าให้ทั้งสองฝ่ายหารือหาข้อยุติภายใน30วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาทถ้าตกลงกันไม่ได้จึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยให้ศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาต่อไปค่ะ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะค่ะ

สวัสดีครับผลการจับฉลากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบหลีกเฟสออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อแชมป์เก่าอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยก็จะต้องเจองานยากเมื่อต้องเจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้ครับมาดูพิธีการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบหลีกเฟสที่มอนเตคาร์โลในโมนาโกนะครับโดยฟุตบอลทั่วยุโรปฤดูกาลนี้ก็จะสนุกกันตั้งแต่เริ่มเพราะแชมป์เก่าอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงที่กำลังไล่ล่าแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเจองานยากเลยนะครับต้องไปดวลกับบาร์เซโลนาและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนอาร์เซนอลรองแชมป์ปีที่แล้วถูกจับฉลากโดยอดีตตำนานอย่างเทียรี่องรีครับมือดีจริงๆครับไปเจอกับเรอัลมาดริดรวมถึงทีมจากบูเดสลีกาอย่างไบเยิร์นมิวนิคแล้วก็บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขณะที่คู่ปรับร่วมพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้เนี่ยจะเปิดบ้านรับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ไปเยือนบาร์เซโลนาทำให้โรดรีครับมีโอกาส

กาสได้เจอทีมเก่าอีกครั้งส่วนมาดริดที่จะลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยที่16ต้องเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานและก็ยังมีโปรแกรมเจอกับอาร์เซนอล PSV และก็โรม่าส่วนแมนยูที่กลับมาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนับแต่ปี2023ก็มีโปรแกรมเจอกับไบเยิร์นนะครับและก็แอตเลติโกมาดริดรวมถึงโรม่ามาดูของแดงลิเวอร์พูลงานหนักเหมือนกันนะครับเจอกับแอตมาดริดอินเตอร์และก็ปอร์โตครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับจะเริ่มแข่งขันนัดแรกวันที่8ถึง10กันยายนนี้ครับเราข้ามมาดูฟุตบอลลาลิก้านัดตกค้างแชมป์เก่าบาร์เซโลนาลงเล่นเกมที่2ของฤดูกาลเจอกับแอตเลติกบิลเบาเกมนี้ราฟินญาทำประตูขึ้นนำให้บาร์ซ่านาทีที่37ก่อนที่เฟมิโลเปสครับจะมาทำประตูปิดท้ายนาทีที่82ให้บาร์ซ่าชนะบิลเบาไป 2-0 บาร์เซโลนาชนะ2นัดรวดขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับโดยมี6แต้มเท่ากับเรอัลมาดริดเซบีย่าแล้วก็ริลเบติสครับมาดูเรื่องวุ่นๆของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่านะครับเขาเตรียมยื่นฟ้องคดีอาญาต่อจานี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าในข้อหาที่อาจเข้าช่วยการบริหารเข้าข่ายนะครับการจัดการทางการเงินเดินโดยมิชอบจากแผนการขายหุ้นฟุตบอลโลกนี่แหละครับคือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมายูฟ่าได้ระบุว่าพวกเขาเนี่ยยื่นเอกสารต่อศาลในเขตแมนฮัตตันเพื่อขอเข้าถึงหลักฐานจากกองทุน Price Capital เพื่อการลงทุนในนิวยอร์กที่ก่อตั้งโดยโจชัวคุชเนอร์น้องชายของลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคือก่อนหน้านี้ Price Capital นะครับก็มีชื่อเป็นบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นฟุตบอลโลกจำนวนถึง 20% ตามแผนของจานนี่ฟินฟานติโนประธานฟีฟ่านอกจากนี้ยูฟ่ายังได้ยื่นคำร้องต่อศาลในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ของฟลอริดานะครับเพื่อขออำนาจในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในต่างประเทศก็มุ่งเป้าไปที่ตัวของฟีฟ่าครับซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของไมอามี่สำนักข่าว Associated Press ยังได้เปิดเผยข้อความในเอกสารจากทนายความของยูฟ่าระบุว่ายูฟ่ากำลังพิจารณาในการดำเนินคดีอาญาต่ออินฟานติโนที่ศาลของสวิตเซอร์แลนด์จากข้อหาที่อาจเข้าข่ายการบริหารจัดการทางการเงินโดยมิชอบซึ่งเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามมาตรา158แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสวิตเซอร์แลนด์ข้อหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแผนการที่ล้มเหลวในการขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับไพร์แคปิตอลนะครับจำนวนถึง 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับสัดส่วนการถือหุ้น 20%คือเอกสารเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าตัวเลข 4,200 ล้านอาจจะเป็นราคาที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าทางการตลาดอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยังเป็นการช่อฉนอีกด้วยซึ่งอินฟานติโนที่ผลักดันราคาดังกล่าวให้ต่ำเกินจริงก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านการประมูลมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญอิสระรวมถึงไม่มีการประมูลราคาอย่างโปร่งใสอีกด้วยนะครับทางนี้อินฟานติโนได้ยกเลิกแผนการขายหุ้นบอลโลกไปแล้วครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าเจอกับกระแสต่อต้านอย่างหนักและยูฟ่าก็เริ่มขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายตั้งแต่วันที่3สิงหาคมโดยได้เตือนฟีฟ่านะครับไม่ให้ทำลายหรือว่าปกปิดเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับแผนการขายหุ้นดังกล่าวครับส่วนแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับเราไปดูแดนนี่เลออนครับนี่เป็นนักสเก็ตบอร์ดโอลิมปิกชาวสเปนเขาได้โชว์การถลายบอร์ดบนคานประตูครั้งแรกของโลกนะครับระยะทางเนี่ยยาวกว่า7เมตรบนความสูง2เมตร44เซนติเมตรที่สนามหญ้าของแอตเลติโกมาดริดครับและลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเยาวชนหญิงอายุ17ปีไปแจ้งความกับสภ.เมืองจันทบุรีว่าถูกเจ้าของโรงทุเรียนกระทำอนาจารและล่วงละเมิดค่ะกรณีนี้นะคะเป็นผู้เสียหายอายุ17ปีที่พบกับพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีขอความเป็นธรรมและช่วยติดตามผู้ก่อเหตุโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงทุเรียนแห่งหนึ่งกระทำอนาจารและล่วงละเมิดโดยผู้เสียหายบอกว่าทำงานเป็นเสมียนในโรง

0: วันที่10เมษายนผู้ก่อเหตุจะเดินทางไปสวนทุเรียนนำผลผลิตมาขายก็แจ้งให้ตัวเองนั้นไปด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบราคาแต่ว่าระหว่างทางพาเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจันทบุรีพยายามกระทำอนาจารและล่วงละเมิดค่ะหลังเกิดเหตุผู้เสียหายมีการส่งข้อความผ่าน Facebook ไปถึงภรรยาผู้ก่อเหตุเพื่อแจ้งเรื่องและแนบหลักฐานให้ซึ่งภรรยาผู้ก่อเหตุแจ้งกลับมาว่าอย่าเพิ่งแจ้งความและขอให้พูดคุยต่อมามีการพยายามส่งข้อความเจรจาไม่ให้แจ้งความและอ้างว่าจะแสดงความรับผิดชอบกับการกระทำที่เกิดขึ้นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนนะคะและอยู่ระหว่างสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุที่ถูกกล่าวหาปัจจุบันออกจากพื้นที่จันทบุรีไปแล้วคาดว่าเดินทางไปจังหวัดภาคใต้ก่อนหน้านี้หญิงรายนี้ได้ไปพร้อมกับผู้เสียหายกว่า20คนไปร้องเรียนกับนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมขอรับการคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะขอให้ส่งเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเพราะว่ามีการกระทำในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายอีกหลายคนในหลายท้องที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าขบวนการเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่โดย DSI ประสานตำรวจพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยช่วงเสาร์ที่29ถึงจันทร์ที่2กันยายนนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยอีกแล้วรอบหนึ่งนะคะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนค่ะโดยในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจากร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะก็ส่งผลพอเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ค่ะจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนกระทั่งถึงวันอังคารหน้านะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนทางด้านฝั่งตะวันออกรวมไปถึงทางด้านที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดเข้ามาทั้งหมดสาเหตุเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมซึ่งจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะสำหรับฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์ที่19สิงหาคมไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนจะส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ29สิงหาคมก็จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้แล้วล่วงหน้านะคะโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและก็พื้นที่เสี่ยงน้อยรวมทั้งสิ้น36จังหวัดค่ะหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงรวม32จังหวัดนะคะถัดมาในช่วงวันจันทร์ที่31สิงหาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงรวม30จังหวัดและพอถึงวันอังคารที่1กันยายนก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวม31จังหวัดปิดท้ายในช่วงวันพุธที่2กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวม35จังหวัดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฉันก็ชักไม่แน่ใจแล้วอะว่าจะสอบคนหูหนวกเต้นได้ยังไงอะ
1: วันก่อนค่ะที่สัญญาณไฟไหม้ดังอะค่ะพี่เรนเข้ามาเอาอะไรอะคะ
2: ฉันไม่เคยรู้แอบมาพบนักจิตภาพลักษณ์บังหมดหน้า
3: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอ

0: เสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
1: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนรู้จักกับสายด่วนสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสวีเดนให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เด็กที่เผชิญความรุนแรงความโดดเดี่ยวหรือปัญหาอื่นๆและไม่รู้จะบอกเล่าหรือระบายให้ใครได้ฟัง
2: การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเด็กที่โทรมาแล้วกล้าหาญมากๆและอาจจะเปิดใจเป็นครั้งแรกในชีวิตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วว
1: ันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: วันนี้ใครจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
4: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเป๋าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.pipa.me และ Pipa Applicationทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นช่วงเวลาข่าวของคุณเราจะรวบรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยดินโคลนถล่มบริเวณเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็แนวชายแดนเนปาล นะคะทิเบตยังคงรุนแรงหลังเกิดเหตุนะคะในช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคม2569สร้างความเสียหายต่อชุมชนบ้านเรือนถนนสะพานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงแตะไปกว่า400คนแล้วและยังคงมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 1,400 คนในขณะที่นานาชาติก็ร่วมกันทยอยส่งความช่วยเหลือเข้าไปอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทั่วโลกก็จับตาแล้วก็ทยอยให้ความช่วยเหลือและที่สำคัญนะคะเรื่องในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักวิชาการด้านภัยพิบัตินะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะในครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงในลักษณะนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้แขกของเรานะคะได้รับเกียรติจากทางด้านของศาสตรา

0: จารย์ศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติจากนิดาสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
0: อาจารย์คะเราเห็นไตเติ้ลรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผ่านมาได้ 1-2 วันแล้วจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในมุมมองของนักวิชาการด้านภัยพิบัติอย่างอาจารย์จันมองว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดแล้วหรือยังคะ
1: คำว่าที่สุดคงยังตอบไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องมานั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงทีเนี้ยถามว่าความรุนแรงในลักษณะที่อาจจะยังไม่คุ้นชินอ่ะใช่ไหมใช่นะฮะปรากฏการณ์เนี้ยทางศัพท์วิชาการเราเรียกว่า GLOFF นะฮะมันคืออะไรมันมาจากคำว่า glacial ที่แปลว่าทานน้ำแข็งนะครับ L คือ lake out ตัวเนี้ย O ตัวเนี้ยคือ outburst หมายถึงการระเบิดแล้วก็ F คือ flooding หมายถึงน้ำท่วมตามที่เราทราบกันดีทีเนี้ยคำว่า outburst ที่แปลว่าระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนใครเอาระเบิดไปใส่แล้วก็ระเบิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นการเก็บสะสมพลังงานของมวลน้ำนะครับซึ่งรอเวลาที่มันจะมีการปะทุแล้วก็ระเบิดออกมาในความหมายของมันคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันเหมือนกับลักษณะของคล้ายกับสึนามิที่เกิดขึ้นในเทือกเขานะฮะตามที่เราได้เห็นฟุตเทจหรือว่าภาพวิดีโอต่างๆที่มีการลงในสื่อโซเชียลต่างๆเพราะฉะนั้นGLOFFตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะยังค่อนข้างใหม่เพราะว่าเรามักจะคิดว่าน้ำท่วมหรืออุทกภัยเนี่ยต้องเกิดจากมรสุมเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่มีการตกแช่ในบริเวณหนึ่งเป็นเวลานานๆแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาหิมาลัยนะครับหรือว่าที่เกิดขึ้นที่เนปาลครั้งนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะอีกประเภทนึงที่ทางศัพท์วิชาการเราเรียกว่าGLOFF
0: ค่ะเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้นะคะที่เนปาลมันยังเสี่ยงสูงมากน้อยแค่ไหนและตอนนี้ทานน้ำแข็งที่อยู่บริเวณตอนบนตรงบริเวณภูเขามันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
1: ตอนนี้มันมีการสำรวจของหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า ICIMOD นะฮะหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาภูเขาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกประมาณ8ประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานบังคลาเทศจีนอินเดียเนปาลภูฏานพม่านะครับก็คือเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในแนวที่เขาเรียกว่าติดกับเทือกเขาหิมาลัยนะครับมีอีกศัพท์นึงความจริงจะจำเป็นต้องพูดนะฮะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเบื่อแต่ว่ามันจำเป็นต้องใช้ก็คือเราเรียกศัพท์ตรงนี้กลุ่มประเทศเนี่ยว่า HKH มาจากคำว่าฮินดูคุชหิมาลายานะครับซึ่งเป็นลักษณะของประเทศที่มีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งใหญ่มากนะครับทีนี้จาก ICIMOD เนี่ยได้มีการประเมินไว้ว่ามีทะเลสาบที่เป็นส่วนหนึ่งจะกัดจากทานน้ำแข็งถ้าเราจินตนาการภาพทานน้ำแข็งจากภาวะโลกร้อนที่มีน้ำแข็งละลายตัวมันก็จะเกิดเป็นทะเลสาบขึ้นนะฮะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเขื่อนธรรมชาติเขื่อนธรรมชาติต่างจากเขื่อนปกติยังไงเขื่อนปกติก็จะมีการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงทำด้วยคอนกรีตนะฮะแน่นอนมันสามารถทนต่อแรงดันของน้ำได้สูงแต่เขื่อนธรรมชาติเนี่ยบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของเป็นทานน้ำแข็งที่มันบล็อกไม่ให้น้ำมันไหลลงมาหรือบางครั้งอาจจะเป็นเศษไม้เศษหินที่มันเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติแล้วก็บล็อกมาเป็นทำลักษณะของเขื่อนทีเนี้ยพวกเนี้ยมันมีความเปราะบางและอ่อนไหวบางครั้งแค่แผ่นดินไหวมันก็อาจจะพังออกมาได้หรือในกรณีที่ถ้าเกิดมีมวลน้ำแข็งละลายตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รับแรงดันน้ำที่มากขึ้นจนเขื่อนธรรมชาติตรงนี้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงดันนั้นได
0: ้
1: มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า GLOFF ที่ได้พูดเมื่อกี้ขึ้นมานะครับจากการประเมินของ ICIMOD เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,700 แห่งที่มีลักษณะเป็นเขื่อนธรรมชาติคือมีเรียกว่าเป็นทานน้ำแข็งแล้วก็มีลักษณะของทะเลสาบที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยจุดเสี่ยงเนี่ยตัวเลขตรงเนี้ยยังคลุมเครือคือเท่าที่อัปเดตมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำที่มีเนี่ย47แห่งมีแน่ๆนะครับ21แห่งเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่26สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่เนปาลอยู่ทั้งหมด21จุดที่อินเดียมีอยู่1จุดแล้วก็ที่จีนอีก25จุดรวมเป็นทั้งหมด47จุด
0: ก็ถือว่าเยอะพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: แต่พอเราเห็นความแรงของน้ำและทิศทางการไหลของน้ำลักษณะของภูมิประเทศมันมีความรุนแรงต่างจากจุดอื่นๆยังไงบ้างคะ
1: คนละเรื่องเลยครับคืออย่างนี้ฮะเราต้องดูอันนี้จะเป็นเรื่องของวิชาการเชิงลึกละเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองในการจำลองลักษณะของธรณีสันฐานลักษณะภูมิประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าความลาดชันสโลปแล้วก็ลักษณะของความคดเคี้ยวนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยต่อความรุนแรง ของกระแสน้ำที่ไหลออกมา
0: ค่ะจากเห็นที่

0: ภาพในกราฟิกอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็คือมันก็จะโคดเคียแล้วก็ผ่านหลายประเทศด้วยเป็นหุบเขาเหรอคะอาจารย์เช็คจากภาพนี
1: ้ใช่ครับฮะเป็นแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่น้ำป่าอย่างที่คนไทยเราคุ้นชิน
0: ค่ะอาจารย์
1: คือประเทศไทยเราเนี่ยหนึ่งภูมิประเทศเราไม่ได้มีเทือกเขาสูงเป็นแบบ 7-8 กิโลแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เหมือนเทือกจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็มาจำลองในประเทศไทยเนี่ยก็คงไม่ได้ซะทีเดียวเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ได้มีภูเขาสูงแบบนั้นด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่ประเด็นที่น่าจับตามองมากก็คือว่าไอ้เรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการจัดการยังไงหรือการเตรียมการยังไงต่างหากที่ผมคิดว่าเราน่าจะมีการถอดบทเรียนในลักษณะแบบนี้เลยเป็นที่มาของหัวข้อธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนนะครับที่เราจะคุยกันเจาะลึกต่อครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วในส่วนของธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนมันมีความจำเป็นแค่ไหนแล้วทำไมจ้องต้องทำ
1: โอ้เรื่องนี้นะครับความจริงผมมาที่ไทย PBS หลายครั้งละ5ปีที่แล้วตอนนั้นตอนปี2019นี่ก็คือมาพูดเรื่องของ PM 2.5 นะครับแล้วหลังจากนั้นมาสักพักเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนโดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นข้ามพรมแดนใช่ไหมครับใน2ปีหลังนี้มามีประเด็นเรื่องของสารพิษโดยเฉพาะเรื่องของสารหนูแล้วก็อาจจะมีโลหะหนักชนิดอื่นๆที่ปนเปื้อนอยู่ในลุ่มน้ำที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการทำกิจกรรมพวกเหมืองแร่ Rare Earth Elements ที่อยู่ในเมียงมานะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นถ้ามาดูในภาพรวมตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเรื่องของการจัดการภัยพิบัติมันมีอยู่2รูปแบบนะฮะหนึ่งก็คือจัดการภัยพิบัติในประเทศเรานั่นก็จะเป็นธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในประเทศก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐในประเทศกับ2ธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนเพราะว่าภัยพิบัติไม่ต้องขอวีซ่ามาได้เลยนะครับฝุ่น PM 2.5 อยากจะมาเขาก็มาสารพิษในแม่น้ำเขาอยากจะไหลเข้ามาในเขตไทยเขาก็ไหลเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของมวลไหลเศษวัสดุทางธรณีอันนี้เราเรียกว่า debris flow คือมวลไหลเศษวัสดุทางธรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับน้ำป่าอย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับน้ำป่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเราจะเห็นสีจะมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงนั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีการชะหน้าดินออกมาแต่ถ้าเป็นน้ำป่าที่มาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใสเพราะว่าป่าต้นไม้คอยตรึงหน้าดินไว้ไม่ให้หลุดออกมาถูกไหมครับแต่พอเรามาดูลักษณะของฟุตเทจที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยมันน่ากลัวกว่านั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า debris flow debris flow ก็คือมวลไหลเศษวัสดุทางธรณีความหมายก็คือว่าน้ำเวลามันไหลออกมามันไม่ได้มีแต่น้ำอย่างเดียวม
0: ัน
1: พาก้อนหินขนาดต่างๆนะฮะรวมไปถึงต้นไม้เศษไม้ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจินตนาการใช่ไหมครับพอออกเนาะลำพังแค่น้ำอย่างเดียวก็หนักหนาสาหัสแล้วนี่พาเศษไม้มาด้วยพาก้อนหินมาด้วยนะฮะอำนาจในการทำลายล้างของมันจะมหาศาลขนาดไหน
0: ค่ะอาจารย์นิดนึงนะคะเส้นของแม่น้ำจากการไหลในรอบนี
1: ้
0: มันไปที่ประเทศไหนบ้างแล้วก็เส้นของแม่น้ำไหนบ้างคะอาจารย
1: ์โอเคครับแม่น้ำเนี่ยก็คือถ้าเราตามข่าวก็จะเป็นแม่น้ำโกสีคือในเนปาลจะมีแม่น้ำหลักอยู่3สายนะครับก็โกสีเนี่ยอยู่ทางตะวันออกนะครับแล้วก็การทกีนี่อยู่ทางตอนกลางนะฮะแล้วก็การนาลีนี่อยู่ทางตะวันตก3สายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการละลายตัวของถ่านน้ำแข็งทีเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะไหลเข้าไปสู่แม่น้ำคงคาซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ 2,525 กิโลเมตรถ้าเทียบกับความยาวของแม่น้ำโกสีนะฮะก็อยู่ประมาณ 170-190 กิโลเมตรตัวเลขประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ยาวเท่านะครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นแม่น้ำคงคาเนี่ยมันไม่ได้มาจากธารน้ำแข็งอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของร่องมรสุมน้ำฝนที่มาจากมรสุมที่ตกมารวมกันเป็นแม่น้ำตรงส่วนนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการผสมผสานกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามเนี่ยธารน้ำแข็งที่อยู่บริเวณเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยก็คือต้นกำเนิดหลักของแม่น้ำเหล่านี้นะครับซึ่งจะต่างกับส่วนที่เป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเนี่ยจะเป็นสองระบบนะก็คือระบบทางฝั่งตะวันออกของที่ราบสูงที่เบตตรงนั้นจะเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำโขงในขณะส่วนที่เป็นตะวันตกกับตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้จะเป็นจุดกำเนิดหลักของ3แม่น้ำสาย สระแม่น้ำสามสายที่

0: ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับโกสีกันทกีกานารีซึ่งสามสายเนี่ยก็จะไหลรวมกันมาที่แม่น้ำโขงค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอพูดถึงแม่น้ำโขงและแม่น้ำโขงมันก็ผ่านประเทศไทยด้วยแม้มันอยู่ทางฝั่งตะวันออกก็จริงมันมีโอกาสเกิดแล้วมันลงมาทางแม่น้ำโขงและผ่านจีนผ่านไทยมามากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: คือมวลน้ำแน่นอนครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เราคุ้นชินกันในภาวะโลกร้อนถ้าภาวะโลกร้อนยิ่งรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอัตราในการละลายตัวของน้ำแข็งโดยเฉพาะถ่านน้ำแข็งที่แถบเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นน
1: ะครับ
0: อันนี้มันแล้วก็ผลงานวิจัยของ ICIMOD ก็มีการชี้ชัดว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาอัตราในการละลายตัวของน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจริงนะในถ่านน้ำแข็งในบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นจริงไม่ได้ลดลงนะครับซึ่งมันก็สอดรับกับปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้กลับมาในคำถามเดิมคือแล้วจะเป็นยังไงกับแม่น้ำโขงเราก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานต่อได้เลยว่าถ้าอัตราในการละลายตัวของถ่านน้ำแข็งยังไปต่อเนื่องแบบนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระดับน้ำในน้ำโขงก็น่าจะต้องสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะต้องรีมาร์คขีดเส้นใหญ่ๆไว้ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยลานีญาซึ่งกระทบโดยตรงต่อปริมาณน้ำฝนก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเราจะดูแต่การละลายตัวของถ่านน้ำแข็งอย่างเดียวเราต้องดูว่าปีนั้นเป็นปีเอลนิโยหรือลานิญาถ้าเป็นปีเอลนิโยหรือเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างที่หลายคนกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยแน่นอนกลายเป็นว่าฝนไม่ตกแต่การละลายตัวของถ่านน้ำแข็งมันเยอะมันก็จะไปชดเชยในสิ่งที่มันขาดอาจจะกลายเป็นผลดีไปแต่ถ้าเกิดเป็นปีซูเปอร์ลานิญาเป็นปีที่ฝนยิ่งตกหนักแล้วทานน้ำแข็งก็ยังมาละลายเยอะอีกอ้าวคราวนี้ยิ่งกลายเป็นการซ้ำเติมทำให้มีความเสี่ยงที่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยจะเจอกับอุทกภัยมากขึ้น
1: ค่ะถ้าเรามองบทเรียนที่เนปาลที่เกิดขึ้นรอบนี้มองในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลระหว่างประเทศและข้ามประเทศอาจารย์มองได้กี่ประเด็นคะ
0: โอ้ประเด็นมีเยอะมากครับเอาประเด็นด้านเทคโนโลยีก่อนนะสิ่งนึงที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยคือรีโมทเซนซิงหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านอวกาศคือมองจากอวกาศลงมาเช่นการใช้ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยมีหลายดวงนะฮะหลักๆที่การใช้ถ้าดูในลักษณะของระยะยาวเป็น 10-20 ปีเนี่ยคือ Landsat Landsat เนี่ยเป็นดาวเทียมที่จะสามารถใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงของถ่านน้ำแข็งได้อันนี้เป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันคือความละเอียดมันสู้ Sentinel ไม่ได้ซึ่งพอคนจะมาดูในลักษณะที่เป็นภาพปัจจุบันณปัจจุบันเป็นยังไงคนก็จะใช้ Sentinel 2
1: ค่ะ
0: แต่ข้อเสียของ Sentinel 2ก็คือเวลาเจอเมฆมาบังมองไม่เห็นเลยเป็นที่มาของการใช้ Sentinel 1ซึ่งมันจะสามารถมองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถมองทะลุเมฆได้ด้วยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกด้านเทคนิคละว่าดาวเทียมก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมีหลายดวงทีเนี้ยแต่ละดวงข้อขีดจำกัดของแต่ละดวงก็ต่างกันไปนะกลับมาแล้วเราจะใช้องค์ความรู้ด้านดาวเทียมตรงนี้ในการเตรียมรับมือได้อย่างไรนะครับในกลุ่มประเทศ HKH เนี่ยได้มีการมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเรื่องว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีตัวไหนในการเฝ้าระวังและมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้แล้วหรือยังเพื่อจะได้มีการเตือนภัยสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับเราห้ามไม่ให้ถ่านน้ำแข็งละลายตัวไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะให้ได้เป็นศูนย์ได้ยิ่งดีถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: โจทย์สำคัญเลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: และใช้วิธีไหนและวิธีนั้นเป็นวิธีที่กลุ่มประเทศสมาชิกได้ตกลงกันแล้วหรือยังทีเนี้ยในบางประเทศที่เทคโนโลยีไม่ได้ล้ำสมัยบางประเทศที่อาจจะมีฐานะไม่ได้ดีมากเทคโนโลยีไปไม่ถึงในกลุ่มประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดียซึ่งมีเทคโนโลยีพร้อมเนี่ยพร้อมจะเป็นพี่ใหญ่ที่จะไปช่วยเหลือประเทศเล็กๆในกลุ่ม HKH ได้หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลหรือเปล่า
1: ค่ะอาจารย์
0: โดยเฉพาะคนที่อยู่ต้นน้ำอย่างเช่นประเทศจีนนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากฝั่งจีนแล้วไหลมาที่เนปาล
1: พอเห็นอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยหลายประเทศมันอยู่ในกลุ่มประเทศที่มันอยู่ติดกันแล้วแม่น้ำมันก็เป็นร่องทางเดียวกันมันผ่านหลายประเทศแล้วเราจะพูดคุยกันยังไงดีคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมโยงกัน
0: ในเวทีระดับนานาชาตินะฮะผ่านกลไกที่เรียกว่า ICIMOD ที่ผมพูดเมื่อกี้คือองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาภูเขาแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับ ได้มีการรวมตัวกันของสมาชิกหน่วยงานเนี้ยมีคนอยู่ประมาณ 170-200 คนนะฮะไซส์ประมาณเท่ากับนิด้าต้นสังกัดของผมเลยนะครับก็จะมีประเทศในกลุ่มสมาชิก HKH เนี่ยมาลงขันกันเพื่อให้เป็นเงินทุนในการจ้างนักวิจัยจ้างเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังเรื่องของธารน้ำแข็งนะครับซึ่งกลไกตรงเนี้ยเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดในกลุ่มนักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปถึงแนวปฏิบัติจริงมีการเป็นผลบังคับใช้ในการตกลงกันจริงเนี่ยมันยาก
1: ยากเพราะอะไรคะ
0: มันยากเพราะว่าแต่ละคนต่างมีเขตอธิปไตยเป็นของตัวเองนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเรื่องแม่น้ำกกคือเรื่องเดียวกันนะฮะทางคุณนิตยาคงทราบกันดีค่ามาตรฐานของสารหนูของประเทศเราใช้อยู่ที่ 0.01 ppm ของพม่าอยู่ที่ 0.05 ppm ถ้าค่าความเข้มข้นที่เราพบวัดได้ที่จังหวัดเชียงรายที่แม่น้ำกกเนี่ยอยู่ที่ 0.04 นั่นหมายถึงว่ามันสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทย4เท่า
1: ค่ะอาจารย
0: ์เอาเรื่องนี้ไปพูดกับทางฝั่งพม่าเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นประเด็นเพราะมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานเขาซึ่งมันอยู่ที่ 0.05 เมื่อเป็นเช่นนี้คุยกันรู้เรื่องไหมครับค
1: ุ
0: ยกันไม่ได้เพราะเราใช้ไม้บรรทัดคนละตัว
1: ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นธรรมาภิบาลด้านมลพิษข้ามพรมแดนนะหรือธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนด้านการจัดการภัยพิบัติเนี่ยประเทศสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งองค์คาพยพเนี่ยจะต้องใช้ไม้บรรทัดเดียวกันและจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทัดเทียมกันและต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
1: รอบนี้องค์กรไหนจะเอาไม้บรรทัดชุดเดียวกันแล้วมาคุยกันใครเป็นเจ้าภาพดีคะ
0: ผมคิดว่านะครับจริงๆเนี่ยคนที่มีศักยภาพพร้อมที่สุดเท่าที่เห็นปั๊บก็มีอยู่2ประเทศคือจีนกับอินเดียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะแสดงศักยภาพจริงนะครับในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจริงเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทางจีนเช่นหน่วยงานอย่างเช่น CAS Chinese Academy of Science เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยได้อยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทางการจีนน่าจะมีการเตรียมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้จับตามองก็คือการขยับตัวนะครับของการพูดคุยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก HKH เนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติจากเหตุของกอล์ฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้โมเดลเดียวกันเนี้ยมาจัดการเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนโดยเฉพาะปัญหาของสารพิษในลุ่มแม่น้ำของจังหวัดเชียงรายแล้วก็รวมไปถึงลุ่มแม่น้ำสารวินแล้วก็ไปถึงแม่น้ำโขงได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถถอดบทเรียนตรงนี้ได้
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วค่ะกลไกอีกกลไกหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นชุมชนถ้าเกิดว่าเราจะไปสู่กระบวนการแบบนั้นจริงๆมันก็ต้องเข้มแข็งด้วยอาจารย์มีมุมคิดที่จะชวนให้นโยบายจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันเข้มแข็งแล้วเพื่อที่จะเป็นข้อต่อไปต่อรองกับนานาประเทศแล้วค่อยมาร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะมาประกบกันแบบนี้อาจารย์มองเรื่องการจัดการภัยพิบัติในอนาคตเชิงนโยบายยังไงบ้าง
0: นโยบายตอนนี้เนี่ยความจริงถ้าเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยมันไปในทิศทางที่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่อย่างไรคือเรามี active citizens หรือว่าพลเมืองตื่นรู้ที่เพิ่มมากขึ้นลองคิดดูนะฮะถ้าเป็นเรื่องปัญหาของอย่างเช่นสารพิษตกค้างในแม่น้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้ำท่วมในจังหวัดน่านที่เพิ่งเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยจากเรื่องของอิทธิพลของโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแชร์องค์ความรู้ต่างๆมีการถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการอันนี้มันแสดงเป็นตัวสะท้อนถึงเรื่องของการตื่นรู้ของพลเมืองที่มากขึ้นและนี่คือลักษณะของการ bottom up แบบธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: โดยที่ไม่ได้ต้องมีการมาจัดโครงการอะไรจากทางภาครัฐเลยนะฮะประชาชนตื่นรู้ด้วยตัวประชาชนเองแล้วตัวนักวิชาการเองก็มีการให้ข้อมูลต่างๆมามีการถกเถียงกันหักล้างกันเสริมกันในโลกโซเชียลซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะนั่นหมายถึงว่าเรามีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการได้เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าพลวัตตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนที่ทำให้ภาครัฐปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องฟังเสียงจากภาคประชาชนมากขึ้นแล้วมันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้ามพรมแดน อย่างยั่งยืนโดยแท้จริงนะครับ
1: ค่ะถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้จริงจากสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นที่เนปาลบทเรียนที่เนปาลหรือแม้แต่บทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
0: ค่
1: ะอาจารย์คิดว่าหัวใจสำคัญในการลดความรุนแรงด้านภัยพิบัติจริงๆมองส่วนไหนก่อนดีคะ
0: คือภัยพิบัติเราไปห้ามเขาไม่ได้ข้อที่1ต้องเข้าใจนะฮะเราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้ ห้ามแผ่นดินไม่ให้ไหวก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราการเตรียมตั้งรับมือนะครับเพราะฉะนั้น

0: ความหมายของวอลลุ่มที่มีการพูดกันเยอะมากเนี่ยไม่ใช่วอลลุ่มหลังจากที่เกิดเหตุแล้วมาทำวอลลุ่มวอลลุ่มมันมี2เฟสอันนี้ขออนุญาตโค้ชจากท่านอาจารย์สิตางนะฮะที่มีการพูดก่อนหน้านี้ก็คือวอลลุ่มจะต้องที่สำคัญที่สุดคือวอลลุ่มในการตั้งรับในการทำเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งอันนี้ต้องทำมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะฮะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของเนปาลความเสี่ยงที่เกิดกอล์ฟคำถามคือแล้วจะเกิดแบบเนี้ยต่อไปอีกไหมเพราะฉะนั้นวอลลุ่มต้องมีแล้วเฝ้าระวังได้แล้วมีการติดตั้งเซ็นเซอร์หรือยังมีการใช้ข้อมูลจากอวกาศมองมายังโลกแล้วเห็นจุดไหนที่มีความเสี่ยงบ้างหรือยังและถ้าเกิดมันความเสี่ยงที่จะเกิดกอล์ฟเกิดขึ้นจริงประชาชนตรงจุดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบแล้วมีการเตรียมจุดลี้ภัยมีการเตรียมจุดที่จะให้อาหารและน้ำสำหรับกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้เนี่ยได้เตรียมไว้หรือยังเนี่ยคือเป็นโจทย์คำถามที่เราสามารถทำได้นะฮะแล้วจำเป็นต้องทำด้วยนะฮะแล้วก็เราอยู่ในศตวรรษที่เทคโนโลยีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือการลงมือทำนะฮะการปฏิบัติจริงแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เป็นคำถามที่ยากที่สุดก็คือว่าจะร่วมมือกันในระดับเวทีนานาชาติได้อย่างไรครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก
1: ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากแต่ถ้าเกิดว่าคำถามตอนนี้คือทุกอย่างทุกคนก็กำลังกู้ซากนะคะแล้วก็หลายประเทศได้ความช่วยเหลือมองเนปาลตอนนี้กับเหตุการณ์เสี่ยงตอนนี้ให้อาจารย์สรุปทิ้งท้ายให้เห็นภาพหน่อยนะคะว่าพวกเขาเสี่ยงอีกหรือไม่แล้วก็ปิดท้ายให้เราหน่อยว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติรอบนี้คือเรียนรู้อะไรบ้างเชิญค่ะ
0: ครับความเสี่ยงของเนปาลนะครับมีสูงอยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านั้นหลายปีก่อนหน้านี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวนะฮะทีเนี้ยภัยพิบัติเนี่ยมันมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแบบตรงๆได้รับผลกระทบตรงๆกับลักษณะของภัยพิบัติที่เป็นลักษณะทุติยภูมิเกิดขึ้นทีหลังผมยกตัวอย่างนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดในลักษณะของกอล์ฟแบบเนี้ยมีอยู่หลายจุดอย่างที่ได้พูดไปแล้วมันอาจจะเกิดจากการที่โลกร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายแล้วเกิดเป็นกอล์ฟขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเกิดจากการที่แผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นมาแล้วไอ้เขื่อนธรรมชาติพังตัวลงมาจากแผ่นดินไหวไปจุดประเด็นให้เกิดอุทกภัยได้เลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันนี่แผ่นดินไหวมันมาอุทกภัยได้ยังไงหรือเป็นสึนามิในภูเขาได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันมีความซับซ้อนสูงมากแล้วเนปาลเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของธารน้ำแข็งตรงนี้รวมไปถึงแลนด์สไลด์ด้วยนะครับยังไม่ได้มีการพูดนะฮะแลนด์สไลด์ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำถามของคุณนิตยาตอนแรกว่ามีความเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงเยอะแน่นอนอยู่แล้วฮะในภูมิประเทศนั้นเมื่อมีความเสี่ยงแบบนั้นคำถามที่ตามมาคือการรับมือการเตรียมลักษณะของการเชิงวิชาการก็ดีหรือว่าการตั้งรับก็ดีเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญ
1: ค่ะอาจารย์
0: เหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศ HKH เนี่ยโดยให้ประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นลักษณะของ Big Brother Modelนะฮะ Big Brother Model ก็คือเข้ามาช่วยกลุ่มประเทศเล็กๆที่อาจจะมีเทคโนโลยีไม่ถึงตรงเนี้ยเขาสามารถจะมาโอบอุ้มแล้วก็ช่วยทำให้ภัยพิบัติความรุนแรงมันลดลงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้ยังไงได้บ้างนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองแล้วก็นำมาใช้กับประเทศไทย
1: ค่ะได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยฉายให้เห็นภาพเลยว่าสิ่งหนึ่งสำคัญของภัยพิบัตินั่นก็คือเรื่องของการรับมือก่อนเกิดเหตุด้วยซ้ำนะคะระหว่างเกิดเหตุและที่สำคัญก็คือต้องผ่านการคุยกันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ยภัยพิบัติมันไม่ได้เกิดว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดที่เรียนรู้ได้นะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่อาจจะเป็นครั้งที่เรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าอนาคตจะต้องรับมือยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ศิวัฒน์เป็นอย่างมากที่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะภัยพิบัติถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะต้องจับตาและเฝ้าระวังในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะคะเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เรื่องของธารน้ำแข็งละลายน้ำท่วมแผ่นดินไหวดินโคลนถล่มเรื่องเหล่านี้นะคะล้วนเป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองแล้วแต่ละประเทศก็ควรที่จะหันมาคุยกันนะคะเพื่อรับมือกันต่อในอนาคตสำหรับวันนี้นะคะรายการตรงประเด็นของเราหมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะจับตารอบทิศวันนี้ชวนคุณผู้ชมเกาะติดความเคลื่อนไหวฝั่งตะวันออกกับความคืบหน้าในการสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้กองทัพเรือสร้างเฟสแรกระยะทาง 1.3 กิโลเมตรเสร็จแล้วนะคะและเดินหน้าต่อสร้างไปถึงหลักกิโลเมตรที่59ระยะทาง8กิโลเมตรค่ะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดลงพื้นที่ไปที่อำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะคุณรัตนกรค่ะ
1: ครับคุณอรศรีคุณผู้ชมครับจริงๆกองทัพเรือและกองทัพไทยนะครับไม่ได้มีเป้าที่จะสร้างรั้วความมั่นคงที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจะมีการเดินหน้าสร้างเนี่ยครับทั้งหมดเลยแต่ต้องมีการเดินสำรวจเนี่ยร่วมกับทางการกัมพูชาแล้วก็มีการตกลงปักหมุดให้แน่ชัดก่อนนะครับซึ่งก็ต้องย้อนไปในที่ประชุมของ GBC หลังจากนี้นะครับว่าไทยและกัมพูชาจะมีการหารือและพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับกำแพงคอนกรีตด้านบนเสริมด้วยลวดหนามหีบเพลงนี่คือรั้วความมั่นคงแห่งแรกของประเทศไทยครับสร้างขึ้นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมหมู่4ที่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับอยู่ระหว่างหลักเขตที่52ถึง54ระยะทางเฟสแรกที่เริ่มก่อสร้างคุณผู้ชมครับ 1.3 กิโลเมตรครับรั้วความมั่นคงที่สร้างนั้นนะครับจะมีกำแพงสูงประมาณ 3.6 เมตรสร้างขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบข้ามแดนขนส่งสินค้าผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดโดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างคุณผู้ชมครับสร้างรั้วทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับมาจากกองทุนหาไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ครับและก็เป็นการร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงทหารเรือและชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมครับขณะที่จุดวางหมุดเขตแดนก่อนหน้านี้ที่จะมีการสร้างเสร็จนั้นนะครับก็ถูกคนไทยจำนวนหนึ่งตั้งคำถามเหมือนกันคุณผู้ชมครับว่าตรงรั้วชายแดนทำไมต้องสร้างประตูเปิดปิดไว้ด้วยประเด็นนี้กองทัพเรือให้เหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าที่ต้องสร้างไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะมาตรวจสอบเขตแดนนะครับหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศเข้ามาในพื้นที่และตรงจุดนั้นนะครับเป็นจุดวางหมุดไม่สามารถที่จะสร้างรั้วทับหมุดไปได้เพราะฉะนั้นต้องเว้นตรงหมุดไว้จึงมีการก่อสร้างในลักษณะเป็นประตูเปิดปิดครับถัดจากรั้วชายแดนคุณผู้ชมกองทัพเรือตำรวจตระเวนชายแดนชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีก็ได้สร้างถนนขนาบไปด้วยครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลาดตระเวนของทหารแนวหน้ารวมถึงให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าไปทำหากินใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรของตัวเองได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และก็มีความเสี่ยงนะครับว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาแล้วก็ขนสิ่งของผิดกฎหมายชาวบ้านก็เลยกังวลนะครับกลัวว่าถ้าไปเจอบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่พอมีการสร้างรั้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านเบาใจมากขึ้นครับคุณผู้ชมสำหรับการสร้างรั้วของไทยครั้งนี้นะครับอาศัยเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวที่เกิดจากการทำงานร่วมกันนะครับทั้งสองฝ่ายก็คือไทยและกัมพูชา

ธาครับได้มีการเดินสำรวจนะครับที่บริเวณหลักเขตที่52ถึง59ปักหมุดนะครับทุกๆ50เมตรเนี่ยรวม166หมุดด้วยกันโดยการปักหมุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือมีการดำเนินการระหว่าง2ประเทศ

0: รุ่นลูกรุ่นหลานครับหากสามารถปักปันเขตแดนสร้างรั้วได้ทั้งหมดนะครับปัญหาต่างๆก็จะหมดไปทั้งเรื่องของการลักลอบข้ามแดนขนส่งสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วยครับ
1: เราเชื่อว่าถ้าดินแดนเนี่ยสามารถตกลงกันได
2: ้ครับ
1: ความขัดแย้งระหว่างประเทศก็จะลดลงยิ่งมีปัญหาน้อยเท่าไหร่เนี่ยปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงด้วยนะการนํามาสู่ซึ่งการปะทะการใช้กําลังก็จะน้อยลงไปด้วยมันก็จะทําให้ความสงบสุขมันเกิดกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายแดน
2: ครับ
1: ก็ยังสามารถทํามาค้าขายได
2: ้
1: มันเป็นการป้องกันใครบางอย่างจากความมั่นคงเช่นลักลอบ
2: คร
1: ับ ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรั้วขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่รั้วชายแดนมันคือรั้วมั่นคง
2: ความมั่นคง
1: ถูกต้องมันเป็นการป้องกันคนไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากกองทัพไทยกองทัพเรือสร้างรั้วชายแดนนะครับปัจจุบันมีชาวบ้านในพื้นที่เริ่มเข้ามาปลูกพืชผลทางการเกษตรครับเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งในพื้นที่ทํากินของตัวเองก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปครับว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มมีการสร้างรั้วความมั่นคงสร้างถนนเนี่ยชาวบ้านก็เข้ามาทํากินแล้วครับอย่างเช่นนายธราพงษ์แปลงโสมอายุ44ปีเจ้าของแปลงมันสำปะหลังพื้นที่กว่า30ไร่ครับที่อยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าเข้าพื้นที่ครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเนี่ยหลาย10ปีแล้วเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าลักษณะของพื้นที่ของเขาก่อนหน้าเนี่ยเป็นป่ารกทึบแล้วก็เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็มักจะถูกกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับเข้ามาขโมยผลผลิตในสวนของเขาครับ
3: มันก็ดีครับดีๆมากๆครับพอเราอยู่พื้นที่ตรงนี้มันก็พูดยังไงเดียวมันก็ชัดเจนอ่ะมันก็ไม่ต้องกังวลแบบหลายอย่างอ่ะมันชัดเจนมากครับแล้วก็มันก็ทางแล้วก็สะดวกสบายครับเรื่องลักเล็กขโมยน้อยอะไรก็ไม่มีครับเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเขาก็เหมือนเขาก็แบ่งกันชัดเจนมันก็ง่ายครับ
4: คือเหมือนสร้างความสบายใจ
3: ให้กับใช่สบายใจมากเลยครับ
4: ในการประกอบอาชีพเนาะ
3: ใช่ครับ
4: เพราะตรงนี้ก็ถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้เราก็ได้พอสมควร
3: เยอะเยอะเยอะเยอะครับมากเลยแหละครับพูดถึงที่พื้นที่30ไร่ครับ
0: คุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆในพื้นที่นะครับก็เริ่มทยอยเข้ามาทํากินในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นครับเพราะว่ามีความมั่นใจแต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องของแรงงานขาดแคลนครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็อาศัยแรงงานชาวกัมพูชาเป็นหลักเหมือนกันครับเมื่อมีการสู้รบปิดด่านก็ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชากลุ่มดังกล่าวเนี่ยต้องเดินทางกลับประเทศไปครับก็ส่งผลให้ในพื้นที่เนี่ยกระทบเรื่องของการหาแรงงานที่จะมารับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ครับคุณผู้ชมคุณอรศินีครับหลังจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่สําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าอย่างเช่นสวนลําไยเนี่ยช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าไม่มีแรงงานเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะหาแรงงานกลุ่มอื่นๆเนี่ยครับมาชดเชยเพื่อที่จะมารับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างไรต่อไปครับ
5: คุณธนกรคะกว่าที่จะสร้างรั้วชายแดนเฟสแรก 1.3 กิโลเมตรนะคะต้องผ่านอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนและแบบนี้สเต็ปถัดไปเนี่ยจะเดินหน้าต่อยังไงคะ
0: ครับคือต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการเดินหน้าสร้างรั้วแรกของประเทศไทยตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะสร้างได้เนี่ยไทยกับกัมพูชาก็คือกองทัพเรือกองทัพไทยที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับต้องมีการหารือกับฝั่งของกัมพูชากันหลายครั้งด้วยกันนะครับต้องมีการข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะเจรจาครับยังดีที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะมีการสู้รบสถานการณ์ที่จะมีการตึงเครียดกันเนี่ยตรงจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับไทยกัมพูชาได้มีการเดินสำรวจด้วยกันนะครับในกรอบของการประชุม JBC เนี่ยครับพอเดินสำรวจแล้วเนี่ยวางหมุดร่วมกันตกลงหมุดร่วมกันแล้วเนี่ยก็ทําให้ทางการกัมพูชาจากเดิมเนี่ยพอเราเข้าไปเริ่มจะมีการวางว่าจะสร้างรั้วตรงนี้มีการออกแบบเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่มีการเกณฑ์เข้ามาเนี่ยก็มาพยายามคัดค้านครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทางทหารนะครับก็มีการเจรจากับฝั่งของกัมพูชาจนสุดท้ายเนี่ยกัมพูชาก็ยอมถอยและก็ให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าเราเนี่ยให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าการสร้างรั้วเนี่ยรั้วดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยถ้าเห็นเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าตรงประตูที่มีการสร้างไว้เนี่ยอยู่ตรงหมุดของสยามพอดีของประเทศไทยพอดีทําให้ชาวกัมพูชาที่ต้องการที่จะมาคัดค้านยังไม่สามารถที่จะคัดค้านได้เพราะว่าเดินสํารวจมาด้วยกันก่อนหน้านี้แล้ว แต่พอเราสร้างรั้วเสร็จเนี่ยครับฝั่งของกัมพูชาเองก็มีการสร้างถนนเรียบรั้วของเราในฝั่งของประเทศกัมพูชาเหมือนกันครับซึ่งไทยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหารือกันต่อนะครับก็ต้องรอในส่วนของรัฐบาลนะครับคุณออน

0: จะมีคุณผู้ชมว่ารัฐบาลจะมีการกําหนดเรื่องของการประชุม JBC ในการวางกรอบที่จะหารือเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีปัญหากันจนนําไปสู่การสู้รบเนี่ยยังไงเพื่อที่จะให้สามารถทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็ตรงบริเวณด่านเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดได้ในอนาคตเพราะชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความหวังเรื่องนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของแรงงานเองเนี่ยก็พึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศส่วนหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากที่ปิดมานานแบบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบและก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลที่ชัดเจนครับคุณอรศินีคุณผู้ชมครับ
1: ทีนี้ค่ะถ้ามองไปข้างหน้านะคะเฟสแรก 1.3 กิโลเมตรเสร็จแล้วสเต็ปถัดไป8กิโลเมตรแต่ทีนี้ถ้าดูเฉพาะแนวจันทบุรีกับชายแดนกัมพูชาเนี่ย87กิโลเมตรแบบนี้จะต้องสร้างรั้วเนี่ยตลอดไปเลยไหมคะ
0: ต้องบอกคุณอรศินีคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าการที่จะสร้างรั้วทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ไหมครับก็คือเราไม่สามารถที่จะสร้างคนเดียวได้กัมพูชาก็ต้องมีการเห็นด้วยกับเราต้องเดินร่วมสำรวจกับเราแต่ปัญหาเนี่ยนะครับก็คือชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยระยะทางประมาณ87กิโลเมตรครับซึ่งตรงชายแดนที่กั้นระหว่างประเทศเราเนี่ยนะครับก็มีทั้งแผ่นดินชนแผ่นดินมีทั้งในส่วนของสันปันน้ำหรือว่าคลองธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการสร้างรั้วทั้งหมดถ้ามีการพูดคุยตกลงกันแล้วเนี่ยครับก็คือการที่จะสร้างรั้วตรงคลองธรรมชาติเนี่ยที่แบ่งกันกลางคลองเนี่ยจะสร้างอย่างไรจะสร้างรั้วตรงกลางคลองเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องมีการหารือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็เลยบอกว่ารั้วที่กําลังก่อสร้างอยู่นี้นั้นนะครับไม่ได้เป็นรั้วกั้นระหว่างประเทศเลยแต่เป็นรั้วความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตและที่สําคัญถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่มีสันปันน้ําหรือว่าคลองธรรมชาติเองเนี่ยนะครับก็จะต้องหาแนวทางในการสร้างรั้วหลังจากนี้ว่าถ้าตกลงกันได้แล้วจะต้องเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าหรือเป็นรั้วความมั่นคงที่อาจจะไม่ได้สูงมากเป็นรั้วลวดหนามอะไรนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าตรงชายแดนเองเนี่ยก็มีพื้นที่ของเกษตรกรที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์เข้าไปทํากินเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขายังต้องการสูบน้ําจากในคลองธรรมชาตินั้นมาลดพืชผลทางการเกษตรถ้าเกิดว่าสร้างรั้วปิดทั้งหมดเลยเนี่ยน้ําก็ไม่สามารถที่จะสูบเข้ามาได้เกษตรกรก็จะไม่รู้ว่าจะเอาน้ํามาจากไหนที่จะมาใช้ในการที่จะลดน้ําพืชผลทางการเกษตรเพราะฉะนั้นต้องมีการพิจารณาให้รอบด้านครับว่าหลังจากนี้ถ้าตกลงกันได้แล้วในส่วนของที่เป็นสันปันน้ําคลองธรรมชาติจะมีการสร้างรั้วหรือวางกรอบระหว่าง2ประเทศยังไงครับ
1: ฟังดูเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะคะขอบคุณคุณรัตนกรค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงค่ะซึ่งหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานภาครัฐพยายามที่จะสกัดและกวาดล้างอย่างต่อเนื่องก็คือการข้ามแดนไปทำงานให้กับเครือข่ายสแกมเมอร์รวมถึงพนันออนไลน์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างล่าสุดค่ะก่อนหน้านี้ทางการลาวมีการส่งคนไทยกลับประเทศถึงกว่า800คนนะคะแต่ก็พบพยายามค่ะว่าคนส่วนนี้บางส่วนหวนกลับไปเข้าสู่วงจรนี้อีกคุณกัญญารัตน์ลิ้มหน่วยลาบมีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
2: เดินตามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเดินตามเจ้าหน้าที่ไปนะครับย้อนที่กลับเป็นคนทําส่งนะครับ
3: คนไทยกว่า130คนที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวและผลักดันกลับประเทศถูกส่งกลับประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายเมื่อกลางเดือนสิงหาคมคนไทยเหล่านี้ถูกควบคุมตัวตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์และเป็นล็อตที่ส่งคนไทยกลับจำนวนมากที่สุดในเดือนสิงหาคมและล่าสุดทางการลาวเพิ่งส่งตัวคนไทยกลับมาอีก5คนก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของทางการไทยผลการสอบสวนคนไทยจำนวนหนึ่งยอมเปิดเผยข้อมูลว่าถูกจับกุมที่ ST Vegas มีที่ตั้งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวและเมื่อคดีสิ้นสุดจึงถูกผลักดันกลับประเทศไทยบางคนเดินทางไปทำงานได้ไม่ถึง1ปีโดยได้รับเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาทและได้รับการปรับค่าตอบแทนตามผลงานและวุฒิการศึกษา
4: ไปโดนจับที่ไหนมาเลย
5: ใน ST เลยครับ
4: ใน ST เลยเหรอ
5: ใช่ครับ
4: ข้าง ST
5: ใช่ครับ
4: ข้าง ST หรือใน ST
5: ก็ใน ATเลย
4: ใน ATเลย
5: ใช่
4: โอ้โหหนักกว่า
5: หนักเหมือนโดนหลอกก็ไปรวบกินโต๊ะหมดเลย
4: แล้วไอ้เขาให้เองทำงานวันกี่ชั่วโมงวะ
5: 12
4: 12ชั่วโมง
5: ใช่
4: เงินเดือนเท่าไหร่
5: เป็นเดือนก็15,000
4: 15,000ตัวสตาร์ทใช่มั้ย
5: ใช่
4: สตาร์ทตัวสตาร์ทเนี่ยถ้าอาวุโสให้ 18,000 ใช่ป่ะ
5: ดูวุฒิด้วย
4: ดูวุฒิด้วย
5: วุฒิก็บอกได้อีก
4: ไปทำงานนานยัง
5: เพิ่งเกือบถึงปีเองครับ
4: เกือบถึงปีเอง
5: ใช่
4: คนอื่นก็3เดือนเอง
3: การกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ฆ่ามนุษย์สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่3เมืองหลักของสปป.ลาวเริ่มส่งตัวคนไทยกลับประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคนไทยกลุ่มแรกที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและส่งตัวกลับประเทศ307คนแต่ผ่านมาเพียง3เดือนกลับพบว่ามีบางส่วนได้เดินทางออกนอกประเทศอีกครั้ง
6: คุณผู้ชมคะเอกสารที่อยู่ในมือดิฉันนะคะคือรายชื่อของชาวไทยที่ถูกผลักดันกลับจากสปป.ลาวนะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการลาวนะคะได้มีการกวาดล้างผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับเว็บพนันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มนะคะหนึ่งในรายชื่อกว่า800รายชื่อตรงนี้ค่ะว่ามีการลงข้อมูลนะคะในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำค่ะ
7: มันจะเป็นข้อมูลการเข้าออก
4: ค่ะลองดูว่า
3: หนึ่งในรายชื่อที่ทีมข่าวสุ่มให้พนักงานสอบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายตรวจสอบเป็นหญิงไทยที่ถูกดำเนินคดีและส่งกลับประเทศไทยในล็อตแรกวันที่21พฤษภาคมในข้อมูลของเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ถูกขึ้นบัญชีวอชลิสต์โดยมีระบุข้อมูลชัดเจนว่ากลับเข้าประเทศด้วยการกระทำผิดกฎหมายแต่เมื่อตรวจสอบประวัติการเดินทางก็พบว่าหญิงคนนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศในวันที่27กรกฎาคมด้วยการโดยสารเครื่องบินโดยปลายทางอยู่ที่เมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาและยังไม่มีประวัติกลับเข้ามา
8: ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเท่าที่ดูจากไฟล์บินนะครับนะก็จะไปที่ประเทศกัมพูชาครับนะครับไปที่พนมเปญไปเสียมราชนะครับนะเท่าที่ดูกันซึ่งก็จากการข่าวก็ยังคงเป็นนะครับฐานที่ตั้งที่เหนียวแน่นของกลุ่มเดิมครับสแกมเมอร์นะครับ
6: ซึ่งก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือสามารถสันนิษฐานหรือว่าเชื่อได้ว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มเดิมก็คือกลับไปทำอาชีพเดิมไปทำกรณีเช่นเดิม
8: ถูกต้องครับ
3: แม้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะมีข้อมูลและขึ้นบัญชีวอทลิสต์แต่บัญชีเฝ้าระวังไม่ใช่หมายจับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมการเดินทางไม่ได้เพียงเพราะเคยถูกส่งกลับจากต่างประเทศ
8: อันนี้ก็คือว่าเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายนะครับนะซึ่งมันเป็นถือเป็นครึ่งหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือที่เรายังมีไม่พอนะครับนะอำนาจของเจ้าหน้าที่ยังมีไม่พอในการที่จะสกัดจับสกัดคนกลุ่มนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีการอำนาจหน้าที่นะที่จะไม่ปล่อยเขาออกไปเนี่ยทางเราไม่มีนะครับนะซึ่งมันติดขัดด้วยข้อกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับนะเขาเป็นบุคคลที่ไม่มีหมายจับนะครับนะเราไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งไม่ให้เขาเดินทางออกได้นะครับ
6: เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพ
8: ถูกต้องครับ
3: นอกจากนี้การส่งตัวกลับจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจำกัดด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื่องจากข้อมูลการกระทำผิดยังไม่ได้ถูกส่งต่อมายังไทยอย่างเป็นทางการทำให้ไทยมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปดำเนินคดีและเป็นช่องว่างในการป้องกันไม่ให้คนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่วงจรการกระทำผิดซ้ำกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
1: จับตารอบทิศยังคงติดตามผลกระทบจากผักที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาตีตลาดในราคาที่ต่ำกว่าการผลิตในบ้านเราค่ะทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาหันมารวมกลุ่มกันเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ค่ะให้สามารถที่จะต่ออาชีพได้ในระยะยาวรวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะติดตามกับคุณวิรพัฒน์ญาตราค่ะ
9: บรรยากาศความพิถีพิถันของเหล่าเกษตรกรณสวนผักพักร

0: 2ทุ่มในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังก้มหน้าก้มตาถอนวัชพืชริดใบแห้งและตัดแต่งส่วนทรงของแปลงผักอย่างเบามือเพื่อเนรมิตผลผลิตให้สดใหม่และสมบูรณ์ที่สุดพร้อมส่งตรงความสะอาดถึงมือผู้บริโภคพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านในตำบลบ้านแมที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาถ่ายทอดวิธีการทำการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพและขยายตลาดหนึ่งในเกษตรกรในพื้นที่เปิดเผยว่าในอดีตเคยพึ่งพาสารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตให้ทันต่อการแข่งขันในตลาดแต่ผลลัพธ์กลับแลกมาด้วยปัญหาสุขภาพที่ย่ำแย่ลง
1: ปลูกมะนาวแล้วก็มีลำไยแล้วก็ตอนนั้นพ่อกับยายเป็นคนทำก็ใช้ทุกอย่างสารเคมีเขาพ่นเพราะที่มันมีเยอะมันตัดไม่ไหวก็แกพ่นแล้วแกก็ไม่เชิงเลิกนะผมก็ไปมาช่วยแล้วก็มาพ่นต่อมันตอนก็พ่นก็ปกติครับพ่นทุกอย่างที่ขวางแน่ก็พ่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงปกติแล้วอยู่มันเครื่องตา
2: เอกสารประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
0: ขณะที่มุมมองจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมองว่าการยกระดับเกษตรกรไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานรับรองเกษตรคือทางออกสำคัญในการก้าวข้ามวิกฤตผักที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มาตีตลาดผลผลิตไทยเนื่องจากผักนำเข้าส่วนใหญ่เป็นผักเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ผักพื้นถิ่นทำให้ต่างประเทศมีต้นทุนการปลูกที่ต่ำกว่าแต่ก็อาจจะแฝงไปด้วยความเสี่ยงจากสารเคมีปนเปื้อนซึ่งหากเกษตรกรไทยยังคงเน้นแข่งขันกันที่ปริมาณการผลิตก็ยิ่งจะซ้ำเติมปัญหาผักล้นตลาดและกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของตัวเกษตรกรเอง
3: การที่จะไปแข่งกับผักนำเข้าใช่ไหมครับแน่นอนครับราคาเนี่ยเราสู้ได้ยากมากการที่เราจะไปสู้ในเชิงของจะลดให้ราคาต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็ปลูกในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนการผลิตของเรานะค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแรงงานมันก็ลำบากทีนี้สิ่งที่เกษตรกรทำได้ณเวลานี้ก็คือการลุกขึ้นมาปรับตัวจากอะไรบ้างปรับตัวจากการเข้าสู่มาตรฐานอันนี้คือจุดขาย
0: ด้านนักวิชาการสารเคมีปนเปื้อนในภาคการเกษตรระบุว่าในมุมผู้บริโภคควรใช้หลักการเลือกผักให้สอดคล้องกับฤดูกาลท้องถิ่นที่เติบโตง่ายในธรรมชาติและไม่พึ่งพาสารเคมีลดโอกาสเป็นผักนำเข้าเสี่ยงสารเคมีน้อยกว่าและเลือกผักพื้นบ้านนอกจากจะช่วยหลีกเลี่ยงผักนำเข้าแล้วยังช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นพร้อมทั้งสร้างตลาดให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชหลากหลายแทนที่จะพึ่งพาการเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว
4: เรามีพื้นที่การเกษตรเยอะนะคะแต่พื้นที่การเกษตรที่เข้าสู่ระบบรับรองไม่ว่าจะเป็น GAP ไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์หรือแม้กระทั่ง PGS นะคะทั้ง3ระบบนี้กับมีปริมาณไม่เยอะนะคะทำยังไงที่จะสามารถขยายฐานการเพาะปลูกของผักที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยของไทยนะคะในแต่ละพื้นที่การเกษตรให้มากขึ้นและมีการรับรองอย่างจริงจังแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะคะกับเกษตรกรแล้วสิ่งที่ตามมานะคะก็คือต้องสร้างดีมานด์ซัพพลาย
0: ขณะที่ข้อมูลสินค้านำเข้าณด่านศุลกากรเชียงของแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงมีความต้องการผักจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอันดับที่1คือผลไม้สดนำเข้ากว่า 25.6 ล้านกิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,060 ล้านบาทตามด้วยผักสดมากกว่า 41.4 ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า 954 ล้านบาทวิรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
5: คุณผู้ชมคะที่จังหวัดลบบุรีชาวบ้านเขารวมตัวกันคัดค้านโครงการโรงฟักไข่ไก่ในพื้นที่อำเภอโคกเจริญค่ะเพราะว่าชาวบ้านกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่อาจจะเปลี่ยนไปขณะที่ตัวแทนบริษัทก็ยอมรับผลการลงประชามติของชาวบ้านนะคะและพร้อมที่จะยุติการก่อสร้างในพื้นที
6: ่แต่ผู้ประกอบการเองเคยมาอยู่ในพื้นที่เราไหมครับพ่อแม่พี่น้อง
5: ชาวบ้านหมู่2ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเกือบ200คนถือป้ายข้อความคัดค้านการก่อสร้างโรงงานฟักไข่ไก่พื้นที่ประมาณ111ไร่ที่บริเวณหน้าอาคารโดมวัดโพเกาะเกตก ก่อนที่จะมีการประชุมชี้แจง

0: รายละเอียดของโครงการค่ะมีตัวแทนของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเปิดให้ชาวบ้านได้ซักถามข้อมูลในทุกประเด็นนะคะเพื่อคลายความสงสัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นค่ะตัวแทนชาวบ้านซึ่งอาศัยกับพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ห่างจากจุดก่อสร้างไม่ถึง1กิโลเมตรไม่เห็นด้วยนะคะกับการดำเนินโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องกลิ่นเชื้อโรคและปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงกังวลว่าวิถีชุมชนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหากในอนาคตมีการขยายโครงการก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นหลังจากการประชุมผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้ให้ชาวบ้านร่วมลงประชามติค่ะปรากฏว่ายกมือแบบนี้ค่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวนะคะขณะที่ตัวแทนบริษัทก็ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นโรงงานฟักไข่ไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงไก่ตามที่ชาวบ้านเข้าใจแต่ก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนเพื่อให้การจัดทำประชามติครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกระบวนการและเมื่อผลการลงประชามติของชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยบริษัทก็พร้อมรับฟังและยุติการก่อสร้างในพื้นที่โดยจะพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมและยังไม่มีแนวคิดที่จะยื่นทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม
1: ซึ่งชาวบ้านเองได้นั่งฟังด้วยความสงบแล้วก็มีคำถามนะคะในประเด็นที่ชาวบ้านอยากจะถามที่ไม่เข้าใจนะคะซึ่งมีมติในครั้งนี้ก็เป็นเอกฉันท์ในการจัดประชาคมนะคะทั้งหมด167คนเนี่ยที่มีผู้เข้าร่วมประชาคมเนี่ยที่เห็นด้วยในการจัดตั้งโรงฟักไข่เนี่ยโดยไม่มีใครยกมือเลยแต่คนที่ไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งนะคะคือไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งโรงงานฟักไข่เนี่ยยกมือทั้งหมด149คนนะคะนอกจากนั้นก็คือไม่ได้ยกมือคือไม่ออกเสียงนะคะซึ่งในการทำวาระประชาคมในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆแล้วก็ทีมงานที่ทำวาระการประชุมแล้วก็จะได้นำรายละเอียดทั้งหมดยื่นเสนอให้กับทางท่านผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะท่านนายอำเภอนะคะ
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญบอกว่าการทำประชาคมครั้งนี้เป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลกับโครงการซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับชุมชนค่ะหากบริษัทมีการยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายก็ยังสามารถจัดทำประชาคมได้อีกครั้งซึ่งขั้นตอนก็เป็นไปตามกระบวนการนั่นเองค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ค่ะชวนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางม่านหมอกหน้าฝนนะคะเที่ยวน้ำตกมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าไปชมดอกลิ้นมังกรสีชมพูค่ะแต่ว่ามีให้เห็นเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะอุณหภูมิ20องศาที่มีหมอกปะทะหน้าถือว่ากำลังดีเลยค่ะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกหมันแดง9ชั้นใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตลอดระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนักท่องเที่ยวก่อนจะได้ชื่นชมความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติเส้นทางอาจจะไม่ได้ราบเรียบนะคะบางช่วงอาจจะลื่นหรือว่าชันหน่อยแต่รับรองค่ะว่าถ้าไปคุ้มค่าแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อไปถึงน้ำตกชั้น5ที่มีดอกลิ้นมังกรสีชมพูสดออกดอกบานตามโขดหินมากกว่าน้ำตกชั้นอื่นๆมีฉากหลังเป็นม่านน้ำตกหมันแดงดอกลิ้นมังกรเนี่ยที่อื่นสีส้มนะคะแต่ว่าที่นี่สีชมพูค่ะหลายคนบอกว่าดอกลิ้นมังกรเป็นเหมือนเพชรเป็ดงามที่อยู่ใจกลางผืนป่าเพราะว่า1ปีออกดอกเป็นแค่ปีละครั้งในหน้าฝนแล้วก็คาดว่าจะมีให้ชมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะจึงถือว่าช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วบางต้นก็เริ่มที่จะแห้งแล้วด้วยค่ะสำหรับการเดินทางไปเที่ยวชมดอกลิ้นมังกรก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานพาไปทุกครั้งนะคะโดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินไปชมน้ำตกหมันแดงทางเดียวก็คือบริเวณหน่วยหมันแดงออกทางหมู่บ้านหมันขาวตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเส้นทางบ้านภูทับเบิกระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS คติธรรมนำชีวิต
1: สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้อย่างคำถามที่ว่าทำไงถึงจะช่วยสังคมนี้ได้พูดกันอย่างง่ายๆก็อย่าโกรธถ้าไม่โกรธแล้วนี่ก็เราก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกไม่โกรธแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสว่างสวยอยู่ในใจของเราคนที่โกรธแล้วก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำไม่เห็นประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันหรือในสังคมนี้เนี่ยก็ถ้ารักษาจิตของเราให้สะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและหมดจดด้วยปัญญาถ้ากายวาจาใจของเราเป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละ
0: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

0: วัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับสำหรับมันทุกแมตช์รีแคปในสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ครับแข่งขันกันที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครครับสำหรับแมตช์วันนี้ที่เราจะเอามารีแคปให้ดูกันนะครับนั่นคือรอบชิงชนะเลิศของประเภททีมเดี่ยวหญิงครับเป็นการลุ้นคว้าดับเบิลแชมป์ของฐานอากาศแฟคทีฟทีมหญิงครับพบกับอีกหนึ่งสโมสรตะกร้อใหญ่นั่นก็คือสโมสรตะกร้อราชบุรีครับผมต้องมาดูกันครับว่าทัพฟ้าเนี่ยจะสามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้ไหมหรือจะเป็นสโมสรตะกร้อราชบุรีครับที่มาดับฝันของพวกเธอครับ
1: มาแล้วครับนักกีฬา2ทีมราชบุรีในชุดเสื้อสีเขียวครับพบกับสโมสรฐานอากาศแฟคทีฟในเสื้อสีลายพรางคาโมสีลายพรางดำครับสโมสรแต่ก็ราชบุรีสุดศูนย์โยนมาลูกนี้แล้วนะขวาเปิดครับศิรินันท์ยกเข้ามาให้รัศมีลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับ
2: ขา
1: อ
2: ากาศ
1: ต้องหน้าขวาครับก็เป็นผู้เล่นทีมชาติไทยทั้ง2ชุดเลยครับทั้ง2ทีมเลยนะครับที่ลงอยู่6คนในตอนนี้นะครับแต่ว่าที่เล่นอยู่ในชุดหลักก็จะเป็นของทออเลยครับนี่ครับบุกกี้นิพพานสรุปผลครับ1ต่อ0ครับเสิร์ฟมาแล้วช่องยังไงเปิดลงข้ามมาครับยกมาลูกนี้ให้รัศมี

0: แล้วเตะลงหลังบล็อกยังตะเกียบโอ้ดูครับ
1: ราชบุรีก็แค
0: ่การอ่านเกมลูกนี้ของอุตสาหสีคำลือครับ USA โอ้โหไปยืนรอเกี่ยวลูกนี้โอ้แล้วกลายเป็นนี่ครับเคาน์เตอร์แอทแทคครับสวนเลย
2: ใช่ครับ
0: ตั้งใจไหม
2: ตั้งใจจะรับแต่ลูกนี้แรงครับเตะแรงเอาเลยครับ
1: ครับ
2: ทีมสี่ตัวนี้บอกเชียร์มีกองเชียร์อุ้มทออ
1: อุ้มท
2: อยังไม่ได้ลงครับน้องอุ้มอธิการเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ช่องขวาเปิดสินานยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบติดเกี่ยวเหมือนกันครับในสนามทั้ง6คนเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่มีรายชื่อในการเก็บตัวชุดเอเชียนเกมก็คือหมายเลข32ของราชบุรีของราชบุรี
0: ครับ
2: นะครับ
1: จอนนุ่ม
2: วาสนาสระยานะครับที่เหลือเนี่ยเก็บตัวหมดเลยนะครับเปิดโอ้โหแล้วดูครับโดนลูกตัดลูกนี้ครับของบุกกี้ครับ
0: ฝังหายไปเลยครับ
2: เสิร์ฟพรุ่งนี้ตัดลงสวยมากครับ
0: แฟชั่นติดดาวที่หน้าเนี่ยผมว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มนักตะกร้อหญิง
2: ใช่ไหม
0: เพราะว่าติดทุกคนเลยทุกที
1: ม
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: คนนึง
2: สกอร์1ต่อ3และเสิร์ฟมาโอ้โหสาวนี่พยายามจะเปลี่ยนจังหวะหยอดครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ข้ามครับ
0: เขาหมดยังไม่ได้ลง
2: แซวเฟนฟายบอกเตะไม่เสร็จเฟนฟายบอกหนูเก่งที่สุดไม่ลงเอาเลยสี่ต่อหนึ่งครับนิพพรเสิร์ฟไปลูกนี้วางมาช่องซ้ายเปิดยกจ่ายเข้ามาแบบนี้แล้วเตะพัดบล็อกยกกลับขึ้นมาลูกนี้แล้วเตะไม่ข้ามครับเอาเลยครับ
1: ราชบุรีได้แค
2: ่ตามมาอีกหนึ่งคะแนนครับสโมสรแล้วก็ราชบุรีคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยครับอยู่ที่เกมเสิร์ฟของอุตสาหสีคำลือเลยครับว่าจะสามารถกดดันกองทัพอากาศได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับโค้ชโจ๊กสั่งแล้วครับ
1: 2-4
2: ปั้นโยนขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วโอ้ลูกนี้ยังไงไลแมน
1: แล้วคุณดูได้ไหม
2: เห็นว่าดีลูกนี้ครับ
1: แต่อากาศจะล้นลายครับ
2: ขอชาเลนจ์ไลน์เลยครับท่านประกาศ
1: ราชบุรี2ก่อนครับ
2: ลุงนี้บอกว่าออกครับมาดูครับว่าการชาเลนจ์ออกลงลุงนี้ครับไปดูทั้ง2คนแล้วครับโคตรพันมาชูด้วงแล้วก็โคตรศักดาเจริญภูมิลูกนี้ลูกนี้ถ้าดูจากปฏิกิริยาน่าจะออกครับและอาจารย
1: ์ชู
2: เอา
1: ครับ
2: นี้ครับ
1: สถานการณ์ได้แต้ม
0: คะแนนของสถานการณ์แฟคทีฟครับ
2: ครับผมดูครับ
1: พร้อม5-2
0: เนี่ยชัดเจนครับ
2: สกอร์5-2เสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดครับลูกนี้แล้วยกกลับเข้ามาแล้วโอ้เตะ
1: สถานการณ์ได้แต้ม
2: โอ้ล่วงแล้วหลังไปครับในเซตที่ในแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเตะแทบไม่เสียเลยนะครับ
0: โอ
2: ้โหสนามสร้อยระยะครับ
0: อู่เหมือนกันขึ้นผิดจังหวะหรือเปล่าครับตรงนี้
1: ครับ
0: เอาละครับแล้วคะแนนตอนนี้ออกนำไปถึง6-2แล้วด้วยครับ
1: 2-6
0: ก็2-6ครับราชบุรีเสิร์ฟมาดูครับอุตสาเสิร์ฟมาตรงกลางครับปุกกี้เปิดขึ้นมาได้แล้วดูจังหวะนี้ยังไงโอ้โหเร
1: ีย
0: บร้อยครับเป็นคะแนนของกองทัพอากาศแฟคทีฟดูจังหวะขึ้นทำของรัศมีทองโสตรงนี้ครับทัชบล็อกออกไปเลยครับ
3: ถือว่ารุนแรงใช้ได้แหมพยายามจะยื่นขาไปเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับอุตสา
1: เจ็ดสอง
3: สกอร์7ต่อ2ครับสถานการณ์แฟคทีฟ
2: เกมเสิร์ฟลูกนี้วางมาสายเปิดครับพัทยากรยกเข้ามาลูกนี้แล้วดึงลงหลังบล็อกครับ
1: ราชบุรีได้
2: จังหวะเกมทำลูกนี้ของวาสนาสร้อยระยะครับเตะตัดลงหลังบล็อกครับสวยงามเลยครับลูกนี้ก็ตามเกาะเข้ามาอีก1คะแนนครับ
1: พร้อม
2: แต่ว่าเกมเสิร์ฟนี้อะไรครับจะกดดันได้มากน้อยแค่ไหนครับ3ต่อ7ปั้นโยนขึ้นมาตัดเปิดครับยกขึ้นมาที่หัวเสาลูกนี้ทัดบล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับ
1: โอ้โหทางอากาศด้วยครับ
2: โดนบล็อกแล้วแต่ว่าความแรงของเจ้าว่าเกมเตะเลยครับหมายเลข6ครับน้องไอรัศมีทองโสด
3: ตัวลุ้นเลยครับ
2: จะขอจะไอเมืองเลยครับ
3: แล้วคุณอาเมืองเลยคุณอาเมือง
2: อาเมืองร้อน
3: อาเมืองร้อน
2: เบาๆหน่อยก
1: ็
2: ได
1: ้
2: เขาได้ยักไหล่นะ8ต่อ3ครับเสิร์ฟมาหยอดแล้วใช่ก่อนเปิดยกกลับขึ้นมาให้วาสนาลูกนี้ครับ
1: ราชบุรีได้ครับ
2: รัศมีตามไปลูกนี้เนี่ยโดนเต็มๆแล้วนะแต่ว่าลูกมันทัดแล้วหลุดออกด้านข้างไปครับจังหวะการสอดตัวเตะลูกนี้ครับโอ้โหดูบล็อกก็เป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์ดีพอกันนะทั้ง2ทีมนะครับประสบการณ์ดีทั้งคู่นะครับเอาเลยครับมาดูเกมเสริมนี
1: ้ครับจังหวะอุดรธานี48
2: 4ต่อ8ครับเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ยังไงพยายามจะบอกว่าโดนแขนหรือเปล่าลูกนี้ครับโอ้โหแล้วเตะไม่ข้ามเลยลูกนี้ครับ
3: โอ้และจังหวะลูกไต่เน็ตเมื่อสักครู่นี้ได้ลุ้นเลยครับนี่ดูครับดูลูกว่าไต่เน็ตมาแม่ทั้งที
2: มข้ามเลยลูกนี
3: ้ดูว่าลุ้นเลย
2: จังหวะแก้ไขครับ
3: สิรินันท์มองต้องขึ้นเองก็จังหวะนี
1: ้8 5
2: สกอร์8ต่อ5และเสิร์ฟวางมาลูกนี้เอาเลยครับ
1: ราชบุรีได้ต่อ
2: เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับเกมเสิร์ฟในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าวัดกันคนละทีนะครับ6ต่อ8ครับอุตสาเสิร์ฟมาลูกนี
1: ้
2: โอ้ลูกน้องนำไปนิดเดียวครับลูกนี
1: ้
2: โอ้นิดเดียว
3: นิดเดียว
2: ออออ
3: น
2: ิ
3: ดเดียวลง
2: นิดเดียวถึงกรรมการแล้วอะไรไม่ทัน
3: อย่าทิ้งนี่แล้วอย่าทิ้ง
2: ไม่ใช่คือเสียดายไงอ
3: ย่าทิ้งตลกไงทางของเรา
1: 9 6
2: สกอร์9ต่อ6ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วเปิด1ครับขึ้นมาแบบนี้แล้วยังไงก็เป็นจังหวะโอ้โหหยอดจะลูกนี้ครับเอาเลยครับตามเกาะเข้ามาอีก1คะแนนครับตอนนี
3: ้เห็นแล้วครับปุ๊กกี้แต่ว่าโอ้โหยื่นเท้ามา
2: ผมจะป้าครับ4บอลของปิ๊มนน
3: ท์1โดยหยอดน้ำหนักดีมากครับตรงนี้วาสนาเอาแล้วเกมเสิร์ฟของราชบุรีครับ7ต่อ9ครับอุตสาม
2: าดูครับ USAเสิร์ฟปล่อยลูกนี้แล้วช่องกลางเปิดชินานยกกลับเข้ามาแล้วโอ้โหดูครับจังหวะเกี่ยวลูกนี้ไม่โดนครับดูความแข็งแรงครับขึ้นไปยืดลูกนี้โอ้โหท่วมบล็อกครับเตะดีเลยครับ
3: ก็
2: มันสมีทองสด
3: บอกตลอดว่าน้องแบบผมชื่นชมน้องที่น้องตัวไม่ใหญ่เลยครับ
2: แต่แข็งแรง
3: ไอตัวเล็กมากจริงๆแต่ว่าดูจังหวะการขึ้นแต่ละลูกของเขา
2: แข็งแรง
3: ไ
2: หม
3: แข็งแรง
2: แข็งแรงมาก
3: สุดยอด
2: จบ17วางมาครับเปิดโอ้โหโอ้ลูกนี
1: ้ราชบุรี
2: เนียวพรเสิร์ฟหน้าซ้ายมาโอ้โหรัชนีกรยืนรับลูกนี้ครับ คุณรู้ยกเข้ามาครับเรียบร้อยดีเลยครับ
3: ย้อนหักไปลงหน้าขวาเลยครับก็ยังเรียกว่าเก่าเกมนะสำหรับเกมทำของวาสนา
2: ตอนนี้ครับนี่ครับพยายามกระตุ้นจังหวะเกมเสิร์ฟของอุตสาครับคนใหญ่ของสโมสรตะกร้อราชบุรีสกอร์8ต่อ10ตามอยู่2คะแนนเราเลือกไปไหนระหว่างช่องมาสินันเปิดยกจ่ายมาที่หัวเสาลูกนี้แล้วก็เล่นไว้ดีครับ
1: ขาดอากาศแต
2: ่เตะทัดบล็อกลูกนี้คือด้วยความที่แข็งแรงมากนะพอโดนบล็อกนี่กระเด็นไกลเหมือนกันนะครับเวลาตัวทำนี่เตะแรงเนี่ยผู้ชมทาง YouTube ไป 4,000 กว่าแล้วพี
3: ่สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง 4,000 ท่านรวมถึงใน Facebook เกือบ 2,000 ครับ
2: เสิร์ฟมาหยอดเอาเลยครับเปิดด้วยหลังเท้าแล้วนี่ก่อนยกขึ้นมาลูกนี้เลยก็ฉีกหน้าซ้ายครับเอาเลยครับเริ่มรับลูกเสิร์ฟของนิภาพรอยู่แล้วเลยครับราชบุรีพยายามเปลี่ยนจังหวะหยอดมาลูกนี้เดี๋ยวลืมนะครับว่าทีมชาติเหมือนกันนะดังนั้นเกมรับเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกันเลยครับ
3: ครับ
2: ทันการปั้นโยนลูกนี้ครับ
1: 9 11
2: วาสนาโยนให้กับอุสาลูกนี้และหน้าซ้ายเปิดครับสินันหนึบเหมือนกันครับยกมาที่หัวเสาลูกนี้ครับโอ้โหแข็งแรงมาก
1: สถานการณ์
2: เตะลูกนี้ที่หัวเสาครับรัศมีทองโสด
1: จุดนั้นสถานการณ์เป็นทุกคน
2: ดูครับดูเทคขึ้นมาเตะลูกนี้ครับ
3: ย้อนมาลงหน้าขวาเลย
2: ใช่ครับเตะลงหลังบล็อกเลยคร
1: ับ รับเล่นครับ
2: ดูอ้าวแล้วมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ
1: 2 9
2: 10 2ต่อ9ครับอธิการลงมาลูกแรกตัดครับเปิดหนึ่งขึ้นมาที่หัวเสาลูกนี้แล้วติดบล็อกธนิกรยังยกกลับมาให้วาสนาลูกนี้เกี่ยวซ้ายครับสินันยกกลับเข้ามาลูกนี้รัศมีแล้วก็เล่นไว้ดีครับ
1: สาระการ
2: โอ้โหดูครับการเล่นในคะแนนนี้ครับ
3: เหนียวมาก
2: เหนียวหนึบทั้งคู่เลยครับดูครับเกี่ยวซ้ายครับสินัน
1: ครับสาระการเสียงเขาเล่น
2: การเปลี่ยนจังหวะลูกเมื่อสักครู่นี้ครับเปลี่ยนกลับออกไปแล้วครับอธิการลงมาเสิร์ฟและรับเป็นคะแนนเมื่อสักครู่ครับ
3: สิรินันอ่านขาดเลยว่าลูกจะลงตรงไหน
2: ก็ส่วนก็เป็นหน้าสายชมเมื่อ1ชั่วโมงนี้ของไทยฮะทีมเดียวเสิร์ฟไปแล้วยังไงหน้าขวาเปิดยกจากท้ายคอร์ดกลับเข้ามาแล้วหยอดลูกนี้โอ้โหดูครับหยอดลงหน้าขวาเลยครับจังหวะการตัดสินใจหยอดลูกนี้นี่ครับผู้เล่นสำรองที่เปลี่ยนลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับหมายเลข9นึงอุ้มอธิการคงแก้วครับ
1: รับเล่นครับท่านประตู
2: เอาเลยครับและเป็นเซตพอยท์ของสถานการณ์ฟิทีฟครับเสิร์ฟมาช่องขวาเปิดได้ยกขึ้นมาแล้วลูกนี้ยังไงก็ตะเกียวขึ้นมาแบบหนีแล้วโอ้ไปยืนรอหน้าซ้ายถูกแล้วนะครับลูกนี
1: ้5 9คือตะกร้าของคุณท่านล่ะครับ
4: เปิดฉากเซตแรกครับสถานการณ์ฟิทีฟออกตัวได้อย่างร้อนแรงปุกกี้นิภาพรสรุปผลครับวางลูกเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายทำแต้มนำห่างครับประกอบกับความสดจี๋เด็ดขาดของไอเมืองเลยรัศมีทองโสดก็พาสถานการณ์แฟกทีฟเก็บเซตแรกไปได้ก่อนที่15ต่อ9คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับสาวๆทับฟ้าครับสถานการณ์แฟกทีฟนำไปก่อนในเซตแรก1ต่อ0ครับเพราะฉะนั้นเซต2ตอนนี้ครับราชบุรีไม่มีทางเลือกแล้วครับพวกเธอต้องเปิดโหมดสู้ตายครับเอาจริงให้ได้และต้องเก็บเซตนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปตัดสินกันต่อในเซตสุดท้ายครับราชบุรีจะทำได้หรือไม่หรือจะเป็นฐานอากาศแฟกทีฟที่คว้าชัย2เซตรวดยังไงไม่รู้ครับพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: เสิร์ฟมาแล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดเหมือนด้วยหลังเท้าครับลูกแรกขึ้นมาเตะลูกนี
1: ้
2: หลุดออกด้านข้างไปครับโอ้โหเกมทำแรกพยายามจะเตะลงหลังบล็อกแต่ว่าโอ้ทิศทางมันเยอะไปหน่อยครับลูกนี้ครับเอาเลยครับมาดูครับเกมเสิร์ฟนี
1: ้
2: ของสโมสรตะกร้อราชบุรีครับ0ต่อ1เสิร์ฟมาแล้วเอาเลยครับมาครับ
1: ราชบุรีได้แต
2: ้กดล็อกตัวเองครับลูกนี้ครับเกมเสิร์ฟโหเหมือนจะไปรับชนกันพอดีครับลูกนี้เข้าจุดเกรงใจโอ้เตะขากันพอดีเลยคือต่างคนต่างจะรับครับนิพพรก็จะเปิดปุ๊กกี้ก็จะเปิดครับ
3: หันมามองหน้า
2: ก็จะเปิดเสิร์ฟมาลูกนี้ครับ
1: ราชบุรีได้แต
2: ้สดหรือเทปเก่าครับสดนี่ครับ
3: โหต้องบอกเลยว่า
2: สดมาก
3: สดจี๋ครับสวัสดีคุณถาปกรณ์บอกว่าเชียร์นิยมไทยตาปกรณ์วันนี้ไม่มา
1: 2 1
2: สกอร์2ต่อ1ครับเสิร์ฟมาที่หน้าซ้ายลูกนี้แล้วเอาเลยครับ2คะแนนแล้วก็พิกเน็ตมาลูกนี้ครับคุณรับบอกว่าพอเจอเวียดนามแล้วโบ4เหรียญทองนะครับ4เกมได้ทุกเหรียญ นะทีมหญิงนะครับ
3: ไม่โบนะครับ
2: เวียดนามทั้งหมดเลยเนี่ย
1: ได
2: ้4เหรียญทองนะครับเสิร์ฟมาแล้วหน้าขวาเปิดครับวัฒนาปฏิกรยกเข้ามาลูกนี้โอ้ยแล้วเตะ
1: ราชบุรีได้
2: เตะท่วมบล็อกมายังจะมาโดนศีรษะของหนุ่มเปิดอีกครับลูกนี้ก็ศิรินัน
3: ศิรินันบอกก็โยกมาขวาแล้วแต่ว่า
2: ตัวเท่านี้ยังจะมาเตะโดนกันอีกครับหมายเลข22ครับสิรินันเขียวปักครับ
3: นี่ดูครับโอ้โหว่าจะโยกมาขวาแล้วดูสามันโดนศีรษะ
2: เชียร์ฮานอยครับเอ๊ะ
1: ตะกบอดครับสิ
2: อาจารย์อาจารย์บึกแน่เลยสวัสดีครับ
1: พร้อม4 1
2: สกอร์4ต่อ1ครับเสิร์ฟมาแล้วลูกนี้โอ้โห
1: ราชบุรี
2: ต่อเนื่องเลยครับจ่อหน้าซ้ายครับแล้วพิกเน็ตจะไปเอายังไงครับลูกนี้พิกเน็ต2คะแนนแล้วครับเกมเสิร์ฟของอุตสาครับ
1: หนึ่งห้า
2: สกอร์1ต่อ5นิวฮอนเสิร์ฟมาแล้วธนิกรยกเข้ามาให้วาสนาลูกนี้ครับโอ้โหตอนนี้ถูกใจกองเชียร์ทางฝั่งของสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วครับต้นเกมขึ้นนำไป6ต่อ1ครับ
1: พร้อม
2: เอาเลยครับแชร์ให้แล้วครับโอ้โหของฝากเมื่อวานอร่อยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับมีขนมมาฝากเมื่อวานเอาให้พี่ไม่กินเมื่อวานขนม
3: โอ้มันคอแห้ง
2: 6ต่อ1แล้วหน้าซ้ายเปิดได้แล้วขึ้นหมาลูกนี้ให้รัศมีร้องโซ่ครับ
1: ขาระดับแล้วก
2: ็มีการขยับตัวผู้เล่นครับตอนนี
1: ้
2: โอ้โหดูเตะลูกนี
3: ้เอาน้องอุ้มลงมาเป็นตัวเสิร์ฟครับอธิการ
5: ระวังราชบุรีกับ
2: พอเอาเลยครับ
1: 2 6
2: 2ต่อ6มาดูเกมเสิร์ฟแรกของอธิการหูแล้วขวามาแรงแต่เปิดได้สวยๆเลยยกขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โห
1: ราชบุรีได้
2: เปิดลูกนี้ไม่อยู่ครับอธิการโอ้โหแต่เสิร์ฟลูกเมื่อสักครู่นี้มาเนี่ยน้ำหนักทิศทางดีเลยครับแต่คนที่ดีกว่านั่นก็คือหมายเลข7ของสโมสรตะกร้อราชบุรีครับอุตสาสีคำลือครับ
3: วิ่งเข้ามาสอดขึ้นนะ
2: เปิดดีมากไปซ้อนให้ครับ
3: ตอนซ้อนของอุตสา
2: ครับซ้อนขึ้นมาโหแต่ลูกเตะลูกนี้สวยครับ

0: เอาเลยครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้แล้วหยอดหัวจิตหัวใจหยอดลูกนี้กะจะไม่ต้องให้ขยับกันเลยหรือไง
1: นิดเดียวขาดไปนิดเดียวเท่าไหร่อันนี
0: ้ขาดไปไม่ชัดสายตาไม่ถึงเท่าไหร่พี่วะ
1: ขีด8
0: 1.8
1: 1.8
0: น้ำหนักที่ขาดเป็นไงนะ
1: ใช่
0: เป็นไงสุดๆ
2: 3จบ
0: สกอร์3ต่อ7เสิร์ฟมาลูกนี้แล้ว
2: ลูกออก
0: โอ้โหล้วงหลังไปแค่มาเลยครับ
1: กติกานะครับมั่นใจว่าไปลง
0: ใช่ครับหน้าขวาลูกนี้มั่นใจในเกมเสิร์ฟของตัวเองแต่เหมือนจะแรงไปนิดนึงครับ
2: แปดสาม
0: สกอร์8ต่อ3ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วซ้ายสุดอีกแล้วครับลูกนี
2: ้
0: โอ้โหเกมเสิร์ฟสายยาววันนี้เนี่ยเจาะเกมรับของสิรินันท์ได้เยอะเลยครับแต่คือ2ลูกแรกๆอ่ะพิกเน็ตเอาไม่ทันหรอกแต่ลูกนี้เนี่ยดูครับสายยาวโอ้โหเปิดเข่าแล้วหลุดครับลูกนี้
2: 3
0: 9สกอร์3ต่อ9ปล่อยแล้ววางยังไงเบอร์1ขึ้นมาแบบนี้แล้วแก้ไขเองโอ้โหลูกนี้ยังกลับมาได้ไหมเอาเลยก็ลุ้นเข้ามาอธิกรเปิดยกขึ้นมาให้โอ้ลูกนี้ครับนึกว่าผมนึกว่าโดนบล็อกลงโอ้โหเกมนำลูกเมื่อสักครู่นี้ครับวาสนาสระยะครับ
1: โอ้แต่ละลูกแต่ลูกนี่มันเหน็ดเหนื่อยแล้วกันครับเกมรับของทั้ง2ทีมนี่
0: ว่าเข้าบล็อกไปซะแล้วก็ลูกเมื่อสักครู่นี
1: ้นี่มั่นใจครับ
0: มั่นใจแล้วตอนนี้ครับ
1: โอ้แล้วนี่ครับจังหวะโอ้ลงมา2ลงมา2 3ลูกเท่านั้นเองครับอธิการมีอาการบาดเจ็บแล้วตรงนี้นี่ครับนอกจากคนแล้วจริงๆแล้วยังมีโค้ชทีมชาติไทยนะครับอยู่ด้านหลัง
0: มาดูที่สนาม
1: ถ้าเกิดว่าเห็นอินเสิร์ตได้อยู่บริเวณฝั่งสนาม
0: ใช่ครับแต่มองหาคนโน้นคนโน้นน่าอยู่บน
1: สนามลอดห่วงนะครับ
0: บนอัศจรรย
1: ์นั่งอยู่ท้ายนั่งอยู่ตรงมุมป้ายมาราธอนหลังจากราชบุรีเลยครับมานั่งเล็งอยู่ครับ
0: 10ต่อ3ครับมาดูเกมเสิร์ฟว่าจะยังแรงต่อเนื่องมาคนละพิกเน็ตอีกแล้วครับจะเปิดได้แล้วลูกนี้สิรินันท์ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วยังมีโอกาสแก้ไขครับลูกนี้ราชบุรีสิรินันท์เปิดครับยกขึ้นมาแล้วโอ้ทั่วบล็อกยังติเกี่ยว
2: จ้าประกาศจ้า
0: โอ้จังหวะเกมทำว่าดีแล้วจังหวะเกมรับของราชบุรีในเซตนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับโอ้ดูครับจะสไลด์ไปเกี่ยวครับ
2: สิบ
0: เสิร์ฟมาลูกนี้ครับเปิดยกขึ้นมาแบบนี้โอ้โหแล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดครับลูกนี้โอ้โหเอาเลยครับสถานการณ์ในตอนนี้ครับทางฝั่งของสโมสรก็ราชบุรียังขึ้นนำอยู่อย่างต่อเนื่องครับอยากได้เซตนี้เพื่อที่จะไปตัดสินเซตที่3ครับ
2: 11
0: สกอร์11ต่อ4วางหยอดไปลูกนี้โอ้โหดูครับเอาเลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟตอนนี้เจาะหน้าซ้ายครับโอ้โหเอาเลยครับแก้ปัญหายังไงดีครับ
2: สอง
0: เปิดมา

0: ลูกนี้ยกขึ้นมาที่หัวเสาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับขยับไปอีก1คะแนนแล้วครับโอ้เซตนี้มาเหมือนหนังคนละม้วนกับเซตที่แล้วเลยครับราชบุรีวิ่งเลนซ้ายครับอ๋อบอกตัวชงโหดูเกมเสิร์ฟครับเอาเลยครับเกมเสิร์ฟนี
1: ้13-4
0: ครับและเกมเสิร์ฟยังเจาะอยู่ที่ช่องซ้ายสินันเปิดแล้วยกขึ้นมาให้รัศมีลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับ

0: ครับครับ
1: โอ้โหดูครับจังหวะสอดตัวทำทุ่มบล็อกลูกนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟของอธิการครับต้องมาสักหนึ่งคะแนนครับอุ้มอธิการเสิร์ฟช่องไปเปิดแล้วลูกนี
0: ้
1: โอ้โหลงครับ
0: ทางด้านการตั
1: ดสินโอ้กรรมการตัดสินว่าน่าจะเป็นลูกโอเวอร์ครับลูกนี้เอาเลยครับราชบุรีชาเลนจ์ครับชาเลนจ์เน็ตราชบุรีลูกนี้
0: ราชบุรีชาเลนจ์เน็ต
1: เมื่อสักครู่นี้น่าจะชาเลนจ์เลยครับเนี่ยครับราชบุรีชาเลนจ์ไปแล้วก็เหมือนแบบบอกให้นักกีฬาได้พักไปด้วยครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าลูกนี้เนี่ยจะโอเวอร์เน็ตหรือเปล่าเนี่ยมีเซต3แน่นอนโอ้ยเนี่ยพี่เขาสุดนำขนาดนี้พอออพิกมาไหมทีเดียวมีไหมพี่ว่า
2: ต้องดูว่าไล่บริลุดหรือเปล่า นี่ครับโค้ช2โค้ชครับแล้วบริเวณใกล้ๆกับโต๊ะชาเลนจ์ผมเห็นอาจารย์จักรีอาจารย์จักรีโค้ชโค้ชทีมชาติไทยไปนั่งซุ่มอยู่นะครับ
1: โอเวอร์แล้วลูกนี้ครับ
0: สถานการณ์ได้แต้ม
1: มาดู
2: นี่
1: อ๋อจังหวะตามเล่นลูกนี้ครับ
0: พร้อม
1: นี่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วก็เมียนมาเนี่ยที่เดินสายกันน
0: ่
1: าจะข้ามไปขาหนึ่ง
2: อย่างเงี้ย
1: ข้ามไปขาหนึ่งเลยเสิร์ฟมาลูกนี้ตัดลงโอ้ดูครับหลังจากที่เสิร์ฟหน้าซ้ายมาตลอดเกือบจะทั้งเกมครับดูครับเสิร์ฟฮุกลงไปลูกนี้ครับ
2: นี่ครับนี่มาแล้ว
1: อาจารย์จะกินพุ่งเจริญครับโค้ชผู้สอนแล้วก็ทีมชาติไทยครับทีมหญิง
2: ยังขาดอีก6ที่นั่ง
1: ใช่ครับนั่งสกาวตั้งแต่วันแรกแล้วเราเห็นนะครับคนโน้นนั่งอยู่บนอัศจรรย์เนี่ย
0: 64
1: สกาว6ต่อ14แล้วเปลี่ยนกลับมาแล้วคณิตพรเปิด1ยกขึ้นมาลูกนี้ครับอ้าวแล้วตะเกียวพยายามจะบอกว่าอะไรครับกับการตีแล้วตีเน็ตลูกนี้ฟาวล์ครับลูกนี้ครับ
2: โอ้นี่วิภาพรน่ะวันนี้วิภาพรถามไปถามว่าดูฟาวล์อะไรจัง
1: รัศมีรัศมีน่าจะจังหวะบล็อกหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าโดนเน็ตแล้วครับ
2: นี
1: ่อ๋อก็โดนนิดนึงแต่ว่าจังหวะมันติดพันอยู่ครับบางทีอาจจะโดนนิดเดียวไม่ได้แบบรู้สึกว่าโดนเนี่ย
2: นี่โหเดี๋ยวอาจารย์ที่เห็นมืออาจารย์ตีเน้นเลย
1: ใช่ครับ
2: ว่าพร้อมเลยว่ามีส่วนสัมพันธ์เน้นนะตาดีนะอาจารย์พุทธศิลป์นะ
1: ใช่ครับ
3: สโมสรตะกร้อราชบุรีในเซตที่2เหมือนหนังคนละม้วนเลยครับ USA หรืออุษาสีคำลือครับระเบิดฟอร์มเสิร์ฟสุดพีคทั้งลูกพลิกเน็ตและลูกเสิร์ฟจี้ช่องซ้ายครับทำเอาเกมรับของฐานอากาศแฟกทีฟนั้นรวนไปหมดเลยราชบุรีทะยานนำห่างครับถึง11ต่อ4คะแนนก่อนที่จะปิดเซตไปได้อย่างเด็ดขาดที่15ต่อ6ตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตครับเป็นราชบุรีที่ตีเสมอได้ครับเป็น1ต่อ1เซตแล้วตอนนี้เอาละครับเซตตัดสินครับเซตสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้ครับถ้าอนากาจะคว้าดับเบิลแชมป์หรือราชบุรีจะดับฝันของพวกเธอได้ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สกอร์0-0เริ่มเกมเสิร์ฟแรก

0: มาเปิดเกมเสิร์ฟแรกในเซตที่3เสียก่อนเลยครับราชบุรีโอ้โหเอาเลยครับมาดูที่เกมเสิร์ฟแรกของสโมสรสถานการณ์แฟคทีฟครับ
1: น้ำนี่กินไหม
2: ขอครึ่งขวด
0: ถึงพี่ฮะพี่กินเลย

0: ถือว่าสมดีกีทีมชาติไทยทั้งคู่นะครับทั้งสองทีมวาสนากลับมาฟอร์มนี้เนี่ยจะเข้าตาโคหรือเปล่าครับสกอร์หนึ่งเท่ามาดูเกมเสิร์ฟลูกหนีของอุสาตัดเปิดหนึ่งขึ้นมาแล้วรัศมียังไงครับทันบล็อกวาสนาแก้อีกแล้วลูกนี้โอ้โหดูนอนครั้งนี้จะลุกขึ้นมาหรือเปล่าครับนับ1 2อ๋อ3ลุกแล้วโอเคครับนับไปได้ถึง3ยังไม่ถึง8ครับเห็นท่านอนเมื่อสักครู่นี้นึกว่าจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วฮะโอ้ต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยก็แลกกันคนละ1ทีเลยครับเกมเสิร์ฟเกมรับเกมทำครับและมาดูนิภาพรเสิร์ฟไปหน้าขวาเอาอะไรกันแล้วล้นข้ามาแบบนี้สิรินันยกเข้ามาให้รัศมีลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับท่วมบล็อกก็ลูกนี้ครับคือแน่นอนนะความจังหวะเกมทำความแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่รัศมีทองโสดแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นจากวาสนาคือจังหวะเกมเปิดดีมากนะวันนี้นะครับเปิดแต่ก็หลุดน้อยมากแล้วเหมือนดูความเก่า
1: แกมีอยู่เยอะมาก
0: คือเตะดูแหละเห็นชัดแหละว่าความแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่น้องไออยู่แล้วนะครับรัศมีเนี่ยดูแข็งแรงกว่าชัดครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของอุสาแล้วช่องนี้มาอีกแล้วครับอุสาดีกำลือโอ้โหถ้าในแมตช์นี้โชว์แบบนี้เรื่อยๆนี่น่าจะพีคที่สุดในรายการนี้ในของเจ้าตัวครับ
1: โอ้โหนี่ครับแล้วโคจังหวะ
0: ลูกนี้
1: อ่านผิดของนิภาพรครับ
0: ใช่ครับคือโดนลูกสั้นมาหลายลูกด้วยเลยฮะ
2: 3 2
0: สกอร์3ต่อ2เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วหน้าขวาเปิดครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับพัดบล็อกลงไปลูกนี้ครับตอนนี้กองเชียร์ราชบุรีจะถล่มแล้วนะครับตอนนี้พอสกอร์เริ่มขึ้นมาเนี่ยสอเสิร์ฟได้ทางเดียวแหละครับโอ้ยไม่ทราบเลยครับผมเสิร์ฟดีจัดใช่ครับเอาเลยครับมาดูสกอร์ลูกนี
2: ้3เท่า
0: สกอร์3เท่าครับตามตีเสมอขึ้นมาแล้วและเกมเสิร์ฟลูกนี้ของอุสายังช่องอยู่เตะกันเล็กน้อยยกขึ้นไม้รัศมีได้ตามแก้ลูกนี้ครับโอ้โหแล้วจังหวะโดดขึ้นไปเตะขาเดียวลูกนี้สไตล์อุเทนกู้เขียวครับอาท่าเรือชอบมากลูกนี้ครับพี่อาร์ตชอบมาก
1: อุ้ยฉลาดเล่นมากดูจังหวะแก้ไข
0: โอ้โหดูสวยงามเลยครับลูกนี
1: ้ขู่กระตุก2ทีครับแ
0: ม่พี่นับดูเมื่อกี
1: ้ครับตึกตึกเนี่ยก็สี่เหลี่ยมสองข้าง
0: เลยครับ
2: 3
0: นี่พอครับ4ต่อ3เสิร์ฟมาแบบนี้เป็นจังหวะยอดรัชกรเปิดยกมาหัวเสาให้วาสนาหนีบล็อกลูกนี้ครับโอ้โหยกมาที่หัวเสาหนีจังหวะบล็อกของรัศมีเลยครับ
1: วาสนา
0: ไกลจังหวะรับเลยครับ
1: วาสนาร้องเฮ้ยแล้ววิ่งมาเตะฮะเมื่อกี้เห็นอ่านปากออกเลยครับวาสนาร้องเฮ้ยตรงนั้นเลยเหรออารมณ์แบบตรงนั้นเลยเหร
0: อแบบที่โจมวยวันไหนเขาพูดว่าอะไรก้าวท้ายนะแบท
1: แบทก้าวสุดท้าย
2: เฮ้ย
0: สกอร์สี่เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วหน้าซ้ายโอ้โหเหมือนจะโยนไกลไปนิดนึงนะลูกนี้ครับเอาเลยครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับดูครับเกมเสิร์ฟนี้ครับนิภาพรจะมาให้กองทัพอากาศสัก1คะแนนหรือเปล่าครับเสิร์ฟไปไหนแล้วช่องซ้ายมาจนได้ครับเอาเลยครับเปลี่ยนมาหน้าซ้ายบ้างแล้วครับโอ้โหลูกนี้ครับมาแล้วครับตอนนี้ครับกองทัพอากาศขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วครับตอนนี
2: ้
0: 4ต่อ6 ระยะห่าง2คะแนนครับถ้าไม่มาคะแนนนี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้ว

0: ับโอ้อุตสาหะดีครับลือครับยูเอสเอยูเอสเอเป็นไงพี่ลูกนี
1: ้ดูจังหวะเสิร์ฟเฉียบนะ
0: แล้วช่องสูงครับมันเป็นลูกยาวๆลูกนี้ครับ
1: แล้วมันอยู่ในเนี่ยฮะระดับที่มันสินันเองก็รับไม่ค่อยถนัดอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: 65
0: เอาเลยครับเกมเสิร์ฟมาลูกนี้ซ้ายสุดมาเลยครับ
2: ทหารอากาศ
0: จอดหน้าซ้ายคืนเหมือนกันครับโอ้โหเกมเสิร์ฟลูกนี้เดี๋ยวพรสุรพลคนละทีแล้วก็ตอนนี้ครับผู้เล่นตำแหน่งเสิร์ฟมาในช่วงกลางเกมครับ
3: เชียร์ตะโกนบอกว่ามั่นใจครับบอกทีมไหน
1: ฮะมั่นใจมั่นใจในการเชียร์ใช่ไห
3: มอ๋อมั่นใจในการเชียร์ไม่เกี่ยว
0: สกอร์อยู่ที่5ต่อ7ระยะห่าง2คะแนนครับแล้วเลือกเสิร์ฟขึ้นมาตัดลงหน้าวงเปิดครับรัศมีสีนานยกเข้ามาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วเตะออกครับ
2: ราชบุร
0: ีโอ้โหเกมเตะลูกนี้ครับเหมือนมาริกาเลยเอ้าไม่ใช่มาริกาเดินผ่านบอดี้เซลหน่อยโอ้โหหลุดออกด้านหลังไปเลยครับลูกนี้ครับคือขึ้นไปยืดให้ท่วมเลยครับแต่ว่ามันยาวไปนิดหนึ่งครับเกมทำลูกนี้โอ้โหดูครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของนิภาพรสรุปพลครับ7ต่อ6เสิร์ฟมาแล้วยังไงครับพยายามจะเปลี่ยนไปตัดครับแต่ว่าไม่ข้ามลูกนี้ครับเอาเลยครับเปลี่ยนจังหวะใช้ลูกสั้นเนี่ยแต่ลูกนี้น้ำหนักไม่พอครับทำให้สกอร์ในตอนนี้สมุทรสาครราชบุรีพี่เดียว
1: เสมอกันแล้วครับ7ต่อ7ครับ
0: ภาษีตอนนี้กลับมาสมคู่ชิงอีกแล้วทีแรกเซตแรกเหมือนทออจะเบียดไปขาดแล้วทีที่2ราชบุรีมาเบียดคืนเฉยสกอร์7เท่าครับอุตสาเลือกเสิร์ฟไปไหนแล้วล่องเดิมเลยครับโอ้โหจุดเกรงใจครับคือยืนตำแหน่งใกล้กันพอดีครับน่าจะต้องมีคุยกันเลยครับว่าใครจะเป็นคนเปิดช่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ลูกแรกนะครับและอุตสาเองก็แม่นด้วยนะโอ้โหเนี่ยเหมือนเตะเท้ากันพี่เดียวเสิร์ฟไปเหมือนเตะเท้ากันเนี่ยครับโดนชนกัน 2-3 ลูกแล้วนะ
2: คุณแป้งหมดจังหวะ
1: การ
2: อากาศคุณลาโน่
1: ใจตรงกันนะ
0: ใช่คือด้วยความที่ยืนอยู่ข้างกันพอดีแล้วยืนตำแหน่งเท่ากันพอดีครับ
1: ไม่ต้องตำแหน่งที่ลูกไปลงมันแบบโอ้โหมัน
0: ใช่คือบางทีหน้าสายชงกับตำแหน่งเสิร์ฟเนี่ยบางทีอาจต้องยืนเหลื่อมกันนิดนึงพี่เดียวเพื่อไม่ให้เกมรับมันชนกันแบบเมื่อสักครู่ฮะแต่ก็ทันทีนั้นก็อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนขยับเข้าไปรับเลยครับ
1: แล้วมันเป็นปฏิกิริยาของเขาด้วยคือต่างฝ่ายก็ต่างที่แบบมันมาใกล้ตัวแล้วก็ต้องยืนเท้าไปก่อนนะครับ
0: เอาเลยครับท่านผู้ชมที่สนามตอนนี้เข้ามายืนดูหน้าสนามเริ่มตอนนี้เริ่มเล่นเวฟกันแล้วครับที่สนาม
1: ชอบบรรยากาศ
0: เต้นต่อดีกว่า
1: ลุง
0: เล่นเวฟไม่สำเร็จเต้นต่อดีกว่าตอนนี
1: ้เล่นเวฟอาจจะยากไปหน่อยเต้นยังง่ายมาก
0: ท่านผู้ชมทาง YouTube ตอนนี้ไป 5,000 กว่าแล้วครับ
1: ครับผม Facebook 2,200
2: คนบริการครับเวลา 2:00 น. สนาม
0: เอาเลยครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับในช่วงกลางเกมราชบุรีตามขึ้นมาแล้วพลิกขึ้นนำเลยตอนนี้มาดูที่เกมเสิร์ฟนี้ครับมาดูที่เกมเสิร์ฟมอนครับจะเลือกลงตรงไหนดีครับเกมเสิร์ฟ
2: จบที่8
0: สกอร์7ต่อ8
1: โอ้ทัด
2: ตารางการแล้วเติม
0: ทัดครับเหมือนอาจารย์ไม่เห็นว่าลูกมันทัดนะลูกนี้ฮะโอ้ยลูกมันก็ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนเยอะอยู่จะว่าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่ลูกนี
1: ้ก็เห็น
0: อ
1: าจจะเป็นจังหวะกระพริบตาพอด
0: ีเอาเลยครับสกอร์อยู่ที่8เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้ที่หน้าซ้ายสิรินันท์เปิดครับแล้ว

0: มีเท่าโซ่ครับไอเมืองเลยหน้าขวาทำหมาย
1: สอนทานเกิดนี้ใคร
2: ไทยไม่เจอกันเลยนะเราคน
0: เราฟังของเราเวฟมาแล้วตอนนี้
2: มีกัน
0: อ
2: ๋อ
0: โ
2: อ
0: เคอ
2: ันนี้สกอร์ตอนนี้
0: ใช่ครับแบงค์ก็มีทีมชาติครับทีมชาติทั้งสองทีมครับทุกคน6คนในสนามเนี่ยมีแค่หมายเลข32หน้าขวาทำของทางราชบุรีคนเดียวครับที่เป็นนะครับผมนั่นคือวาสนาสร้อยระยะนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ในแคมป์หมดนะครับที่เหลือทั้ง5คนอยู่ในแคมป์หมด
2: แต่ท่านนับก็ว่าทีมชาติไหมก็คือทีมชาติทั้งหมด
0: ทั้งหมดครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์คุณภาพเลยจริงๆก็น่าจะเป็นทีมที่เล่น4คนชุดของทออที่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับ
2: วิภดา
3: จารกาศ
2: แฟคทีฟยังมีวิไลวันโคตรพรมอีกคน
0: ใช่ใช่หน้าขวาเอาเลยครับ9ต่อ8เสิร์ฟมาแล้วเปิดครับรัชนีกรยกขึ้นมาให้ลูกนี้ทำบล็อกหล่นข้างไปครับ ลงหรือออกกับลูกนี้ครับ
2: กรรมการตัดสิน
0: ว่าการตัดสินลงแข่งกับลูกนี้ครับ
2: ท่านอาจารย์บอกว่าน
0: ี่ครับชัยเลนไลครับนี่ครับต้องมาดูลูกนี้มาแล้วครับเรียกแล้วเรียกมาแล้วลูกนี้ลงหรือออกครับ
2: ประโยคตามข้างๆผมไปแล้วเนี่ย
0: บรรยากาศก็เริ่มสนุกขึ้นลูกนี้ครับโอ้โห
2: มีเสียงเหมือนจะมีเสียงเฮมาจากฝ
0: ั่
2: งกองทัพอากาศครับ
0: ธนมาชูด้วงครับหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนของสโมสรทหารอากาศแฟคทีฟครับเฮแล้วครับลูกนี้ครับอินแล้วลูกนี้ครับลงครับโอ้ลงแล้วลูกนี้ครับ
2: เต็มใบครับ
3: พร้อม
2: อยู่บนเส้นเลย
0: เอาเลยครับเสิร์ฟมาลูกนี้ตัดมาที่หน้าซ้ายครับโอ้ดูครับหลังจากที่ในเซตนี้น่าใช้ลูกยาวไปตลอดทั้งเกมนะถึงแม้จะมาที่หน้าซ้ายนะครับมีจังหวะที่ยาวเข้าช่องมีพิกเน็ตบ้างนะแต่ลูกครับ
2: โอ้โหสีนันเน
0: ี่ยและเสิร์ฟมาลูกนี้ช่องขวาเปิดครับวัฒนาวัชกรยกจากท้ายคอร์ดเข้ามาลูกนี้ติดบล็อกโอ้แล้วลงคร
2: ับสมีวิ่งเลย
0: หมายเลข24นี่ปุกกี้ครับนี่มาพอสรุปคน
2: ใส่เสื้อตามอายุป่ะปุกกี้เน
0: ี่
2: ย
0: ไม่ปุกกี้น่าจะเกินละ
3: จะเล่นเน้นครับ
0: แต่ว่าน่าจะเกินบวกลบนิดหน่อยสักที่ผม27
2: น่าจะมีชาเลนจ์ครับ
0: จำไม่ได้ว่าน้องปุกกี้อยู่เท่าไหร
2: ่แล้วสิรินันท์นะสิรินันท์22ป่ะเนี่ย
0: สิรินันเท่าวิภาดาประมาณไล่ๆกับปุกกี้เนี่ยแหละไล่ๆกัน27
2: 20กลาง
0: ๆสินาเขาใส่หมายเลข22อยู่แล้วครับเป็นเบอร์ประจำตัวเขาร
2: ัศมี6ขวบป่ะ
0: รัศมีนี่น่าจะเกิดวันที่6
2: โอเค
0: คอมเมนต์เด้งมาอีกแล้วพี
2: ่ว่า
0: พี่ทำไปเพื่ออะไรครับมาดูครับว่าจังหวะนี้

0: ยังไงครับโค้ชบอกว่าช็อตยังไงครับลูกนี้เอากระดาษทาบแล้วตอนนี้ครับ
1: ทาบเลยครับ
0: กระดาษเบี้ยวหรือเปล่าอาจารย
1: ์เอากระดาษมาทาบกันเลยอ่ะดูอาจารย์นี
0: ่ยังไงครับลูกนี้ครับมาแล้ว
1: เห็นตาเห็นตาหน้าโค้ช
0: ออกหรือลง
1: ดูอาจารย์ที่ชาเลนจ์เอา
0: เวอร์หรือท่าเวอร์ชาเลนจ์ชาเลนจ์
1: เนี่ยโดนจอบังอยู่เอากระดาษมาทาบจอเลยดิบนี่ดูฮะ
0: อาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าตรงนี้ขยับมาซ้ายนิดนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่เวอร์นะอาจารย์แต่กรรมการบอกว่าถ้าขวาหน่อยเนี่ยพี่ว่าเวอร์สรุปว่าเวอร์หรือไม่เวอร
1: ์เนี่ยก็จะเวอร์หรือไม่เวอร
0: ์
1: อ่ะต้องมาดูเอากระดาษมาทาบเป็นนี่เลยเมื่อก่อนผมเล่นปังย่
0: า
1: ตีกอล์ฟ
0: โอเวอร์ลูกนี
1: ้ไม่โอเวอร์ครับนี่ครับ
0: เชือกเท้าเกือบข้ามไป
1: อ๋อที่เขาเอากระดาษมาวัดเมื่อกี้คือเอามา
0: อ๋อตอนนี
1: ้เออเอามาวัดอย่างนี้เหรอ
0: ใกล้เขียงใกล้เขียง
1: มาวัดอย่างนี้
0: ใช่ใช่อ๋อเหมือนกับจะแสดงว่าถ้าใส่รองเท้ากังฟูเนี่ยก็ไม่แน่นะ
1: ใช่มันสลิปออน
0: ใช่ใช่
1: สล
0: ิ
1: ปออนแบบไม่มีเชือกอะไร
0: นะครับตามแล้ว9ต่อ11เกมเสร็จแล้ววางตัดมาเปิดคุกกี้ยกเข้ามาลูกนี้แล้วตัดบล็อกหลังหลังไปครับเอาเลยครับขยับขึ้นไปนี่คะแนนครับ12ต่อ9
1: ดูระยะห่างระยะห่างของทั้ง2ทีมครับ3คะแนนเพื่อตีเสมอกับ3คะแนนเพื่อคว้าแชมป์ครับ
0: 3คะแนนเหมือนกันแต่คนละความรู้สึกกันเลยฮะมาดูครับเกมเสริมนี้
2: ซุปซ้อนต้าน
0: ิพาพรสรุปพลครับเสิร์ฟไปไหนดีกันเลยนะขวาเปิดครับยกขึ้นมาแล้วฉีกหน้าซ้ายครับลูกนี้ครับหลังจากที่โดนบล็อกลูกก่อนหน้านี้ครับไม่เตะไปแล้วครับฉีกแล้วลูกนี้ผมต้องเชียร์ใครเนี่ยกองเชียร์เสียงดัง
1: ทั้งคู่
0: เลือกเชียร์ไม่ถูกก็ตอนนี
1: ้เชียร์ทั้งคู่ครับขอให้ชนะทั้งคู
0: ่ขอให้เสมอกัน
1: แล้วก็เอาทั่วแบ่งกัน
0: สกอตอนนี้ตามขึ้นมาอีกหนึ่งคะแนนครับ
2: ซับสอง
0: สกออยู่ที่10ต่อ12โอ้ยเดี๋ยวเสิร์ฟหน้าซ้ายไปลูกนี
1: ้ USA
0: โอ้ไม่ข้ามครับโอ้แต่ดูน้ำหนักและทิศทางที่ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้ถ้าข้ามไปลงนะจะพอสมควรเหมือนกันนะพี่เดียวลูกนี้รับยากผมว่าลูกเมื่อสักครู
1: ่โอ้โหสาจี้มาหน้าซ้ายเลยเมื่อกี
0: ้เอาเลยครับเกมเสิร์ฟเกมรับเกมทำถือว่ามาตรฐานทั้งคู่ครับ13ต่อ10ครับ1คะแนนเพื่อขึ้นเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์เลยหน้าซ้ายเปิดครับรัชนีกรยกหวานๆขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะหยอดติเกียวครับศิรินันท์แล้วเตะเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหรัชนีต้องโสดคือยกมาแล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดพอลุ่มน่าจะใกล้เนี่ยพอสมควรครับลูกนี
1: ้เนี่ยหลังจากเกี่ยวได้ศิรินันท์ก็ชี้บอกให้ทำเลยครับแล้วรัศมีทำทันที
0: แล้วดูท่าลุ้นนี
1: ่โอ้
0: ท่าลุ้นท่าลุ้นศิรินันท์
1: ศิรินันท์ชี้แล้วขย่าขาเลยโอ้โห
0: นี่ครับศิรินัน
1: ท์ชี้
0: นี่ยกขาดูท่ายกขาลุ้นและคะแนนนี้ครับเป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของสโมสรธารกาแฟคทีฟครับเกมเสริมของสโมสรราชบุรีอุษาแล้วหน้าซ้ายดูทางข้างไปครับเป็นสโมสรธารกาแฟคทีฟครับคว้าแชมป์ในประเภททีมเดี่ยวหญิงไปได้ครับ
3: เซตสุดท้ายเซตตัดสินครับสู้กันชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันสกอร์เบียดกันที่7เท่าและ8เท่าแต่ในช่วงปลายเกมเป็นนิภาพรสรุปพลครับที่นิ่งกว่าเสิร์ฟตัดหน้าซ้ายทำแต้มนำได้13ต่อ10ก่อนที่ลูกสุดท้ายครับจะเป็นเสิร์ฟของราชบุรีครับอุษาศรีคำลือพยายามจะเสิร์ฟฉีกซ้ายไปแต่ลูกก็ดันล้นออกข้างไปครับส่งให้สโมสรทหารอากาศแฟคทีฟเอาชนะสโมสรตะกร้อราชบุรีไปได้15ต่อ10คะแนนกู้สถานการณ์ชนะไป2ต่อ1เซตพงาดคว้าดับเบิลแชมป์ประเภททีมหญิงตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37ไปครองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับบทสรุปของตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้แชมป์ทีมเดี่ยวชายตกเป็นของสโมสรตะกร้อกองทัพบกแชมป์ตะกร้อ4คนชาย

ไอเป็นของสโมสรตะกร้อราชนาวีไอมาเน่และสโมสรฐานอากาศแฟคทีฟครับเหมาดับเบิลแชมป์ทีมเดี่ยวหญิงและทีม4คนหญิงได้อย่างยิ่งใหญ่นี่คือบทสรุปครับของความสนุกครับในซีซั่นแรกของมันซุปแมตช์รีแคปครับสุขหน้าครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปทางหน้าจอของไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับสำหรับวันนี้ผมเดียวอติชาติพงไพรรวมถึงทีมงานของไทย PBS Live Sport ทุกคนขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ุกกับกระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการตำรวจการท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เพื่อบังคับใช้มาตรการไม่อดทนต่อพฤติกรรมหรือการกระทำผิดอีกแล้วนะคะทั้งนี้หากพบนักท่องเที่ยวที่ก่อเหตุการคุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนจะถูกควบคุมตัวเพิกถอนวีซ่าและนำเข้าสู่กระบวนการผลักดันและในประเทศออกนอกประเทศตามระเบียบฉบับใหม่นี้ทันทีค่ะพร้อมจะถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดนะคะก็ทางด้านของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังมีการยืนยันนะคะว่าประเทศไทยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เปิดกว้างนะคะแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทยจำเป็นจะต้องเคารพกฎกติกาของประเทศไทยค่ะ
1: ขอบคุณคุณเก็บมณีค่ะชุดสืบสวนขยายผลแกะรอยเส้นทางการเงินของผู้ต้องหารับสินบนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะรวมทั้งหาความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังควบคุมตัวนายกเฮงและเจ้าหน้าที่อบต.มีรายงานว่านายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงและนางนวพรปลือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะพร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนและได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยตำรวจพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนมีพฤติการระเวนหาผู้สมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนและมีนางนวพรทำหน้าที่เป็นคนกลางค่ะคอยจัดหาผู้สมัครสอบจำนวนมากแต่เมื่อผลไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้เช่นไม่ได้รับการบรรจุหรือบรรจุไม่ตรงกับข้อตกลงกว่า40คนผู้เสียหายจึงมาแจ้งความตำรวจยังพบเบาะแสนะคะว่าเครือข่ายนี้อาจจะขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้สมัครสอบก่อนเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขและเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นการสืบสวนเชิงลึกยังพบข้อมูลนะคะว่ากระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้อาจจะมีบุคคลระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งหมด3คนค่ะแบ่งเป็นอดีตอธิบดี2คนและอธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน1คนตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะหากพบพยานหลักฐานชัดเจนจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคนหายไทยพิเบตรับแจ้งนางสมพรคงหีรันอายุ59ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิว2สีผมบ๊อบสีน้ำตาลหายจากซอยบางขุนนนท์7แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอกันแบบนี้ค่ะบ่าย 2:05 นาทีโดยประมาณค่ะมากับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องแรกก่อนเลยเรายังห่วงใยเรื่องพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเรายังคงต้องการสิ่งของบริจาคน้องแป้งขอรายละเอียดค่ะลูก
1: เข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะหลังจากที่น้ำลดไปที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะแต่ว่าณเวลานี้ในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามามากมายเหลือเกินยังคงขาดสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกมากมายไทย PBS ค่ะขอส่งทานน้ำใจนี้ไปถึงพี่น้องทุกคนที่จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันให้ประมวลภาพสั้นๆเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดสักนิดนึงค่ะ
2: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
1: ขอแล้วค่ะตอนนี้คนมาบริจาคสิ่งของน้อยเหลือเกินนะคะความจริงไทย PBS ของเราอยากจะส่งสิ่งของไปถึงในพื้นที่ทุกๆวันแต่ตอนนี้ต้องรอรวบรวมให้เป็นคันรถใหญ่ก่อนแล้วก็จะพาไปส่งค่ะอาจารย
0: ์ถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าการเดินทางมาไทย PBS เนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกหรือคุณผู้ชมก็ทำงานวันเสาร์อาทิตย์เราก็ยังบริจาคไม่ใช่หรอ
1: เปิดค่ะเสาร์อาทิตย์ 9:00 ถึง 18:00 เลยค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเห็นคุณผู้ชมนะคะเนี่ยนั่งช็อปค่ะเลื่อนเข้าไปในแอปคุณผู้ชมก็ช็อปได้นะคะเสร็จแล้วก็สั่งให้เข้ามาส่งที่ไทย PBS หรือเราก็ไปจัดการเอาไปเอง
1: ได้เช่นเดียวกันค่ะนิดนึงนะคะสิ่งของที่ต้องการณเวลานี้ค่ะข้าวสารอาหารแห้งที่นอนหมอนมุ้งนะคะรวมถึงอุปกรณ์การเรียนนะคะอยากให้มาบริจาค กันเยอะๆจุดที่รับบริจาค2จุดด้วยกันใครนำสิ่งของมาบางส่วนมาจุดที่1เลยค่ะหน้าอาคาร A บอกรปภ.ว่ามาบริจาคสิ่งของนะคะส่วนจุดที่2ค่ะเราสำหรับเอาไว้เป็นโกดังใหญ่ๆรองรับของทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวจะขนใส่รถส่งตรงถึงจังหวัดน่านเลยค่ะ
0: สิ่งที่เรียนต้องการมากที่สุดค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะผ้าอ้อมที่ปูเวลาผู้ป่วยติดเตียงกระดาษทิชชูสิ่งต่างๆซึ่งมันฟุ่มเฟือยต้องใช้วันละเยอะๆมันเดือดร้อนนะคะอั้นไม่ได้ค่ะมันต้องใช้ค่ะกราบรบกวนนะคะใครที่กำลังชมอยู่เด้นขอบริจาคค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องราววันนี้ค่ะเริ่มเลยค่ะ
1: เปิดเข้ารายการมาในวันนี้สตูดิโอของเราอบอุ่นเป็นพิเศษ ใช่ไหมคะจ๊ะ แต่อบอุ่นไปด้วยความทุกข์ของชาวบ้านคือเขาทุกข์ร้อนมายาวนานค่ะวันนี้มา2จังหวัดด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอภาพกว้างด้านขวามือของดิฉันเนี่ยมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะมากัน 2-3 รถคันตู้2-3 รถตู้วันนี้อยากบอกว่าในพื้นที่เดือดร้อนมากคือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของกลิ่นส่วนด้านซ้ายมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะกลุ่มนี้มาจากจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวกลุ่มนี้จะได้พูดคุยกันด้วยนะคะเดือดร้อนเหมือนกันนะคะแต่คนละเรื่องกัน
0: เอาเรื่องแรกค่ะเอาที่จังหวัดอันนี้ก่อนชลบุรีใช่ไหมคะ
1: จังหวัดนครปฐม
0: บางเลน
1: บางเลนค่ะ
0: บางเลนก่อนเรื่องราวเป็นยังไงน้องแป้ง
1: ในพื้นที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างหนักคือเขามีการไปร้องเรียนมานะคะยาวนานถึง 2-3 ปีแต่ปรากฏว่าชาวบ้านอ้างว่าไม่ได้รับการแก้ไขคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะในพื้นที่เกษตรกรรมใหญ่ๆบนพื้นที่นับร้อยไร่ลำดับภาพนะคะขับรถเข้าไปที่แรกคือบ่อปลาดุก50ไร
0: ่
1: โอ้ใหญ่มากถัดออกไปข้างๆกันค่ะมีฟาร์มไก่นักข่าวบอกว่าโรงเรือนเป็น10โรงเรือนเลยนะคะเป็นฟาร์มไก่ขนาดใหญ่เลยถัดออกไปอีกนิดเดียวซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือโรงงานก๊าซชีวภาพนักข่าวของเราก็เลยปะติดปะต่อเรื่องราวเขาบอกว่าฟาร์มไก่กับโรงงานก๊าซชีวภาพน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันเพราะตอนที่ไปแจ้งกับทางเจ้าที่บอกว่าทำงานแบบเกื้อกันฟาร์ม

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beat Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะที่ผลงานที่พวกเราทำมาก็เป็น10ปีแล้วของ Kid Rangers นะคะแล้ววันนี้ก็ เป็นที่ประจักษ์ว่ารายการของเราเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับทำทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่ทุ่มเททำรายการกันมาตลอด10ปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในการทำงานตลอด10ปีเนี่ยช่วยสั่งสมให้เราค่อยๆพัฒนายิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยเกิดเป็นค

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบใหม่ในประเทศต่างชาติกระทำผิดกฎหมายนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขานรับข้อสั่งการบังคับใช้เด็ดขาดเพื่อคุ้มครองคนไทยและนักท่องเที่ยวติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะเป้าประสงค์ของระเบียบใหม่อันนี้นะคะก็ต้องการที่จะให้ชาวต่างชาตินั้นที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือเข้ามาทำงานเคารพกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็ต้องการที่จะคืนความสุขให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศสามารถที่จะดำเนินการทำมาหากินได้ตามปกตินะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีเรื่องของต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามระเบียบการในประเทศมีผลบังคับใช้วันนี้นะคะส่งผลให้ต่างด้าวไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือทำงานหากทำผิดกฎหมายไทยต้องถูกในประเทศออกนอกประเทศทันทีโดยนายอนุทินวันนี้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดของเรื่องนี้นะคะกล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นไปตามที่ตราไว้ในกฎหมายส่วนจะแตกต่างจากเดิมอย่างไรให้ผู้สื่อข่าวลองไปเปรียบเทียบกันดูค่ะขณะที่ทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับข้อสั่งการจะนำกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกวาดล้างและในประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อความวุ่นวายไม่เคารพวัฒนธรรมไทยและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจะเป็นการประสานความร่วมมือเชิง

0: ใหญ่ได้ผลผลิตมานะคะวัตถุดิบต่างๆก็จะมาอยู่ที่โรงงานก๊าซชีวภาพแน่นอนว่ามันมีกลิ่นเหม็นแต่ปัญหาที่พ่วงเข้ามาอีกนิดนึงคือปัญหาบ่อปลาดุกซึ่งเขาอ้างว่าเป็นคนละเจ้าของบ่อปลาดุกขนาดนี้นะคะมีทั้งหมด15บ่อด้วยกันบนพื้นที่50ไร่ชาวบ้านเขาอ้างว่าฟาร์มไก่ที่อยู่ตรงกลางเลี้ยงไก่ได้เสร็จปุ๊บไก่มันป่วยไก่มันตายหรือไก่มันเป็นโรคบ่อปลาดุกเจ้าของเนี่ยจะไปรับไก่มาเอาใส่ถังหลายร้อยตัวเอาไปวางกองไว้ก่อนให้แมลงวันมันมาตอมไก่มันจะได้เปื่อยจากนั้นก็โยนเลี้ยงปลาดุกไปเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าอาหารนี่คือคำกล่าวอ้างของชาวบ้านนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ่อปลาดุกไปดูว่าเห็นกับตามันเหม็นขนาดนั้นจริงไหมนักข่าวบอกว่าไม่เห็นซากไก่แต่เห็นว่ามันมีตัวปลาดุกน่ะลอยตายเกลื่อนอยู่เหมือนกัน
1: อ้าวเลี้ยงปลาดุกทำไมปลาดุกตายอ่ะ
0: ไม่แน่ใจแต่นักข่าวบอกว่าสีน้ำเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำเน่าส่วนกลิ่นที่จมูกได้รับเนี่ยมันไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันมาจากกลิ่นไก่กลิ่นขี้ไก่หรือว่ากลิ่นปลาดุกแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นถัดออกไปข้างเคียงกันฟาร์มไก่นักข่าวของเราไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกับโรงงานก๊าซชีวภาพนักข่าวบอกว่าสายตาที่เห็นเนี่ยคือมันจะเห็นเป็นเหมือนบ่อขนาดใหญ่ที่มีผ้าใบคลุมเอาไว้ใต้ผ้าใบตามหลักแล้วโรงงานก๊าซชีวภาพแบบนี้เขาจะเอาขี้ไก่ซากไก่เอามาบ่มเพื่อที่จะได้ก๊าซมีเทนค่ะแล้วก็ใส่ไปที่โรงงานเพื่อที่จะผลิตเป็นไฟฟ้าก็เลยเป็นแหล่งรวมกลิ่นเหม็นๆอยู่ณเวลานี้ร้องเรียนไปหลายที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยต้องมาร้องเรียนที่รายการของเราค่ะ
1: เดนจะเป็นลมอุตส่าห์ทำพลังงานชีวภาพจะได้ไม่ต้องใช้ถ่านหินหรือโลหะหนักตายแต่กับสกปรกโสโครกรบกวนชาวบ้านขนาดนี้มันคือโรงงานพลังงานที่มีประโยชน์ตรงไหนคะน้องแป้ง
0: เดี๋ยวต้องถามหน่วยงานและคนที่เชิญมาในวันนี้นะคะว่าโรงงานแห่งนี้สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ามีการร้องเรียนสั่งหยุดแล้วหรือยังและบ่อปลาดุกที่เลี้ยงเยอะขนาดนี้ต้องสั่งห้ามด้วยไหมนะคะด้านขวามือของดิฉันก่อนเลยนะคะทั้งหมด3ท่านเป็นหน่วยงานค่ะท่านที่ติดกันนะคะคุณธนัทพงษ์เพชรดีค่ะท่านเป็นรองนายกเทศบาลตำบลบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะคุณจักรพันธ์จันตักเตือนค่ะท่านเป็นผู้ช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ท่านที่3ค่ะฝั่งนู้นนะคะคุณสุธรรมลิ่มพานิชค่ะประมงจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านอย่าตกใจนะคะวันนี้เดียนว่าอ่วมแน่เลยอะค่ะเพราะกลิ่นมันเหม็นมากฟังเดียนนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนเห็นใจมากค่ะดมมาหลายปีมากไม่รู้ป่องปอดเป็นยังไงบ้างนะคะคุณจันที่มาไฟเมตตาค่ะเป็นชาวอำเภอบางเลนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: อีก1ท่านนะคะตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอบางเลนค่ะออกจากรายการเดียนนะคะพรุ่งนี้ได้เป็นนายอำเภอแน่เลยค่ะคุณนรเศรษฐ์แกมทองค่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเดียนกราบขอบคุณนะคะท่านค่ะที่ยังไงก็รับฟังประชาชนแล้วก็เดียนฝากทั้ง3ท่านนะคะวันนี้เดียนจะถามแบบเดียนไม่ยั้งและเดียนไม่เก่งใจอะค่ะประเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าความเจริญก้าวหน้าพัฒนาอีแบบไหนครับประชาชนต้องดมสักขนาดนี้เดียนให้โอกาสนะคะคุณป้าจันทิมาอยากพูดอะไรพูดเถอะค่ะน้ำไม่พอเดี๋ยวเดียนเติมค่ะ
3: อ๋อคืออย่างนี้อยากถามกรมประมงว่าเนื้อที่50ไร่เนี่ยแล้วมีการตรวจสอบไหมว่าน้ำเขามีบ่อบำบัดไหมหรืออย่างไรหรือทำถึงได้เป็นน้ำเสียขนาดนี้แล้วการเลี้ยงอาหารตอนแรกเขาบอกเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนถึง3ครั้งที่อบต.บางเลนแต่ก็ไม่มีผลอยากทราบว่าอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหม อยากถามกรมประมง
1: ป้าจะถามแค่นี้เหรอ
3: ก็ยังมีอีกให้กรมประมงตอบก่อน
0: 2คำถาม
1: เป็นข้อ2คำถาม
0: เดี๋ยวทวนให้ค่ะข้อแรกค่ะที่ชาวบ้านถามบ่อปลา50ไร่เนี่ยมันต้องมีบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่ไหมส่วนคำถามที่2คืออาหารที่เอามาเลี้ยงปลาใช่ว่าจะเอาซากไก่มาเลี้ยงก็ได้หรอมันต้องมีกฎหมายควบคุมหรือเปล่า
4: ครับครับขออนุญาตตอบก่อนนะครับ
3: ครับ
4: กรมประมงเนี่ยเรามีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเพื่อมาเป็นอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะครับคราวนี้กลับมาที่ว่าฟาร์มนี้เขามีเนื้อที่50ไร่แล้วก็เขามีบ่อปลาอยู่15ไร่ในระเบียบ
0: 15บ่อบนพื้นที่50ไร
4: ่15บ่อนะครับบ่อละ2ไร่นะครับโดยระเบียบของกรมประมงเนี่ยเราไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีบ่อพักน้ำหรือว่าต้องมีการฆ่าเชื้อเราไม่ได้มีบทกำหนดแต่ว่าเรามีบทกำหนดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่าถ้าเกิดจะระบายน้ำออกจาก

0: ฟาร์มไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยต้องมีค่า VOD เนี่ยไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ค่าไนโตรเจนค่าแอมโมเนียอะไรเนี่ยก็มีกำหนดไว้ครับอันเนี้ยเป็นประกาศของกระทรวงทรัพย์นะครับ
1: เล่นถามไม่เป็นไรป้าฉันถามแทน ฉันอยู่ข้างบ้านป้านะอย่าลืมท่านคะเดี๋ยวเรียนถามหน่อยสิคะไอ้กฎระเบียบที่ท่านพูดเนี่ยตอนจะเอาน้ำออกเนี่ยจะต้องมีกฎแต่อีขอขุดบ่อก็ไม่ดูเอาอะไรเลี้ยงก็ไม่ดูประมงไม่ได้ใส่ใจเลยการเลี้ยงปลาดุกเป็นจำนวนมากไม่ต้องขออนุญาตไม่มีกฎระเบียบเนี่ยไอ้กฎที่ว่าอันเก่าเนี่ยปีพ.ศ.หรือค.ศ.ไหนคะ
0: ครับ
1: กี่สิบปีมาแล้ว
0: ครับขออนุญาตนะครับเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินการได้นะครับสิทธิ์ของการประกอบอาชีพแต่กรมกระทรวงเกษตรเนี่ยเราได้กำหนดว่ามีชนิดสัตว์น้ำเนี่ยที่ต้องขออนุญาตเนี่ยเราประกาศเป็นสัตว์น้ำควบคุมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่5ชนิดน
2: ะ
0: คร
2: ับ
0: ห้าชนิดคือหนึ่งเนี่ยกุ้งเคฟิส
1: กุ้ง
0: กุ้งกล้ามแดงกุ้งทะเลจระเข้แล้วก็การเลี้ยงปลาในกระชัง
2: ไม่มีปลาดุก
0: ไม่มีปลาดุกนะครับปลาดุกนี่เป็นปลาที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้เลยไม่ต้องขออนุญาตก็ได
1: ้กระทรวงเกษตรไปหลับหูหลับตาที่ไหนทำไมไม่แก้ไขกฎระเบียบเลี้ยงปลาดุกเนี่ยมันกลิ่นเยอะมันเหม็นคาวไม่มีการควบคุมใครอยากจะขุดบ่อก็ขุดอย่างนั้นเหรอคะเดินงงค่ะจริงเหรอคะท่าน
0: จริงครับ
1: โอ้คุณพระคุณเจ้าร้องให้ดังทั้งประเทศเลยค่ะอยากขุดตรงไหนก็ขุดไปค่ะเลี้ยงปลาดุก
2: ความจริงเลี้ยงปลาดุกมันไม่ผิดค่ะแต่ว่าเลี้ยงบนพื้นที่ที่มันขนาดใหญ่โดยมันไม่มีกฎหมายควบคุมอันนี้คือปัญหาม
1: ันต้องมีระบบกรองน้ำระบบกำจัดอะไรต่ออะไรไหมคะพี่ว่ามันน่ากลัว
2: แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการเลี้ยงปลาดุกกี่บ่อจึงจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสียอาจารย์คิดดูนะไปขุดบ่อบำบัดน้ำเสียมันเสียพื้นที่ด้วยเสียเงินด้วยในการขุดบ่อไหนจะเอาน้ำเข้าไปอีกแล้วใครจะทำท่านนิดนึงค่ะท่านบอกว่าแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมหากมีการดูดน้ำออกมาต้องไปดูว่าปลายน้ำเนี่ยมันมีสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลต่อธรรมชาติหรือไม
0: ่ใช่ครับ
2: ตอนเขาดูดน้ำแล้วเขาจะไปแจ้งประมงอะค
1: ่ะเขาก็ปล่อยลงคลองไงชาวบ้านก็กินไป
0: โดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งทางหน่วยงาน
1: ค่ะ
2: ก็แน่นอน
0: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเวลาที่ดำเนินการไม่พร้อมกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้แจ้งเขาแล้วว่าคุณมีหน้าที่นะครับในการปล่อยน้ำออกไปเนี่ยต้องอยู่ในความควบคุมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะประโยชน์ถ่ายเดียว
2: หมายถึงตอนดูดของเขาไม่ต้องแจ้งหน่วยงาน
1: เขาทำอะไรได้โดยอิสระเรียนถามทางท่านเทศมนตรีขอโทษนะคะที่ดินนะคะที่นาเต็มๆอยู่ๆขุดไปตั้ง50ไร่เอาหน้าดินไปไหนคะการเอาดินไปแล้วขุดเป็นบ่อเนี่ยดินเนี่ยเอาไปเนี่ยถูกตำรวจจับไหมคะเพราะเอาดินขุดไปขายดินไม่ได้นะก็มีกฎหมายปล่อยไปได้ยังไงก็ตั้ง50ไร่ขุดไปตั้งรุ่น15บ่อ
3: ไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นบ่อเลี้ยงปลาเนี่ย
1: บ่อเก่าแล้ว
3: เป็นบ่อเก่าใช่
1: เนี่ยชอบพูดแบบนี้จับไม่ได้อีกแล้วป้าเขาขุดดินไปยังไงป้ารู้ไหมเขาขายหน้าดินหรือเปล่า
4: ไม่รู้ตอนนั้นน่ะไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าน้ำเสียก็กินเหม็นตอนนี้มันอยู่ในสมองเนี่ย
1: โอเคป้ารู้ตรงนี้ ตกลงบ่อขุดมาแล้วกี่ปีเลี้ยงมากี่ปีน้องแป้งเรามีข้อมูลไหม
2: ไม่ค่ะเขาบอกว่าเลี้ยงมาขั้นต่ำน่าจะประมาณ2ปีสามารถอ้างแบบนั้นถูกต้องไหมคะ
4: ร้องเรียนมา3ครั้ง
2: ร้องเรียน3ครั้งภายในเวลา2ปี
4: ก็เกือบ2ปี
1: แสดงว่าตั้งแต่บ่อปลาดุกมาชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็คงชาวบ้านเข้าใจว่าไม่ได้เลี้ยงปลาดุกแบบระบบมาตรฐาน
4: ตอนแรก
1: คือให้อาหารเม็ดแต่ไปเอาไก่ตายจากอีฟาร์มข้างๆก็แสดงว่าบ่อปลาดุกนะฟาร์มไก่โรงงานชีวภาพสู้เอี๊ยกันหมดเลยไหมคะ
4: ใช่ใช่
2: นักข่าวของเราเขาไปถามเจ้าของบ่อปลาดุกเหมือนกันเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายวันนี้ที่ฉันเชื่อว่าเจ้าของบ่อปลาดุกนั่งดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ณเวลานี้ด้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะเด่นสวัสดีค่ะ
2: นักข่าวของเราก็เลยไปถามว่าพี่รู้ไหมว่าบ่อปลาดุกของพี่เนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะขนาดนี
1: ้เขา
2: ขอเวลาเขาขอ2เดือน2เดือนเดี๋ยวจะมีการจับปลาดุกให้หมดขอให้นักข่าวเห็นใจหน่อยช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีปลาดุกมันราคาถูกจับไปก็ขาดทุน
1: บ่อเขาเองหรือว่าเขามาเช่าที่ทำบ่อ
0: ครับขออนุญาตนำเรียนนะครับจากข้อมูลที่เขามาขออนุญาตเป็นผู้เขาเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับจะเป็นพื้นที่เช่าครับ
1: น่าเห็นไหมล่ะ คนนอกมา ขาก็ไม่ใส่ใจน้ำเน่าน้ำเหม็นเหม็นขี้เหม็นเยี่ยวประทานโทษค่ะเขาก็ไม่ใส่ใจเดี๋ยวก็เก็บปลาดุกขึ้นรถเสร็จเขาก็ไปแล้ว
2: แต่เขาบอกนักข่าวของเราว่าเขาเลี้ยงด้วยหันเม็ดค่ะ
4: แล้วที่ถ่ายรูปมาเป็นซากไก่นี่คืออะไร
2: อ
4: าจารย์อาจารย์ช่วยตอบหน่อยช่วยถามให้หน่อย
1: ป้าก็ไปปรับปรำครับป้ามีหลักฐานเหรอซากไก
4: ่เนี่ยซากไก่
1: ไหนขอดูซิรูปรูปซากไก
4: ่เนี่ยเนี่ยซากไก่เนี่ย
2: โอ
1: ้โห
4: แต่ถังถังยังไม่ถังถัง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวท่านประมงจังหวัดคะไก่ตายเป็นเบอร์แบบเนี้ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะรีบไข้หวัดนกไหมคะไม่ใช่ประชาชนแถวนี้เตรียมตัวตายหมดนะคะนี่ดูรูปสิตายสยดสยองน่ากลัว
2: เอาเครื่องซูมมาได้ค่ะโอ้ย
1: ท่านคะซากไก่แบบนี้มันไม่ตายปกติไม่มีการไปตรวจเหรอคะท่าน
2: ไก่มันแห้งมากเลยเป็นกระดูกเลย
1: เขาก็ยังอธิบายต่ออีก
0: คือเรื่องของซากไก่ตายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในขอบข่าย
1: ที่
0: ต้องมารับผิดชอบครับเราก็ไม่ได้เข้าไปด
1: ูท่านอุตสาหกรรมไม่ใช่ท่านประหลาด
5: น่าจะเกี่ยวข้องกับปศุสัตว
3: ์
5: ปศุสัตว
1: ์ต่อโทรศัพท์ปศุสัตว์จังหวัด
5: คือขออนุญาตนิดนึงว่าที่เห็นเนี่ย
1: ค่ะ
5: ผมมองเป็นหัวปลาดุกเป็นปลาดุกเป็นซากปลาดุก
1: หัวปลาดุก
5: เป็นซากปลาดุกนะครับปีก้าง
4: ถังไก่มี
5: แต่วันที่ผมลงพื้นที่เนี่ยวันที่14-17เนี่ยมันจะมีไส้ไก่อยู่ตรงริมคลองริมบ่อก็หมายความว่าการทิ้งไส้ไก่เนี่ยเขาทิ้งแล้วไม่หมดแต่มีไส้ไก่นะ
2: หนูดูออกค่ะบ้านหนูเลี้ยงไก่มาเลย
5: อันนี้น่าจะเป็นปลาดุกครับ
1: เธอบอกเธอเลี้ยงเป็ด
2: เลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก
1: ่ไก่ด้วย
2: อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะใช่นี่คือปลาดุกเอาใหม่เลยกล้องซูมมาก่อนเดี๋ยวเราจะหาว่าไม่มีความเป็นธรรมกับเขาอาจารย์ดูดีๆมันเป็นหัวปลาดุกโครงปลาดุกมันจะเป็นกระดูกและเนี่ยคือก้างของปลา
1: เอาเหรอเรียกนึกว่าขาไก่
2: ไม่ใช่
1: หร
2: อก้างปลาอะก้างปลาอะเดี๋ยวเพื่อให้ความเป็นธรรมเขาก่อนแต่ว่ามันเจอไส้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่แล้วปลาดุกเรียกอยู่ในบ่อทำไมขึ้นมาตายบนฝั่งแห้งอย่างนี้ล่ะปลาตายเหรอคะ
5: ในกรณีเนี่ยฮะก็คือปลาตายแล้วแรงงานเนี่ยเขาเอานำมาขึ้นมา
1: แล้วปลาเป็นอะไรตายแล้วท่านประหลัด
4: ก็ที่เขาให้อาหาร
1: อ๋อกินไก
4: ่มันน็อก
1: อ๋อมันสกปรกมากปลาเลยตาย
4: เดี๋ยวตายเขาก็ฝาดเอาขึ้นมา
1: เรียนถามทางอุตสาหกรรมนะคะเอาเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
2: ค่ะ
1: ปกติแล้วการทำประมงจะขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกหรือจะทำอะไรก็ตามข้อที่หนึ่งคุณเลี้ยงตั้ง50บ่อ15บ่อ50ไร่คุณควรได้รับการอบรมมีการจดทะเบียนมีการขออนุญาตไม่เช่นนั้นใครจะไปควบคุมได้อันนี้ที่เรียนคิดนะคะข้อต่อไปนะคะอาหารที่ใช้เลี้ยงจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณจะเอาขี้ไก่คุณจะเอาหมาเน่าคุณจะเอาบรรดาซากไก่เฟี้ยงลงไปอันนี้เป็นการเลี้ยงปลาแบบผิดสุขอนามัยเชื้อโรคร้ายต่างๆเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในตัวปลาแล้วมนุษย์ก็เอามากินมันเป็นวงจรค่ะอยากให้คนตายยังไงก็ถึงปล่อยให้เลี้ยงแบบนี้อาจพูดถูกป่ะ
2: ค่ะ
1: ทำยังไงได้คะ
2: คุณผู้ชมบอกไม่กล้ากินปลาดุกเลย
1: ปลาดุกดีๆมีค่ะอย่าเพิ่งไปเลิกเดี๋ยวแม่ค้าปลาดุกเขาเจ๊งหมดประเทศนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวเป็นกังวลค่ะท่านประมงขอโทษนะคะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดแก้ไขยังไงได้บ้างคะเรื่องไก่ตายแล้วเอาไปให้ปลาดุกกินนะคะ
2: เดี๋ยวท่านก็บอกไม่เกี่ยวกับหน่วยงานท่านอีก
6: ส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
1: แล้วมาทั้ง3คนไม่เกี่ยวเลยเนี่ยประเด็นจะไปถามใครล่ะคะ
2: อันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องโรงงานก๊าซชีวภาพซึ่งอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกัน
1: แล้วปลาดุกล่ะฉันจะช่วยป้าเขาได้ยังไงล่ะโอ้โหเอาทิชชู่ไปร้องไห้กัน2คน
4: แล้วทำยังไงอะน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครรับผิดชอบหรือว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้อย่างไร3ตำบล
1: ค่ะท่านคะเดนขออนุญาตนิดเดียวเดี๋ยวไม่ขัดนะคะเดนรบกวนค่ะตรงนี้เป็นทุ่งนา
2: ค่ะ
1: ปลูกข้าวมีกล้วยชาวบ้านชาวนาชาวบ้านชาวสวนอาศัยคลองนี้แล้วถ้าคลองนี้นะคะน้ำเน่าน้ำเหม็นอาจจะเกิดจากโรงงานชีวภาพอาจจะเกิดจากฟาร์มไก่หรือน้ำที่ไหลมาจากบ่อปลาดุกไม่มีใครยอมรับหรอกค่ะว่าเขาเป็นต้นเหตุทุกคนก็ปฏิเสธหมดเพราะไม่ต้องการมีความผิดแต่ประชาชนตาดำๆเดือดร้อนแล้วดินแถวนี้จะเสียเป็นเวลาอีก8ปี10ปีเรียนถามว่าใครจะรับผิดชอบคะท่านทั้งหมดที่นั่งตรงนี้4ท่านค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะเรียนขอตอบหน่อยค่ะ
5: ผมขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องของน้ำเน่าเรื่องของกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์เนี่ยมันมีพรบ.สาธารณสุขปี35อยู่พรบ.นึง
1: พรบ.สาธารณสุขปี35
5: ครับเหตุรำคาญ
2: เดือดร้อนรำคาญ
5: เหตุรำคาญน
2: ะ
5: น่าจะเข้าข้อ25 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของเหตุรำคาญตัวนี้ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีเรื่องของอบต.ที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบเข้าไปชี้แนะ

0: ็ให้แก้ไขปรับปรุงหากให้ระยะเวลาประมาณ15วัน30วันเนี่ยให้แก้ไขแล้วก็ไปดูอีกรอบเป็นดูทุกระยะทุกระยะว่ามีการแก้ไขหรือไม่ถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีบทลงโทษครับ
1: ค่ะไปอบต.มายัง
2: ไปมาแล้ว
1: แล้วเขาว่าไง
2: ไม่พูดอะไรเลย
1: ทำไมอ่ะ
2: เขาบอกผู้ประกอบการไม่มา
1: ผู้ประกอบการคือเจ้าของโรงงานไม่มาเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาเป็นอบต.อยู่ได้ไงอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เฉยนิ่ง
1: เหรออ่ะท่านปลัดไปมาแล้วเขาเฉยเขานิ่งจะช่วยอะไรป้าจันได
2: ้วันนั้นท่านปลัดก็อยู่ด้วย
1: อ่ะแล้วท่านปลัดทำไงอ่ะเขาไม่มา
0: ผมลงพื้นที่ตั้งแต่รับเหตุวันที่11สิงหาผมลงพื้นที่โดยตลอดโดยวันที่17
2: ลงตลอด
0: 17เนี่ยผมลงพื้นที่เพื่อไปสอบข้อเท็จจริงก็พบเหตุที่เกิดขึ้นจริงก็คือมีซากปลาดุกอยู่ริมบ่อแล้วก็เจอซากไส้ไก่อยู่ริมเหมือนกับว่าตกค้างเทไม่หมด
2: เก็บไม่ทัน
0: ก็แจ้งผู้ประกอบการว่าให้แก้ไขแล้ววันนี้ตอน 9:30 นผมได้ลงพื้นที่อีกครั้งน
1: ึ
0: ง
1: ท่านเห็นแล้วเป็นไง
0: มีการแก้ไขปรับปรุงได้ซากไก่เนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็ซากปลาไม่มีแล้วกลิ่นก็ไม่แรงเหมือนกับกลิ่นครั้งแรกที่เข้าพื้นที่แล้วทางผู้ประกอบการก็ให้คำตอบว่าเขาจะแก้ไขโดยจะไม่มีการเลี้ยงต่อและให้มีการถ้าหากเลี้ยงให้มีการประชาคมขอความเห็นจากชาวบ้านก่อน
1: ครับท่านเดินครบ15บ่อไหม
0: ครบครับ
1: อ๋อเหรอไปเห็นผู้สื่อข่าวของเตี้ยไปดูมาเขาบอกอีบ่อต้นๆน่ะทำว่าซะสวยเหมือนหลอกตาค
0: ่
1: ะข้างในเน่าหนอนคลานเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ท่านเดินแน่นะถึงบ่อสุดท้ายนะคะ
0: ผมบ่อสุดท้ายถึงเห็นไส้ไก่ครับ
1: อ๋อไปเห็นไส้ไก่บ่อสุดท้าย
3: อาจารย์เห็นยังคะว่าเรื่องนี้มันมีช่องโหว่ในพื้นที่คือเลี้ยงบ่อปลาดุกเลี้ยงเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกฎหมายควบคุมเลยประมงก็บอกว่าก็เลี้ยงไปก็มันไม่มีกฎหมายควบคุมส่วนเรื่องของพรบสาธารณสุขที่ว่ามันต้องเป็นของท้องถิ่นนักข่าวพยายามเชิญนายกอบต.มานั่งร่วมในวงนี้ด้วยท่านไม่สะดวกที่จะมาค่ะ
1: ทำไมไม่สะดวกคะ
3: ไม่ทราบน่าจะติดภารกิจมั้งคะ อ่ะนี่เรื่องของบ่อปลาดุกฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นักข่าวของเราจะไปสืบตามต่อว่าพรบสาธารณสุขที่ควรที่จะออกกฎหมายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้สุดท้ายแล้วออกแล้วหรือยังอาจารย์แต่ในพื้นที่นี้บ่อปลาดุกเหมือนว่าจะแก้ไม่จบพื้นที่เดียวกันลองจินตนาการคุณผู้ชมขามองภาพมุมสูงมามีทั้งบ่อปลาดุกมีฟาร์มไก่และมีโรงงานชีวภาพซึ่งเจ้าของเล้าไก่กับโรงงานชีวภาพเป็นเจ้าของเดียวกันเขาเลี้ยงไก่เสร็จปุ๊บซากไก่ต้องมาถูกหมักอยู่ในบ่อขนาดใหญ่แล้วก็คลุมผ้าเอาไว้ไอ้ที่ใต้คลุมผ้านี่แหละค่ะมันมีกลิ่นออกมาเดือดร้อนอีกกลิ่นคูณ3
1: เมื่อกี้เดินถามใครครับมีผ้าใบปิดท่านเหรอครับผ้าใบของท่านปิดอีท่าไหนครับเหม็นหึ่งไปหมดนะคะ
4: เดี๋ยวขอแก้ข่าวหน่อยครับตะกี้ที่ว่าที่ไปหมักเนี่ยคือส่วนใหญ่จะใช้ขี้ไก่นะครับไม่ใช้ซากไก่เข้าไปหมักครับ
2: ไม่ซากไก่หมายถึงว่าเลี้ยงปลาดุก
4: อ่ะใช่ตรงนี้ไอ้บ่อชีวภาพจะไม่เอาซากไก่เข้าไป
1: แต่ชีวภาพเขาก็เหม็นขี้ไก่
4: ครับผม
1: แก๊สลอยมาเป็นแอมโมเนียใช่ป่ะ
2: ใช่
1: อ่ะเล่าสิป้าอุ๊ยฉันไม่ได้โดนเองป้าเล่าสิ
2: คือว่าเวลาเราขับรถไปตลาดเนี่ยเราลืมตาไม่ได้เลย
1: เอ้าล้อแล้วรถไปชนกันเราลืมตา
2: เพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถ
1: ขับมอเตอร์ไซค์โอเค
2: เพราะว่ามันแสบตา
1: แล้
2: ววันนั้นที่ไปศูนย์ดำรงธรรมอ่ะก็ถามว่าถ้าเราสูดดมมากๆเนี่ยจะเป็นอันตรายลงปอดไหมแล้วผู้ประกอบการเขาบอกว่าเหมือนเขาพูดว่าเหมือนปัญญาอ่อนว่าไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาว่าวันนั้นปัญญาอ่อน
2: เหมือนกับแบบว่าพูดได้ยังไงว่ามันเป็นอันตรายวันนั้นประหลาดได้ยินไหมนะเราก็งงว่าเอ๊ะถ้าสูดดมเป็นเวลาตั้งแต่พ.ศ.61ยันพ.ศ.69เนี่ยมันก็7-8 ปีแล้วมันไม่เป็นอันตรายได้ไงอาจารย์คิดดูสิแล้วเวลาญาติเนี่ยน้องเนี่ยเวลาพี่น้องเนี่ยมาที่บ้านอะเขาก็บอกเหม็นจังแล้วผู้ประกอบการบอกถ้าเหม็นโทรมาเลยพอเขาโทรบอกโทรมาทำไมน่ารำคาญถามได้เลยชาวบ้านเขาให้เบอร์มาหนักๆเข้าเขาบอกรำคาญจังแล้วไม่รับโทรศัพท์แล้วอบต.เอ้ยเทศบาลเขาก็ไปแจ้งก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
1: เนี่ยสงสารประชาชนจังเลยค่ะเขาไปไม่ถูกแล้วอะค่ะ
2: มันเหม็นจริงๆ
1: ท่านปลัดคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใหญ่ระดับจังหวัดเขาไปดำไปดมไหมคะหรือเขาไปตรวจแบบที่ท่านไปไหมท่านปลัด
0: ตามที่ท่านได้กล่าวว่าคือปัญหาดังกล่าวสองเรื่องนี้นะครับทางศูนย์ลงธรรมอำเภอได้ประสานสสในพื้นที่ท่านสุขชาติสะสมทรัพย์ได้นำผมได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วครับปัญหาต่างๆเนี่ยจะได้รับการแก้ไขครับ
1: ท่านสุขชาติ
0: ท่านสุขชาติ
1: สุขชาติ

0: สมทรัพย
1: ์ครับสสเขตพื้นที่ของเขต4บางเลนครับ
0: พรรคไหนคะ
2: ภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยเหรอคะ
1: ครับ
0: ท่านสุขชาติเหรอคะเรียนกราบเรียนนะคะใครที่ชมรายการอยู่นะคะช่วยอาเทปตอนนี้ไปฝากท่านสุขชาตินิยมสะสมทรัพย
1: ์ได้นำปัญหาต่างๆน
0: ี่ช่วยจัดการแก้ไขทีนะคะ
3: แต่ปัญหามันก็มีมาอย่างยาวนาน
4: ตั้งแต่ปี61
3: เพิ่งได้รับ
0: เปลี่ยนไปหลายสสแล้วมั้ง
1: ปัญหาเนี่ยมันมีเรื่องของการร้องเรียนหรือชุมนุมของชาวบ้านวันที่11สิงหา
0: ค่ะ
1: ซึ่ง11สิงหาเนี่ยได้มีการประชุมในที่ว่าการอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วนะครับในส่วนของก่อนปัญหาก่อนจะเกิดปัญหาเนี่ยชาวบ้านเขาร้องที่อำเภออบต.เราไปต่อบางเลน
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งอำเภอยังไม่ได้รับคำร้องในส่วนของบ่อประดุกครับ
3: เอามาแต่วันนี้คือกำลังคุยถึงโรงงานก๊าซชีวภาพ
1: ใช่ครับถ้าชีวภาพเนี่ยมีนางกรอยไพบูลย์รัตนไพบูลย์ได้มายื่นคำร้องที่อำเภอบางเลนเมื่อวันที่28เมษายนยื่นคำร้องที่ศูนย์ลงธรรมอำเภอบางเลนได้มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาก็มีอุตสาหกรรมนะครับมีเทศบาลนะครับเข้าไปในพื้นที่โดยอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอยู่3ข้อเดี๋ยวให้อุตสาหกรรมได้ชี้แจงในส่วนว่าได้วางมาตรการอะไรบ้างนะครับ
0: ท่านเกี่ยวกับท่านแล้วใช่ไหม
2: ครับ
0: พูดได้เลยค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ข้อเกี่ยวข้องกับท่านน้อยจังเชิญค่ะ
2: ครับครับเดิมทีนะครับก็ต่อก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับตัวแทนพรรคประชาชน2ท่านนะครับที่เป็นตัวแทนพรรคประชาชนครับครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนพรรคประชาชน2ท่านนะครับที่ให้ข้อมูลหน่วยงานราชการนะครับที่ถามผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับเมื่อทราบข่าวนะครับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะได้ส่งทีมงานนะครับได้ออกพื้นที่นะครับเมื่อวันที่29เมษายนปี69เป็นครั้งแรกนะครับออกไปปุ๊บปรากฏว่าเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะครับเราก็เลยได้มีการสั่งการนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับมาตรา37คือให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานในเรื่องของกลิ่นนะครับจากนั้นนะครับเวลายังไม่ทันไรนะครับก็มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับก็คือช่วงที่ฝนหลากฝนตกนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนนะครับมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็คือ
0: น้ำบ่อขี้ไก่
2: ใช่ครับน้ำมันล้นมาเหตุผลก็คือบ่อเนี่ยนะครับมันจะมีคันดินใช่ไหมครับคันดินซึ่งสร้างมาอาจจะนานพอสมควรมันทำให้คันดินเนี่ยครับระดับของคันดินเนี่ยมันเตี้ยลงซุดตัวลงนะครับทำให้การรับน้ำในพื้นที่นะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็คันดินเอาไม่อยู่ครับปริมาณน้ำที่อยู่ในพื้นที่บริเวณกว้างนะครับมวลน้ำไหลลงไปในบ่อทำให้สิ่งสกปรกในบ่อนะครับออกมาทำให้ไหลลงสู่คลองนะครับเมื่อเจอเหตุอย่างนี้นะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับก็เลยได้สั่งปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของ1คันดินนะครับให้คันดินมีความสามารถในการที่จะบังคับน้ำให้อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับ2ก็คือเรื่องกลิ่นนะครับก็ได้มีการสั่งการให้มีการใช้วัสดุคลุมนะครับคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแต่ทั้งนี้การคลุมเนี่ยมันก็จะต้องมีการไหลออกของอากาศหรือเว้นคือท่อระบายอากาศถูกไหมครับมันไม่สามารถคลุมได้โดยทั้งหมดเลยโดยที่ปิดมันต้องมีท่อระบายอากาศออกมาซึ่งการระบายอากาศท่อตรงนี้นะครับอาจจะส่งไปสู่ระบบแฟลร์คือระบบเผานะครับซึ่งระบบเผาตัวนี้เราต้องเช็คกันนะฮะอุณหภูมิต้องเกิน800องศาเซลเซียสจึงจะเผาแก๊สที่มีกลิ่นได้
0: ต้องทำอีก
2: ครับตัวนี้คือสั่งการอยู่นะครับแล้วก็เดดไลน์ก็คืออยู่ที่วันที่21ตุลาคมปี68นะครับ
4: สมมุติว่า
3: 69มั้งท่าน
2: ขอโทษครับ69ครับครับ
4: สมมุติตั้งแต่ปี61ยันปี69ก็ยังเหม็นเหมือนเดิม
2: ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับท่านเพราะว่าตอนนี้ทางอุตสาหกรรมได้รับทราบแล้วก็มีการสั่งการแล้วก็ตรวจติดตามนะครับวัสดุคุมต้องเป็น PE อย่างดีนะครับไม่ใช่จะเป็นผ้าใบธรรมดา
4: แต่พูดถึงอ่ะถ้าสมมุติว่าอ่ะในกรณีอันนี้เราพูดเล่าสู่กันฟังธรรมดาท่านว่าคนงานเนี่ยเกิดเมาอะไรขึ้นมาเอาโยนบุหรี่ไปเนี่ยถ้าเกิดไอ้ลูกโป่งนั้นมันแตกมาแล้วเกิดมันไหม้ไฟไหม้เงี้ยประมาณ10โล20โลอ่ะแล้วรับไหวเหรอ
3: มีโอกาสมั้ย
2: คือถ้าเกิด PE คลุมนะครับถ้าเกิดเราสมมตินะฮะถ้าเกิดว่า
4: สูงมันตึก3ช
0: ั้
4: น
0: ถ้าเรามีเทนใช่มั้ย
2: มีเทนครับเป็นการม
0: ีเทนติดไฟนะ
2: ใช่ครับมีเทนก็ติดไฟได้ครับ

0: แต่ว่าทั้งนี้ก็คือ PE ตัวนี้นะครับเป็น PE ที่หนานะครับที่จะเอามาให้คุมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าบุหรี่โยนเข้าไปแล้วมันก็จะทะลุทะลวงไม่อาจจะไม่ใช่ใช
1: ่ประชาชนก็มีสิทธิ์กลัวนะครับ
2: มีสิทธิ์กลัว
1: เด่นคืออย่างนี้
2: อันนี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดมันโป๊ะขึ้นมา

0: านบ่อควรเป็นบ่อคอนกรีตโหลหรอก็มีเหล็กตัว U หรืออะไรไหมนี่เป็นคันดินดิ้นตลกค่ะมันจะไปกั้นอะไรได้กับอีคันดินเดี๋ยวก่อนค่ะท่านและอีขี้โกงขี้ไก่ต่างๆมันก็ซึมไปใต้ดินออกมาเยิ้มอยู่ริมถนนดำๆดำๆเนี่ยมันใช่น้ำขี้ไก่เหรออันนี้มันก็แสดงว่าไอ้คันดินเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ยังจะบอกคันดินเป็นส่วนหนึ่งของการกั้นเวียนขำค่ะ
1: ยังไงก็พัง
0: ป้าหัวเราะซิ
1: ยังไงก็พัง
0: มันไม่ได้
1: เพราะเด็กก็รู้ว่ามันต้องพัง
0: ท่านว่ายังไงคะมาตรฐานเวียนไม่มั่นใจค่ะ
2: ครับในเบื้องต้นประวัตินะครับการออกแบบตรงนี้นะครับออกแบบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถือได้นะครับ
0: อาจารย์เขาคิดกันมา
2: ครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเรื่องบ่อพวกนี้นะครับมันมี2แบบก็คือบ่อคอนกรีตและบ่อดินบ่อคอนกรีตมันจะถ้าขนาดใหญ่อย่างนี้ลงทุนอาจจะเยอะนะครับก็จะใช้บ่อดินแต่บ่อดินเนี่ยจะต้องผ่านการบดอัดแน่นนะครับข้างมันจะเขาเรียกว่าบดอัดให้มันแน่นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลซึมลงข้างใต้นะครับแต่ทางนี้เราก็ไม่ทราบว่าบางทีเขาอัดบทอัดแล้วเนี่ย
0: ปีนู้นนะ
2: บทอัดแล้วอาจจะมีในเรื่องของการเอา PE เนี่ยเอามาคลุมที่พื้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทำได้หรือไม่ทำก็สามารถดำเนินการได
0: ้ค่ะ
2: นะครับ
0: แต่ถามชาวบ้านบ้างไหม
3: แต่ก็ทึ่งแล้วเหลือเชื่อนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดือดร้อนกันมาตั้งแต่ปี
1: 61
3: ชาวบ้านบอกร้องกันมาตั้งนานแต่หน่วยงานเพิ่งรับเรื่องปี69ไม่รู้ยังไงต่อเน
0: า
3: ะชาวบ้านค่ะ
1: ต้องถามอุตสาหกรรม
0: อย่าถามพูดบ้างค่ะเชิญค่ะ
4: จริงๆแล้วตัวเองอ่ะร้องเรียนมาไม่ใช่เพิ่งจะทำนะทำมานานแล้วแต่ทางราชการไม่เคยให้ความร่วมมือเวลาบอกอะไรไปแจ้งไปก็บอกว่ารอก่อนไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งตัวเองทนไม่ไหวพ่อก็ตายแล้วแม่ก็ตายแล้วยายก็ตายแล้วก่อนตายก็จะบอกทุกครั้งว่าเหม็นมากๆเราไม่ได้ว่านะว่าตายเพราะอะไรแต่ความเหม็นเนี่ยคุณยายตายบอกทำไมยายนอนแล้วเหม็นทุกวันเหม็นจนกระทั่งเขาตายวันสุดท้ายเขาก็บอกว่าเหม็นอากาศเนี่ยเสียมากเลยตัวเองก็พอยายเสียตัวเองก็ไปเลยไปที่อำเภอไปที่เขตเทศบาลไปแจ้งเลยว่ามันเหม็นมากไปศูนย์มะเร็งทำไปทุกอย่างที่สามารถไปได
3: ้
4: แต่ก็ยังไม่มีอะไรขึ้นเลยมาจนกระทั่งตัวแม่ที่อำเภอไปร้องเรียนไปเทศบาลไปร้องเรียนกว่าจะได้มากว่าจะได้พูดมากว่าจะได้ทำมาลำบากมากเลย
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: คือกลิ่นที่ว่ามันเหม็นขี้อย่างเดียวเนาะเหม็นขี้ไก่หรือเหม็นซากด้วยคะ
4: เหม็นขี้ไก่เหม็นซากไก่เหม็นอะโมเนียมเหม็นทุกอย่าง
3: โอเคประเดประดัง
0: เลย
4: แล้วบ้านของเราไว้อยู่ติดกันทั้งนั้นเลยเวลาลมพัดเข้ามากลางคืนเหม็นมากแล้วกลางวันก็เหม็นบางทีตอนเช้าเราจะกินกาแฟสักหน่อยพอเปิดประตูหน้าต่างออกมาเหม็นมากๆจนเรากินอะไรไม่ลงแหละ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนั่งค่ะเรียนรับทราบถึงความทุกข์ทรมานค่ะ
3: อาจารย์คะแต่เรื่องของกลิ่นอย่างที่บอกไปว่าไปร้องที่จังหวัดแล้วเพิ่งรับเรื่องอุตสาหกรรมตอนนี้กำลังแก้อยู่แต่มันมีพรบสาธารณสุขท่านรอง
5: ครับ
3: ออกหรือยังคะฉบับนี้ค่ะ
5: อ๋อออกตั้งแต่ปี35แล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทางฝ่ายสาธารณสุขนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ลงตรวจเลยลงตรวจแล้วก็ทำหนังสือไปถึงผู้ประกอบการว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยจะมีมาตรการแก้ไขยังไงระดับหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะเรียกผู้ประกอบการเนี่ยมาหารืออีกทีว่าแนวทางแก้ไขณปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยผมยังโทรไปหาผู้ประกอบการว่ามีเหตุอย่างนี้นะคุณได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วเขาบอกโดยเฉพาะเรื่องบ่อแก๊สชีวภาพเนี่ยตอนนี้เขากำลังเสริมคันที่ว่าปัญหาคำว่าคันเนี่ยไม่ใช่เป็นบ่อหมักไอ้ขี้ไก่นะครับเขาจะเป็นบ่อไอ้ซีเมนต์แต่ไอ้ตรงนี้คือน้ำที่ล้นรอบๆโรงงานที่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นบ่อขึ้นมาแต่ไม่ใช่หมักขี้ไก่โดยตรงนะครับ
0: เรียนคิดว่าน่าจะไปเชิญนักวิชาการนะคะอิสระหน่วยงานไหนก็ได้ที่เขามีความสามารถมาสั่งเถอะค่ะและปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพใหม่เถอะค่ะวิธีการแบบนี้เรียนว่าสร้างมลภาวะทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตกับประชาชนอย่างรุนแรงค่ะวิธีการนี้ไม่คุ้มค่ะโรงงานนี้เรียนว่าควรพับไปได้แล้วค่ะโครงการนี้เป็นของภาครัฐเหรอคะ
5: ของเอกชน
0: เอกชนขออนุญาตจากรัฐใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: รัฐหน่วยงานไหนเป็นคนให้ใบอนุญาตคะ
5: อ๋อจะเป็นก็
3: ท้องถิ่นก่อนเลยอันแรกค่ะ
5: ท้องถิ่นจะไปดูเรื่อง
3: การรอง4ไม่ขอละคะ
5: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ต้อง
5: อุตสาหกรรม
0: แล้วไปขอที่ไหนใครอนุ
5: อุตสาหกรรม
3: อ๋อ1อะคะ
5: คืออุตสาหกรรมเขาจะไปขอที่อุตสาหกรรมก่อนใบอนุญาตกลับมาของเราเนี่ยจะดูแลเรื่องการเดือดร้อนรำคาญ
0: เขาไปขอที่เก

0: ทรวงอุตสาหกรรมเหรอคะ
1: เริ่มแรกที่จังหวัดก่อน
0: อุตสาหกรรมจังหวัดอะนี่ก็ไม่เกี่ยวอีกใช่ไหมคะ
2: เกี่ยวแล้วครับ
0: อ้าวแล้วยังไงทำไมถึงให้ใบอนุญาตเขาไปได้ยังไงล่ะ
2: เริ่มต้นนะครับจากที่ผู้ประกอบการจะมาขออนุญาตนะครับเขาจะเริ่มต้นเลยเริ่มจากอาคารก่อนเขาจะต้องไปหาทางท้องถิ่นก่อนครับ
3: อ.1ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: เพื่อ
2: ขออ.1ก่อนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนจุดประสงค์เพื่อเป็นโรงงานแล้วจึงจะเอาตรงนั้นนะครับมาประกอบเอกสารประกอบการพิจารณาในการขอรง.4นะครับ
3: อาจารย์แต่ว่าที่เราว่ากันมาทั้งหมดอ.1และรง.4มันก็ผ่านพ้นไปแล้วจนกระทั่งสร้างมาจนถึงทุกวันนี้แต่มันเกิดผลกระทบสิ่งที่อยากได้ฟังจากทางท่านรองไม่ใช่แค่บอกว่าทำหนังสือแจ้งเตือนเขาไปแล้วแต่อยากได้ยินว่าท่านสั่งลงโทษอะไรไหม
4: คือโทษตรงนี้นะถ้าเกิดจะเป็นไปได้ก็คือการปรับ
3: แล้วท่านปรับหรือยัง
4: ก็คือให้เวลาอยู่ตอนนี้คือทางผู้ประกอบการขอเวลาอยู่จะปรับปรุง
5: 7ปีเลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่ครับตอนนี้ล่าสุดที่มีการประชุมกันที่อำเภอเนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วว่าจะทำดำเนินการแก้ไขตรงนี้คิดว่าคงไม่เกิน 1-2 เดือนเนี่ยจะเห็นผลแล้ว
5: เราเคยร้องเรียนไปแล้วอ่ะตอนปี61อ่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มมาคือคันล้อมนะคะคันล้อมพอน้ำเยอะมันก็กระซัดแต่จริงๆแล้วคันดินอ่ะยังไงก็ไม่อยู่อาจารย์ยังไงก็ไม่อยู่คันดิน
0: เรียนถามท่านปลัดดีกว่า
4: ครับ
0: อำนาจของท่านก่อนท่านเกษียณนะท่านเหลืออีกปีกว่า
4: ครับ
0: ท่านคิดว่าท่านจะสามารถช่วยประชาชนที่ท่านอยู่กับเขามานานเนี่ยท่านจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไหมคะนั่งมองตาปิดๆคนนี้ก็ได้เท่านี้คนนี้ก็ได้เท่านี้เหมือนเขี่ยกันไปเขี่ยกันมาอย่างเงี้ยค่ะนี่รับไม่ได้ค่ะประชาชนเดือดร้อนค่ะ
6: ครับแนวทางแก้ไขปัญหาเนี่ยครับถ้าเราใช้กฎหมายสาธารณสุขนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมีการตรวจลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุก7วัน15วันเนี่ยหากไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็มีการปรับได้อำนาจของเทศบาลตำบลเนี่ยมีอำนาจปรับอยู่แล้ว
0: ค่ะ
6: เจอครั้งหนึ่งไม่ปฏิบัติก็ปรับครั้งหนึ่งปรับทุกครั้งครับอาจจะมีผลอย่างน้อยจะดีขึ้น
0: แสดงว่าเขาไม่ได้ทำจริงแล้วไม่ได้ปรับอย่างจริงจังถูกต้องไหมคะถ้าไม่พูดหนูพูดเองแสดงว่าไม่จริงจังในการตรวจและจับปรับมีผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครแบ็กอัพอยู่ข้างหลังจนกระทั่งพวกเรากลัวและหงอหมดไหมคะอันนี้เดียนถามค่ะ
3: แรงมาก
0: คำถามน่าเกลียดแต่เดียนจะถามค่ะถามแทนป้าจันใครอยู่ข้างหลังพอรู้ไหม
5: ไม่รู
0: ้หรอมีไหมป้าว่ามีไหม
5: มี
0: ไอ้น่ะเห็นไหมประชาชนคิดแบบนี้เด้ไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกและร้าวฉานนะคะในสังคมประเทศแต่เด้มีความรู้สึกว่าถ้าความเกรงใจมาเหนือเหตุเหนือผลเด้ว่าอย่าเกรงใจเลยค่ะคิดดูนะคะถ้าพ่อแม่เรานอนอยู่กับบ้านเช้าตื่นขึ้นมาจะกินข้าวกินปากก็กินไม่ได้ประทานโทษหายใจไปทีหนึ่งก็จะอ้วกแล้วเขาจะมีความสุขอยู่ยังไงคะเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนั่งดมอีกขยะเนี่ยจนตายเนี่ยเขาทำเวรทำกรรมอะไรมาคะเขาถึงต้องมารับกรรมขนาดนี้แล้วบรรดาโรงงานกับบ่อต่างๆเหล่านี้มาสร้างเนี่ยเอาอภิสิทธิ์อะไรคะมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนค่ะเรียนอยากทราบค่ะตอบค่ะ
4: คือเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการนะเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเราเพราะว่าเขาทำงานเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยว่าถ้าเกิดเอาไก่เนี่ยไปเลี้ยงปลาดุกเนี่ยแล้วมันเกิดปลาดุกตายเนี่ยผลลบก็เกิดกับตัวเขาเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจเขาก็ต้องเสียหายฉะนั้นเจตนารมณ์เขาไม่ต้องการที่ว่าจะเอาไก่มาหมักให้เน่าแล้วไปเลี้ยงปลาดุกไม่ใช่
5: อ้าวแล้วน้ำเสียลงคลองอ
4: ่ะอันนี้คือการจัดการดูแลการบริหารจัดการเขาซึ่งเราได้เตือนเขาแล้วเขาก็รับปากว่าจะไปแก้ไขตรงนี้
5: มันกลายเป็นซ้ำซากอะฮะ
4: ครับ
5: ไหนจะบ่อแก๊สไหนจะบ่อปลาดุกมันซ้ำซากเพราะว่ามันเครือข่ายเดียวกัน
0: เ
5: ราชาวบ้านเราคิดว่าซ้ำซาก
3: เอาไงดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยไหม
0: เรียนคิดว่าต้องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เรียนก็กราบเรียนนะคะท่านสสด้วยนะคะรวมถึงเรียนว่าเรื่องนี้ควรจะไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนะคะสสอยู่ในพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมคะเรียนฝากด้วยค่ะท่านอนุทินค่ะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาและจัดการให้เป็นฟาสต์แทร็กค่ะเรียนสงสารประชาชนเรียนรู้ว่าท่านอนุทินเป็นคนที่เห็นประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาจะรับไม่ได้เรียนฝากค่ะเรื่องนี้ต้องเป็นธรรมให้กับประชาชนและเรียนก็จะขอพูดกับท่านตรงนี้เลยนะคะเรียนว่าเกิดจากการที่ไม่พวกเราไม่ทำอะไรกันโดยเด็ดขาดไม่สม่ำเสมอไม่จริงจังและเดียนก็เห็นว่าพวกเราลืมนึกถึงประชาชนมากไปแล้วค่ะเดียนฝากค่ะที่โต๊ะนี้เดียนสู้ตายค่ะกับเรื่องความถูกต้องตรงนี้นะคะหมดเวลาสำหรับเรื่องนี้ไหมคะหรือเรายังต่อได้นิดเดียว

0: ำหรับเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะรอเหมือนกันค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมฝากทุกท่านบนวงนี้ด้วยนะคะก่อนที่ปอดชาวบ้านจะพังนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะเดินกราบขอบพระคุณรบกวนท่านนะคะป้าจันสู้นะ
2: เดี๋ยวว่างๆจะรับอาจารย์ไป
1: ไปทำอะไร
2: ดมกลิ่น
0: ไปช่วยกันสูดกลิ่นเน
2: า
0: ะ
2: จะได้รู้ว่ากลิ่นที่ชาวบ้านได้รับเป็นยังไง
1: ไม่ฉันเข้าใจแล้วไม่ต้องไป
2: ไปหน่อยไม่ได้หรอ
1: ใช่หรอ
2: จะได้มีปากมีเสียง
1: ฉันเอาแป้งไปด้วยค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ท่านสสคะป้าจันจะชวนฉันไปไปด้วยนะคะต้องไปด้วยกันค่ะไปยืนดมด้วยกันเลยเดือนหน้าท่านได้เป็น
3: ในอำเภอ
1: นำเภอนะคะค่ะขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะยังไม่จบคุณผู้ชม
1: ยังไม่จบค่ะ
0: ยังไม่จบมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้อยากชวนดิฉันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงพื้นที่ไปเหมือนกันค่ะชวนอีกแล้วไปที่เกาะจันค่ะอาจารย์ขาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีอำเภอเกาะจันชาวบ้านเขารวมตัวกันก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์รวมตัวกันนับพันคนเลยนะคะเขาคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะเพราะถ้าหากมีแล้วชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องของฝุ่นและเรื่องของรถวิ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ให้ดูภาพกันก่อนค่ะชาวบ้านเขารวมตัวกันคัดค้านนะคะติดป้ายกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะบอกว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลชาวบ้านตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีเขานำแบบเนี้ยมาติดเอาไว้ทั้งสองฝั่งถนนเลยหน้าบ้านตรงไหนมีก็เอาไปติดด้วยค่ะหน้าโรงเรียนก็ติดค่ะเขาบ่งบอกถึงเจตนาที่ชัดเจนว่ายังไงยังไงก็ไม่เอานะคะหลังพบว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งจุดที่ทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง5กิโลเมตรชาวบ้านและคนในชุมชนเขากังวลค่ะถ้าหากมีการก่อสร้างขึ้นมาจริงๆแน่นอนมันอาจจะตามมาด้วยซึ่งอันตรายอะไรบ้างเช่นปัญหามลพิษฝุ่นควันมันต้องมีสิเพราะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ชาวบ้านอ้าง
1: แบบนั้นกลิ่นอีกใช่ไหมคะ
0: มีเสียงอีกค่ะเขาบอกว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีรถบรรทุกอาจารย์ขาที่บรรทุกวัตถุดิบเข้ามาที่โรงงานแห่งนี้เดี๋ยวจะได้รับผลกระทบเรื่องของอุบัติเหตุอีกจ
1: ึ
0: งรวมตัวกันคัดค้านเข้ามากันไม่ใช่น้อยเป็นพันคนน่ะที่เห็นยกมือไม่ใช่ยกมือเอาด้วยนะคะยกมือยังไงก็ไม่เอาไม่ให้สร้างค่ะภาพที่เห็นคือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะนายกอบต.ท่าบุญมีบอกว่าหลังชาวบ้านรู้ว่าจะมีบริษัทเอกชนมาขออนุญาตก่อสร้างชาวบ้านก็เลยออกมาคัดค้านอบต.เองก็เลยส่งเรื่องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็อำเภอแล้วก็รวมถึงจังหวัดด้วยว่าได้มีบริษัทเอกชนมาขออนุญาตจริงอบต.ต้องทำอย่างไรให้อนุญาตไหมโปรดให้จังหวัดช่วยพิจารณาอีกแรงหนึ่งค่ะ
1: ค่ะมันก็เป็นเรื่องของความเจริญของการขยายที่มาของคำว่าไฟฟ้านะเสร็จแล้วก็จะเดือดร้อนกันอีกใช่ไหมคะน้องแป้ง
0: เดือดร้อนแน่นอนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็เลยต้องแสดงพลังกันพันกว่าคนอาจารย์ลองนึกสภาพดูนะเราส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าชีวมวลหากมีการมาสร้างเด็กจะนอนยังไงฝุ่นมันจะเยอะไหมหรือมันจะมีรถบรรทุกวิ่งเกลื่อนในหมู่บ้านเลยเป็นดิฉันก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวยต่อเยาวชนของชาติ
0: แต่อีกมุมนึงประเทศไทยก็ยังคงต้องการพลังงานแบบนี้ไฟฟ้าก็สำคัญเหมือนกันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันด้วย
1: ถ้าคำถามก็คือแล้วมันจำเป็นขนาดไหนต้องมาสร้างตรงนี
0: ้
1: ใครเป็นคนจิ้มในแผนที่ว่าต้องอยู่ตรงนี้หาความจริงกันดีไหมคะ
0: กับ4ท่านบนวงสนทนาณวันนี้ฟังดิฉันก่อนนะคะอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอาจารย์สวัสดี
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: อีกท่านนึงค่ะคุณอนันต์ปรีดาสุทธิจิตนะคะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดชลบุรีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านคะทางฝั่งของอาจารย์นะคะมีนายกอบต.ท่าบุญมีค่ะคุณสมยศค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่12ท่าบุญมีค่ะคุณชวการค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่ะโอ้มาหมดเลยนะคะวันนี้ทั้งอบต.ทั้งผู้ใหญ่
0: มีชาวบ้านค่ะเต็มเลยด้านหลังอาจารย์20กว่าท่านนะคะ
1: มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจ
0: วันนี้ไม่มาถึงพันคน
1: ไม่เป็นไรค่ะถ้ามาพันคนทางไทย PBS ก็มีสถานที่รองรับค่ะเราสู้ตายค่ะกับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจริงไหมคะ
0: สู้ค่ะอาจารย
1: ์มาแค่นี้ 2-3 คนเราก็ช่วยกันเต็มที่ไม่ต้องมาถึงพันคนนะคะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวคงต้องถามก่อนโรงงานถามทางอบต.ดีกว่าทำไมท่านไม่อนุญาตเขาสร้างไปซะล่ะเขาต้องการจะสร้าง
4: ผมว่าอยากอนุญาตนะครับ
1: ฉันคิดอย่างนี้นะ
4: แต่คือว่าชาวบ้านเขาไม่เอาผมก็ตายสิคร
1: ับมันสร้างความเจริญไฟฟ้าก็ดีโรงงานมาอุ้ยแถวนี้จะเจริญถ้าบุญมีไม่ใช่หรอ
4: ไม่ได้ใช้หรอกครับเขาไปขายโรงไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ใช้เขาอยู่แล้วมีแต่ฟาร์มเดือดร้อนมาให้เราฟัน
1: รู้ได้ไงยังไม่ทันจะสร้าง
4: มันมีปอมมัน

0: ไอ้ก่อน
1: มันเผาเนี่ยมันพบต้องมีแต่ฟันเหรอครับเผา24ชั่วโมงเหรอครับ
0: มีข้อมูลจากโรงไฟฟ้าอื่นๆมาให้พวกเราสยองแล้วก็เลยกลัวกันหรือเปล่า
1: ก็ต้องมีครับเพราะว่าใกล้เคียงกับมีเขาอยู
0: ่
1: มีชาวบ้านเขาก็ร้องกันเหมือนอำเภอพนัสนิคมเนี่ยเขาก็ร้องชีวมวลเหมือนกันเราอยู่ติดกันครับอำเภอก่อจังอำเภอพนัสนิคมครับ
2: แสดงว่าพนัสนิคมสร้างแล้วแล้วเจอปัญหา
1: ครับปัญหาครับหลังคาบ้านเขาดำหมดเลยครับอันนี้มาเกาะจันจะมาอีกโอ้โหเขาชาวบ้านเขากลัวมาเป็นพันๆคนครับ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์นักข่าวของเราให้ข้อมูลว่าอบต.ก็ลำบากใจรู้ไหมคะทำไมชาวบ้านเป็นพันคนก็บอกว่าอบต.ห้ามอนุญาตนะโรงงานก็มาขออบต.บอกว่าขออนุญาตใบก่อสร้างอ1หน่อยหากอบต.ไม่ให้ละเว้นปฏิบัติหน้าที
1: ่157อีกครับ
2: อาจารย์ว่าเขาต้องเดินทางในทิศทางไหนอะคะ
0: ไม่เป็นไรเข้าคุกเถอะค่ะแก่แล้วไม่เป็นไร นะเรารักประชาชนอบต.ยอมเข้าคุกค่ะ
1: ก็เรียกประชาชนมาเนี่ยประชาชนลงชื่อค้านผมก็จะต้องส่งไปทั้งศูนย์ดำรงธรรมท
0: ั้
1: งจังหวัดทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็กกพ.ว่ามีชาวบ้านคัดค้านมีรายชื่อมาประมาณ 5,000 คน
0: ตอนนี้เรื่องราวไปถึงไหนคะหรือยังอยู่ที่บ้านอบต.อยู่
1: ไม่ใช่ก็มาอยู่ที่อบต.อยู่แล้วเราต้องเบรกเกิน 4-5 วันเราต้องส่งหนังสือให้กกพ.ครับเขามาขอใบอนุญาตอ่อนครับระหว่างเรามีคัดค้าน
0: ค่ะ
1: ต้องส่งให้เขาครับ
0: ทีนี้เด้งก็ถามก่อนครับประชาชนที่มาด้วยกันกับท่านอบต.ทำไมเราไม่อยากได้ความเจริญเหรอคะโรงงานโอ้โหไฟฟ้ามาใหญ่โตพวกเราก็จะไฟฟรีน้ำฟรีผู้คนทำงานทำการ
3: มันไม่ฟร
2: ี
3: ส
2: ิ
3: คะ
2: เอาใช้ไมค์มาเลยค่ะ
0: ค่ะมันยังไงคะท่านคะ
3: พ
0: ู
3: ดเลยคร
0: ับ พูดเลยค่ะ
4: เพราะว่าธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจเหมาจ่ายนั่นหมายถึงเขาจะผลิตหรือไม่ผลิตรัฐก็ต้องอุ้มและต้องจ่ายจนตลอดอายุการสัญญาที่เราบ่นกันเรื่องค่า FT ต่างๆที่มันแพงเนี่ยมันก็มาจากส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
4: และอีกทั้งประเทศไทยตอนนี้นะคะมีในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีเกินกำลังที่จะใช้อยู่ตั้ง40
0: ล้นแล้วยังจะสร้างทำไม
4: อันนี้อาจารย์ทราบดี40กว่าเนี่ยมันเกินมาตรฐานโลกไปตั้ง10เกือบ 20%
0: ค่ะ
4: แล้วถามว่าประชาชนได้ใช้ของถูกหรือยังวันนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่เราเนี่ยก็มีพวกวัตถุชีวมวลน้อยลงดูได้จากอะไรทุกวันนี้โรงน้ำตาลก็ย้ายหนีไปกับหมดแล้วค่ะในชลบุรีโดยเฉพาะละแวกของเกาะจันทร์เรานะคะดังนั้นในสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะใช้ชีวมวลมาใช้ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าก็นั่นหมายความว่าเขาต้องนำจากนอกพื้นที่เข้าพื้นที่ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่จะทำได้และถูกลงก็คืออาจจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ
2: RDF อะไรพวกนั้นหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่เขาขออนุญาตเป็นชีวมวลมันครอบคลุมทั้งหมด
4: อันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรายังไม่ทราบแต่นี่เป็นเรื่องที่เรา estimate ได้นะฮะแล้วเราก็ดูจากหลายๆที่ที่มีปัญหาที่บริษัทนี้เนี่ยได้สัมปทานมานะฮะแล้วก็ยังมีผลที่เกิดตามมาซึ่งเราทราบกันบ้างแล้วน
0: ะฮะ
4: อันนี้มีเอกสารที่ตามมาหนึ่งเดี๋ยวมีเพื่อนผู้ร่วมนะฮะจะอธิบายให้ฟังอันนี้ตรงนี้นะคะซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราไม่ต้องการและสิ่งที่จะได้กำไรที่ได้คือผู้ประกอบการแล้วชาวบ้านได้อะไรคะ
0: เดี๋ยวเรียนถามนิดนึงสิคะคนที่จะมายื่นขอโรงงานไฟฟ้าก็ต้องทราบเหมือนอย่างที่คุณพี่ผู้หญิงทราบไฟฟ้าก็เกินอะไรต่ออะไรก็ไม่มีจะมาสร้างทำไมใครเป็นคนขอคะเจ้าของโรงงานที่กำลังจะสร้างเนี่ย
5: โรงงานคือ
0: หน่วยงานไหนคะ
5: บริษัท APP Advanced Power Plant ค่ะโทษนะคะเป็นบริษัท APP ค่ะ Advanced Power Plant ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
0: ถูกต้องไม่ได้ไปใส่
5: อันนี้มีข้อมูลค่ะเพราะว่าอันนี้ได้เสนอที่รัฐสภาไปแล้วแล้วก
0: ็
5: ในความเป็นจริงเนี่ยค่ะก็คือว่าโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทยเรามี233โรงแต่เรามีแค่77จังหวัดเพราะฉะนั้นคือเราจะแบบสร้างอะไรกันนักหนาแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้นะคะที่ทราบมาคือว่าเขากำลังอยู่ระหว่างพัฒนาอีก44โรงหมายความว่าคือเราจะมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทีนี้ทำไมชาวบ้านถึงไม่ยอมเพราะว่าคือชาวบ้านเองเนี่ยค่ะในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีโรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะเราเป็นเขต EC ที่ใครๆก็บอกว่ามี EC แล้วมันจะเจริญแต่ตอนนี้คือไม่มีคนมาดูแลในเรื่องของปริมาณมลพิษในอากาศซึ่งจริงๆในหลักการเนี่ยมันต้องทำ carrying capacity นะคะเพื่อที่จะดูว่าปริมาณมลพิษสะสมเป็นยังไงเขาถึงบอกว่าโรงงานนี้ก็ยังมีจุดซ่อนเร้นอีกว่าทำไมถ้าเกิดว่าสร้างโรงงานนะคะ10เมกะวัตต์เนี่ยต้องทำ EIA แต่โรงงานนี้ขอทุกโรงเป็น 9.9 เมกะวัตต์หมายความว่าใช่ค่ะ ทีนี้พอ 9.9 เมกะวัตต์หมายความว่าเราจะมีโรงงานเล็กๆเพิ่มแต่เราเนี่ยเก่งประมวลรายโรงงานแต่เราไม่ได้เคยมองในเรื่องของ cumulativeเป็นเรื่องของปริมาณการสะสมมันก็เลยทำให้ชาวบ้านน่ะยอมไม่ได้ทีนี้จุดเล็กๆอีกจุดนึงที่คือชาวบ้านยอมไม่ได้เลยคือเวลาที่คือเขามาขอเนี่ยค่ะเขาแอบพอเวลาไปแปะตามต้นไม้ซึ่งชาวบ้านน่ะไม่รู
1: ้
5: พอชาวบ้านรู้เนี่ยเขาก็เลยกระตือรือร้นเลยค่ะแล้วมาทำให้เกิดแรงกระเพื่อมกับชาวบ้านว่าคุณทำอะไรวิรพันธ์เคยทำประชาพิจารณ์ไม่เคยเจอที่ไหนเลยค่ะที่จะรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าวันแรกที่คือมาทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านยกป้ายไม่เอาแล้วคือพอครั้งที่2ชาวบ้านก็ไม่เอาอีกนะคะแต่ว่าทีนี้ปัญหาเนี่ยประเด็นเนี่ยค่ะทางด้านของทางด้านนายกอะค่ะได้รับเอกสารมารายงาน COP ก็เป็นความลับเดี๋ยวเราจะต้องขอเปิดเผยรายงาน COP ที่จะต้องเป็นเอกสารยื่นแล้วพอยื่นมานะคะก็คือว่ากกพ.เป็นผู้ยื่นแทนแต่ไม่ใช่ตัวโรงงาน
2: อ้าว
5: ค่ะตอนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นนะคะ
0: เดี๋ยวว่าถ้าไม่มีหลักฐานคุณพูดอะไรไปคุณต้องรับผิดชอบคำพูดนะคะ
5: ดูได้เลยค่ะ
0: รายการของเนี่ยไม่ได้รายการกล่าวหาใครนะคะ
5: ไม
0: ่
5: มีการกล่าวหาค่ะเพราะว่าเราได้เห็นตัวหลักฐานที่โชว์มาซึ่งทางด้านนายกสมยศถ้านายกสมยศจะเข้าคุกนายกสมยศอย่าเอาดิฉันไปด้วยนะคะเชิญโชว์เอกสารได้เลยค่
0: ะ
5: มีเอกสารด้านในค่ะ
2: แล้วก็ความจริงมันต้องเป็นเอกชนยื่นเอง
5: ถูกไหมคะ
2: นี่หน่วยงานรัฐยื่นให้
5: ค่ะอันนี้คือหน่วยงานรัฐเป็นคนยื่นเข้ามาแล้วขอความเห็น
0: ของหน่วยงานรัฐหรือในชื่อใคร
5: นายกโชว์เอกสารเลยค่ะ
0: เหรอ
5: ค่ะ
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้ท่านคะเรายังมีเวลาเหลือไม่เยอะใช่ไหม
2: ยังมีเวลาต่อคุณผู้ชมคะแต่ความดุเดือดจะทวีคูณมากขึ้นกว่านี้เราจะพยายามขุดคุยนะคะว่าที่แท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะออนไลน์เท่านั้น Facebook YouTube และ TikTok ค่ะ
0: ตามมาค่ะจะได้เปิดชื่อกันในออนไลน์ค่ะตามมาเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ลงนามถอดถอนข้าราชการที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับปมทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า100คนแล้วค่ะมีรายงานว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ลงนามถอดถอนข้าราชการผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความผิดปกติในการสอบและมีการประกาศผลบัญชีผู้สอบผ่านใหม่จากข้าราชการที่บรรจุในจังหวัดกระบี่ทั้งหมด2รุ่นรวม158คนนะคะโดยเป็นผู้ไม่ผ่านและไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีประกาศใหม่121คนประกอบด้วยข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน9คนเทศบาลตำบล40คนและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก72คนค่ะซึ่งเป็นคำสั่งให้ออกจากราชการทั้งหมดตามกรอบเวลาที่กสทกำหนดว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลว่าได้สอบถามผู้ที่มีชื่อถูกให้ออกจากราชการตำแหน่งนักปฏิบัติการคนหนึ่งยอมรับนะคะว่ามีญาติเป็นข้าราชการตำแหน่งปลัดระดับหัวหน้ากลุ่มงานประจำที่จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินให้กว่า 400,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุทั้งที่สอบได้เพียง27คะแนนเท่านั้นและยืนยันว่าจะไม่ฟ้องร้องกับผู้ที่ลงนามถอดถอนในภายหลังค่ะตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเตรียมยกระดับมาตรการความปลอดภัยรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายนะคะหลังเรือรบสหรัฐ2ลำมีกำหนดเทียบท่าช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้พันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับสถานทูตสหรัฐเบื้องต้นคาดว่าเรือรบสหรัฐจำนวน2ลำจะเข้าเทียบท่าบริเวณแหลมฉบังและศรีราชาระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะโดยมีกำลังพลกว่า 5,000 นายในจำนวนนี้คาดว่าจะมีกำลังพลบางส่วนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในเมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรีนะคะจึงเตรียมเพิ่มกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เตรียมใช้เทคโนโลยีทั้งรถโมบายกล้องอัจฉริยะและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนสนับสนุนการทำงานค่ะโดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นชายหาดพัทยาและ Walking Streetรวมถึงตำรวจท่องเที่ยวที่มีทักษะด้านภาษานะคะเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือทหารเรือและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวยังขอให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตำรวจท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือและค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยสามารถโทรศัพท์สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะตำรวจไซเบอร์จับชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทาง Facebook นะคะโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพบมีนายทุนเป็นคนไทยค่ะสมุดบัญชีเงินกู้จำนวน3เล่มสัญญาเงินกู้จำนวน1เล่มและเงินสดจำนวน 63,700 บาทเป็นของกลางที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือตำรวจไซเบอร์4ตรวจยึดย้ายจากการอนุมัติศาลออกหมายตรวจค้นบ้านพักในตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะหลังสืบสวนพบชาวเมียนมาปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่าน Facebook โดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ20ต่อเดือนในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบหญิงชาวเมียนมาให้การยอมรับว่าได้ออกเงินกู้รายวันและรายเดือนแก่แรงงานชาวเมียนมาและคนไทยค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเงินทุนได้มาจากนายทุนชาวไทยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์4จึงนำตัวหญิงชาวเมียนมาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีในข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมขยายผลถึงนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนางสาวนภาพรกุลพรมอายุ34ปีสูงประมาณ145เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมยาวบกพร่องทางการเรียนรู้หายจากซอยรามคำแหง154แขวงราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02 0790-2111อีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต
2: สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้อย่างคำถามที่ว่าทำไงถึงจะช่วยสังคมนี้ได้พูดกันอย่างง่ายๆก็อย่าโกรธถ้าไม่โกรธแล้วนี่ก็เราก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกไม่โกรธแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสว่างไสวอยู่ในใจของเราคนที่โกรธแล้วก็ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำไม่เห็นประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันหรือในสังคมนี้เนี่ยก็ถ้ารักษาจิตของเราให้สะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและหมดจดด้วยปัญญาถ้ากายวาจาใจของเราเป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละ
1: วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับคนสู้โรคเดลี่กันอีกครั้งนะคะวันนี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของกิจกรรม Family Health Fair อัปเกรดสุขภาพแม่ดูแลสุขภาวะทั้งครอบครัวโดยเราจะชวนทุกคนในครอบครัวมาทำความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามโดยเฉพาะคู่รักที่กำลังวางแผนจะมีลูกนั่นก็คือโรคทางพันธุกรรมค่ะเพราะบางโรคอาจซ่อนอยู่ในตัวพ่อหรือแม่โดยที่ไม่แสดงอาการแต่ก็ยังสามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้คำถามสำคัญก็คือเราจะรู้ความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรและควรเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนที่จะเริ่มต้นการตั้งครรภ์วันนี้คนสู้โรคเดลี่จะพาไปหาคำตอบจากเวทีเสวนารู้ก่อนท้องป้องกันก่อนเกิดเพื่อให้การวางแผนครอบครัวไม่ได้เริ่มต้นแค่วันที่รู้ว่าตั้งครรภ์แต่เริ่มได้ตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจว่าอยากจะมีลูกค่ะกลับมาพูดคุยกันถึงโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกันบ้างนะคะสำหรับโรคที่คุณแม่ต้องรู้ก่อนเพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดเลยนะคะคุณหมอคะมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1: จริงๆเวลาที่เราพูดถึงโรคพันธุกรรมอะค่ะมันจะหมายถึง2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเป็นโรคที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มาสู่ลูกนะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะเป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวคนคนนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่เราพูดถึงโรคพันธุกรรมเราอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าต้องมีประวัติครอบครัวเท่านั้นบางครั้งไม่มีประวัติครอบครัวก็อาจจะเป็นโรคพันธุกรรมได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าโรคพันธุกรรมอะไรบ้างที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มาถึงลูกได้จริงๆคือได้ทุกโรคถ้าโรคนั้นถ่ายทอดได้ตัวอย่างโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยสุดในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นเรื่องของธาลัสซีเมียค่ะ
0: ค่ะคนไทยมียีนแฝงธาลัสซีเมียเยอะมากจริงไหมคะคุณหมอ
1: จริงค่ะอันนี้ค่ะอย่างธาลัสซีเมียค่ะในคนไทยนะคะมียีนแฝงอยู่ 30-40% ค่ะเพราะฉะนั้นในห้องนี้มีประมาณ100คน 30-40 คนมียีนแฝงของเรื่องของธาลัสซีเมียซึ่งคนที่มียีนแฝงของธาลัสซีเมียเนี่ยค่ะแปลว่าเขามียีนผิดปกติอยู่ในตัว1ส่วนและมีส่วนปกติอีก1ส่วนดังนั้นเขาจะไม่มีอาการใดๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนที่มียีนแฝง2คนมาแต่งงานกันมีโอกาสที่มีลูกที่ได้รับยีนแฝงผิดปกติมาทั้ง2ข้างก็จะทำให้เกิดโรคได้ค่ะคำว่าคนที่มียีนแฝงเนี่ยค่ะไม่มีอาการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอาการเลยถ้าไม่ได้รับการตรวจก็จะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองมียีนแฝงต้องตรวจเท่านั้นถึงจะรู้
0: ค่ะ
1: ซึ่งการตรวจมีได้หลายแบบค่ะอาจจะเริ่มตั้งแต่แค่การตรวจความเข้มข้นเลือดดูขนาดเม็ดเลือดอันนี้ก็บอกได้คร่าวๆนะคะการตรวจเรื่องของลึกลงไปดูชนิดของฮีโมโกลบินหรือการตรวจยีนค่ะ
0: การตรวจยีนก็สามารถทำให้
1: รู
0: ้เรารู้ได้ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ในปัจจุบันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดีเลยนะคะลูกออกมาต้องแข็งแรงเสมอไปไหม
1: ค่ะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วอย่างธาลัสซีเมียเราไม่รู้ก่อนนะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นนะคะว่าถ้าเราแข็งแรงลูกเราก็แข็งแรงสิเราไม่เคยมีประวัติโรคพันธุกรรมใดๆมาก่อนเลยแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะถึงแม้เราจะแข็งแรงลูกเราก็มีโอกาสเป็นโรคพันธุกรรมได้จาก2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างของธาลัสซีเมียคุณพ่อคุณแม่เป็นพาหะหรือมียีนแฝงอยู่โดยที่เขาจะไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นพาหะก็มีโอกาสที่มาพาหะกับพาหะเจอกันมีโอกาส 25% ที่ลูกจะเป็นโร
0: คอ
1: ย่างที่2คือพ่อกับแม่เนี่ยยินปกติทุกอย่างแต่เวลาที่สร้างตัวอ่อนเกิดขึ้นใหม่เหมือนกับการคัดลอกอะค่ะบางครั้งมีการคัดลอกผิดก็อาจจะทำให้เกิดโรคพันธุกรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะ
0: แล้วถ้าพูดถึงโรคทางพันธุกรรมเคยได้ยินโรคที่เรียกว่าโรคหายากที่เป็นโรคจากพันธุกรรมอันนี้คืออะไรคะคุณหมอ
1: ค่ะหลายคนคงเคยได้ยินว่าโรคพันธุกรรมก็มีความเชื่อว่าโรคพันธุกรรมคือในครอบครัวต้องมีแต่ในความเป็นจริงก็คือมีแค่ประมาณ 20% ของคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคพันธุกรรมอีก 80% อาจจะไม่เคยมีประวัติครอบครัวมาก่อนโรคพันธุกรรมมีมากกว่า 7,000-8,000 โร
0: ค
1: และหลายๆโรคอาจจะเป็นโรคที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเราก็เลย จัดอยู่ในกลุ่มรวมว่าโรคหายาก
2: ทุกคนโอ้โหเลย 7,000 8,000 โรคคือพอเราบอกว่าโรคหายากรู้สึกว่าไกลตัวใช่ไหมคะเราไม่น่าจะเกิดหรอกเพราะหายากนี่หายากนี่คือน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
1: ค่ะคำว่าหายากนะคะตามนิยามอะค่ะก็คือโรคไหนที่พบน้อยกว่า1ใน 2,500 คนหรือในประเทศไทยมีคนเป็นโรคเนี่ยน้อยกว่า 10,000 คนก็จัดว่าเป็นโรคหายาก
2: พอเราพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่าน้อยใช่ไหมคะอัตราการเกิดกับเราน้อยมากแต่พอคุณหมอบอกว่าเอาอัตรานี้ไปคูณกับโรคหายากทั้งหมด 7,000 8,000 โรคจำนวนผู้ป่วยเยอะไหมคะคุณหมอ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากคูณเสร็จนะคะประมาณ 3% ค่ะของประชากรเป็น1ใน 7,000 8,000 โรคหายากเพราะฉะนั้นบางครั้งหรือหลายๆครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเป็นโรคหายากแต่ว่าโรคหายากไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเท่านั้นนะคะแต่ 80% ของโรคหายากมีสาเหตุจากพันธุกรรมอีก 20% อาจจะเป็นโรคหายากที่มีสาเหตุจากอื่นๆก็ได้ค่ะ
2: ค่ะซึ่งโรคหายากเนี่ยต้องบอกว่ากระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็ในเรื่องของระบบการรักษาเองก็เข้าถึงค่อนข้างยากด้วยเพราะว่าการตรวจหาเนี่ยไม่ค่อยจะพบใช่ไหมคะคุณหมออันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะ
1: ค่ะก็เมื่อก่อนมีคำพูดที่ว่าโรคหายากหรือโรคหายากแล้วหาไปทำไม แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะโรคหายากเนี่ยหมายถึงโรคที่มีอุบัติการณ์ต่ำ พอคิดดูสิคะถ้าโรคที่มีอุบัติการณ์ต่ำการค้นหาการที่คุณหมอจะคิดถึงว่าเป็นโรคเนี้ยบางครั้งมันก็น้อยเพราะว่าไม่ได้พบบ่อย นะคะทำให้คนที่เป็นโรคในกลุ่มเนี้ยค่ะเขาก็มีความขาดโอกาสในการเข้าถึงการวินิจฉัยซึ่งถ้าหลายๆครั้งการวินิจฉัยได้ก็จะนำไปสู่การดูแลรักษาหรือที่สำคัญสุดคือการป้องกันการเกิดซ้ำในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในอดีตนะคะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะว่าโรคหายากเพราะว่ามันหาไม่ค่อยเจอแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมีการตรวจที่เราเรียกว่าตรวจยีนทำให้การวินิจฉัยเนี่ยค่ะทำได้ง่ายขึ้นหรือว่าสามารถตรวจแล้วพบโรคหายากได้มากขึ้นค่ะ
2: ค่ะแล้วการตรวจยีนหรือว่าการตรวจ DNA ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
2: ใครที่จะต้องตรวจบ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าอยากรู้เฉยๆสงสัยเฉยๆต้องตรวจไหมใครมีความจำเป็นต้องตรวจบ้างเราจะสามารถคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงว่าคนนี้ต้องตรวจหรือว่าคนนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจค่ะคุณหมอ
1: ค่ะเรื่องของการตรวจยีนนะคะถามว่าใครต้องตรวจบ้างอันดับหนึ่งคือคนที่มีอาการค่ะที่มีความผิดปกตินะคะก็อาจจะต้องตรวจเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ชัดเจนว่าตกลงเป็นโรคชนิดไหนชื่ออะไรและมีแนวทางการรักษาไหมคนที่สองอะค่ะที่ต้องตรวจนะคะก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นไหมก็ควรได้รับการตรวจคนที่3จริงๆแล้วคือคู่สมรสก่อนที่จะวางแผนมีลูกนะคะเพราะถ้าเรารู้ก่อนว่าเราเป็นพาหะคู่สมรสเราเป็นพาหะโรคเดียวกันก็มีทางที่จะป้องกันหรือมีทางเลือกมากขึ้นในการวางแผนการมีลูกนะคะ
2: เพื่อความปลอดภัยในการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนอันสุดท้ายอะค่ะถ้าสมมติไม่มีประวัติอะไรเลยแล้วบอกว่าอยากตรวจแนะนำตรวจไหมณปัจจุบันเนี่ยถามว่าตรวจได้ไหมตรวจได้แต่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่าหรือว่าอาจจะโอกาสคือการตรวจเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่ายังไงอะค่ะเราก็อาจจะมียีนแฝงของโรคใดโรคหนึ่งอยู่แล้วในทุกๆคนขึ้นอยู่กับว่าเราตรวจมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องของโรคที่ดูรุนแรงประมาณสัก100กว่าโรคในแต่ละคนนะคะมีโอกาสที่อาจจะเจออยู่1ถึง4โร
2: ค
1: และถ้าเอาทุกๆโรคที่ถือว่ามีผลกระทบต่อร่างกายในทุกคนนะคะมีประมาณ5ถึง40โรคเลยทีเดียว
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นในคนที่ยังไม่มีอาการในปัจจุบันคำแนะนำในการตรวจยังไม่ได้ชัดเจนมากนักค่ะ
2: ค่ะแล้วประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่ทั้งก่อนวางแผนนะคะแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์มีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ค่ะในกรณีของก่อนที่จะวางแผนการมีลูกนะคะอันแรกเลยก็คือตรวจเรื่องของยีนพาหะใช่ไหมคะซึ่งอันนี้แนะนำตรวจพร้อมกันใน2คนคือทั้งว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ
2: ่
1: อเพราะว่าถ้าเราตรวจคนเดียวแล้วเจอว่าเป็นพาหะก็อาจจะยังไม่ได้แปลผลได้ ทั้งหมดเพราะว่าพาหะถ้าลูกเป็นพาหะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะตรวจก่อนวางแผนอันที่สองถ้าสมมติว่าตั้งครรภ์แล้วในปัจจุบันเราก็มีเรื่องของทารซีเมียที่แนะนำว่าตรวจเพื่อคัดกรองว่าตกลงว่ามีโอกาสที่ลูกในท้องเป็นหรือเปล่านะคะทีนี้นอกจากทารซีเมียแล้วจริงๆอยากจะฝากอีกโรคหนึ่งก็คือชื่อโรคว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเสื่อมเนื่องจากไขสันหลังฝ่อเพราะว่าโรคนี้ค่ะโอกาสที่คนทั่วไปอะค่ะจะเป็นพาหะของโรคกล้ามเนื้อเสื่อมเนื่องจากไขสันหลังฝ่อเนี่ยอยู่ที่1ใน50เพราะฉะนั้นโอกาสที่1ใน50มาเจอกับ1ใน50มันก็เยอะอยู่แล้วก็มีโอกาสที่มีลูกที่เป็นโรคและโรคนี้เป็นโรคเหมือนค่อนข้างรุนแรงเกิดมาบางชนิดที่รุนแรงเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถนั่งได้เขาไม่สามารถหายใจเองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตหรือว่าการเสียชีวิตได้ในอนาคตด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วสวัสดิการหรือว่าสิทธิในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาการตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบัน
1: ค่ะในเรื่องของการตรวจนะคะในปัจจุบันเนี่ย เรื่องที่ทางกระทรวงนะคะมีนโยบายที่จะคัดกรองเนี่ยก็คือโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยสุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดนะคะก็คือเรื่องของดาวซินโดรมค่ะก็หมายถึงกลุ่มอาการดาวนะคะซึ่งกลุ่มอาการดาวเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยสามารถคัดกรองได้ตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะก็สามารถมาตรวจได้ว่ามีความเสี่ยงไหมโดยการเจาะเลือดแม
2: ่
1: นะคะเพื่อตรวจดูว่าลูกในครรภ์เนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของกลุ่มอาการดาวหรือเปล่า
2: ค่ะมีตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยอยากจะถามคำถามเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมหรือว่าวางแผนบุตรหลานของใครกำลังวางแผนมีหลานนะคะอยากจะถามตรงนี้ได้นะคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะมีคำถามไหมคะ
3: คือเมื่อ20ปีที่แล้วน่ะน้องเขยผมนะเขาไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้แต่หมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนแต่ในทางความเป็นจริงเขาอยู่แค่2เดือนก็เสียชีวิตนี่แสดงว่าเขาหนักแล้วถูกต้องหรือไม่ครับ
2: จริงๆมะเร็งลำไส้ก็เป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถ้าพบในระยะที่เป็นระยะแพร่กระจายแล้ว
1: ค่ะถามว่าเจอมะเร็งแล้วจะบอกว่ามีอายุอยู่ต่อได้อีกนานเท่าไหร่จริงๆเป็นตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูลหรือการศึกษารวมๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่สามารถบอกได้เฉพาะว่าคนนี้เป็นเท่าไหร่แต่อันนั้นคือค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนมีความแตกต่างกันค่ะส่วนเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นเดียวกับมะเร็งเต้านมที่เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะคะแต่ว่ามีอยู่บางส่วนค่ะประมาณสักถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ประมาณ 5-10% ที่เกิดจากสาเหตุพันธุกรรมถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ก็จะมีประมาณ 3-4% ที่มีสาเหตุจากพันธุกรรมซึ่งในคนกลุ่มนั้นมักจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่าเป็นมะเร็งมากกว่า1ตำแหน่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือมีครอบครัว
2: ความสำคัญที่น่าสนใจคือข้อมูลของการตรวจคัดกรองในกลุ่มที่มีกลุ่มสายตรงพ่อแม่ลูกหรือว่าหลานสายตรงที่มีผู้ป่วยมะเร็งในครอบครัวประวัติผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ในครอบครัวกลุ่มนี้จำเป็นต้องตรวจคัดกรองด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ค่ะจริงๆก็คือแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปอะค่ะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ในอายุน้อยนะคะคุณหมอเขาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของยีนหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้อันนี้ค่ะในปัจจุบันการตรวจคัดกรองก็จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งถ้าไม่มีประวัติครอบครัวมาแล้วก็แนะนำส่องกล้องในลำไส้ดูประมาณอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้ามีประวัติครอบครัวอายุก็จะลดลง10ปีน้อยกว่าอายุคนที่เป็นแต่ถ้ามียีนที่เป็นด้วยอายุก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยค่ะ
2: ถ้ามีสายตรงนะคะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่พบมะเร็งลำไส้ตอนอายุ60ปีเราอาจจะต้องตรวจคัดกรองเร็วกว่านั้นเป็น10ปีเลยเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันนะในเรื่องของโรคทางพันธุกรรมอีก1โรคนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะ
4: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตถามนะคะไอ้ทารซีเมียเนี่ยดิฉันเคยเป็นแต่ก็ว่าทานยาจนหายจากต่ำกว่า30อีกนะคะเลือดต่ำกว่า30แต่ก็ทานยาธาตุเหล็กอะค่ะทานจนหายแต่น้องสาวทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็น้องชายก็เป็นค่ะ ก็คุณแม่ก็คือมาจากคุณแม
2: ่
4: คุณแม่ตอนที่นั่นก็เป็นทาลัสซีเมียมาคือเลือดจางอะค่ะใช่ไหมคะทาลัสซีเมียเกี่ยวกับเลือด
2: ใช่ไหมคะอาการของทาลัสซีเมียก็คือการมีภาวะเลือดจาง
4: เลือดจางค่ะ
1: ใช่ภาวะทาลัสซีเมียกับภาวะเลือดจางคล้ายกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันค่ะ
4: ไม่ใช่โรคเดียวกัน
1: เพราะว่าเวลาที่เป็นเลือดจางมีจากหลายสาเหตุทาลัสซีเมียเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดจางแต่ว่ายังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดเลือดจางได้เช่นภาวะขาดธาตุเหล็กภาวะขาดโฟลิกค่ะจะมีหลายสาเหตุส่วนคนที่เป็นทาลัสซีเมียจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเขาเป็นพาหะปกติจะไม่ได้มีอาการอะไร
4: ค่ะใช่
1: นะคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคเลยเนี่ยเขาจะมีภาวะเลือดจางจากเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นการรักษาของทาลัสซีเมียจริงๆก็คือต้องได้รับการ
4: ถ่ายเลือดให้เลือดค่ะให้เลือดแต่อย่างนั้นของตัวดิฉันเองคงจะไม่ใช่ในระบบน่ะคือก็อาจจะขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กพอทาน3เดือนเลือดก็เพิ่มขึ้นก็คงจะอย่างนั้นเพราะว่ามันตอนที่เป็นนี่ต่ำกว่า30เยอะมากค่ะนะคะก็เลยโอ้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ก็เป็นเราก็เป็นก็นึกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ทาลัสซีเมียที่แบบที่คุณหมอพูด
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในบางคนที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียค่ะ

0: บางคนก็อาจจะมีขนาดเม็ดเลือดแดงตัวเล็กกว่าปกติแล้วเวลาที่พบร่วมกับภาวะขาดธาตุเหล็กด้วยบางครั้งก็เลยทำให้ปนกันไปความที่เลือดจางก็เลยอาจจะเยอะกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าพบร่วมกันได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: พอไม่อยากมีใครที่อยากจะให้ลูกออกมาแล้วก็มีภาวะทางพันธุกรรมเป็นโรคหายากหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทาลัสซีเมียหรือโรคต่างๆคุณหมอคะคำถามคือถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราเป็นพาหะแล้วก็คู่สมรสเองก็เป็นพาหะอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นโรคหายากหรือโรคทาลัสซีเมียแบบนี้ทำยังไงดีคะคุณหมอ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าถ้าพาหะกับพาหะแต่งงานกันมีโอกาสมีลูกเป็นโรคไม่ได้ 100% นะคะแต่ว่า 25% ที่มีโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคบางคนก็คิดว่า 25% เป็นตัวเลขที่รับได้บางคนก็คิดว่า 25% เป็นตัวเลขที่เยอะทีนี้ในปัจจุบันสิ่งที่ทำได้นะคะมีตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ก็คือเหมือนกับกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็เลือกตัวอ่อนที่ไม่มียีนผิดปกติอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะแล้วก็วิธีที่สองในกรณีที่ตั้งครรภ์แล้วเราสามารถตรวจในครรภ์ได้ว่าทารกในครรภ์เนี่ยเป็นโรคหรือเปล่า
2: ป้องกันได้
0: ใช่ค่ะ
2: มีคำถามนะคะว่าค่ะเชิญค่ะคุณพี
3: ่ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องดาวซินโดรมถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเราคัดกรองแล้วแล้วมีสภาวะตรงนี้จะป้องกันได้ยังไงตั้งแต่ในครรภ์คะ
0: ถ้าเป็น
2: ถ้าเป็นแล้วป้องกันได้ไหม
0: ป้องกันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเป็นแล้ว
3: คือรักษาก่อนที่จะคลอด
2: ได้ไหม
0: ค่ะจริงๆการรักษาก่อนคลอดนะคะโดยหลักการทำได้ในบางอย่างแต่ว่าไม่ได้สามารถแก้ไขดาวซินโดรมได้ทั้งหมดเช่นเขามีความเสี่ยงหรือว่ามีภาวะสมมุตินะคะว่ามีน้ำในโพรงสมองเยอะบางครั้งการเจาะระบายในตั้งแต่อยู่ในครรภ์อาจจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าสมมุติว่าเจอว่าเป็นดาวซินโดรมในครรภ์แล้วจะรักษาให้หายจากดาวซินโดรมอันนี้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราตรวจเจอระหว่างตั้งครรภ์นะคะโดยทั่วไปเราก็อาจจะใช้คำว่าทางเลือกละกันค่ะว่าคุณแม่ท่านนั้นจะเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อหรือเลือกที่จะพอ
2: นะคะก็คือสามารถยุติการตั้งครรภ
0: ์ในกรณีที่เลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือดูว่าเขามีภาวะแทรกซ้อนใดบ้างเช่นเขามีเรื่องของโรคหัวใจถ้าเกิดในเวลาราชการมีคุณหมอโรคหัวใจอยู่ด้วยหรือถ้าต้องการได้รับการดูแลแก้ไขในสิ่งที่เป็นในเวลาทันท่วงทีอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยและความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาก็อาจจะน้อยลงค่ะ
3: ค่ะอันนี้เราเริ่มตรวจตั้งแต่อายุครรภ์เท่าไหร่คะคัดกรอง
0: คัดกรองในเรื่องของดาวซินโดรมณปัจจุบันเราสามารถเจาะเลือดแม่ได้ตั้งแต่อายุประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ10ในช่วงไตรมาสแรก10ถึง12สัปดาห์ค่ะ
2: เมื่อก่อนนี้เราจะถ้าต้องตรวจคัดกรองเรื่องของดาวซินโดรมเนี่ยจะต้องเจาะน้ำค่ำคุณแม่ไหมปัจจุบันไม่ต้องแล้วถ้าเป็นการตรวจในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมด้วยยีนแบบนี้ค
0: ่ะอันนี้คือเป็นวิธีการคัดกรองอันหนึ่งถ้าสมมติว่าตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีผลบวกไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแต่ว่าเขามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นคราวนี้ก็อาจจะค่อยมาตรวจยืนยันโดยการตรวจน้ำคร่ำอีกทีนึงอย
2: ่
0: างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในสิทธิ์การเบิกจ่ายได้แล้วนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนสามารถตรวจได้เรียกว่าการตรวจ NIPSใช่ค่ะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: การตรวจนี้เพื่อคัดกรองดาวซินโดรมซึ่งถ้าพบก็คุณหมอก็จะประเมินความเสี่ยงของตัวอ่อนร่วมกันกับคุณแม่ว่าจะมีแนวทางในเรื่องของการตั้งครรภ์ต่อหรือว่ายุติการตั้งครรภ์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงคุณภาพชีวิตของทารกที่จะเกิดมาด้วยค่ะมีอีกหนึ่งคำถามคุณหมอคะมีคนสนใจ
4: พอดีว่าตอนนี้ลูกสะใภ้อะค่ะตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วได้ยินคุณหมอพูดถึงโรคกระดูกไขสันหลังฝ่อใช่ไหมคะไม่ทราบว่าครรภ์6เดือนนี้สามารถตรวจได้ไหมคะแล้วพอดีว่าลูกสะใภ้ก็เป็นพาหะทาลัสซีเมียตัวเองก็เป็นแต่ว่าลูกชายไม่เป็นลูกสะใภ้เป็นพาหะทาลัสซีเมียแต่เขาตรวจทาลัสซีเมียแล้วไม่มีแล้วก็ดาวซินโดรมก็ไม่มีแต่กรณีของกระดูกไขสันหลังฝ่อสามารถตรวจได้ไหมคะ
0: จริงๆการตรวจคัดกรองเวลาที่ตั้งครรภ์นะคะเวลาตรวจที่ดีที่สุดก็คือก่อนการตั้งครรภ์เพื่อจะได้มีแนวทางในการวางแผนว่ายังไงในกรณีที่ตั้งครรภ์

0: ถ้าเป็นไปได้การตรวจในไตรมาสแรกก่อนก็จะมีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า6เดือนแล้วอะค่ะบางครั้งสมมติว่าเราตรวจเจอทางเลือกเราอาจจะไม่ได้มากนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ตรวจคัดกรองซึ่งทางมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายากเองก็มีการช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะคุณหมอยังไงบ้างคะ
0: ค่ะในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็มีมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายากด้วยความที่มูลนิธิเนี่ยค่ะจัดตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือของคนไข้คุณพ่อคุณแม่และก็มีทางหมอเวชพันธุศาสตร์นะคะมูลนิธิเราอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเป้าหมายหลักในการตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวโรคหายากรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเขายังมีเพื่อนร่วมทางมีคนที่เป็นโรคเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าเราเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษาได้ไหมถ้ามีคำถามหรือสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook หรือว่าทางเพจก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอีกทางนึงก็คือคุณหมอที่ทุกท่านดูแลอยู่หรือว่าไปเจอที่โรงพยาบาลก็อาจจะสอบถามเบื้องต้นได
1: ้ค่ะใครที่สงสัยหรือว่าต้องการคำแนะนำคำปรึกษานะคะก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่อาจารย์แจ้งนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิตติวรรณโรจนะเนืองนิจจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณค่ะการตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์ถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมเป็นพ่อแม่เพราะจะช่วยให้เรารู้ความเสี่ยงของโรคบางชนิดที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมและช่วยให้คู่สมรสสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นเพราะการดูแลสุขภาพของลูกไม่ได้เริ่มต้นหลังคลอดเท่านั้นแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th และช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของคนสู้โรคเดลี่นะคะแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะช่วยให้ทุกคนดูแลตัวเองและทุกคนในครอบครัวได้อย่างเข้าใจมากขึ้นสำหรับวันนี้คนสู้โรคเดลี่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในมิติของศาสนาและความเชื่อสายมูส่งเสริมเศรษฐกิจและเรียนรู้ความแตกต่างจังหวัดพิษณุโลกกระเจียวอุตสาหลำพูบานสะพรั่งกลางผืนป่าวรรณอุทยานบัวบานและแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยสร้างเสน่ห์ผืนป่าจังหวัดหนองบัวลำพูสุธามาสผูกโพพาชมเบื้องหลังฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมพลาธิการทหารบกกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาหาอะไรได้อย่างบ้างด้วยการทอเสือกกกันซึ่งความรู้ปุ่มปัญญาในการทอเสือเนี่ยเขาได้มาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวอีสานแต่ว่าอพยพมาอยู่กำแพงเพชรนะครับรวมถึงใช้วัตถุดิบก็คือต้นกกที่ชาวบ้านเขายังช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาเอาไว้ครับลวดลายแล้วก็สีสันหลากหลายของเสือกกฝีมือกลุ่มแม่บ้านทอเสือบ้านศรีโยธินหมู่ที่7ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเขารวมตัวกันทอเสือกกเพื่อเพิ่มรายได้กันส่วนความรู้การทอเนี่ยมาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดิน

0: แดนอีสานนะครับแล้วก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ละวันกลุ่มสตรีทอเสือกกนะครับจะทอได้สักประมาณ 1-2 ผืนซึ่งลวดลายที่ปรากฏบนผืนเสื่อนะครับก็เป็นศิลปะและความคิดสร้างสรรค์นะครับอย่างลายผีเสื้อลายดอกทานตะวันลายกงจากผสมผีเสื้อตลอดจนแบบสีธรรมชาตินะครับที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและก็คลาสสิกและลายที่นิยมกันก็คือลาย2ฝั่งโขงครับ
1: 2ฝั่งโขง
2: ก็คือมันอย่างนี้นะคะ2ฝั่งโขงนี่มันจะเป็นเวลาเราปูเราจะปูด้านไหนก็ได้ค่ะมันด้านนี้มันจะเป็นสีขาวส่วนด้านนี้มันจะเป็นสีม่วงอะค่ะ
1: อ๋อสีจะต่างกัน
2: ค่ะจะต่างกันแต่อยู่ในผืนเดียวกันค่ะปกติเราจะปูได้ฝั่งเดียวอะค่ะแต่ตัวนี้จะปูได้2ฝั่งจะขึ้น2ลายก็ขายถ้าผืนอย่างนี้เราก็ขาย300 350ก็มี200 250ค่ะ
1: อันไหนที่ลายขายดี
2: ๆก็คือ2ฝั่งโขงเนี่ยค่ะขายดีค่ะ
1: จะนิยม
2: ค่ะเขาจะนิยม2ฝั่งโขงค่ะ
0: การทอเสื้อ1ผืนนะครับต้องอาศัยความร่วมมือ2คนเริ่มต้นจากการตั้งขึ้นกี่จากนั้นคนหนึ่งจะคอยสอดใส่เส้นเสื้อนะครับแล้วก็อีกคนทำหน้าที่กระแทกกระทบไม้ทอให้เป็นจังหวะด้วยก็ช่วยให้ชิ้นงานออกมาประณีตสวยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกันไปด้วย
3: ขึ้นกี่ก่อนค่ะแล้วก็ตำแล้วก็ค่ะเราจะเอาลายนี้แล้วก็แย่ตามสีตามเส้นตามสีไปอย่างนี้ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือแย่เข้าไปแล้ว
3: ค่ะนี่แย่เข้าไปแล้ว
1: รอคนตำ
3: อ่
1: านี่ก็เสร็จทำแล้ว
3: ค่ะทำแล้วค่ะ
1: แล้วขั้นสีกันยังไงครับแม่
3: ขั้นสีถ้าเราจะนี่ก็มีสีชมพูสีขาวเราก็ขั้นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวเราก็ขั้นสีชมพูสีขาวไอ้สีเขียวขั้นสีขาว
1: เคยข
3: ั้
1: นผ
3: ิ
1: ดไหมข
3: ั้
1: นส
3: ีผิด
1: ก็ทำไงคร
3: ับ ก็ต้องเอาออกค่ะก็ต้องเอาออกแก้ไขใหม่คือถ้ามันยังไม่เยอะแล้วก็เอาออกมาขั้นใหม
0: ่ส่วนวัตถุดิบสำคัญคือต้นกกนะครับชาวบ้านก็จะพากันออกไปดูวิธีคัดเลือกกันอย่างประณีตด้วยแล้วก็ยังช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่ากกในท้องทุ่งเอาไว้ครับให้เป็นแหล่งวัตถุดิบเขาจะเลือกเฉพาะต้นกกที่มีความสูงท่วมหัวเลยครับและยังเป็นต้นอ่อนเพื่อให้ได้เส้นใหญ่ที่เหนียวนุ่มแล้วก็ทนทานนะครับจะสังเกตได้จากการถอนต้นกกนะครับถ้าต้นมันอ่อนเนี่ยก็จะถอนขึ้นมาง่ายส่วนต้นแก่ต้องออกแรงดึงมามากกว่าครับ
4: นี่อันนี้ขนาดนี้มันต้นแก่เนี่ยเราจะเป็นแมลงอย่างนี้ไม่เอาค่ะทิ้งไปเลย
1: แล้วที่มีดอก
4: ไม่มีดอกนี่แต่เนี่ยๆอันนี้ตัวผู้คือว่าไม่มีดอกอย่างงี้ค่ะมันเป็นขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็โอเคแล้วค่ะสวยอย่างเงี้ยทําได้สวยค่ะ
1: แล้วที่มีดอกก็คือตัวเมีย
4: เนี่ยถ้ามีดอกเนี่ยนี่มันแก่ๆเงี้ยมันจะแก่มากเนี่ยเราเอาไม่ได้ค่ะมันมีดอกแต่ก็เป็นตัวเมียแต่เราก็ทิ้งไปเนี่ยเราเอาตัวที่เราถอนได้ง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะสวยถ้าเราถอนขึ้นมาเป็นแมลงเราก็อย่าไปเอา
1: แล้วระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนี้เอาไปใช้งานได้เหมือนก
4: ัน ได้เหมือนกันค่ะ
1: แต่ว่าจะมีความใหญ่ความเล็กต่างกัน
4: จ้าตัวผู้มันจะลำเล็กกว่าเนี่ยตัวอันนี้ก็ตัวเมีย
5: อันนี้คือขนาดของตัวผู้อันนี้คือขนาดของตัวเมีย
4: อันนี้ของตัวผู้อันนี้ของตัวเมียขนาดไม่เท่ากันตัวเมียจะใหญ่ค่ะแล้วก็มันจะขาวกว่าตัวผู้อีกมันคนละขนาด
5: เอาไปใช้ต้องให้อ่อนถ้าแก่ใช้ไม่ได
4: ้ถ้าแก่แล้วเราเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้มันจะออกเหลืองเวลาเราจะย้อมหรือเราจะไปทํามันจะเฉาะไม่ได้ค่ะ
0: หลังเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับจะนําต้นกกเนี่ยมาวัดขนาดตามความยาวที่ต้องการเลยแล้วก็มาตัดแต่งกรีดออกเป็นเส้นๆนะครับด้วยความใจเย็นแล้วนําไปตากแดดจนให้แห้งสนิทเลยครับเราค่อยนําไปย้อมสีสันต่างๆเพื่อเตรียมมาขึ้นรูปบนกี่ทอเป็นเสื่อผืนงามต่อไปครับปัจจุบันนี้ขายดีมากครับมีพ่อค้าเขามารับซื้อกันถึงกลุ่มของชาวบ้านกันเลยก็ถือว่าสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าชุมชนครับ พาไปท่องเที่ยวที่พิษณุโลกกันนะครับที่นี่เขามีต้นทุนที่ดีเรื่องของศาสนาที่นี่มีทั้งโบสถ์ของคริสต์นะครับมัสยิดของอิสลามแล้วก็มีวัดของไทยพุทธเราด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเชิงของสายมูครับให้คนไปท่องเที่ยวกันได้มีแบ่งสาย A สาย B

ตามระยะทางให้เลือกด้วยครับโปรยกลับประพฤกษ์หรือว่าดอกไม้เหรียญโปรยทานตามงานบวชนะครับให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมเริ่มต้นการท่องเที่ยวสายมูกันในมิติของ

0: วัดตาลสุวรรณเขาสมอแคลงซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาครับโดยกรมการศาสนาส่งเสริมให้เรียนรู้หลักธรรมและก็นำไปปรับใช้กันได้ครับอีกทั้งยังส่งเสริมให้วัดศาสนสถานชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมคำสอนรวมถึงทำนุบำรุงศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาตามหลักศาสนาด้วยครับ
1: ถ้าว่า1สถานที่เลยก็จะเป็นอยู่ในบริเวณในเมืองซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือออกไปด้านนอกตรงจุดนี้ค่ะก็จะมีการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะคะในเรื่องของความแตกต่างแต่เรื่องของสายมูหรือความสำคัญเนี่ยค่ะก็พอๆกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะ
2: ถ้าคนที่สนใจอยากจะเดินตามรอยเส้นทางเนี่ยจะต้องติดต่อสอบถามอะไรยังไงที่ไหนครับ
1: ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวจังหวัดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็โปสเตอร์ส่วนนี้นะคะพอหลังจากเสร็จโครงการนี้เราก็จะมอบสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับโรงแรมทุกโรงแรมนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะไปแตะจุดเลยว่าจะไปเที่ยวตรงไหนได้ค่ะ
0: ส่วนนี้เป็นมัสยิดปากีสถานชุมชนอิสลามนะครับที่สี่แยกบ้านแขกชาวมุสลิมก็ต้อนรับด้วยซาโมซาและชาของชาวอิสลามด้วยพร้อมทั้งนำเที่ยวมัสยิดแล้วก็บอกเล่าประวัติชุมชนมุสลิมที่อยู่คู่กับเมืองพิษณุโลกกันมานานส่วนที่โบสถ์เซนต์นิโคลัสนะครับอายุมากกว่า100ปีแล้วบาทหลวงก็บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัดหรือชุมชนผู้นับถือศาสนาคริสต์นะครับที่อยู่คู่กับพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับแล้วก็จากนี้ไปจะทำแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเป็น QR code นะครับให้สแกนเลือกเที่ยวกันได้ง่ายๆครับหรือใครอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้เลยครับที่เที่ยวอีกแห่งนะครับคุณผู้ชมไปดูดอกกระเจียวอุษาลำพูช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานรับหน้าฝนกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้มีอยู่2จุดให้เลือกท่องเที่ยวและอยู่ใกล้กันด้วยครับคือวรรณอุทยานบัวบานกับแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยครับกระเจียวอุษาลำพูที่เริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมาถึงต้นสิงหาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ชูช่อดอกให้ชมต่อเนื่องนานอีก 3-4 เดือนเลยครับที่แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยและวรรณอุทยานบัวบานจังหวัดหนองบัวลำพูครับตอนนี้ก็เลยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับนำมาปลูกเลี้ยงไว้รอคอยนักท่องเที่ยวกันด้วยในช่วงฤดูกาลเบ่งบานหน้าฝนปีนี้ครับกระเจียวอุษาลำพูนี่เป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับที่พบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันได้ศึกษาวิจัยแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้ด้วยครับ
3: ของเราก็คือเราจะขยายเขาทางเมล็ดค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเพาะปลูกกันแล้วก็ได้ไปประมาณสัก 20-30 กระถางแล้วค่ะกระถางละประมาณ 5-6 ต้นค่ะไปเรื่อยๆค่ะขยายไปทุกปีหมู่บ้านเขาเรียกว่าภูฮวกค่ะก็คือจะมีเป็นสวนใหญ่ๆตรงนั้นก็จะเป็นของวนอุทยานบัวบานค่ะ
4: เป็นของวนอุทยานบัวบาน
3: ใช่ค่ะ
4: อ
3: ยู่ใกล้กับเรา
4: เขาปลูกเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับปลูก
3: ตรงนั้นเขาจะขึ้นตามธรรมชาติค่ะส่วนวนอุทยานบัวบานนี้เขาน่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เห็นอยู่ฝั่งทางของเขานั่นก็มีค่ะ
4: ที่มีกระจายไปเรื่อยๆ
0: ตรงนี้ถือเป็นระยะที่ดอกกำลังบานสวยที่สุดเลยครับไปชมกันได้ทั้งวรรณอุทยานบัวบานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับบนภูพานน้อยบ้านภูพานทองตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับทั้งสองแห่งอยู่ใกล้ชิดติดกันเลยห่างจากเส้นทางหลักหนองบัวลำพูดอนธานีถนนหมายเลข210นะครับเข้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยและวรรณอุทยานบัวบานประมาณ5กิโลเมตรครับส่วนว่านอุษาลำพูตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำลังวิจัยกันอยู่ว่าจะเอาไปสามารถปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ด้วยครับท่องเที่ยวกันต่อที่อุทัยธานีสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่เล็กๆนะครับมีเครื่องดื่มอร่อยๆแต่ว่าเขามาพร้อมกับของสะสมของเก่าของโบราณที่หายากนะครับไปดูกันแล้วก็เป็นการย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าๆด้วยครับ
5: บาทเนี่ยที่ศึกษามาดูนะพิมพ์เป็นแสนเล่มนะฮะมันถึงกับ200,000ปกเป็นแสนปกกับพิมพ์มาเยอะมากเพราะมันขายแบบขายดีมากคนนิยมกันมาก
6: ได้ดูตัวอย่าง
5: นะครับ
0: คาเฟ่เล็กๆที่นี่รับไม่ได้มีดีแค่กาแฟแต่นี่เป็น

0: พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำเลยครับที่เปิดให้ทุกคนมาจิบกาแฟกันแล้วก็มาชมงานศิลป์ย้อนวันวานรวบรวมมาศิลปะของสะสมเก่าแล้วก็เรื่องราวในอดีตไว้ครับที่ร้านกาแฟ Hall Craft and Art Gallery Coffee เขตเทศบาลตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับใกล้กับที่ว่าการอำเภอทับทันร้านเป็นอาคารไม้2ชั้น3คูหาครับเจ้าของคือนายสุรเชษฐ์เศรษฐเสถียรอายุ64ปีจบการศึกษาด้านศิลปะและทำงานเกี่ยวกับโรงพิมพ์แล้วก็สิ่งพิมพ์นะครับก่อนเกษียณแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดมาเปิดธุรกิจเล็กๆนะครับเป็นร้านกาแฟผสมผสานพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะมีของสะสมเยอะเลยในบรรยากาศย้อนอดีต
1: เป็นหนังสือสะสมเป็นหนังสือที่ผมสะสมมาแล้วก็คืออยากจะให้ชาวบ้านประชาชนอะไรเนี้ยเข้ามาอ่านดูได้โดยที่แบบว่าหายากคือหายากบางเล่มซึ่งไม่มีผมว่าหาที่ไหนก็ไม่มีมาเปิดดูอ่านมาได้กันที่นี่แต่จะมาเราเปิดให้ดูฟรีโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าที่มีนั่งขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนที่อยากจะชิมจากอะไรเงี้ยแต่จะมาไปนั่งนั่งอะไรคุยกันได้มาปรึกษามาเรื่องถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ผมว่าถ้าเกิดรู้ผมจะเล่าให้ฟังได้
0: ยังมีโซนของเล่นในวัยเด็กนะครับอย่างมดแดงมดเอ็กโปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าอุปกรณ์เครื่องใช้ของบรรพบุรุษนะครับมีนาฬิกาเครื่องเสียงรวมถึงสื่อบันเทิงเครื่องฉายหนัง8มิลลิเมตรแล้วก็กล้องถ่ายภาพหลากหลายรุ่นเลยครับก็บรรยากาศเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้นั่งจิบกาแฟน้ำชากันต่างๆเครื่องดื่มสั่งได้แล้วก็ได้ดูของเก่าๆย้อนวันๆไปด้วยกันครับไปดูเจ้าของผักที่จังหวัดชลบุรีครับเขาปลูกผักเอาไว้แล้วก็เอามาวางขายหน้าบ้านแต่ว่าการวางขายเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยครับให้ลูกค้าหยิบเงินทอนนะครับแล้วก็หรือว่าสแกนก็ได้ด้วยเหมือนกันเปิดวางขายตลอด24ชั่วโมงลูกค้าคึกคักเลยครับร้านนี้ไม่มีคนเฝ้าครับให้ลูกค้าหยิบผักจากกล่องโฟมใส่ผักลงถุงแล้วก็หยอดเหรียญลงกล่องตามราคาได้เลยหรือว่าจะจ่ายด้วยการสแกน QR code ก็ได้เรียกว่าฟาร์มผักวัดใจครับทุกอย่างเนี่ยใช้ความซื่อสัตย์เป็นตัวตั้งเปิดให้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญซื้อผักได้24ชั่วโมงอยู่ที่ชนฟาร์มผักไฮโดรโปนิกริมถนนหน้าวัดอ่างเวียนตำบลหนองอิรุณที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเจ้าของคือนางสาวอาจารีจึงรุ่งสว่างอายุ48ปีที่ศึกษาวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกด้วยตัวเองครับปรากฏว่าผลผลิตออกดีเลยครับก็เลยขยายเป็นฟาร์มขนาดเล็ก50ตารางวาแล้วก็ฟาร์มเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนด้วยมีคนผ่านตลอดทั้งวัน
2: อยากให้ลูกค้าได้แบบว่าเห็นผักสดๆหน้าบ้านด้วยคือเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะค่ะแล้วพอเห็นแบบหน้าบ้านวางสวยๆเขียวๆเนี่ยก็ชอบนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบว่าให้ลูกค้าได้เลือกเองได้หยิบเองได้อะไรเองด้วยค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแม่ค้าที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างลูกค้าอาจจะผ่านมาตอนไหนไม่รู้ช่วงไหนไม่รู้แต่ว่าเรามีสแตนวางตลอดเวลา24ชั่วโมงกลางคืนก็มาหยิบได้ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวคือไม่ได้กลัวว่ามันจะเขาจะหยิบไปแล้วเขาจะไม่สแกนหรือหยอดอะไรค่ะเอาแต่ช่างวางไว้เขาก็ช่างเองอะไรเองหยอดเองสแกนเองเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อใจกัน
3: ผักที่นี่ก็จะแบบหนึ่งเลยคือสดค่ะสดแล้วก็ไม่ขมแล้วก็หวานกรอบแล้วก็อยู่ได้นานมากๆค่ะทานแล้วคือแบบมันไม่เฟื่อนนะคะวันนี้เหรอคะได้ขึ้นช่ายไปผัดปลาแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเล่แล้วก็มีอันนี้อะไรนะคะคอสไหมค่ะคอสแล้วก็จะมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยค่ะเพราะว่าชอบเป็นพิเศษค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นชาวบ้านใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามมาจากเพจ Facebook ต่างๆแล้วก็พ่อค้าขายผักในตลาดสดก็จะมีออเดอร์สั่งผักที่ฟาร์มเนี่ยเอาไปขายต่อด้วยครับตอนนี้ก็ปลูกผักได้สักประมาณ20กิโลกรัมต่อวันนะครับในอนาคตเตรียมที่จะขยายโรงเรือนต่อไปให้กว้างขึ้นที่สำคัญคือเขาไม่ต้องจ้างพนักงานมาเฝ้าร้านขายของเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยครับพาไปชมเบื้องหลังการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมพลาธิการทหารบกซึ่งนำกำลังพลมาฝึกซ้อมโดยใช้เครื่องสูงจำลองเพื่อฝึกการรับน้ำหนักติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ้อมทุกย่างก้าวที่ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน้นความสง่างามเพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีกรมพลาธิการทหารบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายภารกิจจัดกำลังพลเข้าร่วมริ้วขบวนโดยเฉพาะการฝึกพลอัญเชิญฉัตรเครื่องสูงที่ต้องอาศัยทั้งกำลังกายความอดทนและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวทั้งริ้วขบวนค่ะ
1: ในส่วนของกรมพลาธิการทหารบกครับก็ได้รับผิดชอบในการจัดกำลังพลเพื่อประกอบในริ้วขบวนซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ริ้วขบวนนะครับก็ในแต่ละริ้วขบวนก็จะมีตอนต่างๆเนี่ยก็เราก็จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการในส่วนนั้นครับเพื่อให้ครบในทั้ง5ริ้วขบวนครับกำลังพลที่จัดนะครับเราก็จัดประกอบไปด้วย276นายซึ่งในแต่ริ้วขบวนเนี่ยก็จัดกำลังพลแตกต่างกันนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็ประกอบด้วย276นายครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเราได้ฝึกซ้อมขั้นต้นเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมในท่าบุคคลมือเปล่าแล้วก็ฝึกซ้อมการเดินนะครับเพื่อสร้างพละกำลังของกำลังพลนะครับแล้วก็ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบวินัยนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงนะครับ
0: การฝึกซ้อมใช้เครื่องสูงจำลองเพื่อให้กำลังพลได้สัมผัสและคุ้นเคยกับน้ำหนักขนาดรวมถึงสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเนื่องจากต้องอัญเชิญเครื่องสูงเคลื่อนริ้วขบวนเป็นระยะทางไกลและใช้เวลานานค่ะ
2: ในส่วนของกรมพลาธิการรับผิดชอบในริ้วขบวนที่1จะประกอบไปด้วยกำลังพล115นายซึ่งจะมีตำแหน่งต่างๆก็คือในตอนริ้วตอนนำริ้วนะครับก็จะมีธงสามชายและประตูหน้าในตอนของพละประกอบไปด้วยตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าพระนำแล้วก็จะมีคนคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าพระนำก็มีเสลี่ยงกีบบัวพระนำคนหามเสลี่ยงกีบบัวพระนำและคนคุมคนหามเสลี่ยงกีบบัวพระนำส่วนระดับคู่เคียงของพระก็จะเป็นอินพรมจามรทองแผ่ลวดนะครับแล้วก็เป็นตอนการเดินของพระอีกตำแหน่งตอนการเดินหนึ่งก็คือตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังพระนำนะครับแล้วก็จะมีคนคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังพระนำและตำแหน่งการเดินของตอนการเดินอีกตอนการเดินของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็คือตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้าครับรวม115นายครับการเดินในริ้วขบวนที่1จะเป็นการเดินตบเท้าคล้ายๆการสวนสนามครับแต่จะไม่คนที่เป็นคู่เคียงอยู่ก็จะไม่ฟันมือส่วนผู้ที่เป็นผู้คุมก็จะฟันมือเหมือนกันลักษณะการสวนสนามครับ
3: ในส่วนของริ้วขบวนที่2
2: ส่วนในริ้วขบวนที่2ตอนการเดินก็เช่นเดียวกันกับริ้วขบวนที่1เพียงแต่ว่าฉัตรเครื่องเพียงแต่เสลี่ยงกีบบัวพระนันก็จะถอนตัวไปเตรียมตัวในเดินริ้วขบวนที่3นะครับก็จะเหลือ98นายส่วนตอนการเดินต่างๆในริ้วขบวนที่2ก็คล้ายๆกับริ้วขบวนที่1ครับที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นการฝึกเดินแบบริ้วขบวนที่2ซึ่งเขาเรียกว่าการเดินแบบเบาตบเท้าเบานะครับประกอบเพลงพญาโศกแล้วก็เพลงที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงโปรดนะครับ
0: การฝึกซ้อมเริ่มต้นตั้งแต่ฐานลากทางท่าทางถือเครื่องสูงจำลองการควบคุมองศาไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตลอดจนการรักษาระดับความสูงให้สม่ำเสมอกันตลอดทั้งริ้วขบวน
2: ให้อยู่ในริ้วหรือเล่ดูในภายใน
0: ยากของการอัญเชิญเครื่องสูงคือแรงลมภายนอกที่อาจพัดมาปะทะการรักษาความสมดุลของร่างกายขณะเคลื่อนที่จึงเป็นสิ่งสำคัญกำลังพลต้องเกรงกล้ามเนื้อแขนลำตัวและขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องสูงควบคู่ไปกับการนับจังหวะการยกเท้าการลงส้นเท้าและการ

0: าระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งต้องถูกต้องตามมาตราส่วนและเวลาที่กำหนดไว
1: ้สำหรับการฝึกที่จะให้กำลังพลมีความยืนหยัดและมียืนระยะได้ในริ้วขบวนนั้นในส่วนของเราเริ่มต้นตั้งแต่การออกกำลังกายฟิตร่างกายเสร็จแล้วก็เป็นการเข้าฟิตเนสเพื่อเราเสริมสร้างส่วนของร่างกายที่จะต้องใช้ในพระพิธีก็คือกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อพลังทั้งหมดในร่างกายนะครับจะต้องแข็งแกร่งที่จะสามารถยืนระยะในการปฏิบัติได้ระยะ5ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับก็การถือในลักษณะการถืออุปกรณ์หรือว่าฉัตรเครื่องสูงต่างๆซึ่งเราจะมีฉัตรเครื่องสูงประกอบด้วยธงสามชายนะครับแล้วก็จะมีอินพรมจามอนบางแทรกฉัตร5ฉัตร7ในการฝึกในการถือนั้นกำลังพลที่ถืออยู่จะต้องถือในระหว่างการเดินนั้นให้มั่นคงแล้วก็ให้มันตรงดูแล้วเมื่อเราดูภาพรวมในการเดินแล้วโดยเฉพาะในริ้วขบวนที่2ก็จะเหมือนฉัตรหรืออุปกรณ์ต่างๆเหมือนลอยได้ครับ
0: ร้อยโทสนธยาเกตหอมผู้คุมพลหามเสลี่ยงกีดบัวพระนำในริ้วขบวนที่1ต้องคอยกำกับดูแลจังหวะก้าวเดินความสอดคล้องและความเคียงคู่กันของกำลังพลผู้แบกหามอย่างใกล้ชิดเพื่อเสลี่ยงกีดบัวพระนำเคลื่อนตัวได้อย่างเรียบเนียนมั่นคงและเป็นระเบียบ
2: การปฏิบัตินะครับของเสลี่ยงก็จะมีด้วยกันนะครับข้างละ8นะครับข้างละ8ก็จะรวมเป็น16นะครับในการเดินนะครับก็จะมีการท่าขึ้นนะครับท่าขึ้นก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะใช้คําสั่งว่าพลหามเสลี่ยงกีบัวพระนำนะครับแล้วก็จะให้ผู้ที่ปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับในการถือนะครับขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวผมเองจะเป็นผู้คำสั่งอึ๊บนะครับอึ๊บนะครับในขั้นตอนนะครับจะมีด้วยกันนะครับ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับในท่าขึ้นนะครับส่วนในท่าลงก็จะมี4ขั้นตอนเหมือนกันนะครับท่าการเดินก็จะเป็นลักษณะนะครับท่าลักษณะในการเดินจะเป็นซอยเท้านะครับซอยเท้านะครับติดกันนะครับจะไม่เหมือนการสวนสนามนะครับจะไม่เหมือนกับคนที่เดินปกตินะครับที่ในริ้วที่บนที่1จะเป็นการเดินซอยเท้านะครับ
0: สิบโทที่บดีจันรัตผู้เชิญบางแทรกถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายภารกิจอันทรงเกียรติต้องอาศัยทั้งความอดทนและใช้สมาธิอย่างมาก
3: จะเป็นในส่วนของบางแทรกครับ
4: น้ำหนัก
3: ของจริงก็จะประมาณ 5-10 โลได้ครับโดยประมาณสำหรับท่าทางที่จะจัดนะครับก็คือมือขวาเนี่ยของทุกฉัตรเครื่องสูงก็จะอยู่ด้านบนเสมอครับส่วนมือซ้ายเนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่ละฉัตรเครื่องสูงเนี่ยการจับก็จะระยะในการจับก็จะต่างกันครับสำหรับของบางแทรกนะครับก็จะมือเนี่ยจะอยู่ใต้บริเวณใต้คางนะครับเวลาในการจับยืนในท่าตรงครับส่วนฉัตร7นะครับก็จะลักษณะตอนยกเนี่ยมือด้านขวาก็จะอยู่เหนือศีรษะครับการเดินในริ้วขบวนที่1กับริ้วขบวนที่2จะมีการแตกต่างอยู่ที่คือริ้วขบวนที่1ครับจะเป็นการเดินตบเท้าแบบสวนสนามครับส่วนริ้วที่2จะเป็นการเดินตบเท้าแบบสโลมาร์ทครับจะเป็นการเดินช้าครับ
0: ระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแล้วกว่า3เดือนสร้างความเข้าใจท่าทางและการปรับสภาพร่างกายจิตใจของกำลังพลให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3: ตอนนี้ใช้เวลาฝึกเข้าเดือนที่3ได้แล้วครับความเข้าใจของท่าทางตอนนี้ก็เริ่มค่อนข้างจะเข้าใจครับเกี่ยวกับพิธีการต่างๆของริ้วขบวนครับก็จะมีการสอดแทรกเพิ่มเติมไปอีกครับ
0: ทุกก้าวเดินบนลานฝึกแห่งนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจและพลังแห่งความจงรักภักดีเมื่อวันพระราชพิธีจริงมาถึงริ้วขบวนเครื่องสูงภายใต้การอัญเชิญของกำลังพลกรมพลาธิการทหารบกจะเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ตลอดไปค่ะ
5: ภารกิจในครั้งนี้ครับกำลังพลทุกนายต่างทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจครับในภารกิจครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยงานประเพณีตักบาตรพระชัยสุวรรณหลังช้างนะครับ

ที่วัดป่าท่าช้างอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับรวมถึงไปชมขบวนแห่อัญเชิญพระชัยสุวรรณขึ้นประดิษฐานภายในหอประกำด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อน

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะจีนกลับมาเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยในทิเบตต่อแล้วค่ะหลังสั่งระงับภารกิจชั่วคราวเนื่องจากเสี่ยงเจอน้ำท่วมซ้ำรอบ2นะคะขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติชายแดนในปาวจีนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า470คนแล้วค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 1,500 คนกองทัพเนปาลได้เผยภาพปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ100คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ถูกน้ำท่วมหนักจมกองโคลนตั้งแต่2วันก่อนตำรวจเนปาลเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย477คนแล้วและมีผู้สูญหายอีก977คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและทหารยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายรอฟังข่าวด้วยความทุกข์ใจค่ะขณะที่ทางการจีนส่งทีมกู้ภัยและทหารหลายร้อยนายไปยังเมืองจีหลงซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนทิเบตเนปาลหลังกำแพงแข็งโคลนและหินที่ถล่มลงสู่แม่น้ำบนภูเขาทำให้เกิดดินถล่มฝั่งทิเบตด้วยซึ่งยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหายอีกกว่า550คนสื่อทางการจีนยืนยันว่าระดับน้ำในทะเลสาบกั้นน้ำที่เกิดจากเหตุดินถล่มเมื่อวันพุธซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนจีหลงประมาณ10กิโลเมตรและกักเก็บน้ำไว้มากกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรได้เอ่อล้นตลิ่งแล้วหลังจากที่ทางการจีนสั่งระงับปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเป็นการชั่วคราวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งค่ะต่อมาสื่อจีนรายงานยืนยันนะคะว่าน้ำหยุดเอ่อล้นแล้วและเจ้าหน้าที่เตรียมที่กลับเข้าปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ต่อค่ะขณะที่ฝั่งเนปาลตำรวจเตือนให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเร่งอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหลังได้รับรายงานว่าทะเลสาบธรรมชาติที่เกิดจากดินถล่มปิดกั้นทางน้ำบริเวณชายแดนฝั่งทิเบตแตกทะลักส่งผลให้กองทัพเนปาลต้องสั่งระงับภารกิจกู้ภัยเป็นการชั่วคราวเช่นกันก่อนหน้านี้ทั้งเนปาลและจีนต่างออกเตือนภัยความเสี่ยงน้ำท่วมระลอกใหม่ในพื้นที่เทือกเขาฮิมาลัยหลังพบว่าทะเลสาบแห่งใหม่บริเวณชายแดนที่เกิดจากดินถล่มเมื่อวันพุธมีความเสี่ยงที่จะแตกหรือเอ่อล้นซึ่งอาจยิ่งซ้ำเติมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักอยู่แล้วค่ะนักศึกษาชั้นปี

0: ที่1ของมหาวิทยาลัยแห่ง1ในจังหวัดปทุมธานีถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นตำรวจนะคะหลอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินสุดท้ายหลงเชื่อค่ะสูญเงินกว่า2ล้านบาทค่ะ
1: บอกว่าผมไม่มี
0: นักศึกษาชายอายุ18ปีและครอบครัวเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากถูกขบวนการคอลเซ็นเตอร์วิดีโอคอลและก็ข่มขู่นานกว่า2วันสูญเงินกว่า2ล้านบาทค่ะนักศึกษาชายผู้เสียหายเปิดเผยว่าเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีสายโทรเข้ามาหาตนเองอ้างว่าเป็นตำรวจค่ะก่อนที่จะระบุว่าตนเองนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคดีจากนั้นยังสอนให้ไปหลอกขอเงินจากผู้ปกครองโดยให้อ้างว่าต้องการเอาเงินมาเป็นทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศซึ่งทางครอบครัวก็หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง2ล้านบาทก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะสั่งให้ไปถอนเงินสดจากธนาคารทั้งหมดแล้วก็นำไปส่งยังจุดนัดพบโดยจะมีคนมารอรับเงินที่หน้าคอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงก่อนที่จะมาทราบภายหลังว่าตนเองนั้นถูกหลอกแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองพาเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: เขาเลยให้ผมออกไปเลยออกไปกดเงินเอามาให้เขาเลยครับที่หน้าคอนโดครับ
2: แล้วตอนนั้นเราบอกพ่อกับแม่ว่าไง
1: ก็บอกว่าเรียนสอบติดไปออสเตรเลียครับสอบติดทุน
0: รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีระบุว่าพฤติการของขบวนการคอลเซ็นเตอร์มักใช้วิธีเดิมๆนะคะด้วยการวิดีโอคอลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผู้จะข่มขู่เพื่อให้เกิดความกลัวและจะควบคุมผู้เสียหายเป็นเวลาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีโอกาสพูดคุยหรือปรึกษากับผู้ปกครองหรือว่าคนรอบข้างค่ะ
3: มีนักศึกษาที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็มีความหวังในเรื่องทุนการศึกษากันทุกคนอยู่แล้วล่ะเพราะคงอยากจะให้น้องได้ทุนการศึกษาเพื่อที่จะไปศึกษาต่อแต่กระบวนการการได้รับทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลักษณะเป็นแบบนี้แน่ๆขอให้ผู้ปกครองเนี่ยตระหนักคิดไว้เลยว่าจะต้องติดต่อสถาบันการศึกษาไม่ได้ติดต่อกับน้อง
0: อีกคดีนะคะตำรวจไซเบอร์ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา4คนเป็นชาวเวียดนาม2คนชาวไทย2คนพร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ9เครื่องหนังสือเดินทาง2เล่มสมุดบัญชีธนาคาร12เล่มและเงินสดอีกกว่า 790,000 บาทในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอเมืองสมุทรสาครการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากมีนักศึกษาถูกหลอกในลักษณะเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ค่ะมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินเปิดข้อพิรุธคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมค่ะพร้อมกับระบุว่า DSI ส่งรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปปช.พิจารณาหลังการสอบสวนตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมเสร็จสิ้นโดยยืนยันนะคะว่าไม่ใช่รายงานการยุติเรื่องค่ะนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินแสดงภาพถ่ายคำให้การและหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมภายหลังที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งรายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากพนักงานรัฐกระทำการเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีให้รับโทษน้อยลงต่อปปช.ไปเมื่อวานที่ผ่านมานายปันเทพเปิดเผยว่าหลังการส่งรายงานต่อปปช.ปรากฏว่ามีการนำเสนอข่าวระบุว่ารายงานของ DSI เป็นรายงานยุติเรื่องหลังการสืบสวนสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงไม่มีว่ามีมูลที่บ่งชี้ว่าจ้างพนักงานรัฐกระทำความผิดช่วยเหลือผู้ต้องหาให้รับโทษน้อยลงซึ่งเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายงานหรือสำนวนการสืบสวนตรวจสอบที่ DSI ส่งให้กับปปช.มีมากถึง54แฟ้มอาจเป็นไปได้ว่ามีข้อมูลสำคัญซึ่งอาจมีมูลความจริงตามคำร้องของครอบครัวแตงโมขณะเดียวกันนายคมสันโพคงนักวิชาการด้านกฎหมายที่มาร่วมแถลงข่าวด้วยเปิดเผยนะคะว่าการส่งรายงานหรือส่งสำนวนของ DSI 54แฟ้มให้ปปช.เป็นการส่งประเด็นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อได้จริงข้อร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกประเด็นถูกยุติและตามขั้นตอนการพิจารณาของปปช.หากพบว่ามีประเด็นใดต้องสงสัยก็สามารถเรียก DSI หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายค่ะตอนนี้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุที่ชิงทองน้ำหนักรวม72บาทในห้างแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะเบื้องต้นก็พบเบาะแสเส้นทางการหลบหนีแล้วและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ยังไม่ได้หนีไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะ

0: ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีหลังผู้ก่อเหตุชิงทองน้ำหนักรวม72บาทออกไปจากห้างในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบว่าผู้ก่อเหตุใช้เส้นทางด้านหลังของหมู่บ้านนิมิตใหม่ซึ่งเป็นซอยเล็ก2ข้างทางเป็นพื้นที่ป่าและมีลำคลองเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้แนวชายแดนจึงตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีความคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรเนื่องจากเป็นเส้นทางที่คนทั่วไปไม่ค่อยใช้และมีทางแยกออกไปได้หลายทางค่ะระหว่างการติดตามยังพบเสื้อหมวกแล้วก็วิกผมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน500เมตรเบื้องต้นพบลักษณะใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุถูกนำมาเผากองรวมอยู่กับเศษขยะอื่นๆที่ชาวบ้านนำมาทิ้งแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นของผู้ก่อเหตุหรือไม่โดยต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดก่อนค่ะโดยวันนี้ตำรวจได้ลงพื้นที่ร้านทองเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งหลังเกิดเหตุยังคงเปิดร้านตามปกติค่ะโดยผู้จัดการร้านทองก็ยังอยู่ในอาการที่ตกใจโดยวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดโยนเข้าไปหน้าร้านก่อนที่จะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์แล้วก็กวาดทองที่อยู่ในถาดออกไปค่ะ
1: ได้ยินเสียงระเบิดทีแรกคิดว่าเป็นแก๊สกระป๋องระเบิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเสียงดังมากแล้วก็พอลูกที่สองก็เริ่มมีสะเก็ดกระจายมีทั้งควันมีทั้งสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคนร้ายพวกหนูก็เลยวิ่งแต่ไม่คิดว่าเขาจะเข้าร้านเรา
0: ส่วนกรณีผู้ก่อเหตุใช้ระเบิดในการก่อเหตุทีมข่าวได้รับการยืนยันนะคะว่าหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ AOD ตำรวจตระเวนชายแดนที่12ว่าผู้ก่อเหตุประดิษฐ์ขึ้นเองค่ะและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการกระจายกำลังค้นหาและติดตามตัวค่ะชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ยึดไม้ประดู่ท่อนในพื้นที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคาดว่ามีกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังและเตรียมนำส่งออกนอกประเทศค่ะไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่และเล็กรวม8ท่อนเป็นของกลางที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจยึดได้หลังส่วนที่กำลังทหารกรมน.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นป่าห้วยไม้แดงเขตป่าสวนแห่งชาติป่าน้ำป่าตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์หลังทราบเบาะแสการเข้าตัดไม้ในพื้นที่ซึ่งคาดว่ามีกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังค่ะโดยขณะเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้ต้องสงสัยจำนวนประมาณ 5-6 คนได้วิ่งหลบหนีไปตามลำห้วยหนึ่งในนั้นก็สื่อสารภาษาจีนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะติดตามจับกลุ่มได้3คนทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอบ้านโคกอำเภอลับแลและอำเภอตรอนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถไถรถเครนและก็รถแวนทะเบียนเชียงรายซึ่งคาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุพูดภาษาจีนค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่าจากการนับวงรอบของต้นไม้ทราบว่าไม้ประดู่ดังกล่าวนั้นมีอายุประมาณ145ปีในพื้นที่มีราคาซื้อขายที่กิโลกรัมละ 1,200 บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 400,000 บาททั้งนี้ไม้ประดู่สามารถใช้แทนไม้พยุงได้นะคะแต่หากลักลอบนำส่งออกไปยังจีนจะมีมูลค่ารวมกว่า16ล้านบาทมีรายงานค่ะว่ากลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้กลุ่มนี้เป็นคนในพื้นที่ที่เป็นผู้กว้านซื้อไม้ประดู่ที่ยืนต้นตายหรือเสาไม้ประดู่บ้านเรือนเก่าก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่ไปยังต่างจังหวัดโดยอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้การสนับสนุนอยู่ค่ะนายกเฮงและเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษที่ถูกจับในคดีเรียกรับสินบนทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นได้รับการประกันตัวแล้วนะคะขณะที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลหลังพบข้อสงสัยอดีตนายกเฮงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ค่ะภายหลังที่ตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประพฤติมิชอบหรือปป.ควบคุมตัวนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตนายกอบต.และอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางนวพรเจ้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับในคดีเรียกรับผลประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568ในพื้นที่ศรีสะเกษเมื่อวานที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนปป.ได้อนุญาตให้ประกันตัวภายหลังสอบปากคำโดยให้วางเงินประกันคนละ 200,000 บาทส่วนผลการสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาค่ะขณะที่ตำรวจปป.ให้ข้อมูลว่าพฤติการของ2ผู้ต้องหามีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งยังพบว่ามีผู้สมัครสอบที่จ่ายเงินให้ตามคำชักชวนของนางสาวนวพรจำนวนมากสอบไม่ผ่าน เบื้องต้นพบมากกว่า40คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียหายบางส่วนเข้าแจ้งความกับตำรวจปปป.เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะการสืบสวนตำรวจยังพบเบาะแสว่าเครือข่ายนี้อาจขยายการเรียกรับเงินไปยังพื้นที่อื่นนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะเรียกเก็บเงินมาจำล่วงหน้าจากผู้สมัครสอบก่อนเกิดปัญหาผิดเงื่อนไขและการเกิดทะเลาะวิวาทขึ้นขณะเดียวกันจากการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบกว่า 5,900 คนที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นพบผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกจำนวนมากค่ะโดยมีผู้สมัครบางคนจ่ายเงินสินบนและได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อสอบผ่านเนื่องจากมีการปรับลดจำนวนโควต้าตำแหน่งที่เปิดรับขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรโดยเฉพาะรายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายค่ะโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยรายละเอียดหลังการดำเนินคดีแล้วก็สอบปากคำนายประวิตรและนางนวพรว่านายประวิตรนั้นยังคงให้การภาคเศษแต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลค่ะโดยพบรูปแบบทำเป็นขบวนการเปิดรับโควต้าเรียกรับเงินใช้เส้นสายฝากเข้ารับราชการและพบลักษณะคล้ายกันในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายแจ้งความแล้วกว่า40คนและเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายกว่า100คนโดย57คนจ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีกกว่า40คนจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้ตำแหน่งหรือไม่ได้รับเงินคืนทั้งนี้สำนวนใหญ่นะคะจะอยู่ในอำนาจของปปช.โดยมีตำรวจปปป.และกองปราบร่วมเป็นคณะไต่สวนเพื่อเร่งเชื่อมโยงข้อมูลโดยข้อมูลบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและก็นำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งในวันที่8กันยายนนี้ค่ะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเก้าอี้เลขาธิการสมช.คนใหม่แล้วนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ยืนยันว่าวางคนเหมาะสมกับงานค่ะโดยเชื่อว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะมีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่ถูกโยกย้ายไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมนายอนุทินได้เสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกคนเดียวค่ะให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ก่อนที่ประชุมนั้นจะลงมติเป็นเอกฉันท์ทั้งนี้นายอนุทินยืนยันว่าพลเอกชัยพฤกษ์เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะ
2: ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทางหลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
0: สำหรับขั้นตอนจากนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะนำมติของที่ประชุมสมช.ในการแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในการประชุมครม.สัญจรในวันที่1กันยายนที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นายณภินทร ศรีสันพางตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่ายยาวยืนยันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่26นะคะยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ย้ำชัดถึงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังแน่นปึกอยู่ค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่า กรณีของคดีหัวเลือกสว.จะสะเทือนความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านนะคะสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยยังคงสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยอยู่หรือไม่ในวันนั้นนะคะวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยืนยันชัดเจนค่ะว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลยังคงแน่นปึกนะคะแล้วก็จะร่วมรัดนาวาไปจนถึงฝั่งค่ะ กลายเป็นคำถามว่าคดีหัวเลือกสวจะสะเทือนความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หลังฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและตั้งประเด็นนี้นะคะเป็นธงชำแหละคดีหัวเลือกสวเป็นธงหลัก

0: ุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าสัปดาห์หน้าจะนัดหมายกินข้าวกับส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดส่วนที่ปรากฏชื่อของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยร่วมวงเสวนาชำแหละคดีหัวเลือกส.ว.ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะทั้งที่อยู่ในสถานะของพรรคร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่านายแพทย์ชนน่านไปในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านค่ะและก็จะไม่มีการพูดพาดพิงถึงรัฐบาลก่อนจะย้ำถึงความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลอย่างคงแน่นปึกและจะขับเคลื่อนรัฐนาวาร่วมกันจนครบเทอม
1: ไม่หรอกครับความสัมพันธ์ของเรากับพรรคจริงๆแล้วผมก็เคยพูดแล้วท่านนายกก็น่าจะเคยพูดแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมนะครับแต่เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราทำงานด้วยกันไม่มีความแบ่งแยกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความสั่นไหวได้นะครับวันนี้เราพร้อมที่จะทำงานตามแนวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แนวของทิศทางของพรรคร่วมของเราเนี่ยในการขับเคลื่อนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความระหองระแหงใด
0: ๆส่วนกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงนายณภินทร ศรีสรรพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกระบวนการหัวส.ว.โดยตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่นายณภินทร ไม่ได้ไปตอบกระทู้ค่ะแล้วก็วันนี้นายณภินทร เลือกที่จะตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงแบบร่ายยาวค่ะยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวส.ว.ค่ะยอมรับนายเอเข้ามาพบจริง2ครั้งคุยเรื่องปัญหาเกษตรแล้วก็ไก่งวงแล้วก็ยอมรับว่ามีการขอให้ช่วยเรื่องสว.แต่ได้ปฏิเสธไปทั้ง2ครั้งก่อนจะย้ำว่าไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าคน 8-9 คนพร้อมเปิดเผยว่าได้แจ้งความเอาผิดนายยิ่งชินอับชานนทุกประเด็นที่พาดพิงแล้ว
2: ตอนนี้ผมแจ้งความไว้แล้วนะครับแจ้งความคุณยิ่งชีพไปแล้วนะครับเพราะสิ่งที่คุณยิ่งชีพเอามาพูดเนี่ยคุณพูดว่ามีนายเอมาเจอผมแล้วมีข้าราชการ2คนเห็นว่านายเอมาเจอผมคุณไม่พูดให้หมดหรอครับว่าข้าราชการ2คนก็เข้ามาอยู่ในห้องด้วยรู้เห็นเหตุการณ์คุณตัดถ้อยคำเบี่ยงบางส่วนมาพูดต่อสังคมการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงอคติให้ร้ายผม
0: นายณภินทร ก็ยังระบุนะคะว่าเชื่อมือกกต.ทั้ง7คนค่ะในการทำคดีหัวเลือกสว.แต่ก็ยังตัดพ้อนะคะว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26เพราะว่ามีการกล่าวหาว่าตนกระทำความผิดโดยการฟังความข้างเดียวค่ะ
3: ขอบคุณคุณเกศมณีค่ะการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้มีความสะดวกขึ้นนะคะเมื่อมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเปิดให้บริการฟรีแล้วตั้งแต่เวลา 10:00 นที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้เส้นทางบนถนนพระราม2สู่พื้นที่ภาคใต้ก็คาดว่าจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในปี2572ค่ะบรรยากาศการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วหลังจากเปิดให้ผู้ใช้บริการทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางวันนี้วันแรกเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีประชาชนมารอใช้บริการจำนวนมากตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการเปิดทดลองใช้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรทำให้ประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ได้ฟรีตลอดสายตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นทางนี้สามารถใช้ทางขึ้นลง M82 ได้4แห่งนะคะได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วก่อนที่เชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆในภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
4: ช่วงของการทางพิเศษนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับ M82 ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนปี2570นะครับ

0: แต่ตั้งแต่พระรามสามดาวพระนองเราคิดว่าเราน่าจะเรียบร้อยแต่บางช่วงเราอาจจะเปิดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกินไตรมาส3ของปี70เราก็สามารถมีการเดินทวงเดินทางเชื่อมต่อระหว่างการทางพิเศษกับมอเตอร์เวย์ M82
1: นายปิยพงศ์จีวัฒน์กุลไพศาลที่บิกรมทางหลวงกล่าวว่าปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณ98%โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปีนี้นะคะและก็มีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกับจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะทางนี้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อแล้วก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะคะโดยยังสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะบริษัทเอเชียเอราวัณยืนยันว่าใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาแล้วก็ยุติการเดินรถเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในวันที่30กันยายนนี้นะคะตามข้อตกลง MOU ค่ะล่าสุดทางการรถไฟก็ได้มีการหารือถึงแนวทางในการให้บริการต่อโดยขอให้บริษัทนั้นระบุเงื่อนไขภายในวันที่4กันยายนนี้ค่ะภายหลังหารือร่วมระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าได้มีการหารือถึงแนวทางให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์หลังสิ้นสุดสัญญา30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นรฟท.ขอให้ CP พิจารณาเดินรถเป็นการชั่วคราวต่อไปพร้อมกับจัดทำข้อเสนอระบุเงื่อนไขสำคัญระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆก่อนส่งให้รฟท.พิจารณาภายในวันที่4กันยายนนี้ค่ะส่วนประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนรวมถึงการหารือเรื่องของการยุติการเป็นคู่สัญญาระหว่างรัฐกับ CP ยังไม่ได้มีการหารือร่วมกันในรายละเอียดค่ะรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุนะคะว่าขณะนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังอยู่ในขั้นตอนที่คู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายต้องหารือร่วมกันค่ะโดย CP เป็นฝ่ายขอใช้สิทธิ์ตามข้อ 6.2 ของสัญญาสัมปทานเพื่อสิ้นสุดการเป็นคู่สัญญากับรัฐโดยให้เหตุผลนะคะว่าไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะโดยรฟท.ยังไม่ได้ตอบรับการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าวนะคะโดยหากเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหารือเพื่อหาข้อยุติภายใน30วันนับจากวันที่เกิดข้อพิพาทหากไม่สามารถตกลงกันได้นะคะจึงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยให้ศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาต่อไปค่ะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ100ปีวันสวรรคตพระมหาเถรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดานะคะโดยเริ่มจ่ายแลกในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะนายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิบดีศรีสิทธิ์มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคตครบ100ปีค่ะเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการวางรากฐานด้านการปกครองการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติค่ะโดยกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก3ชนิดราคาได้แก่ทองคำจ่ายแรกราคา 99,999 บาทจำนวนผลิตไม่เกิน800เหรียญเงินขัดเงาจ่ายแรก 3,000 บาทและโลหะขาวจ่ายแรก20บาทค่ะนอกจากนี้กรมธนารักษ์ยังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาจ่ายแลกเหรียญละ20บาทเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธ

0: วิทยาลัยมูลนิธิวชิรพยาบาลในพระอุปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติสืบสานต่อจากพระบิดาค่ะทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจนะคะสามารถที่จะจ่ายแลกได้ที่หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาพระราม6สำนักงานธนารักษ์ทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์เว็บไซต์tertiary.go.th ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่ขั้นระหว่างสหรัฐและแคนาดาตามที่เคยได้ขู่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้วเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะโดยระบุว่ามีผลบังคับใช้ในทันทีและลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่อทะเลสาบอย่างเป็นทางการค่ะทรัมป์ระบุว่าสหรัฐได้ยื่นเอกสารเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของภาครัฐเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับกล่าวโจมตีว่าแคนาดาได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐมาเป็นเวลานานด้านมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาออกมาตอบโต้ว่าชื่อทะเลสาบออนทาริโอมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีซึ่งเกิดขึ้นก่อนการก่อตั้งประเทศของทั้งสองชาติพร้อมยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้จะถูกเรียกว่าทะเลสาบออนทาริโอในวันนี้และตลอดไปค่ะความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศหลังสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่แคนาดาก็เตรียมรีดภาษีตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ในวันที่8กันยายนนี้ค่ะหมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ทางคณะไต่สวนก็ได้มีข้อสรุปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วว่ามีผู้ที่มีมูลว่าได้กระทำความผิดอย่างน้อย229คน
2: พฤทธิ์ปล่อยคลิปก่อนเปิดเวทีแฉอีกรอบเรียกร้องกกต.สั่งให้จบคดีกลัวเลือกสว.ทลายเครือข่ายสีน้ำเงิน
3: สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
4: คุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับ
2: บวรศักดิ์วิชายกปมหัวเลือกสว.สะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระชงรื้อระบบแก้รัฐธรรมนูญจีนเดินหน้ากู้ภัยต่อหลังระดับน้ำในทิเบตลดนักวิทยาศาสตร์จับตาทานน้ำแข็งหลายพันแห่งทั่วโลกเคลื่อนตัวเร็วกว่าปกติเอเชียเสี่ยงสูงเปิดวันแรกมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้ววิ่งฟรี2ปีความหวังแก้รถติดเพิ่มตัวเลือกเดินทางลดเวลาขนส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
5: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: คุณชนวัดปทุมไม่มีแล้วลูก
1: สิ้นปีนี้ก็แค่วันที่5จะหลองพ่อก็จบแล้วมันก็รักอ่ะไม่อยากไปไหน
2: ไม่อยากไปไหน
3: รู้สึกผูกพันแล้วก็มันก็ไอ้นี่เหมือนกันแบบเราโตที่นี่เนาะเราก็ยากเหมือนกันนะ
4: เสียใจก็แบบว่าอยู่มาตั้งแต่เกิดก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังมันไม่รู้ว่าที่อื่นมันจะเป็นเหมือนที่นี่หรือเปล่าก็ที่อยู่มันหายากใช่ครับห้องเช่าก็หายากอยากที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าก็ต้องไปเสียค่าเช่าต้องไปเสียอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: ไปเริ่มต้นใหม่มันลำบากอย่างคนแก่ๆเงี้ยไปอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดจะเป็นอัลไซเมอร์ติดใจห
3: ถ้าไม่มีที่ไปมาหาที่นี่อย่างเดิมทุกคนลูกอยู่ที่อื่นก็มาที่นี่แหละที่อื่นมันไม่เหมือนที่นี่ใช่มันผูกพัน
5: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้มาพร้อมเสียงจากคนในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครนะคะชาวชุมชนหลังวัดปทุมวนารามในย่านทำเลทองกลางกรุงค่ะชุมชนที่กำลังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้คนที่นั่นทั้งหมดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ภายในธันวาคมปีนี้2569เรียกว่าสิ้นปีนี้จะไม่มีชุมชนหลังวัดปทุมนะคะที่นั่นเป็นชุมชนดั้งเดิมค่ะที่อาศัยอยู่ด้านหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหารในเขตปทุมวันพอเชิญกับการไล่รื้อมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี2538และขณะนี้อยู่ในกระบวนการขอคืนพื้นที่เพื่อรื้อย้ายชุมชนเอาพื้นที่ตรงนั้นไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะของเมืองนะคะนี่ทำให้เกิดคำถามว่าคนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมจะไปอยู่ตรงไหนของเมืองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นค่ะชวนดูภาพรวมของพื้นที่นะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นระยะค่ะพื้นที่รอบๆชุมชนปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยที่ยังเหลืออยู่ก็คือมีอาคารแฟลต3หลังในพื้นที่สีส้มที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่เราล้อมกรอบไปให้นะคะมีอาคารแฟลตอยู่3หลังด้านบนเส้นสีดำนั่นคือคลองแสนแสบพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้แฟลต3หลังก็ถูกอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วด้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็เป็นสวนปทุมวนารักษ์อันนี้อันใหญ่ๆสวนปทุมวนารักษ์ระยะที่1เปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2566นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็กำลังมีการก่อสร้างสวนสาธารณะในระยะถัดไปขณะที่ชุมชนที่เหลือก็คือตรงนี้ค่ะสวนสาธารณะก็ขยับมาเรื่อยๆชุมชนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวต้องย้ายออกและพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวนั่นแปลว่าชุมชนจะหายไปค่ะและหากขยายภาพกว้างขึ้นนี่คือพื้นที่สีเขียวที่ถูกลายล้อมด้วยศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศนี่ก็ศูนย์การค้าด้านบนก็ใช่ฝั่งนู้นก็ใช่ค่ะจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นะคะในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายแล้วแออัดเกินกว่า 1,000 หลังคาเรือนกินอาณาบริเวณยาวไปจนถึงถนนพระราม1ค่ะคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดิมทีตรงนั้นก็เป็นชุมชนการพัฒนาทำให้ชุมชนถอยร่นแล้วก็ปรับขนาดเล็กลงเรื่อยๆปัจจุบันอาคารแฟลต3หลังที่มีอยู่เหลือผู้พักอาศัยประมาณ80ครัวเรือนค่ะเกินกว่าครึ่งกำลังจะย้ายออกในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หรืออีกไม่กี่วันนี้ต้องย้ายออกกันแล้วด้วยเงื่อนไขเงินชดเชยที่แลกกับระยะเวลาของการย้ายออกเร็วขึ้นและหลังเดดไลน์วันที่31ธันวาคม2569อาคารแฟลตทั้ง3หลังที่มีอยู่จะถูกรื้อถอนทั้งหมดภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็ต้องถูกรื้อถอนทั้งหมดนะคะแม้ผู้ที่ย้ายออกจะได้รับเงินเยียวยาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงการจัดการชีวิตใหม่ได้ทั้งหมดค่ะทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายการทำมาหากินมันผูกโยงอยู่กับพื้นที่ตรงนี้เพราะคนในชุมชนจำนวนไม่น้อยยังประกอบอาชีพที่อยู่ในย่านปทุมวันในพื้นที่ใจกลางเมืองบางคนเป็นพนักงานของห้างด้วยซ้ำไปสมาชิกในครอบครัวผูกพันอยู่กับพื้นที่โรงเรียนของเด็กๆโรงเรียนของลูกๆของคนในชุมชนก็อยู่แถวๆนั้นค่ะระบบชุมชนที่เคยพึ่งพาเป็นโครงข่ายก็แต่กระสานสั้นเซ็นหลังจากไม่มีชุมชนแล้วการย้ายออกจึงไม่ใช่เพียงการย้ายบ้านแต่คือการต้องจัดวางชีวิตใหม่ในพื้นที่ใหม่ค่ะ
0: ชุมชนวัดปทุมไม่มีแล้วลูกแค่ธันวาเนี่ยก็ต้องไปหาที่ใหม่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปเข้าทะเบียนบ้านใหม่ย้ายโรงพยาบาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยประกันอะไรก็ต้องทำใหม่หมด
4: เรื่องลูกเรื่องที่เรื่องที่อยู่ครับส่วนมากเขาจะกังวลเรื่องที่อยู่มากกว่าก็ที่อยู่มันหายากใช่ครับห้องเช่าก็หายากอยากที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าก็ต้องไปเสียค่าเช่าต้องไปเสียอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ลูกก็เรียนอยู่แถวนี้ด้วยครับยังป.5ป.6เองครับ เดี๋ยวก็ไปมันก็ใจหายอ่ะไปเจอที่คนใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าใจเขาจะเป็นยังไงข้างบ้านเราจะเป็นยังไงใช่ไหมครับมันชุลหุเกินแบบว่าเราไม่มีที่รองรับก็คือผมเป็นคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่มันไม่เหมือนคนต่างจังหวัดที่เขาเข้ามาหากินที่นี่ใช่ไหมครับคือเขาโดนไล่เขายังกลับบ้านได้แต่คือพวกผมก็คือไม่รู้จะไปอยู่ไหน
3: เพราะทุกคนก็แบบไปไกลไม่ได้ไงเขาขายของแล้วถ้าเราไปเริ่มต้นที่ใหม่คนอื่นเขาขายเขาจะยิ่งกับเราเหรอใช่ไหม
0: เรื่องแรกก็อยากเขาตั้งให้เหมือนเดิมอ่ะใช่ก็อยู่แถวเนี้ย
4: มันน่าจะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับมันไม่น่าจะแบบว่าไปก่อนได้เท่านี้ไปเท่าหลังก็เท่านี้อะไรอย่าได้เป็นที่มาก

0: ื่องของความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางการพัฒนาเมืองเพื่อดูว่าทั้งสองภาพก็คือพื้นที่อยู่อาศัยที่กำลังจะเปลี่ยนกับพื้นที่สีเขียวกับโจทย์เรื่องของการพัฒนาพอมันมาซ้อนกันแล้วมันตอบโจทย์ใครตอบโจทย์ผู้คนในเมืองหรือไม่ติดตามจากรายงานค่ะ
1: จะเห็นว่านี่คือประตูฝั่งสวนซึ่งสวนเองก็มีรั้วล้อมอย่างชัดเจนว่าแยกขาดออกจากกันเมื่อก่อนอ่ะจะมีคล้ายเป็นบ้านเรือนไม้หรือว่าอาจจะเป็นตึกครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะอยู่สองฝั่งเลยแต่ตอนนี้มันก็ไปไม่ได้แล้วล้อมรั้วหมดแล้วในอดีตอ่ะเขาเห็นภาพของตลาดเก่าแก่ใช่ไหมที่แบบมีเปิดการเปิดประตูน้ำแล้วก็มีตลาดคนล่องขายของกันตามเรืออย่างเงี้ยวิถีแบบนี้มันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าพอยิ่งแบบเมืองพัฒนาพื้นที่ผู้คนริมพื้นที่ดั้งเดิมก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่มันค่อนข้างจะเศร้าเนาะว่าจริงๆอะถ้าเกิดไอ้ทางเดินเรียบคลองมันเสร็จเนี่ยแล้วมันมีผู้คนเดินสัญจรไปมาได้จริงๆเนี่ยถ้ามันมีทั้งสวนด้วยและมีชุมชนด้วยมันน่าจะดีเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆบางครั้งอะการเดินอะคนคงจะไม่อยากเดินสวนที่มันแห้งๆมันก็มืดๆเงียบๆแบบมันไม่ปลอดภัยอะแต่ถ้าเกิดมันเดินแล้วมันมีชุมชนมีชีวิตมีผู้คนอยู่ด้วยอะความปลอดภัยมันก็จะเกิดงั้นเลยรู้สึกว่าจริงๆการทำทางเดินอะอาจจะเป็นโจทย์นึงไงแต่เดินแล้วมันเดินได้เดินปลอดภัยแล้วมันเดินแล้วมันมีผู้คนอยู่ด้วยอาจจะเป็นอีกโจทย์นึงที่ท้าทายมากกว่านี่คือประตูฝั่งด้านข้างของสวนเนี่ยเขาเคยวางแผนอยากให้ที่นี่เป็น learning space ของเมืองเลยค่ะเพราะว่ามันแบบคล้ายๆมันมีพื้นที่กว้างเนาะมันมีสวนแล้วมันก็อยู่ติดห้างเนี่ยก็คงคาดหวังว่าคนจะมาใช้มันแบบทำพื้นที่การเรียนรู้หรือว่าทำกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยแต่ว่านึกบอกก่อนว่ามันล้างมากแล้วมันก็ร้อนมากด้วยงั้นในคำว่าพอมันไม่ถูกจัดการนะคะมันกลายเป็นสวนที่มันแห้งๆอย่างที่เราเห็นอะต่อให้มีต้นไม้สุดท้ายอ่ะคนก็ไม่เดินเพราะว่าคนเข้าห้างง่ายกว่าเย็นกว่าซะด้วยซ้ำเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเรากำลังได้ส่วนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ซะด้วยเท่าไหร่นะคือจริงๆอะค่ะมันมีแนวคิดเยอะเนาะว่าจริงๆแล้วอะไม่ว่าจะเป็นคนสวนสาธารณะหรือว่าบ้านสถานจริงๆแล้วคนเหล่านี้มันอยู่ด้วยกันได้อะทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้กับสิ่งต่างๆอย่างเช่นคนอยู่กับสวนได้คนอยู่กับบ้านสถานได้ก็เป็นโจทย์ท้าทายเนาะงั้นโจทย์เมื่อกี้ที่เราพยายามจะคุยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการพื้นที่นะต้องการพื้นที่ทำให้คนทุกเสียงเขาได้มาคุยกันและการคุยกันมีทางเลือกทางออกมากกว่าหนึ่งทางตอนนี้โจทย์คือมันไม่เห็นทางออกอื่นเลยนอกจากการให้ชุมชนลื้อออกไปอะค่ะดังนั้นกลายเป็นว่าชุมชนต้องลื้ออะมันจึงไม่เห็นจินตนาการว่าจริงๆแล้วเราคิดให้กันอื่นก็ได้อย่างเช่นเราแชร์ลิงกันได้ไหมเขาแบบแบ่งพื้นที่สักหนึ่งได้ไหมสักหนึ่งแปลงแล้วทำให้หนึ่งแปลงนั้นอะมันมีชุมชนอยู่ด้วยได้ไหมอะเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าสวนกับทางเดินอะมันก็ดีนะแต่ถ้ามันมืดมันไม่มีคนมันไม่ปลอดภัยเราจะเดินมันหรือเปล่า
0: สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนหลังวัดปทุมวนารามเป็นเพียงหนึ่งในภาพตัวอย่างของปัจจุบันนะคะแต่ก่อนหน้านี้ในเมืองเองก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชุมชนที่ป้อมมหาการวันนี้กลายเป็นภาพสวนสาธารณะที่ป้อมมหาการชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจุฬาค่ะอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถูกไล่รื้อตอนนั้นจากการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับย่านเศรษฐกิจใหม่อย่างบรรทัดทองนะคะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นระยะกับชุมชนในพื้นที่เมืองและท่ามกลางการพัฒนาพูดแบบนี้ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาค่ะแต่ในการพัฒนาจำเป็นต้องมีนโยบายอะไรรองรับคนที่มีต้นทุนน้อยแบบนี้เพื่อให้ตั้งหลักได้บ้างลองฟังมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักรินทร์แซ่ผู้อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องของปัญหาหลักของการสร้างแนวคิดทางการวางผังเมืองหรือว่าการพัฒนาเมืองเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการปัญหาในการวางแผนณปัจจุบันเนี่ยเราวางสมการโดยใช้สมการ2ส่วนเป็นตัวตั้งก็คือสมการของภาครัฐในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาส่วนสาธารณะหรือแม้กระทั่งสถานที่สาธารณะต่างๆเป็นโจทย์ของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาบนพื้นที่ผังนั้นกับอันนึงก็คือเป็นโจทย์ของการพัฒนาที่ดินพอ2สมการนี้มันรันโปรเซสของการวางผังเนี่ยมันเลยทำให้ผู้คนที่อยู่นอกสมการนี้ไม่ว่าจะเป็นคนชนเมืองนะครับแม้กระทั่งคนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองเด็กที่เข้ามาในเมืองจบใหม่หรือผู้คนที่แบกความฝันจากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการเหล่านั้นของการพัฒนาเมืองเลยเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางวาทกรรมหนึ่งที่สร้างเป้าหมายของชีวิตของผู้คนที่มาอยู่รวมกันทีนี้เราไม่เคยเซตติ้งว่าเป้าหมายของกรุงเทพหรือก็เป้าหมายของแต่ละเมืองเนี่ยเราต้องการอะไรจริงๆทีนี้พอเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบนี้มันเราปล่อยให้เมืองเนี่ยมันโตไปตามยถากรรม

0: โดยเงื่อนไขของฐานทุนที่มีเพราะนั้นฐานทุนที่มีมันมีเรื่องเดียวคือเรื่องที่ดินก็อย่างที่บอกว่าไม่งั้นน่ะเราทําสมการนี้กี่ครั้งอ่ะมันก็จะกลับมาที่เดิมจริงๆแล้วเราต้องมาเซตติ้งด้วยกันว่าเป้าหมายของกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราคาดหวังโครงสร้างประชากรแบบไหนระบบผังเมืองปัจจุบันยังเป็นระบบที่เรียกว่าเรามองโดยเทรนด์รวมเรามองแค่ว่าพื้นที่ผังเมืองเนี้ยจะรองรับประชากรได้มากเท่าไหร่ในศักยภาพที่มันเป็นโดยมองโครงสร้างพื้นฐานเป็นตัวรองรับเช่นมันมีน้ำประปาพอไหมมันมีไฟฟ้าเพียงพอไหมซึ่งผมว่ามันเป็นมิติที่ล้าสมัยของการวางผังแล้วตอนนี้มันเข้ามาสู่สมัยใหม่ที่เรากําลังสร้างอุดมคติร่วมกันว่าเมืองชุดนั้นๆน่ะเราปรารถนาที่อยากให้มีประชากรหรือมีผู้คนประกอบร่างสร้างตนกันยังไงพอเราเดินด้วยคอนเซ็ปต์เดิมเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราเจอปัญหาเราก็ไปปราบปูปัญหานะเราเจอปัญหาว่าพี่น้องโดนขับไล่ออกเบียดขับเราก็ไปหาโปรแกรมที่มาซัพพอร์ตบ้างได้บ้างบ้างน้อยบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างอันนี้เป็นโปรแกรมปราบปูผมก็ยังคิดว่ายังเป็นสิ่งที่ประเทศไทยหรือประเทศกรุงเทพเนี่ยนะในฐานะที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยอาจจะต้องคล้ายๆกับเริ่มต้นด้วยการวางกระดุมเม็ดแรกที่กำหนดคอนเซ็ปต์ให้ชัดว่าคอนเซ็ปต์ด้านประชากร
1: คอนเซปต์ด้านการพัฒนาเมืองจําเป็นต้องมีการวางให้ชัดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการพัฒนาเลี่ยงไม่ได้แต่พัฒนาอย่างไรเพื่อให้คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเมืองและมีสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนั่นคงเป็นโจทย์ของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับไทยบันเทิงครับอยู่กับผมปาร์กวินภพพันธุฤกษ์นะครับหลังจากปีที่แล้วไทยพลาดในการส่งหนังไทยชิงออสการ์ด้วยผลด้านการสื่อสารนะฮะจนทำให้หลายคนเสียดายนะครับแต่มาปีนี้ล่าสุดสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเขามีการประกาศออกมาแล้วนะครับที่จะเลือกตัวแทนหนังไทยในการชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนะครับซึ่งตกเป็นชื่อของภาพยนตร์เรื่อง9วัดสู่สวรรค์ครับ
1: หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เจาะจงพูดถึงเรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของเรื่องราวแล้วก็ฟีดแบคที่เราได้รับจากผู้ชมอะค่ะประเด็นที่สามารถสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับผู้ชมก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วพวกเราก็เลยเชื่อว่าประเด็นนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่สามารถทำให้ผู้ชมในประเทศไทยยิ่งรู้สึกเชื่อมโยงไปกับภาพยนตร์แล้วก็ตัวละครได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ถึงชื่อเรื่องอาจจะฟังเหมือนเรื่องเล่าทางศาสนานะครับแต่นี่เสียงจากนักแสดงยืนยันเองนะฮะว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่า9วัดสู่สวรรค์ครับจะเล่าเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวทั้ง9คนในครอบครัวหนึ่งซึ่งต่างวัยกันครับแต่สุดท้ายทุกคนต้องเดินทางทำบุญสะเดาะเคราะห์กัน9วัดหลังจากมีคนทักว่าคุณย่าจะเสียชีวิตในอีก2สัปดาห์นะครับซึ่งระหว่างทางการเดินทางก็พบว่าคุณย่านั้นอ่อนล้าลงทั้งแรงกายและแรงใจด้วยครับหนังเรื่องนี้นอกจากเพิ่งแถลงข่าวเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นหนังเปิดเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพที่จะจัดขึ้น13กันยายนนี้แล้วนะฮะล่าสุดยังเป็นหนังที่ได้รับเลือกจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติให้เป็นตัวแทนหนังไทยชิงออสการ์ครั้งที่99สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมด้วยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับ9วัดสู่สวรรค์ได้ไปฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองกานส์ครั้งที่79ประเทศฝรั่งเศสในสาย Director's Fortnight เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ยังทำให้คุณโบ๊ทสมพศชิดเกษรพงศ์ครับได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับเป็นของสมภพทรงกำพลครับรวมถึงล่าสุดนะฮะยังได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมใหม่ครั้งด้วยจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินิวซีแลนด์ครับซึ่งนี่เป็นการส่งหนังไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อปีก่อนมีข้อผิดพลาดทางการสื่อสารทำให้เมืองไทยครับพลาดส่งหนังรางวัลอย่างผีใช้ได้ค่ะชิงออสการ์ครั้งที่98ไป1ปีนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นหลานมาฮะเคยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้ารอบช็อตลิสต์15เรื่องสุดท้ายในออสการ์ครั้งที่97ครับชื่อหนัง9วัดสู่สวรรค์ส่วนหนึ่งในชีวิตจริงบอกชื่อ9วัดสู่สวรรค์นะฮะแต่ในชีวิตจริงใช้เวลา9ปีครับหนังเรื่องนี้ถึงทำสำเร็จตามความตั้งใจของผู้กำกับนะครับที่เจ้า

0: วันละว่าแรงบันดาลใจของเรื่องมาจากประสบการณ์ตรงฮะที่เดินทางไปทำบุญกับครอบครัวเป็นประจำแล้วก็สังเกตเห็นทั้งความเชื่อที่แตกต่างกันช่วงวัยที่หลากหลายแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยครับผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดของโบ๊ทสมพศชิดเกษรพงษ์นะครับหลังจากเคยส่งสารคดีเรื่องหมอนรถไฟออกฉายเมื่อปี2559ครับโดยมีหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ก็คือผู้กำกับเจ้าของรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานส์อย่างอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลครับที่คุณโบ๊ทสมพศเคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนหน้าครับทั้งยังมีคนร่วมผลิตจากอีกหลายประเทศด้วยนะครับรวมถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็ทุนสนับสนุนศิลปะในอีกหลายแห่งทั่วโลกครับซึ่งก้าววัดสู่สวรรค์จะเข้าฉายในไทยอย่างเป็นทางการคือวันที่17กันยายนนี้ครับยังอยู่กันที่วงการภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของผู้กำกับคนนี้ต้องบรรจงปิสันธนกูลนะฮะที่ถ้าเกิดพูดชื่อนี้แล้วแน่นอนว่าหลายคนการันตีทั้งเรื่องของผลงานแล้วก็ความสำเร็จด้วยนะครับเบื้องหลังของผู้กำกับคนดังอย่างพี่ต้องบรรจงก็บอกมีเป้าหมายที่สนใจอยากจะทำมากที่สุดนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ให้คนทำหนังอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องยั่งยืนด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นภารกิจของพี่โต้งที่ตั้งใจเอาไว้โดยเจ้าตัวได้ให้ความเห็นเอาไว้นะฮะว่าสิ่งที่จะทำอย่างนี้ได้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งต้องเริ่มต้นจากคนทำหนังเองที่อาจต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนดูไม่ให้คนดูรู้สึกว่าการเข้าไปดูหนังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาติดตามจากรายงานมองมุมหนังครับ
1: เธอเป็นใครอ่ะเข้ามาในนี้ได้ไง
2: เธอจำฉันไม่ได้หรอฉันเองวรนาถ
0: ได้ไอเดียมาตั้งแต่ช่วงโควิดเมื่อพบว่าผลงานละครขึ้นหิ้งอย่างทายาทอสูรไม่เพียงยังไม่เคยถูกนำไปเสนอเป็นภาพยนตร์หากยังมีรายละเอียดที่สามารถหยิบจับมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจจึงทำให้โต้งบรรจงปีสันธนกูลผู้กำกับภาพยนตร์ดังเลือกหยิบจับผลงานชิ้นนี้มาตีความในชื่อคุณยายวรนาถโดยมีภาพของใหม่ดาวิกาซึ่งเคยร่วมงานกันในหนังพันล้านอย่างพี่มากพระโขนงมาสวมบทเป็นคุณยายวรนาถตั้งแต่ต้นนอกจากนี้ยังได้เป็นการร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าที่ต้องบรรจงอยากร่วมงานมากที่สุดคนหนึ่งอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย
3: ์แต่จริงพี่นกสินใจเป็นคนที่ผมอยากร่วมงานมานานมากๆแล้วคือมีโอกาสได้เจอพี่นกสินใจในกองถ่ายอันหนึ่งเหมือนกันก็เดินไปหาเขาเลยบอกว่าโหอยากร่วมงานมากครับอะไรเงี้ยแล้วก็โอกาสไม่มีบทเหมาะสักทีกระทั่งคราวนี้แหละ
0: การตีความใหม่ของพี่โต้งที่พี่โต้งบอกตีความใหม่คือตีความมันยังไง
3: ครับก็ข้อแรกเลยเราเห็นว่าภาพคุณยายจะต้องเป็นใหม่ดาวิกา
0: ตั้งแต่แรกเลยเหรอ
3: ใช่ตั้งแต่แรกเลยก็คือคุณยายต้องสวยมากแล้วก็มีความร่วมสมัยมีความใช่ครับในทีมเขียนบทก็จะใช้คำว่ามีความแบบเหมือนแกล้มมีความแบบวิธีพูดวิธีการทรีตคนอื่นวิธีการแก้แค้นวิธีการอะไรเงี้ยจะต้องเป็นแบบฉบับของเราอะไรเงี้ยมันจะมีความแฟชั่นมีความเปรี้ยวอย่างที่คุณแจงที่บอกเปรี้ยวมากๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนใครแล้วก็มันเอื้อให้มันเป็นหนังที่สไตล์มากๆสนุกมากๆแล้วก็เดือดมากๆได้อะไรเงี้ยครับ
4: นี่คุณตามฉันมาทำไมเนี่ย
5: ผมเพิ่งมาเมืองนอกครั้งแรกอ่ะให้ผมไปด้วยเถอะผมรู้จักใครแล้วจริงๆอ่ะ
4: ดูดีๆนะยูอ่ะไม่มีไฝกูหน้าใสกูสวยกว่าแต่มีอ่ะมีไฝที่แก้มกูมีไฝเสน่ห์กูสวยกว่า
6: สวยกว่า
7: ฮายคุณสามี
0: ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์รวมถึงบทบาทโปรดิวเซอร์ที่ไม่ว่าจะหยิบจับผลงานไหนก็การันตีความน่าสนใจแปลกใหม่ให้กับผู้ชมส่วนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชัตเตอร์กดติดวิญญาณกวนมึนโฮร่างทรงซองแดงแต่งผีเธอกับฉันกับฉันจนกระทั่งถึงคุณยายวรนาถ
6: หนึ่งในวิธีการเลือกโปรเจกต์ของต้งบรรจงคือการเลือกงานที่อยากทำมากที่สุดคุ้มค่าที่จะลงแรงและเวลานานนับปีที่สำคัญคือการถามตัวเองว่าถ้าเขาเป็นคนดูจะรู้สึกเสียดายเงินหรือไม่โดยทั้งหมดคือมิชชั่นที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากดึงผู้ชมกลับเข้าโรงหนังให้ได้ซึ่งต้องเริ่มจากผู้สร้างเองว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ชมได้มากแค่ไหน
3: หลายคนก็อาจจะพอรู้ว่าหลังโควิดมาก็คนดูเข้าโรงหนังน้อยลงใช่น้อยลงมากๆแล้วก็คำที่ชัดเจนเลยก็คือว่ารอหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ลงสตรีมมิ่งละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับคนทำหนังเป็นเรื่องใหญ่มากมากๆๆเพราะว่าเราก็อยากให้คนดูมันในจอใหญ่แล้วก็รายได้เราหลักๆของอุตสาหกรรมหนังก็ยังเป็น box office ก็คือการที่คนดูมาซื้อตัวหนังเราซึ่งถ้าเราขาดรายได้ช่วงนี้ไปตัวอุตสาหกรรมแย่เลยแล้วก็ในอนาคตเราไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาจริงๆนะมันหลังไทยจะมีให้คนดูต่อไปนานแค่ไหนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพและความหลากหลาย และความหลากหลายเงี้ยในฐานะคนทำหนังเราก็ยังชาเลนจ์ตรงนี้ทำยังไงให้คนเขากลับมา อยากให้คนรู้สึกตื่นเต้นกับหนังไทยอยากดูหนังไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ย
8: ป้าอยากรู้ว่าทำไมคนไทยถึงรู้สึกพี่พุ่มกับหลายท่านพูดอย่างนี้หมดเลยพี่ตวงว่าคนไทยพอพูดคำว่าเป็นหนังไทยอ่ะคนไทยจะมีภาพจำที่มันค่อนไปทางลบด้วยสามเทียบกับต่างชาติสมมติถ้าจะต้องจะเป็นเงินในการดูหนังไทยเข้าโรงกับดูหนังต่างประเทศเรื่องนึงแน่นอนมันไปทางทำไมคนไทยถึงมองอย่างนั้นท่านในมุมพี่ตง
3: ผมว่าก็ช่วยไม่ได้มั้ยก็อาจจะมีเรื่องจริงที่เขาอาจจะซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ผิดหวังเข็ดอะไรมันก็อาจจะมีจริงอันนี้เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในฐานะคนทำหนังเราก็ไปว่าเขาไม่ได
8: ้
3: ผมว่าแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ในฐานะคนทำหนังเราก็ต้องพยายามอะเราก็เป็นชาเลนจ์ของเราที่ทำยังไงให้เขารู้สึกยังรู้สึกดีกับหนังไทยแล้วก็ต้องรู้สึกดีกับหนังไทยในแง่ว่าเราต้องสร้างงานที่ดีอะ
8: อ
3: ย่างต่อเนื่อง
6: นอกจากผลงานการกำกับในมือผลงานการโปรดิวซ์เรื่องล่าสุดของโต้งบรรจงที่เพิ่งประกาศไลน์อัพก็คือโปรเจกต์เพื่อนสาวจากผลงานการกำกับของวันแวลแวลวันหงวิวัฒน์ที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่เธอกับฉันซึ่งนำแสดงโดยยดานริญญามาริโอเมาเรอร์และไอซ์สุนัทรัตน์เล่าเรื่องราวของคู่ชายรักชายที่มารู้สึกหวั่นไหวกับเพื่อนสาวกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
8: ติดตามพี่ต้งเต็มๆได้ในป๊อปดีโค้ดนะฮะย้อนดูได้ในทาง YouTube นะครับส่วนสุดสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรติดตามในสุขสันต์บันเทิงครับตอนนี้กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสวัดพระแก้ววังหน้าครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้นะครับภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพุทธศาสนามากมายรวมถึงเทพเจ้าฮินดูด้วยเสาร์อาทิตย์นี้กองโบราณคดีกรมศิลปากรมีการนำชมพระอุโบสถแบบจุกๆ4รอบเลยนะฮะคือเวลา 9:30 น. 11:00 น. 13:00 น. และ15:00 น. ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจองนะครับสามารถ walk in ได้ตามรอบวันเวลาดังกล่าวได้เลยนะครับส่วนวันอื่นๆติดตามรายละเอียดการนำชมได้ที่แฟนเพจกองโบราณคดีกรมศิลปากรนะฮะส่วนที่หอภาพยนตร์ศาลายาเปิดวันพุธถึงอาทิตย์ครับเวลา 9:30 น. ถึง 17:30 น. เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยมีเส้นทางนำชมแบบมีวิทยากรนำชม2เส้นทางได้แก่เส้นทางกำเนิดภาพยนตร์โลกเส้นทางศตวรรษภาพยนตร์ไทยหรือจะเดินชมด้วยตนเองก็ได้นะครับยกเว้นนิทรรศการกรองคาเฟ่และก็ซาลอนอินเดียนกับพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่ต้องเข้าชมในรอบของเส้นทางการนำชมนะครับนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการต่างๆในอาคารสรรพศาสตร์สุภกิจเช่นนิทรรศการภาพค้างติดตานิทรรศการลานไปดวงจันทร์ลานสำหรับจัดแสดงประดิษฐกรรมประเภทถ้ำมองแบบต่างๆทั้งของต่างประเทศและก็ของไทยครับนิทรรศการยานอวกาศแห่งบ้านนาบัวนิทรรศการที่เป็นการหยิบยืมและต่อยอดจากโครงการศิลปะ Primitive Project จากปี2553ของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลผู้กำกับหนังไทยคนสำคัญครับและนิทรรศการโรงถ่าย3 From Dreams to Reels ที่จะเปิดโลกเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่กระบวนการทำงานและคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ที่29 ถึง 30 สิงหาคมนี้เป็น2วันสุดท้ายของกิจกรรมลำเมียดลำพูน
0: สร้างประสบการณ์แบรนด์เมืองจังหวัดลำพูนที่ย่านเมืองเก่าลำพูนครับแล้วก็บริเวณโดยรอบมีหลากหลายกิจกรรมนะครับมีละเมียดเล่าชวนมาร่วมค้นหาแล้วก็ตีความละเมียดลำพูนผ่านเรื่องราวของผู้คนครับตามหาความละเมียดที่มีอยู่ในร้านค้าแล้วก็ธุรกิจผ่านละเมียดไกด์สอบถามรายละเอียด

ได้ที่แฟนเพจละเมียดลำพูนฝ่ายลำพูนครับส่วนที่จันทบุรีเสาร์อาทิตย์นี้มีไมโครเวฟฟิล์มเฟสครับงานมีการจัดกระจายตัวหลายพื้นที่แถวชุมชนริมน้ำจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับงานช่วงกลางวันส่วนใหญ่เปิดเวลา 12:00 น.ครับเช่นที่สถานเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ฝั่งอาสนวิหารครับโรงเจเทียงเซิงตึ้งมีนิทรรศการความทรงจันทร์สีจางนะครับที่มีที่ท่าประชานิยมครับนิทรรศการฮอลลีวูดตามสั่งส่วนงานช่วงเย็นถึงกลางคืนครับเช่นที่วัดเขตนาบุญญารามมีหนังกลางแปลงแล้วก็ตลาดกับแกล้มหนังนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจไมโครเวฟฟิล์มเฟสนะครับและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานลา

0: ายที่สุดทางคณะไต่สวนก็ได้มีข้อสรุปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วว่ามีผู้ที่มีมูลว่าได้กระทำความผิดอย่างน้อย229คน
1: พฤทธิ์ปล่อยคลิปก่อนเปิดเวทีแฉอีกรอบเรียกร้องกกต.สั่งให้จบคดีหัวเลือกสว.ทลายเครือข่ายสีน้ำเงิน
2: สว.นี่ก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
3: คุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับ
1: บวรศักดิ์วิชายกปมหัวเลือกสว.สะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระชงรื้อระบบแก้รัฐธรรมนูญจีนเดินหน้ากู้ภัยต่อหลังระดับน้ำในทิเบตลดนักวิทยาศาสตร์จับตาทานน้ำแข็งหลายพันแห่งทั่วโลกเคลื่อนตัวเร็วกว่าปกติเอเชียเสี่ยงสูงเปิดวันแรกมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้ววิ่งฟรี2ปีความหวังแก้รถติดเพิ่มตัวเลือกเดินทางลดเวลาขนส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
4: การไหว้นั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยแท้ๆ
5: ครับครับ
4: ทีนี้ตอนหลังนักการเมืองเอาไปใช้นี่สิ
5: สมมติเป็นนายกนะท่านนายกครับผมจะได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่ครับ
4: แล้วคุณต้องแสดงยังไงอ่ะ
5: ท่านนายกครับ
4: บวรศักดิ์สัตย์รัฐบาลอนุทินหนึ่งไม่จริงจังแก้ทุจริตแต่หวังเป็นสมาชิก OECD
6: ผมว่ายุทธศาสตร์ของไอลอว์ที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องหัวสว.โกงผมเรียกว่าโกงสว.
4: คดีนี้สู้กันเพื่อพิสูจน์ว่าสังคมไทยจะมีการปกป้องคนที่ให้ข้อมูลเพื่อจะปราบคอร์รัปชันระดับชาติไหม
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: คุณผู้ชมครับคุณเจมี่บอกเอาไว้นะครับว่าพวกรายการวัตถุดิบยาวๆเนี่ยลืมไปได้เลยครับเพราะว่าสูตรพวกนี้เราได้ตัดทอนให้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถลุกไปเข้าครัวทำอาหารกินเองได้โดยเน้นนะครับในเรื่องของการจับคู่องค์ประกอบเพื่อความอร่อยนั่นเองครับและคุณก็จะเห็นว่าของธรรมดาธรรมดาทั่วไปในบ้านนี่แหละก็สามารถทำได้อร่อยขนาดนี้ถ้าอยากพิสูจน์กันก็ต้องลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมน่าจะได้ไอเดียหลากหลายอย่างนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหรือจะแจกเมนูเด็ดของคุณก็ยังได้เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ Expedition with Steve Bagshaw ครับสำรวจแดนธรรมชาติกับ Steve Bagshaw ในตอน Ice Mountain ภูเขาน้ำแข็งครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะรวมการเดินทางหลายธุระไว้ในครั้งเดียวเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนเส้นทางล่วงหน้าและจัดการธุระต่างๆให้เสร็จภายในการเดินทางครั้งเดียวเช่นแวะซื้อของจ่ายบิลการลดจำนวนครั้งในการใช้รถยนต์ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศอีกด้วย
2: ในที่สุดทางคณะไต่สวนก็ได้มีข้อสรุปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วว่ามีผู้ที่มีมูลว่าได้กระทำความผิดอย่างน้อย229คน
3: พริษปล่อยคลิปก่อนเปิดเวทีแฉอีกรอบเรียกร้องกกต.สั่งให้จบคดีหัวเลือกสว.ทลายเครือข่ายสีน้ำเงิน
4: สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
5: คุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับ
3: บวรศักดิ์วิชายกปมหัวเลือกสว.สะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระชงรื้อระบบแก้รัฐธรรมนูญจีนเดินหน้ากู้ภัยต่อหลังระดับน้ำในทิเบตลดนักวิทยาศาสตร์จับตาธารน้ำแข็งหลายพันแห่งทั่วโลกเคลื่อนตัวเร็วกว่าปกติเอเชียเสี่ยงสูงเปิดวันแรกมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้ววิ่งฟรี2ปีความหวังแก้รถติดเพิ่มตัวเลือกเดินทางลดเวลาขนส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทางคณะไต่สวนก็ได้มีข้อสรุปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วว่ามีผู้ที่มีมูลว่าได้กระทำความผิดอย่างน้อย229คน
1: พฤทธิ์ปล่อยคลิปก่อนเปิดเวทีแฉอีกรอบเรียกร้องกกต.สั่งให้จบคดีหัวเลือกสว.ทลายเครือข่ายสีน้ำเงิน
2: สว.นี่ก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศ
3: คุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับ
1: บวรศักดิ์วิชายกปมหัวเลือกสว.สะท้อนวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระชงรื้อระบบแก้รัฐธรรมนูญจีนเดินหน้ากู้ภัยต่อหลังระดับน้ำในทิเบตลดนักวิทยาศาสตร์จับตาทานน้ำแข็งหลายพันแห่งทั่วโลกเคลื่อนตัวเร็วกว่าปกติเอเชียเสี่ยงสูงเปิดวันแรกมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้ววิ่งฟรี2ปีความหวังแก้รถติดเพิ่มตัวเลือกเดินทางลดเวลาขนส่ง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
5: ดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะ
4: เมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงโลกร้อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่วันนี้มันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในวันนี้มันรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เนปาลทิเบตความสูญเสียเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
5: ในการกู้ภัยทั้งในเนปาลแล้วก็ทิเบตตอนนี้ยังอยู่ในเฟสแรกกันอยู่นะคะก็คือความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตและการอพยพผู้รอดชีวิตออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จีนและเนปาลกลับมาเดินหน้าในภารกิจกู้ภัยต่อแล้วค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีคำเตือนให้เฝ้าระวังว่าในพื้นที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอบที่2นะคะทำให้ต้องมีการระงับภารกิจไปก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า500คนค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่เนปาลโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันหลายจุดถูกตัดขาดจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยอพยพผู้ประสบภัย และจัดส่งลำเลียงความช่วยเหลือทางอากาศในลักษณะนี้เข้าไปในพื้นที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นสภาพก่อนและหลังจุดนี้คือบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตค่ะรวมทั้งทำให้เห็นภาพของทะเลสาบแห่งใหม่ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณชายแดนสองฝั่งจากเศษซากทานน้ำแข็งหินและดินโคลนที่ถล่มลงมาปิดกั้นทางน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมรอบแรกวันนี้เจ้าหน้าที่ในเขตนูวากอตของเนปาลเร่งเตือนประชาชนให้อพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงและบอกให้พวกเขาอยู่ห่างจากแม่น้ำตามคำเตือนของตำรวจเนปาลที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าทะเลสาบธรรมชาติที่เกิดจากดินถล่มปิดกั้นทางน้ำบริเวณชายแดนฝั่งทิเบตนั้นแตกทะลักทำให้มีความเสี่ยงจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะสถานการณ์และคำเตือนที่เกิดขึ้นทำให้ภารกิจในการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลต้องถูกระงับไปก่อนชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายตรวจสอบแล้วก็กลับมาดำเนินการกู้ภัยต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ในฝั่งทิเบตครับเจ้าหน้าที่จีนนะครับกลับมาเดินหน้าค้นหาและกู้ภัยกันต่อครับหลังจากน้ำในทะเลสาบลดระดับลงเล็กน้อยแล้วก็หยุดล้นตลิ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้จีนสั่งระงับภารกิจชั่วคราวครับเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ทะเลสาบจะแตกและอาจจะทะลักลงมาซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยอีกรอบนะครับทางการจีนครับเผยภาพจากโดรนที่ทำให้เห็นทะเลสาบดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนจีหลงซึ่งเผชิญกับเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อวันพุธเพียงประมาณ10กิโลเมตรโดยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าจุดผ่านแดนแห่งนี้ประมาณ 1,000 เมตรครับแล้วก็กักเก็บน้ำเอาไว้มากกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสื่อทางการจีนครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในฝั่งทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น5คนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีก558คนครับด้านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับเป็นประธานจัดการประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับเพื่อประสานงานปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็บอกด้วยว่าต้องส่งมอบความช่วยเหลือให้เนปาลด้วยและสั่งเฝ้าระวังทะเลสาบอย่างใกล้ชิดครับ
5: 2วันหลังจากเกิดเหตุนะคะก็มีภาพความเสียหายและปฏิบัติการในการกู้ภัยเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นภาพของความเสียหายในพื้นที่อย่างชัดเจนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติฝั่งเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น547คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้มากกว่า 1,470 คนแต่ที่น่าเป็นห่วงค่ะยังมีผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า970คนนะคะเกือบพันคนซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นชาวต่างชาติกว่า500คนยูนิเซฟออกมาเตือนบอกว่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันจะส่งผลกระทบต่อเด็กมากกว่า 17,000 คนในเนปาลค่ะโดยพบว่ามีโรงเรียนถูกทำลายไป18แห่งได้รับความเสียหายอีก20แห่งนะคะทางการเนปาลสั่งระดมกำลังทั้งทหารและตำรวจมากกว่า 13,000 นายเข้าไปที่ภูมิภาคคราสุราเพื่อเตรียมรับมือถ้าเกิดกรณีมีภัยพิบัติขึ้นรอบที่2ค่ะซ้ำค่ะ
4: ปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดเหตุนี้นะครับก็คือทานน้ำแข็งที่มันถล่มลงมาครับโจทย์ก็คือมันไม่ได้มีเฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับที่มีความเสี่ยงและเกิดเหตุแบบนี้โลกของเราเสี่ยงแค่ไหนติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

0: ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตกำลังทำให้โลกกลับมาตั้งคำถามอีกครั้งนะคะว่าทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงกำลังกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือไม่ค่ะท่ามกลางคำตอบที่ยังคงไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้และพอจะมีสัญญาณเตือนอะไรให้มนุษย์เราได้ทันรับมือบ้างหรือไม่ค่ะภาพจากมุมสูงแสดงให้เห็นสภาพบ้านเมืองในฝั่งเนปาลที่แปลสภาพกลายเป็นทะเลโคลนที่ทับถมหนาสูงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปเร่งเคลียร์พื้นที่หลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบกับทั้งฝั่งทิเบตและลามไปในฝั่งของเนปาลด้วยภาพความเสียหายเช่นนี้ปรากฏขึ้นหลังทานน้ำแข็งและมวลหินบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาก่อนที่จะกลายเป็นมวลน้ำน้ำแข็งหินและโคลนพุ่งเข้าสู่ลำน้ำตามหุบเขาและทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตรีสุรีบริเวณปลายน้ำเพิ่มขึ้นมามากถึง9เมตรภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะหากมาไล่เรียงกันดูดีๆแล้วจะเห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงน้ำแข็งละลายแล้วกลายเป็นน้ำท่วมค่ะแต่เป็นภัยที่เกิดขึ้นแบบเป็นลูกโซ่นะคะเริ่มจากทานน้ำแข็งพังถล่มลงมาค่ะจนส่งผลให้น้ำแข็งหินและดินถล่มลงมาตามหุบเขาจนทำให้แม่น้ำถูกกีดขวางหรือว่าเกิดน้ำทะลักอย่างฉับพลันขึ้นค่ะก่อนที่จะเกิดภาพของมวลน้ำมหาศาลและเศษซากต่างๆพัดถล่มลงมาตามพื้นที่ที่มวลน้ำเคลื่อนผ่านนะคะและด้วยภูมิประเทศของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีหุบเขาแคบๆแล้วก็มีชุมชนจำนวนมากตั้งอยู่ตามแนวของแม่น้ำค่ะเมื่อมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาผู้คนด้านล่างอาจจะมีเวลาเตือนภัยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองซึ่งทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยตรงได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นกำลังเปลี่ยนสภาพของภูเขาสูงค่ะทั้งการละลายของน้ำแข็งการละลายของดินเยือกแข็งถาวรและความไม่เสถียรของแนวลาดเขาซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ในเนปาลและทิเบตไม่ได้เป็นเพียงภัยพิบัติของประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะเพราะว่าทั่วโลกกำลังมีทานน้ำแข็งอีกหลายพันแห่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามองโดยงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีนี้พบนะคะว่าทั่วโลกมีทานน้ำแข็งมากกว่า 3,100 แห่งที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่า glacier surge หรือการที่ทานน้ำแข็งซึ่งปกติเคลื่อนตัวช้าๆแต่จู่ๆกลับเร่งความเร็วขึ้นอย่างผิดปกติและในจำนวนนี้นักวิจัยระบุว่ามีถึง81แห่งที่มีศักยภาพที่จะสร้างอันตรายมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาคาราโครามเพราะว่าเบื้องล่างทานน้ำแข็งขนาดมหึมาเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงหุบเขาที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้นค่ะเทือกเขาคาราโครามกินพื้นที่ในเขตแดนของปากีสถานจีนแล้วก็อินเดียนะคะและที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของเทือกเขาที่มียอดเขาสูงกว่า 8,000 เมตรอยู่4ยอดจากทั้งหมด14ยอดในโลกค่ะรวมไปถึงยอดเขาเคทูซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ2ของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในเทือกเขาแห่งนี้ค่ะยังมีสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลเพราะว่ามีทานน้ำแข็งที่ถูกประเมินว่าอันตรายมากที่สุดอยู่มากถึง81แห่งด้วยค่ะเหตุผลไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าทานน้ำแข็งมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าทานน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีทั้งชุมชนถนนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากค่ะและอีกหนึ่งในสิ่งที่น่ากังวลของคาราโครามคือทานน้ำแข็งบางแห่งสามารถเคลื่อนตัวเร็วขึ้นหลายสิบเมตรต่อวันในช่วงที่เกิดการพุ่งตัวซึ่งสุดท้ายอาจจะกลายเป็นเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มในที่สุดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทานน้ำแข็งบางแห่งจึงถูกมองว่าเป็นระเบิดเวลาบนภูเขานั่นเองค่ะภัยนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเอเชียเท่านั้นด้วยนะคะมีงานวิจัยระดับโลกพบนะคะว่ามีประชากรประมาณ15ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มค่ะโดยบริเวณภูมิภาคไฮมอลตันเอเชียหรือว่าบริเวณเทือกเขาสูงรอบที่ราบสูงทิเบตเป็นพื้นที่ที่มีประชากรได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและมีประชากรประมาณ1ล้านคนที่อยู่ภายในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรจากทะเลสาบทานน้ำแข็งค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์จับตามองจึงไม่ได้มีแค่ที่เนปาลและทิเบตหรือว่าคาราโครามเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงบริเวณเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้โดยเฉพาะที่เปรูและโบลิเวียซึ่งมีทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งจำนวนมากตั้งอยู่เหนือชุมชนค่ะและอีกพื้นที่สำคัญก็คืออาร์กติกและซับอาร์กติกนะคะทั้งกรีนแลนด์แคนาดาอลาสก้าและพื้นที่ทางตอนเหนือของยุโรปและรัสเซียเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้มีทานน้ำแข็งที่มีพฤติกรรมพุ่งตัวกระจุกตัวอยู่อย่างมากเลยค่ะ ฐานน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีในการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เมื่อถึงจุดแตกหักก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาชั้นดีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเนปาลแล้วก็ทิเบตจึงอาจจะไม่ใช่แค่เพียงภาพสะท้อนของภัยพิบัติครั้งหนึ่งแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกที่ร้อนขึ้นน้ำแข็งบนภูเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำของมนุษย์อีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางธรรมชาติที่โลกต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพรครับ
2: อย่างที่คุณเจษดาคุณจารุพรพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่แค่ที่ทิเบตหรือว่าเนปาลแต่ว่าภัยพิบัติที่มันรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกมันกลายเป็นบทเรียนสำคัญรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะคะแม้ว่าไทยกับในต่างประเทศนั้นจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันแต่ก็มีปัญหาร่วมกันนั่นก็คือเรื่องการจัดการภัยพิบัติข้ามพรมแดนค่ะถ้าลองถอดบทเรียนจากกรณีของทิเบตและเนปาลก็จะเห็นว่าถ้ามีความร่วมมือกันของกลุ่ม8ประเทศที่อยู่ตามเทือกเขาหิมาลัยในการเฝ้า

0: ระวังการละลายของถ่านน้ำแข็งนั้นก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ปลายน้ำได้นะคะคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญคือศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัตินิด้าค่ะ
1: มันไม่ใช่น้ำป่าอย่างที่คนไทยเราคุ้นชินแต่ประเด็นที่น่าจับตามองมากก็คือว่าไอ้เรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการจัดการยังไงหรือการเตรียมการยังไงต่างหากที่ผมคิดว่าเราน่าจะมีการถอดบทเรียนในลักษณะแบบนี้เลย
2: ถ้าเรามองบทเรียนที่เนปาลที่เกิดขึ้นรอบนี้มองในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลระหว่างประเทศและข้ามประเทศอาจารย์มองได้กี่ประเด็นคะ
1: ประเด็นมีเยอะมากครับเอาประเด็นด้านเทคโนโลยีก่อนนะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยคือรีโมทเซนซิงหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านอวกาศคือมองจากอวกาศลงมาเช่นการใช้ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยมีหลายดวงนะฮะหลักๆที่การใช้ถ้าดูในลักษณะของระยะยาวเป็น 10-20 ปีเนี่ยคือแลนแซตเนี่ยเป็นดาวเทียมที่จะสามารถใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งได้อันนี้เป็นข้อดีแต่ข้อเสียของมันคือความละเอียดมันสู้เซนติเนลไม่ได้ซึ่งพอคนจะมาดูในลักษณะที่เป็นภาพปัจจุบันณปัจจุบันเป็นยังไงคนก็จะใช้เซนติเนล2
2: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของเซนติเนล2ก็คือเวลาเจอเมฆมาบังมองไม่เห็นเลยเป็นที่มาของการใช้เซนติเนล1ซึ่งมันจะสามารถมองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถมองทะลุเมฆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกด้านเทคนิคละว่าดาวเทียมก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมีหลายดวงทีนี้แต่ละดวงข้อขีดจำกัดของแต่ละดวงก็ต่างกันไปนะฮะกลับมาแล้วเราจะใช้องค์ความรู้ด้านดาวเทียมตรงนี้ในการเตรียมรับมือได้อย่างไรนะครับในกลุ่มประเทศ HKH เนี่ยได้มีการมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเรื่องว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีตัวไหนในการเฝ้าระวังและมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้แล้วหรือยังเพื่อจะได้มีการเตือนภัยสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับเราห้ามไม่ให้ถ่านน้ำแข็งละลายตัวไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตนะฮะให้ได้เป็นศูนย์ได้ยิ่งดีถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: โจทย์สำคัญเลยอยู่ที่ว่าแล้วเราจะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างไร
2: ค่ะ
1: และใช้วิธีไหนและวิธีนั้นเป็นวิธีที่กลุ่มประเทศสมาชิกได้ตกลงกันแล้วหรือยังทีนี้ในบางประเทศที่เทคโนโลยีไม่ได้ล้ำสมัยบางประเทศที่อาจจะมีฐานะไม่ได้ดีมากเทคโนโลยีไปไม่ถึงในกลุ่มประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างเช่นจีนหรือว่าอินเดียซึ่งมีเทคโนโลยีพร้อมเนี่ยพร้อมจะเป็นพี่ใหญ่ที่จะไปช่วยเหลือประเทศเล็กๆในกลุ่ม HKS ได้หรือไม่อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ต้นน้ำอย่างเช่นประเทศจีนนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากฝั่งจีนแล้วไหลมาที่เนปาลแบบ
2: พอเห็นอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยหลายประเทศมันอยู่ในกลุ่มประเทศที่มันอยู่ติดกันแล้วแม่น้ำมันก็เป็นร่องทางเดียวกันมันผ่านหลายประเทศแล้วมันจะพูดคุยกันยังไงดีคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมโยงกัน
1: ในเวทีระดับนานาชาตินะฮะผ่านกลไกที่เรียกว่า ICIMOD ที่ผมพูดเมื่อกี้คือองค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาภูเขาแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับได้มีการรวมตัวกันของสมาชิกหน่วยงานเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 170-200 คนก็จะมีประเทศในกลุ่มสมาชิก HKS เนี่ยมาลงขันกันเพื่อให้เป็นเงินทุนในการจ้างนักวิจัยจ้างเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังเรื่องของถ่านน้ำแข็งนะครับซึ่งกลไกตรงเนี้ยเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดในกลุ่มนักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปถึงแนวปฏิบัติจริงมีการเป็นผลบังคับใช้ในการตกลงกันจริงเนี่ยมันยาก
2: ยากเพราะอะไรคะ
1: มันยากเพราะว่าแต่ละคนต่างมีเขตอธิปไตยเป็นของตัวเองธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนด้านการจัดการภัยพิบัติเนี่ยประเทศสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งองคาพยพเนี่ยจะต้องใช้ไม้บรรทัดเดียวกันและจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทัดเทียมกันและต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
2: รอบนี้องค์กรไหนจะเอาไม้บรรทัดชุดเดียวกันแล้วมาคุยกันใครเป็นเจ้าภาพดีคะ
1: ผมคิดว่านะครับจริงๆเนี่ยคนที่มีศักยภาพพร้อมที่สุดเท่าที่เห็นปั๊บก็มีอยู่2ประเทศคือจีนกับอินเดียซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าต้องการที่จะแสดงศักยภาพจริงนะครับในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติจริงเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทางจีนเช่นหน่วยงานอย่างเช่นแคส

0: Chinese Academy of Science เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยได้อยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทางการจีนน่าจะมีการเตรียมไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้จับตามองก็คือการขยับตัวนะครับของการพูดคุยกันของกลุ่มประเทศสมาชิก HKS เนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติจากเหตุของกอล์ฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้โมเดลเดียวกันเนี้ยมาจัดการเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนโดยเฉพาะปัญหาของสารพิษในลุ่มแม่น้ำของจังหวัดเชียงรายแล้วก็รวมไปถึงลุ่มแม่น้ำสารวินแล้วก็ไปถึงแม่น้ำโขงได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถถอดบทเรียนตรงนี้ได
1: ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ทิเบตเนปาลเนี่ยดูความรุนแรงแบบนั้นมาเทียบกับบ้านเราบ้านเราอาจจะเทียบไม่ได้นะครับแต่ความเดือดร้อนก็คือความเดือดร้อนครับอย่างน่านท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นแค่ฝนแรกๆเท่านั้นในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับตอนนี้น่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาคเหนือฝนหนักอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือว่าเสือไฟนะครับจากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแพร่ตากเชียงใหม่เชียงรายและพิษณุโลกรวม75นายครับเข้าไปปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยบ้านตื้ออำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆครับยังเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำป่าอีกรอบหนึ่งหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับประกาศตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับนายจักรินทร์เมืองดีวิศวกรชลประทานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานน่านนะครับบอกว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหมด9แห่งที่น่านมี6แห่งครับที่มีปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุจากฝนตกสะสมแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมแปลว่าฝนเดิมน้ำเก่าเนี่ยที่ทำให้อ่างเก็บน้ำเกินความจุมีถึง6แห่งด้วยกัน
2: ค่ะโดยที่อ่างเก็บน้ำน้ำแหงในอำเภอเวียงสาค่ะมีความจุมากที่สุดคือ13ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำเกินความจุอยู่ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือที่อ่างเก็บน้ำห้วยแฮดในอำเภอภูเพียงความจุ5ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำเกินความจุ 60,000 ลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานร่องระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างเต็มศักยภาพบริหารจัดการน้ำระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในพื้นที่เกษตรกรรมและประชาชนท้ายน้ำรวมทั้งตรวจสอบสภาพเขื่อนและทำนบดินนะคะยืนยันว่าทุกอ่างเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้เร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดวันละ 340,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักทำให้น้ำในอ่างตอนนี้มากถึง 89% นายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดบอกว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตนครแม่สอดนะคะขุดลอกระบายน้ำแล้วก็ตอนนี้นำเครื่องสูบน้ำมาวางเอาไว้ตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงค่ะ
3: เรียนเจริญมาแล้วก็ประลองดองเนาะสักวันเรื่องของคูลามันคงกระจูเนาะมันคงกระจู
1: ท่านผู้ชมฟังออกไหมครับนี่ภาษาปะปากยอนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็กำนันในตำบลป่าแป๋ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงนะครับใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ครับแจ้งเตือนไปยังชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะครับให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าครับหลังจากมีชาวบ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะเสียชีวิต1คนนะครับจากเหตุดินสไลด์ขณะออกไปทำงานในสวนในช่วงฝนตกหนักครับนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนครับสั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมอพยพสถานที่หลบภัยอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมคนให้พร้อมเครื่องจักรด้วยรวมไปถึงการสื่อสารนะครับที่จะต้องคุยกันให้ได้เตือนกันให้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: เมื่อวานนี้หลังจากนายภริศวัชรศิลป์ไปตั้งกระทู้ถามนายณภินทรศรีสรรพังเรื่องควรเลือกสว.นะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ติดภารกิจ เวลาต่อมาค่ะปรากฏว่านายภริษเองก็กล่าวหานายณภินทรบอกเคยเรียกผู้สมัครสวมาคุยส่วนตัวกันที่กระทรวงพาณิชย์สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์ครับ
2: วันนี้นายณภินทรเองผู้ถูกกล่าวหาก็เลยต้องตอบโต้นะคะท้าให้คนกล่าวหาทั้งนายภริษแล้วก็นายยิ่งชีพจากไอลอมาพบที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ทั้ง2คนก็ไม่ได้เข้ามาพบค่ะหลังจากโพสต์ Facebook บอกไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนโดยเชิญไอติมและไอลอมาพบที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลเพื่อซักถามได้ทุกประเด็นนายณภินทรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวนะคะโดยชี้แจงว่ากรณีหัวเลือกสวนั้นตัวเขาเองถูกพาดพิงซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวพร้อมตอบโต้นายภริษวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะนายณภินทรบอกว่าเขาเป็นคนมีจิตสำนึกก็คือเรื่องปัญหาของประชาชนติดภารกิจประชุมบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจึงไม่สามารถไปตอบกระทู้ในสภาได้ส่วนกรณีที่ถูกพาดพิงเรื่องบุคคลเข้าพบประเด็นนี้นายณภินทรยอมรับบอกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี67มีผู้เลี้ยงไก่งวงนัดเข้ามาหารือจริงแล้วก็มีนายเอซึ่งเป็นผู้สมัครสวเข้ามาด้วยซึ่งเป็นเพียงการแนะนำตัวเท่านั้นค่ะขณะที่การขอความช่วยเหลือให้แนะนำผู้สมัครสวประเด็นนี้นายณภินทรระบุว่าก็ได้ปฏิเสธไปส่วนการกล่าวหาว่ามีการพบข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่โรงแรมภูแมนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้สมัครสวอาจจะไม่มีน้ำหนักพอที่จะใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวหาได้เพราะว่าช่วงนั้นตัวเขาเองไปราชการอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
4: ผมเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งกินข้าวผมเองไม่โง่หรอกครับที่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าคน 8-9 คนถ้าผมจะบอกว่าผมจะช่วยคุณผมให้คุณเซ็นใบลาออกผมจะให้เซ็นต่อหน้าคน 8-9 คนได้ยังไงนะครับนี่คือข้อได้จริงที่ผมนำส่งคณะ26แต่ไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งชีพก็ดีหรือคุณผลิตก็ดีคุณได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดต่อสังคมให้ผมบ้างไหมว่าผมมีพยานแบบนี้และผมเองชัดเจนครับว่าวันที่4วันที่5กรกฎาคม2567ผมไม่ได้อยู่ที่โรงแรมภูแมนผมไปต่างประเทศผมไปราชการที่ประเทศเยอรมัน
2: ซึ่งระหว่างการแถลงชี้แจงเนี่ยค่ะนายณภินทรก็ได้นำภาพถ่ายและหลักฐานในการหารือกันเรื่องไก่งวงมาแสดงพร้อมกับโชว์หนังสือเดินทางและหลักฐานเรื่องการเดินทางค่ะเพื่อยืนยันว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะ
1: นายภริษไอติมรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่ไม่ได้เข้าพบนายณภินทรนะครับบอกว่าติดภารกิจร่วมประชุมกรรมาธิการก็เลยไม่ได้ไปตามคำเชิญครับแต่มีการเอาคลิปภาพและเสียงการดีเบตข้อมูลของนายณภินทรมาเผยแพร่แม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเหมือนกับการแถลงครับแต่ในสื่อสังคมออนไลน์คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับส่วนใหญ่เลยมองว่านายภริษเนี่ยแฉทุกปมขณะที่นายณภินทรตายทุกประเด็นขณะที่เพจแฟนคลับพรรคประชาชนครับเอาคลิปของนายภริษมาเผยแพร่เหมือนกันนะครับมีสาระสำคัญก็คือการรวบรวมทุกประเด็นในคดีหัวเลือกสวเอามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เน้นย้ำบทบาทของกกต.ครับแล้วก็เรียกร้องให้กกต.นั้นลงมติส่งสำนวนฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีทั้งหมด229คนนะครับเพื่อสะสางในคราวเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์เนี่ยท่านผู้ชมจะมีเวทีของฝ่ายค้านเรื่องหัวสวที่สภานะครับประเด็นก็คือมันมีชื่อของหมอชนน่านก็คือสมาชิกของเพื่อไทยไปร่วมเวทีด้วยเอาคำถามนี้ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับก็ชี้แจงนะครับบอกว่าหมอชนน่านเนี่ยร่วมเวทีนี้ในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านครับยืนยันไม่มีประเด็นที่พาดพิงถึงรัฐบาลแต่จะพูดแค่การสร้างความมั่นใจของสังคมต่อระบบการเมืองนะครับจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงว่าจะกระทบความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลครับทั้งนี้ได้พูดคุยกับนายกแล้วนะครับถึงสถานะทางการเมืองต่อกันโดยเป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานด้วยกันไม่มีการแบ่งแยกหรือไม่มีความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยครับ
5: ไม่หรอกครับความสัมพันธ์ของเรากับพรรคจริงๆแล้วถ้าผม ก็เคยพูดแล้วท่านนายกก็น่าจะเคยพูดแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมนะครับแต่เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราทำงานด้วยกันไม่มีความแบ่งแยกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรผมไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความสั่นไหวได้นะครับวันนี้เราพร้อมที่จะทำงานตามแนวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แนวของทิศทางของพรรคร่วมของเราเนี่ยในการขับเคลื่อนภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความระหองระแหงใดๆ
1: ใกล้ซักฟอกแล้วตอนนี้ก็ต้องมีดินเนอร์กันหน่อยนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกเดี๋ยวนัดกินข้าวกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลครับแต่กินข้าวเนี่ยแบ่งเป็น2วงนะฮะท่านผู้ชมวงแรกเนี่ยเป็นสัดส่วนของรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลวงหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอีกวงหนึ่งครับจะเป็นโต๊ะของสสของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด16พรรคเดี๋ยวกินข้าวกัน
2: ไอแบบนี้ใช่ไหมที่คุณเรียกว่าตีปิงปองคือโต้กันไปโต้กันม
1: า
2: ที่ฉีกไปจากเส้นเรื่องหลักก็คือตัวของคดีหัวเลือกสว
1: เรื่องเท่าเดิมวนอยู่ที่เดิม
2: ฝั่งของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะอดีตผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ย้ำถึงการได้รับคำเชิญไปร่วมเวทีของอดีตผู้นำฝ่ายค้านซึ่งมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนร่วมด้วยและได้แจ้งให้พรรคเพื่อไทยทราบแล้วก็ไม่มีข้อทักท้วงเตือนหรือห้ามแต่อย่างใดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเพราะว่าเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านและเห็นว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบที่จะสะท้อนให้ประชาชนรับฟังรับทราบไม่ได้มีเหตุกระทบกับเรื่องความสัมพันธ์กับทางพรรคภูมิใจไทยและร่วมตรวจสอบการได้มาของสว.ก็ยิ่งจะทำให้ไว้วางใจกันมากขึ้นค่ะ
1: วันนี้สังคมไทยมาถึงจุดที่ใครๆก็พูดถึงคดีหัวเลือกสว.นะครับถ้าไม่พูดถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยตกเทรนนะเชยนะถ้าไม่รู้เรื่องหัวเลือกสว.เนี่ยวันนี้ในเวทีเสวนาครับของกรรมาธิการศาลของสภานะครับเชิญอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วมเสวนากันครับมีการหยิบยกถึงการหัวเลือกสว.มาพูดบนเวทีด้วยอย่างอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนครับเป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ก็พูดถึงวิธีการเลือกสว.ในรัฐธรรมนูญปี60ครับอาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้ที่ไหนในโลกมาก่อนเลยนี่มันนวัตกรรมของไทยที่จะให้คนจากอาชีพนึงไปเลือกคนอีกอาชีพนึงครับ
6: ไล่ไปถึงสว.สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นน่ะทั้งโลกเนี่ยเลือกระดับเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศอาจารย์วิชากับผมนี่เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วท่านผู้ล่างท่านก็มั่นใจว่าโอ้ยไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการจัดอะไรได้แต่ว่าข้อเท็จจริงวันนี้ก็เป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่นะ
2: บรรยากาศการเสวนาบนเวทีค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็ร้อนแรงนะคะอีกความเห็นหนึ่งของนายวัฒน์ติงสมิทธ์ค่ะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานะคะพูดถึงวิธีการเลือกสว.ที่ใช้คำว่าวิปริตใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นหลักการที่ต้องมีการหัวหรือการรวมหัวกันถึงจะได้รับเลือกให้เป็นสว.ค่ะ
7: มันเป็นหลักการที่วิปริตไม่ใช่วิบัตินะวิปริตเลยนะครับเลือกกันเองเนี่ยผมมองแล้วนะครับคนที่สมัครเนี่ยถ้าต้องการได้รับเลือกเป็นเลือกกันเองเป็นสว.เนี่ยถ้าไม่หัวกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้ไหมไม่มีสิทธินะครับผมเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์อันหนึ่งในตัวอย่างอย่างนี้ในชัดมีข้าใจว่าจะจังหวัดทางราชบุรีหรือเพชรบุรีนะครับมีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งและมีอดีตตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งลงสมัครนะตกรอบตั้งแต่ระดับอำเภอเลยครับระดับอำเภอไปเรื่อยนะครับเพราะจัดตั้งมาเรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่จะฝ่าด่านเนี่ยนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังผ่านเข้ามาถึงระดับประเทศแล้วตกรอบในระดับประเทศนะก็จะว่าตกรอบครึ่งวันแรกใช่ไหมครับนะครึ่งวันแรกเนี่ยนะอย่างนี้ครับไม่ผ่านไปถึงวันหลังทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ระบบนี้มันใช้ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าเวลานี้ในคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีหลายคนในห้องนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันควรจะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันใช้ไม่ได้
1: ปิดจบที่อาจารย์วิชามหาคุณอดีตปปช.ครับอาจารย์ขมวดนะครับเรื่องการหัวเลือกสว.อาจารย์บอกว่าคดีนี้เป็นตัวสะท้อนการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับอาจารย์เรียกร้องให้มีการรื้อระบบองค์กรอิสระรวมไปถึงการเร่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ที่สำคัญครับอาจารย์เรียกร้องให้ปกป้องคนที่ออกมาเปิดข้อมูลเหล่านี้ด้วยอาจารย์ก็ยกเคสของตัวเองแล้วก็อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คนหนึ่งนะครับในยุคที่เคยทำคดีจำนำข้าวครับ
7: คุณคิดจะปิดปากปิดตาปิดหูประชาชนนะที่เขาเรียกว่าอย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือถ้าใครอยากรู้ว่าอนุกรรมการของกกต.นะชุดไหนว่ายังไงอะไรยังไงไปคอยดูคุณยิ่งชีพกับไอติมก็แล้วกันนะหลานของท่านอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเอามาได้ยังไงไม่ต้องถามครับเพราะอะไรเพราะผมตรวจสอบคดีจำนำข้าวเนี่ยทุกอย่างที่สามารถจะเข้าถึงทะลุทะลวงได้หมดในเรื่องของการทุจริตว่าสมคบกันยังไงอะไรยังไงคุณหมอวรงค์เอามาจากไหนแล้วคุณหมอวรงค์พูดในสภาก่อนครับต้องขอขอบคุณนะตอนนั้นอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนเสียงด้วยนะครับนี่ครับคุณจะคิดว่าคุณเป็นองค์กรอิสระแบบเลิศลอยนะลอยมาจากฟ้านะตกลงมายังท่ามกลางสงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กฐินนะครับคุณต้องยึดโยงกับประชาชนเพราะอะไรครับอุนแขกเนี่ยเตือนไว้เลยว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยนะในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและต้องตรวจสอบเจ้าพนักงานของรัฐผู้ที่ทำหน้าที่แทนรัฐเนี่ยคือ public office
1: คดีหัวเลือกสว.มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับกกต.จะว่ายังไงเหลือประชุมอีก2นัดเดี๋ยวรู้กัน
2: นอกจากคดีหัวเลือกสว.ที่เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วอีกคดีนึงคดีใหญ่ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษมาโดยตลอดก็คือคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าการทำคดีนี้ท้ายที่สุดมันจะสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือว่าลาสบอสได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานมีการจับกุมตัวละครคนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือนายกเข่งคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่าการทำคดีไปพบความเชื่อมโยงยาวไปถึงคนที่กว้างขวางหลากหลายวงการด้วยกันทั้งในภาคการเมืองข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการระดับสูงค่ะโดยนายกเข่งก็ยังคงให้การปฏิเสธการทำคดีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่านายกเฮงเป็นเพียงเครือข่ายหนึ่งของโครงข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะแต่เชื่อว่าข้อมูลที่ได้จากคนกลุ่มนี้จะมีส่วนสำคัญในการขยายผลภาพใหญ่ในคดีได้นายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหรือที่เรียกกันว่านายกเฮงและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาร่วมกันเรียกรับเงินโดยอ้างว่ามีโควต้าช่วยเหลือให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้หรือที่เรียกกันว่านายหน้านะคะกลุ่มนี้กลุ่มนายหน้าขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วค่ะหลังจากยื่นหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยผลการสอบปากคำทั้ง2คนบอกว่ายังคงให้การภาคเศษในข้อกล่าวหาค่ะแต่ให้ความร่วมมือในข้อมูลบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยพนักงานสอบสวนนัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานมาชี้แจงอีกครั้งวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
8: ภาคเศษบางส่วนก็ให้การเป็นประโยชน์ก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เคยถูกจับไปแล้วก็มีตัวละครเพิ่มมาจากนั้นอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นแผนสู้กรรมเป็นวิธีการที่กับเคสอื่นๆนะครับตอนนี้ผู้การปปป.กับผู้การกองปราบเนี่ยก็เป็นอนุคณะไต่สวนนะครับก็ทำเรื่องนี้ให้ มันเป็นแนวทางในการที่จะไปสืบสวนไต่สวนเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นยังมีหัวสายอย่างเงี้ยอีกมากพอสมควร
1: ส่วนประเด็นการให้ประกันตัวนายกเฮงกับนางนวพรนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติชี้แจงครับบอกว่ายึดตามมูลฐานความผิดตามข้อกล่าวหานะครับกรณีนี้มีผู้เสียหายเพียงคนเดียวความเสียหายจำนวน 650,000

0: นะครับนายกเฮงเนี่ยก็มา57คนอีก40กว่าคนเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้คืนนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตอบผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนว่าทำไมพนักงานสอบสวนจึงให้ประกันตัวเพราะว่าความเสียหายณที่แจ้งเนี่ยมันแค่ 650,000 แต่แนวทางการสืบสวนเนี่ยมัน100กว่าคนก็เอา 650,000 คูณไป
1: ตำรวจระบุผลการสืบสวนสายของนายกเฮงเนี่ยนะคะไปพบข้อมูลเชื่อมโยงกว่า100คนและเอาไปเทียบรายชื่อในการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68มีผู้ได้รับการบรรจุถึง57คนแต่มี40คนที่ไม่มีชื่อส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนใหญ่พบว่าเป็นการนำเงินสดไปให้ค่ะ
0: เส้นเงินเนี่ยผมยังไม่ยืนยันแต่มีการนำเงินสดไปให้กันเนี่ยแล้วก็มีหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มีนะครับได้พูดคุยแล้วมี
2: ว่าคนที่มาทางเส้นมาทางสายของนายกน
0: ี่ถูกต้องใช่ใช่ร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับ
2: เชื่อว่าจังหวัดอื่นก็น่าจะมีลักษณะแบบนี
0: ้ก็อันนี้ต้องไปคิดเองนะครับผมยังไม่อยากไปก้าวร่วมปปช.ชุดใหญ่เขานะครับเพราะก็ทำงานกับเจ้าที่ตำรวจแล้วการเอาข้อมูลออกมาพูดก็ไม่สมควรเพราะนั้นเขาให้ความเชื่อมั่นนะครับปปช.ก็ตั้งตำรวจกองผู้การกองปราบและผู้การปปช.เป็นคณะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็คงประสานข้อมูลกันได้เร็วขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคดีนี้ก็มันต้องถึงแน่ถึงกับตัวการจริงๆที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแน่เพราะฉะนั้นขบวนการของปปช.เนี่ยช้าแต่ชัวร
3: ์สำหรับผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงของนายกเฮงกับกลุ่มของนายพิชิตนายอัศวินนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าแม้จะไม่เชื่อมโยงโดยตรงแต่ก็มีความเกี่ยวข้องครับแต่จากพยานหลักฐานทั้งระบบเนี่ยเชื่อว่าโครงข่ายการทุจริตจะไปถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูข้อมูลจากกรรมาธิการปปช.นะครับพบข้อมูลจากผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ยอ้างว่าเครือข่ายของนายกเฮงไม่ได้ทำเรื่องของการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่รับหน้าที่เป็นนายหน้าในการประสานงานเรื่องการสอบบรรจุท้องถิ่นมาแล้วอย่างน้อย3ครั้งก็เลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อนะครับขณะเดียวกันก็ทำให้กรรมาธิการปปช.เนี่ยเขาเชื่อได้ว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2560ครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้กว้างขวางหลายวงการทั้งการเมืองและข้าราชการครับ
4: ในการสอบปี60 62 64เนี่ยมหาวิทยาลัยที่ทำการจัดสอบจะมาจากวิธีการคัดเลือกนะครับจะไม่มีการประมูล e-bidding แล้วก็TOR ที่ใช้ในปี60 62 64เนี่ยก็เป็น TOR เดียวกันมาตลอดซึ่งหากมาประกอบกับคำให้การของนายพิบูลแก้วดีเนี่ยเราจะทราบนะครับว่าที่ท่านให้การว่านายหน้าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้มีการเรียกรับเงินแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ทำให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยบรรจุข้าราชการได้จริงในครั้งที่2ครั้งที่3ที่ผ่านมาก็เป็นบทที่สามารถยืนยันได้นะครับว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปี68
1: ข้อมูลที่ถูกชี้แจงเข้ามายังกมท.ปปช.ก็ยังพบว่านายกเฮงกับนางนวพรซึ่งถูกจับกุมเมื่อวานเนี่ยนะคะเคยมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาเรียกรับเงินเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอีกหลายคดีเช่นกลุ่ม19คดีแรกพบว่านายกเฮงเป็นผู้ถูกกล่าวหา1คดีและคดีถูกถอนไปแล้วค่ะอีกคนคือปลัดที่ถูกระบุว่าเป็นคนสนิทของนายกเฮง6คดีส่วนนางนวพรนี่มี8คดีถอนคำร้องทุกข์ไปแล้ว4คดีอีกกลุ่มหนึ่งมีผู้เสียหาย5คนแต่มีตัวแทนแจ้งข้อกล่าวหานายกเฮง1คดีรวมความเสียหาย2ล้าน1แสนบาทนะคะโดยระบุว่าเป็นการถูกช่อโกงโดยหลอกให้จ่ายเงินแต่ไม่สามารถบรรจุชื่อในการประกาศผลสอบให้ได้และไม่ยอมคืนเงินค่ะ
3: ไม่ผิดโผล่นะครับวันนี้สมช.เคาะชื่อเสปูด้วงครับให้เป็นว่าที่เลขาธิการสมช.คนใหม่นะครับเรื่องของชื่อเนี่ยไม่ใช่ประเด็นท่านผู้ชมแต่ถ้ามองภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับที่ผ่านมาเราทำงานเป็น2ขานะครับขาหนึ่งเรื่องของการป้องกันเหตุเรื่องของการปราบปรามเหตุรุนแรงเป็นหน้าที่ของกอรมน.ครับกับอีกขาหนึ่งเรื่องของการพัฒนา เป็นความรับผิดชอบของ

0: สอบต.นะครับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการปราบปรามเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลของทหารอยู่แล้วเลขาธิการกอรมน.ก็คือคนนี้แหละครับเสปูด้วงโดยตำแหน่งในสมัยที่เป็นเสนาธิการทหารบกนะครับมาวันนี้มีการแต่งตั้งภาพใหญ่ก็คือสมช.ที่จะดูเรื่องความมั่นคงก็เป็นคนนี้อีกเป็นเสปูด้วงที่มาจากเสนาธิการทหารนะครับเท่ากับว่าวันนี้ทหารและกองทัพเนี่ยมีบทบาทสำคัญครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้นายกครับเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดครับที่ถูกโยกไปเป็นปลัดที่สำนักนายกนะครับนายกเนี่ยเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกครับให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นะครับจากนั้นที่ประชุมก็ลงมติเป็นเอกฉันท์โดยนายกเนี่ยยืนยันครับว่าพลเอกชัยพฤกษ์เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับ
1: ก็ได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับทางหลังจากเราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะครับของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ
2: ขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำมติของที่ประชุมสมช.ที่แต่งตั้งให้พลเอกชัยพฤกษ์ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่เสนอต่อที่ประชุมครม.ค่ะเพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในการประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะขณะที่พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสมช.สะท้อนมุมมองผ่านการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.คนใหม่จากยุคพลเรือนไปสู่ยุคทหารนะคะข้ามห้วยมาเลยโดยชี้ว่าในหลักการนั้นไม่สำคัญละค่ะว่าจะมาจากพลเรือนหรือมาจากทหารแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องความรู้และความชำนาญด้านความมั่นคงอดีตรองเลขาธิการสมช.ชี้ค่ะว่าถ้ามองในแง่ร้ายการเอาทหารข้ามห้วยมานั่งตำแหน่งนี้อาจเป็นเพียงการผ่องถ่ายตำแหน่งหรือที่พักชั่วคราวของฝ่ายทหารที่ตำแหน่งในกองทัพไม่ลงตัวซึ่งถ้าอยู่ได้แค่ 1-2 ปีถ้าอยู่แค่นั้นอาจจะทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องและตั้งตัวได้ช้าค่ะ
3: ความมั่นคงนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันมีตั้งแต่เรื่ององค์กรระหว่างประเทศเรื่องของการดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆเรื่องยกตัวอย่างอุยกูสมัยก่อนถ้าไม่ส่งไปก็ไม่เกิดการก่อการร้ายตามมานี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ฝากไว้ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ใครขยับตรงไหนก็โดนจับให้ได้มันก็จะมีปัญหาหรือกรณีข่าวหรือเรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าคนขึ้นไปอยู่บอกว่ามีคนขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงมาถ้าเป็นนายกสามารถกดดูได้ว่าคนนี้คือใครแล้วยิงหรือไม่ช่วงเวลานั้นก็จะรู้เลยว่ามีใครยิงหรือไม่ยิงเป็นอย่างไรจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องข่าวเลยแล้วก็ใครขยับพื้นที่ขยับปฏิบัติการที่มันก่อความไม่สงบต่างๆก็จับได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของยาเสพติดที่บอกมีเรื่องภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันไม่ใช่เรื่องทางใต้อย่างเดียวมันมาจากว้าเราทำไงจะผลักดันว้าขึ้นไปข้างบนไม่มาติดชายแดนไทยได้จะทำอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องกัมพูชาเนี่ยพอกัมพูชาเขาอยากที่จะสร้างการปะทะรอบสามนี่เราจะสกัดขั้นยังไงให้เราไปบอกประเทศมหาอำนาจให้บอกว่าเราเดินตามไรด้าคือการตีเส้นพรมแดนที่ถูกต้องตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลามีข้อพิพาทกัน
0: ทำไมพลโทพงศกรถึงมองในแง่ร้ายมองจากความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างการเมืองและทหารครับพลโทพงศกรเนี่ยบอกว่าทหารครอบงำการเมืองมากกว่าการเมืองครอบงำทหารนะครับเขาคิดแบบนั้นพลโทพงศกรเนี่ยคิดว่ารัฐบาลพยายามปล่อยมือแล้วก็อิงอยู่กับฝ่ายทหารครับในการดูแลความมั่นคงซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้การตรวจสอบเนี่ยยากขึ้นไปอีกครับ
2: ขณะเดียวกันพลโทพงศกรได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของทหารค่ะโดยชี้ว่าทหารมีจุดแข็งเรื่องการเรียนรู้และกำหนดทิศทางได้ไวถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอโดยเฉพาะพลเอกชัยพฤกษ์ก็เติบโตมาจากสายฝ่ายอำนวยการและเจ้ากรมยุทธการทหารบกจึงมีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ทีนี้ครับมาดูความท้าทายของเลขาสมช.คนใหม่ครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับรวมไปถึงการทบทวนกระบวนการพูดคุย

0: เพื่อสันติสุขนะครับให้มีกรอบการทำงานแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมการปรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ครับเพื่อลดเหตุรุนแรงแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยของคนนะครับนอกจากนี้ยังเร่งจัดทำแผนในการแก้ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนครับแล้วก็ภัยคุกคามข้ามชาติโดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์ในเมียนมานะครับที่ส่งผลกระทบกับไทยทั้งปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบการทะลักของยาเสพติดและการปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์มีโจทย์ใหญ่อีกหลายเรื่องครับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ไซเบอร์การรับมือกับสงครามข่าวสารการบริหารจัดการวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์การวางตัวการวางระยะห่างการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจครับมีโจทย์ใหญ่เรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างและการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงนะครับให้เกิดความสอดคล้องกันลดความซ้ำซ้อนการทำงานระหว่างสมช.กอรมน.กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงตำรวจครับสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแผนระดับชาตินะครับที่ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติให้มันทันกับโลกปัจจุบันครับ
1: สนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งนะคะเป็นอปท.ที่มีงบประมาณค่อนข้างสูงมีความหมายต่อผู้คนแล้วก็ถูกมองถึงนัยยะทางการเมืองว่าเป็นการวัดพลังทางการเมืองตอนนี้คู่แข่งที่น่าจับตามองต่างก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งตัวของนายนฤพลเย็นประเสริฐแล้วก็นายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะต่างก็ชูนโยบายที่เชื่อว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีผู้สมัครแต่ละคนนำเสนอนโยบายต่างๆนะคะครอบคลุมรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากกลุ่มผึ้งหลวงค่ะแถลงนโยบายหาเสียงภายใต้แนวคิด5ธงสานต่อถึงเส้นชัยนำเสนอ5นโยบายหลักนะคะเช่นการเพิ่มห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมส่งนักเรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศค่ะเพิ่มพื้นที่ co-working space สร้างโรงไฟฟ้าขยะสดแห่งที่4เพื่อรองรับขยะสดในนนทบุรี 1,600 ตันต่อวันรวมไปถึงบอกจะเร่งจัดทำพัฒนาระบบส่งตัวผู้ป่วยแบบครบวงจรนายนฤพลบอกว่าทุกนโยบายทำได้จริงเหมือนที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเคยทำสำเร็จมาแล้วค่ะยืนยันสานต่อนโยบายในอดีตให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่นายกธงชัยนั้นให้ความสำคัญและพัฒนามาตลอดหลายปี
2: ผมนะฮะและรวมทั้งสมาชิกกลุ่มผึ้งหลวงขอให้พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีนะครับมั่นใจเลยได้ว่าเรายังสานต่อนโยบายของท่านนายกธงชัยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าอบจ.ก็เหมือนว่าเป็นญาติพี่น้องของพี่น้องชาวนนทบุรีเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวนนทบุรีเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการต่อไปครับ
0: ส่วนนายเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนครับวันนี้หาเสียงที่ซอยอัมพรไพศาลนะครับเทศบาลนครปากเกร็ดนนทบุรีไปรับฟังปัญหาผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตรวมเป็นถึงปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนครับอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยนำเสนอ20นโยบายนะครับครอบคลุม5ด้านหลักก็คือการจัดทำงบอบจ.แบบมีส่วนร่วมการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นการดูแลสุขภาพกายใจทุกช่วงวัยการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงเปิดพื้นที่กิจกรรมหลังเลิกเรียนแล้วก็ระบบป้องกันเด็กหลุดจากการศึกษาครับ
3: คือ20นโยบายเนี่ยมาจาก5เสาที่สำคัญนะครับเสาตัวแรกก็คือมีเรื่องของการบริหารแบบโปร่งใสเคลียร์นะครับก็คือบริหารแบบโปร่งใสเสาที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความมีพื้นที่สีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เรียกว่าคลีนเสาที่3เนี่ยก็คือการที่จะทำให้การเดินทางอย่างคล่องตัวเรียกว่าคอมฟอร์ตนะครับเสาที่4เนี่ยก็คือการดูแลอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการให้บริการกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงการดูแลเรื่องสุขภาพจิตเราเรียกว่าแคร์แล้วก็เสาสุดท้ายก็คือ capable and creative
1: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีไม่ธรรมดานะคะอยู่ที่1ล้าน100,000คน อบจ.ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งการส่งเอกสารคู่มือการเลือกตั้ง

0: างไปถึงทุกครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์วันเลือกตั้งคือ20กันยายนนะคะตั้งเป้าให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันครึ่งหนึ่งคือ 50%ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอยู่ที่ประมาณ 40% เท่านั้นค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยฮะเรารู้กันนะครับว่าเราอิงอยู่กับการท่องเที่ยวครับอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวดังนั้นใครไปใครมาเราก็ต้องเวลคัมนะครับแต่บางทีคนที่เราเวลคัมไม่ค่อยน่ารักโดยเฉพาะตามจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยอย่างที่ภูเก็ตครับมีแค่บางส่วนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับเช่นไปกินข้าวแล้วไม่จ่ายมีการต่อราคาแบบรุนแรงเนี่ยขั้นไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อรุนแรงหรือบางคนข่มขู่คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่เราได้เห็นในข่าวไปแล้วนะครับก็ทำให้คนในพื้นที่เขาไม่สบายใจเหมือนกันคือถ้ามาเกเรแบบนี้มันก็ไม่น่าเวลคัมเท่าไหร่วันนี้นะครับมีการรวมตัวเคลื่อนไหวกันครับของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับเขารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยในกิจกรรมเนี่ยเปิดโอกาสให้คนที่เคยเจอประสบการณ์เจอมากับตัวให้มาถ่ายทอดประสบการณ์ปัญหาเหล่านั้นครับ
2: คุณมาคุณต้องเคารพในกฎหมายของความเป็นไทยนะครับไม่ใช่มากดขี่ข่มเหงนะครับไม่คนไทยไม่มีค่าอะไรเลยนะครับ
1: นี่แค่บางช่วงครับของเสียงสะท้อนและความไม่สบายใจของหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะครับออกมาเคลื่อนไหวและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมาครับอยู่หน้าหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับชายคนนี้เนี่ยบอกว่ามีอาชีพให้บริการรถสาธารณะในภูเก็ตครับวันหนึ่งพบนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับเรียกใช้บริการแล้วก็แจ้งค่าโดยสารให้ทราบซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยพยายามต่อราคาแต่ตัวเขาก็แจ้งไปว่าไม่ได้จากนั้นเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและอยากจะเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายไทยวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวสะท้อนปัญหานะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะโทษนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นครับเพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัปดาห์ละหลายพันคนนะครับอยากให้ภาครัฐมีการตรวจสอบแล้วก็กำหนดการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติครับไม่ให้อยู่เกินกำหนด
3: การที่จะให้วีซ่ากับใครก็ตามก็ให้ทางกองมอกลับไปประกวดไงอิสราเอลให้เข้ามา15วันให้กลับก็มีการแต่ว่าไม่เอาลองเทอมนะแล้วก็อย่าให้หนูมันคือพระเจ้าแล้วนั่นก็คือคนๆนึงที่ก็เหมือนยุคเราได้ขอบ้านเราใครจ่ายมันไม่แพงนะตรงนั้นแหละแล้วก็สิ่งที่จะคืนเหลืองที่ให้กันให้วีซ่าฝรั่งไม่ควรจะให้วีซ่าคืนคือ1เดือนกลับไป
0: ทางด้านของนายสายชนหนูเชษฐ์ตัวแทนของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวบางคนก็มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพท้องถิ่นเช่นกินอาหารแล้วไม่จ่ายเงินหรือที่เรียกว่าชักดาบทำลายทรัพย์สินบางกรณีเกิดการทำร้ายร่างกายแล้วบอกว่าบางกลุ่มขับขี่รถสร้างความเดือดร้อนนอกจากประเด็นเรื่องพฤติกรรมแล้วยังกังวลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเราพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตมักจะใช้บริการธุรกิจแบบครบวงจรที่เป็นของกลุ่มทุนของตัวเองทั้งที่พักร้านอาหารและบริการนำเที่ยวทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวไม่ได้กระจายไปถึงมือผู้ประกอบการคนไทยค
4: ่
0: ะ
4: หลักๆเลยก็คือปัญหาของบริบทของชาบักนะครับชาบักก็คือชุมชนเป็นศาสนสถานของชาวยิวนะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับมันก็ต้องอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะครับวัดประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เข้าไปทำกิจได้ถูกต้องมัสยิดนะครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปทำกิจกรรมขอชุมนุมขอประชุมได้แม้กระทั่งวัดของเนปาลนะครับหรือโบสถ์คริสต์เองก็ตามนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้แต่สำหรับชาบักพี่น้องคนไทยประชาชนชาวไทยที่จะเข้าไปทำประโยชน์หรือเข้าไป

0: ขอใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยก็คือไม่ได
1: ้ข้อเรียกร้องของกลุ่มนะครับต้องการให้ชาวต่างชาติทุกคนครับเคารพกฎหมายไทยเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนะครับไม่แสดงพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบกับสิทธิ์ของคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวคนอื่นๆครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ขอเลยเข้ามาดูแลปัญหาอย่างจริงจังครับแล้วช่วยแก้ให้เป็นรูปธรรมด้วย
2: ไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูเก็ตนะคะที่ผ่านมามีหลายกรณีหลายคดีที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการจะดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนายกลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่นะคะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นรวดเร็วและมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
3: กฎหมายเนรเทศที่มีผลใช้บังคับคนงานมันต่างกันเกินยังไงมันจะ
4: ก็เป็นไปตามที่ตราไว้ในกฎหมายนะครับต่างจากเดิมยังไงก็ผู้สื่อข่าวก็ไปเทียบกันอันไหนที่ไม่เหมือนกันก็คือข้อต่างกันนะครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสั้นๆบอกลงนามเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่27สิงหาคม2569พบว่าระเบียบดังกล่าวลงนามประกาศโดยนายอนุทินเมื่อวันที่26สิงหาคมจุดประสงค์หลักๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยในสังคมค่ะเนื่องจากพบว่ามีชาวต่างชาติทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยให้อำนาจปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งเนรเทศคนต่างชาติที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ที่ใช้หรือสนับสนุนพฤติกรรมดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งต้องเป็นคนต่างชาติที่กระทำความผิดจนได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำค่ะ
1: สำหรับความผิดที่เข้าข่ายตามระเบียบนี้นะครับเช่นเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการกระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปครับส่วนกระบวนการการประสานงานกับราชทัณฑ์นะครับให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งข้อมูลรายชื่อสัญชาติและสำนวนคดีของต่างด้าวกลุ่มนี้ส่งไปยังปลัดมหาดไทยครับก่อนจะปล่อยตัวจากเรือนจำไม่น้อยกว่า15วันเพื่อให้พิจารณาออกคำสั่งเนรเทศซึ่งคำสั่งนี้สามารถกำหนดเวลาห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรห่วงไปได้ด้วยเลยครับขณะที่การส่งกลับเจ้าพนักงานเนี่ยจะส่งตัวกลับไปยังประเทศสัญชาติเดิมหรือหากไม่มีสัญชาติแน่นอนจะส่งกลับไปยังประเทศที่ผู้นั้นแจ้งว่าอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าไทยก็ได้ส่วนข้อยกเว้นกรณีอันตรายและการลี้ภัยไปยังประเทศที่3ครับถ้ามีประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศร้องขอผ่านวิธีการทางการทูตภายใน7วันเพื่อขอรับตัวต่างด้าวผู้นั้นโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยและพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็สามารถส่งตัวไปได้ครับทั้งนี้กรอบเวลาดำเนินการเนรเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศจะต้องเสร็จสิ้นใน30วันนะครับขยายเวลาได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันถ้าเกินกำหนดแล้วยังส่งไปประเทศที่ร้องขอไม่ได้ให้เจ้าพนักงานเนี่ยส่งกลับประเทศต้นทางสัญชาติเดิมตามขั้นตอนปกติทันทีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเนรเทศครับกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังครับ
2: จากระเบียบดังกล่าวนะคะก็น่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเพิ่มประสิทธิภาพของทะเบียนราษฎรซึ่งมันเกี่ยวข้องอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จไงคะผู้เชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนราษฎรมองว่าระเบียบที่ออกมาจะช่วยให้ขั้นตอนการเนรเทศต่างชาติที่ทำผิดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าเดิมกรมการปกครองและพนักงานฝ่ายท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองต้องใช้อำนาจตามพรบการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534ในการสั่งเพิกถอนรายการทางทะเบียนและดำเนินคดีอาญาก ก่อนจะส่งเรื่องขอคำสั่งเนรเทศตามพรบ.การเนรเทศพุทธศักราช2499หรือส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศซึ่งต้องใช้เวลาในการประสานงานค่ะโดยเฉพาะกรณีดำเนินการต่อกับชาวต่างชาติที่ทุจริตทางทะเบียนซึ่งไปพบพฤติการเพิ่มมากขึ้นอย่างกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จกรณีสวมบัตรผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ค่ะขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าพร้อมนำกลไกของกฎหมายฉบับใหม่มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและจะประสานความร่วมมือเชิงรุกกับทางกระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อบังคับใช้มาตรการที่เรียกว่าไม่อดทนต่อการกระทำผิดหรือ Zero Tolerance โดยย้ำค่ะว่าประเทศไทยยังคงเปิดกว้างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เคารพกฎหมายเคารพคนไทยให้เกียรติวัฒนธรรมไทยแต่ไม่ยินดีต้อนรับหรือจะมาอดทนกับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมายค่ะ
1: วันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะการประชุมกตร.นะครับพิจารณาโผนายพลครับที่มีการเสนอเข้ามาสำหรับตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเรารู้ชื่ออยู่แล้วไม่ตื่นเต้นนะครับระดับรองลงมาก็ไม่ได้มีอะไรน่าหวาดเสียวท่านผู้ชมครับแต่รายชื่อ163ตำแหน่งที่เคาะวันนี้เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการวางดุลอำนาจใหม่ในยุคของนายกอนุทินเพราะอะไรครับนักการเมืองเนี่ยอยู่ติดพื้นที่ไม่เท่าตำรวจนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะครับและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ครับประชุมวันนี้ใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี69ตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ลงมาถึงระดับผู้บังคับการครับการพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากบอร์ดการกรองหรือคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตำรวจร่วมกันพิจารณารายชื่ออย่างเข้มข้นเมื่อวันที่23สิงหาคมครับตอนที่เขาสกรีนก่อนส่งชื่อมาให้นายกเคาะวันนี้ตอนเขาสกรีนใช้เวลาถึง19ชั่วโมงนะครับในการจัดสรรตำแหน่งที่ว่างลงในระดับสูงรวมทั้งสิ้น163ตำแหน่งก่อนที่จะเอาชื่อ163ชื่อเนี่ยเข้าสู่การประชุมกตร.ในวันนี้สำหรับการจัดวางตำแหน่งต่างๆในครั้งนี้ครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นการจัดดุลอำนาจใหม่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของนายกอนุทินและว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับหากโผไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บัญชาการในหน่วยงานหลักเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ยังเป็นคนเดิมครับขณะที่พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะได้ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรอรับการมอบหมายภารกิจสำคัญผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนนายกจะเดินทางกลับครับทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนซึ่งก่อนหน้าส่งสัญญาณว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับเพราะมีอาการเจ็บคอไม่สบายครับ
2: น่าจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับใครที่ใช้ถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะคะสำหรับ M82 ค่ะแต่ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้าง M82 มาบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยนะคะนอกจากการจราจรที่ติดขัดบางช่วงที่ผ่านมาช่วงจะก่อนที่จะเปิดให้บริการปรากฏเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งเหมือนกันมาวันนี้ค่ะมอเตอร์เวย์ M82 ก็เปิดให้บริการแล้วนะคะถือว่าเป็นทางเลือกนึงสำหรับผู้ใช้ทางน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นนะคะโดยจะเปิดให้วิ่งฟรีก่อน2ปีเดี๋ยวจะไปเก็บค่าทางด่วนกันปี72ค่ะผู้ใช้รถจำนวนมากรอต่อแถวก่อนจะถึงเวลาเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลเมตรนะคะหลายคนบอกดีใจเปิดให้บริการสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาถนนเส้นนี้มีแต่การก่อสร้างทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากค่ะ
5: ถ้าเกิดเปิดมอเตอร์เวย์แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะการจราจร
6: มันต้องดีขึ้นแน่นอนครับ ครับผม
7: ค่ะถือว่าปิดตำนานถนนเจชัวโคตรได้เลยไหม

0: ต้องถูกต้องเลยครับ
1: ราคาเราอยากให้อยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่อะคะมอเตอร์เวย์
0: อันนี้ก็ไม่ทราบเลยฮะก็ต้องเซฟที่สุดอ่ะเพราะบางทีคนเขาอาจจะต้องใช้ทุกวันอะไรเงี้ย
1: แต่คิดว่าคนจะใช้เยอะไหมคะพี
0: ่ก็ต้องเยอะอยู่แล้วครับผมเพราะว่าถ้าข้างล่างนี่มันนานมากอ่ะกว่าจะถึง
1: เคยขับจากเนี่ยค่ะไปกรุงเทพประมาณสักกี่นาทีได้ครับเป็นชั่วโมง
0: ครับ
2: ช่วยได้เยอะค่ะก็สะดวกมากๆค่ะ
1: เรื่องราคาล่ะคะเราอยากให้อยู่สักเท่าไหร่อะคะ
2: มันก็น่าจะราคาปกติเนาะไม่น่าเกิน50
1: ค่ะคิดว่าถ้าเกิดมีมอเตอร์เวย์แล้วทางข้างล่างจะดีขึ้นไหมอะคะรถจะติดไหมคะ
2: มันช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะก็น่าจะบรรเทาเรื่องรถติดได้เยอะเลยค่ะ
1: ปกติเคยเจอรถติดประมาณกี่ถึงชั่วโมงไหมคะพี่เวลาเดินทาง
2: เคยเจอช่วงหนักๆก็ชั่วโมงนึงยังไม่ข้ามสะพานท่าจีนเลยค่ะ
3: รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับบอกว่าการเปิดใช้เส้นทางนี้เป็นการปิดตำนานถนนที่ก่อสร้างนานถึง7ชั่วโคตรรัฐมนตรีเชื่อแบบนั้นซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้ฟรีตลอดสายนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรครับทุกวัน24ชั่วโมงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2สู่ภาคใต้ครับทางขึ้นทางลง M82 มี4แห่งนะครับที่เปิดใช้ตอนนี้ก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วก่อนจะเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆในภาคใต้ครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับทั้งนี้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้คนเดินใช้มอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานรถ3ล้อรถล้อเลื่อนอันนี้ห้ามครับห้ามใช้ปัจจุบันเนี่ยงานก่อสร้างโยธาของ M82 ก้าวหน้าถึง 98% นะครับโดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เสร็จตามแผนในปี69ก็คือปีนี้ส่วนการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมกับการเก็บค่าทางด่วนจะเริ่มขึ้นในปี72ครับ
4: ช่วงของการทางพิเศษนะครับที่จะมาเชื่อมต่อกับ M82 ก็คิดว่าน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนปี2570นะครับตั้งแต่ตั้งแต่พระราม3ดาวพระนองเราคิดว่าเราน่าจะเรียบร้อยแต่บางช่วงเราอาจจะเปิดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เกินไตรมาส3ของปี70เราก็สามารถมีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างการทางพิเศษกับมอเตอร์เวย์ M82
5: และท่านนับเฉพาะอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82คือถ้าพูดถึงอุบัติเหตุมันจะมีอุบัติเหตุพระราม2ใช่ไหมคะ
3: ครับ
5: ไอ้ทีนี้นับเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M82ก่อนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างช่วงบางขุนเทียนเอกชัยในปี62และช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในปี65จนถึงปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว8ครั้งตั้งแต่วัสดุชิ้นส่วนนั่งร้านเหล็กตกจากพื้นที่ก่อสร้างร่วงลงมาบนถนนพระราม2รถเครนพลิกคว่ำขณะยกท่อนเหล็กมีเหตุคานปูนโครงเหล็กถล่มลงมามีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทางค่ะก่อนหน้านี้ทางกรมทางหลวงได้จัดรถ10ล้อ36คันบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดเพื่อทดสอบเรื่องการรับน้ำหนักบรรทุกเสมือนจริงผลก็ชี้ว่าผ่านเกณฑ์ค่ะก็เลยเปิดให้ทดลองใช้บริการได้สำหรับประชาชนนะคะส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยป้ายบอกทางที่อาจจะยังไม่ชัดเจนอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.แล้วและคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโครงสร้างทางยกระดับเรื่องป้ายเครื่องหมายจราจรตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆก่อนที่จะเปิดทดลองให้บริการค่ะ
3: สรุปเปิดใช้แล้วนะครับสำหรับ M82 ครับใช้ฟรี2ปีครับแต่ห้ามซิ่งทำไมถึงห้ามซิ่งไม่รู้ไม่บอกเดี๋ยวไปรอฟังคำตอบจากคนที่เกี่ยวข้องย้ำห้ามซิ่งรถ4ล้อรถเก๋งกระบะ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเป็นรถโดยสารรถบรรทุกจะต้องน้อยกว่านั้นนะครับ

0: เรื่องห้ามซิ่งก็เรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องของการเปิดใช้ M82 เนี่ยแน่ๆเลยก็คือมันทุ่นเวลาครับมันช่วยหลายด้านด้วยกันท่านผู้ชมครับอย่างน้อยการท่องเที่ยวหลายคนเสาร์อาทิตย์อยากจะไปกินข้าวตามชายทะเลอยากจะไปหัวหินบางคนถอดใจไม่อยากรถติดพระราม2อันนี้ช่วยได้แน่ๆกับอีกอันนึงอันนี้หัวใจสำคัญเลยครับนั่นก็คือระบบโลจิสติกการขนส่งโรงงานต่างๆนะครับในพื้นที่ก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยรถกระบะบรรทุกผลผลิตทยอยเข้าออกในบริษัทที่ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นโรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่มะพร้าวขาวเจาะน้ำมะพร้าวแยกเนื้อรวมไปถึงแยกผิวมะพร้าวแล้วก็ส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยผลผลิตที่ผ่านกระบวนการครับจะถูกส่งไปยังโรงงานปลายทางเป็นประจำทุกวันทั้งน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะครับส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปผู้ผลิตอาหารในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลทำให้การขนส่งเป็นส่วนสำคัญเป็นหัวใจหลักของธุรกิจนี้ครับแล้วก็มีผลโดยตรงกับต้นทุนการผลิตนะครับที่ผ่านมาเฒ่าแก่เขาก็บอกนะครับต้องใช้ถนนพระราม2เป็นเส้นหลักในการส่งสินค้าในการเข้ากรุงเทพไปนครปฐมหรือไปภาคตะวันออกอย่างชลบุรีแต่การก่อสร้างบนถนนพระราม2ทำให้บางช่วงเนี่ยปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรติดขัดทำให้รถเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นครับไม่เพียงระยะเวลาในการขนส่งที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันทำให้รถที่ใช้ขนส่งสึกหรอเร็วขึ้นด้วยอันนี้ในอดีตนะแล้วก็มีค่าซ่อมบำรุงตามมาครับและที่สำคัญรถติดเยอะคอยนานเนี่ยน้ำมันครับ
1: ผมคิดว่ามันน่าจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นอ่ะแล้วก็เรื่องการสึกหรอของรถอะไรก็จะเบาลงแล้วมันเหมือนอาจจะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถประมาณนี้ครับ
2: นอกจากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะการเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ยังเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและการขนส่งในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรส่งออกสำคัญนะคะอย่างผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งที่เราได้คุยด้วยบอกว่าต้องขนส่งสินค้าการเกษตรจากสมุทรสาครเนี่ยค่ะไปสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมาเดินทางบนถนนพระราม2ก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็รถติดเดี๋ยวก็รถโล่งเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็มองว่าจะได้ผลดีละค่ะการเปิดทดลองใช้ M82 น่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาจราจรจะได้วางแผนเรื่องการผลิตและขนส่งสินค้าได้แม่นยำมากขึ้นค่ะ
3: ผมก็มั่นใจอีกเช่นกันนะครับว่าจะเป็นการดึงการท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะตรงอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยกรุงเทพเนี่ยได้สะดวกมากใช่ไหมครับเมื่อออกมาได้สะดวกแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้เยอะไม่ว่าจะเป็นสวนเกษตรนะครับสินค้าเกษตรต่างๆแถวๆนี้ผมคิดว่าจะเป็นการส่งเสริมการซื้อขายแล้วก็การท่องเที่ยวมากขึ้นอีกเยอะเลยครับ
0: เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมดูข่าววันนี้นะครับหลายคนอยากจะลองเทสต์ไดรฟ์ลองดูนะวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนอาจจะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ลองไปใช้ดูครับว่ามันโฟลว์แค่ไหนคล่องตัวขึ้นไหมแล้วบอกกันด้วยนะครับคือความหวังของ M82 เนี่ยท่านผู้ชมเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแบ่งเบาการจราจรที่มันติดขัดพระราม2เท่านั้นนะครับแต่อยากจะเพิ่มทางเลือกระบบโลจิสติกในการขนส่งภาคเกษตรภาคการผลิตนะครับในการส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานการกระจายสินค้ารวมไปถึงเอื้ออำนวยในการส่งออกด้วย
2: เดินหน้าต่อค่ะสำหรับโครงการ THAI Passport นะคะแม้ว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางปปช.ก็ตามวันนี้กระทรวงดีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการสาธิตวิธีการใช้งานก่อนจะเปิดใช้งานจริงกันวันจันทร์นี้วันที่31สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ลงทะเบียนใช้งานเอาไว้หรือเปล่าตอนนี้ยอดลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่กว่า1,300,000คนค่ะที่หน้าเว็บไซต์ aipass.go.th ค่ะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้งานกันวันที่31สิงหาคมนี้นะคะพอเข้าสู่เว็บไซต์ไปแล้วผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการจะให้ AI นั้นช่วยทำอะไรทำได้หมดเลยสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงก็ได้จะให้เขาช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือเขียนโค้ด

0: งเว็บไซต์ก็ได
1: ้ครับ
0: คุณเจษดาอยากจะทำกราฟิกประกอบข่
1: า
0: วเดี๋ยวให้ AI พาสปอร์ตนี้ทำให้ก็ได้หลังจากนั้นค่ะเลือกโมเดล AI ที่ต้องการจะใช้งานมีให้คุณเลือกถึง14ค่าย
1: ครับ
0: รวมแล้ว33โมเดลด้วยกันนะคะคุณชอบอันไหนเลือกใช้ได้เลยค่ะทั้ง GPT 5.6 Solt Claude Opus 5Gemini Pro คุณน่าจะคุ้นมากที่สุด Nano Banana Pro อันนี้ชื่อเก๋ไก๋ชื่อใหม่เลย ลองกดเข้าไปใช้งานกันได้ส่วนสำคัญของโครงการก็คือเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ในรูปแบบ Pro ซึ่งทั่วไปเนี่ยจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ250ถึง 1,000 บาทต่อเดือนต่อค่ายค่ะรัฐมนตรี DE บอกว่า AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศไม่ต่างไปจากถนนหรือไฟฟ้าจึงต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่แจกแต่ว่าต้องสร้างการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆของโครงการค่ะ
1: คุณชัยชนกเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าการที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตทั้งความโปร่งใสความปลอดภัยยืนยันครับว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลครับเชื่อว่าระบบเนี่ยมีความปลอดภัยกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปนะครับไม่ห่วงถ้าฝ่ายค้านจะใช้ประเด็นนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกรัฐบาลครับแล้วก็เปิดให้เข้ามาพิสูจน์ได้เลยล่าสุดโครงการนี้นะครับมีคนลงทะเบียนแล้วกว่า 1,300,000 คนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานครับอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ยอมรับว่ายอดลงทะเบียนตอนนี้มันเริ่มอืดๆแล้ว
2: ขอรอดูตอนวันเปิดนะครับจริงๆเบื้องต้นอยากที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าไปผลักดันเกินไปเพราะคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนเราเลยไม่อยากเจาะจงกลุ่มจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าหลังเปิดไปแล้วเนี่ยตัวเลขยังไม่กระเตื้องก็คงจะต้องมีการขอความร่วมมือครับจากหลายๆกระทรวงให้ใช้เครือข่ายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นมหาไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการศึกษากระทรวงอวรวมไปจนถึงผู้แทนราษฎรทุกคนครับที่อยู่ในพื้นที่ที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่านได้เข้าถึง AI ช่วยๆกันกระจาย
0: นายธีรชาติกอดตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อโครงการ THAI Passport ค่ะหลังพบว่าทาง Google ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการมีการระบุเรื่อง FCPA หรือกฎหมายต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐนะคะกฎหมายนี้ครอบคลุมถึงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วเพิกเฉยไม่ตรวจสอบก็อาจเข้าข่ายตามกฎหมายนี้จึงตั้งคำถามค่ะว่า Google และ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายใหญ่รับทราบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นต่อโครงการแล้วใช่หรือไม่เช่นการกำหนดใน TOR ให้พาเจ้าหน้าที่รัฐไปศึกษาดูงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ AI และประเด็นเรื่องจอโฆษณานายชัยชนกตอบประเด็นนี้บอกว่าการที่ตัวแทนของ Google และ Microsoft มาร่วมเวทีวันนี้ก็สะท้อนแล้วค่ะว่าไม่ได้มีข้อกังวลต่อโครงการและเชื่อว่าทั้งสองบริษัทก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายและดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอยู่แล้วค่ะ
1: งานพืชสวนโลกครับย้ายจากอำเภอคงมาอยู่ที่ปากช่องโคราชนะครับประเด็นนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเขามองว่าเป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้สร้างระบบเศรษฐกิจสร้างเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประกาศก่อนหน้านี้ประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่ปี67นะครับขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรที่อำเภอคงแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็มองว่าเป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้เขาแล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนที่อยู่ที่ปากช่องหรือเปล่าเพราะย่านนั้นก็มีแหล่งธุรกิจแล้วก็มีโรงแรมเยอะอยู่แล้วป้ายท่านผู้ชมมีแต่ป้ายครับตอนนี้ป้ายงานพืชสวนโลกปี2572นะครับป้ายนี้เนี่ยตั้งริมถนนมิตรภาพช่วงตัดผ่านตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับตั้งป้ายเอาไว้ตั้งแต่ปี67 2ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากอำเภอคงเนี่ยถูกเลือกเป็นสถานที่ในการจัดงานพืชสวนโลกนะครับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพืชสวนโลกเป้าหมายก็คือเขาอยากขยายความเจริญและเศรษฐกิจไปยังอำเภอรอบนอกครับหลังมีแนวคิดในการย้ายสถานที่จัดงานเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สบายใจนะครับเพราะว่าแนวคิดเขาคือย้ายจากอำเภอคงไปอยู่ที่ปากช่องแทนเช่นเดียวกับระบบน้ำโครงการชลประทานของโคราชนะครับที่มีการสร้างแหล่งน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเหลือเพียงงบประมาณในการก่อสร้างมาสเตอร์แพลนที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้างครับนอกจากการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานแล้วครับ ทั้งชาวบ้านทั้งชุมชนเนี่ยหลายที่เลยครับเขามีการก่อสร้างที่พักทำร้านค้าเตรียมจะรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่สุดท้ายมาย้ายแบบนี้เขาก็เลยไม่สบายใจครับ
3: ประชาชนเห็นพร้อมทุกหน่วยงานค่ะก็ได้จัดสร้างรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารไว้ที่เรียบร้อยได้ลงทุนมหาศาลแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.62รู้สึกเสียใจมากนะคะที่ว่าสภาพัฒน์จะย้ายไปอยู่ที่อำเภอปากช่อง
0: ผู้ประกอบการชาวอำเภอบัวใหญ่บอกว่าถ้าย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกไปปากช่องเชื่อว่าประชาชนทั้งในอำเภอคงและอำเภอโดยรอบก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอคงบัวใหญ่บัวลายประทายโนนแดงแล้วก็จุดอื่นๆด้วยตอนนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกผิดหวังเพราะว่าทุกคนตั้งใจตั้งตารอหวังจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
4: เป็นจังหวัดเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาเกิดการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีพืชสวนโลกเนี่ยทางรัฐบาลกันน่าจะมีการสนับสนุนให้เกิดการแยกเป็นจังหวัดขึ้นมาซึ่งพวกเราพร้อมมากนะครับที่จะจัดตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดถ้ามีการเอาพืชสวนโลกไปปากช่องโซนบัวใหญ่ฝั่งนี้ก็น่าที่จะขอจัดตั้งเป็นจังหวัดนะครับแลกกันครับคือผมกำลังมีคิดอย่างนี้ว่ากรณีที่มีพืชสวนโลกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจดีได้ระดับหนึ่งแต่การมีจังหวัดขึ้นมาเนี่ยเป็นจังหวัดดีจังหวัดขึ้นมาเนี่ยทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันพัฒนาขึ้นและทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นครับ
1: ที่ชาวบ้านเขาออกมาเรียกร้องกันช่วงนี้นะครับเพราะกระบวนการในการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับมันจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรื่องนี้เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่1กันยายนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับทำไมต้องเป็น1กันยายนครับเพราะการเสนอเข้าวันที่1กันยายนก็เพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้ครับ
0: ปัญหากรณีพิพาทเรื่องป่าทับลานไม่ได้มีเพียงชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีนะคะยังมีในทุนที่ถูกดำเนินคดีและมีการรื้อถอนรีสอร์ทแล้วเช่นกันทีนี้พอเส้นเขตมันกลายเป็นข้อพิพาทเดียวกันทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือบ้านร้านอาหารโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนนะคะถูกตั้งคำถามถึงสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินวันนี้ชวนติดตามกันต่อค่ะเมื่อบ้านกลายเป็นคดีแล้วคนที่อยู่จะเดินหน้าต่ออย่างไรตามกันต่อในซีรีส์ข่าว23ชาวบ้านทับลานเส้นเขตเปลี่ยนชีวิตค่ะ

0: ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนคะ
1: เคยเป็นนาค่ะมาสร้างเป็นบ้านแล้วก็โดนคดี
2: ที่นี่คือวัดบุปไผ่แต่ก่อนพ่อเป็นคนสร้างตั้งแต่2484
3: มันก็ไม่ได้เป็นป่าเลย
1: มันไม่มีป่าที่ขาโรงเรียนมีหมู่บ้านมีโรงเรียนอยู่มาก่อนอุทยาน
4: หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นคนอยู่ที่นี่มาก่อนและเติบโตมากับพื้นที่แห่งนี้และวันนี้หลายบ้านกำลังเข้าสู่ปลายทางเดียวกันคือคำพิพากษาแต่ในพื้นที่เดียวกันมีทั้งชาวบ้านดั้งเดิมและนายทุนที่เข้ามาทำธุรกิจ
5: เรากลับมาที่รีสอร์ทแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในสภาพที่วันนี้เหลือเพียงเศษซากคอนกรีตที่ทิ้งร่องรอยต่างหน้าให้เห็นและนี่คือคำพิพากษาถึงที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือนายทุนก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ค่ะ
4: บุญชัยแซ่เตียต่อสู้คดีจนวาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่คำพิพากษายังเดินต่อรีสอร์ตต้องรื้อภายใน15วันและคืนพื้นที่ให้อุทยาน
6: พอจะไปศาลทีไรแกกับได้แต่เหี่ยวแตกเลยส่วนใหญ่ครับพอขึ้นรถปั๊บบางทีก็ยังไม่ได้ถึงศาลเลยเหี่ยวใส่รถเลยเหม็นเลยมาถูกคดีของแม่บ้านผมเนาะถูกศาลตัดสินครับศาลตัดสินว่าให้ติดก็เสียขาปั๊บ 500,000 นี่ที่แกก็รู้แกก็เห็นเนาะผมกับว่าเราแกส่วนใหญ่ครับแกก็ร้องครับพอร้องมาไม่กี่วันได้3วันเนี่ยก่อนจะไปศาลเลยก็เลยไปโรงพยาบาลเลยแกช็อกตายครับ
4: บางคนเห็นจุดจบของค

0: คดีแล้วแต่บางคนยังไม่รู้ว่าจุดจบของตัวเองอยู่ตรงไหน
1: ก็ตัวจะสร้างได้แต่ละหลังโอ้หลายเดือนครับบางทีก็เป็นปีป่าไม้มันก็วิ่งผ่านหน้าบ้านผมทุกวันมันไปผาเก็บชาวบ้านมันก็ไม่เห็นเคยบอกเคยเล่าอะไรแบบอย่าสร้างเลยมันผิดกฎหมายมันก็ไม่เห็นเคยแวะบอกแวะอะไรสักทีส่วนใหญ่ป่าช่วงปี53 54 55เนี่ยจับกันไล่จับกันเป็นชุดส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่จับหมดว่ะ
0: อีกหลายครอบครัวยังใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลว่าวันหนึ่งจะถึงคิวของตัวเองหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของลุงฉลองและป้าวันเพ็ญ
2: คนงานผู้รับจ้างผู้แทนบริวารของจำเลยให้ออกไปจากพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
3: ลุงก็เครียดมากจิตตะเครียดขึ้นทุกวันยิ้มไม่ได้กินก็ไม่ได้มันมีวันหนึ่งเหนื่อยมากเหนื่อยอยู่ในห้องตรงนี้แหละตรงนี้ป่าเขาก็ไม่รู้หรอกตื่นเช้าขึ้นมาแต่มันเหนื่อยมากหายใจก็ไม่ออกก็เลยเรียกป่าเขาว่าฉันเต็มทีแล้วไม่ไหวแล้วเอาให้ลูกเอาไปโรงพยาบาลก็หายช็อกจากนั้นไปเลยไปพื้นโรงพยาบาล
4: ป้าจะเดินลงไปหาลงล่างลงแก้ที่ตรงนั้น
5: หมู่บ้านไทยสามัคคีไม่เคยย้ายไปไหนค่ะ2480มีการสร้างวัดบูไผ่2524ประกาศแนวเขตอุทยาน2538ชาวบ้านอุทยานเริ่มขัดแย้งกัน2543ทำแนวเขตขึ้นมาใหม่ใช้งบ 2,000 ล้านบาท2554ชาวบ้านทับลานหลายคนเริ่มถูกดำเนินคดีและปี2568ชีวิตชาวทับลาน23คนถูกศาลพิพากษาจำคุกหลายคนและจนถึงปัจจุบันนี้ปี2569แม้จะมีมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานออกจากชุมชนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะว่าจะใช้แนวเขตปี24หรือปี43กันแน่ในการที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทปมขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า45ปี
6: นอนอยู่เสียงรถอะไรดังๆป้านึกว่าเขาเอารถมารื้อบ้านป้า
2: ไม่เคยย้ายไปไหนอยู่ที่เดิมแต่ชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยน
5: บ้านหลังนี้ไม่เคยย้ายไปไหนก็จริงนะคะแต่เมื่อเส้นเขตแดนพาดผ่านบ้านหลังนี้ทำให้สถานะของบ้านหลังนี้ต้องเปลี่ยนไปด้วยค่ะ
0: วันนี้รัฐมีแนวทางเพิกถอนพื้นที่อุทยานออกจากพื้นที่ชุมชนเดิมมีมติให้เพิกถอนประมาณ 265,000 ไร่แต่แนวทางล่าสุดเหลือประมาณ 155,000 ไร่พื้นที่กว่าแสนไร่ที่หายไปอยู่ตรงไหนขณะที่อีกด้านมีความกังวลว่าการเพิกถอนแบบเหมาเข่งอาจเปิดทางให้นายทุนได้พื้นที่ไปพร้อมกับชาวบ้านโจทย์จึงอยู่ที่ว่าจะขีดเส้นอย่างไรให้เป็นธรรมกับทั้งคนและป่า
6: จะให้ป้าไปอยู่ตรงไหนป้าเคยอยู่ตรงนี้มาตลอดคือเกิดอยู่ตรงเนี้ย
7: มาอีกหนึ่งเคสครับนี่เป็นกรณีพิพาทที่ดินนะครับระหว่างชาวบ้านกับที่ดินของวัดครับเรื่องของเรื่องก็คือนายทุนเนี่ยไปเช่าที่วัดเอามาทำตึกแถวเอามาทำแฟลตให้คนไปเช่าอยู่แต่นายทุนเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าให้วัดนะครับสุดท้ายมีการดำเนินคดีครับมีการจับชาวบ้าน20กว่าคนมี2คนเนี่ยจับเข้าคุกเลยวันนี้สภาทนายความเขาเลยไปช่วยประกันตัวออกมาสู้คดีครับนี่เป็นสภาพบ้านเช่านะครับเป็น1ในกว่า40หลังของโครงการหมู่บ้านประวันดาตำบลโพกลางครับอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนะครับบ้านเช่าเนี่ยมีผู้สูงอายุมีข้าวของจำนวนมากครับเป็นอุปสรรคในการขนย้ายและการหาสถานที่พักอาศัยใหม่หลังสำนักพุทธนะครับฟ้องขับไล่ออกจากพื้นที่มีชาวบ้าน24คนถูกออกหมายจับตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าได้เช่าซื้อบ้านในราคา 500,000 บาทครับเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี38นะครับที่ผ่านมาทราบเรื่องการออกหมายจับและกำหนดให้เริ่มขนย้ายออกภายในวันที่24สิงหาคมนี้หลายครอบครัวเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องดูแลกันนะครับก็เลยอยากขอขยายเวลาในการย้ายออกไปถึงสิ้นปีครับ
8: เราก็ขอเวลาเราไม่ได้ขอเยียวยาที่เขานายประจักษ์มาเยียวยาเรานะแต่เราขอเวลาที่เราขยับขยายต่อเงี้ย
9: ก็จะได้มีช่องทาง
8: ใช่สักสิ้นปีเงี้ย
9: ตอนนี้
8: แต่เวลาเดือนเดียวมันน้อยมากเลยมันหาไม่ได้
9: เขาจะให้พี่ออกมาดีวันที่เท่าไหร่สามที่จะออกเลย
8: 12 ตุลา
9: สองตุลาต้องออก
8: ใช่ต้องออกต้องคืนนั่นแหละที่พี่ทำ
9: มัน
8: แหละใช่นั่นแหละที่พี่ทำเอกสารคืน
10: สภาทนายความจังหวัดนครราชสีมารวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาในวันจันทร์ค่ะขอให้มีการพิจารณาแนวทางไกล่เกลี่ยเบื้องต้นชาวบ้านเสนอทางออก2ทางด้วยกันก็คือขอทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยตรงกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่ออยู่อาศัยอย่างถูกต้องหรือถ้าไม่สามารถเช่าต่อได้ก็พร้อมย้ายออกแต่ขอให้มีการขยายเวลาเพื่อจะได้มีเวลาจัดหาที่อยู่ใหม่ค่ะ
11: ที่คุยเบื้องต้นจากชาวบ้านมี2ช้อยครับถ้าว่าอันดับแรกเลยคืออยากทำสัญญาเช่าอยู่ต่อกับทางสำนักพุทธนะครับทุกท่านไม่ใช่24รายรวมแล้วทั้งหมู่บ้านก็ประมาณ40กว่าหลังคาเรือนนะครับ40กว่าหลังคาเรือนก็อยากทำสัญญาเช่าจากสำนักพุทธนะครับก็ดูถ้าหากสำนักพุทธไม่ยอมให้เช่านะครับก็จะขอออกแต่ว่าขอระยะเวลาในการขนย้ายนะครับนะฮะก็ขอพูดคุยตรงนั้นนะครับในด้านรูปคดีก็ทำได้แค่นี้ครับ
7: เรื่องนี้มีชาวบ้านถูกออกหมายจับ24คนครับถูกคุมขัง2คนนะครับทีมทนายความก็เลยยื่นคำร้องขอประกันตัวขอให้ศาลปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ใช้วิธีปฏิญาณตนหรือสาบานตนพร้อมกับนำข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาครับซึ่งสุดท้ายศาลก็ให้ประกันตัวในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสำหรับคดีพิพาทที่ดินครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี35ครับมีนายทุนมาเช่าที่6ไร่เช่าที่30ปีจากสำนักพุทธนะครับในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็แฟลตภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านประวันดาช่วงแรกเนี่ยชาวบ้านเช่าซื้อมีทะเบียนบ้านมีน้ำมีไฟอยู่กันปกติครับต่อมานายทุนค้างจ่ายค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่าเช่าที่ดินที่จะต้องจ่ายให้กับสำนักพุทธก็เลยทำให้ถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับแล้วก็นายทุนเองก็หนีจากนั้นเริ่มมีชาวบ้านทยอยออกตั้งแต่10ปีก่อนครับต่อมาสำนักพุทธฟ้องขับไล่ชาวบ้านที่ยังอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีกำหนดให้ย้ายออกภายใน12ตุลาคมนี้ครับ
10: ทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะเมื่อการพัฒนาเมืองกำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะแต่การพัฒนาไอ้คำว่าพัฒนานี้อาจจะมาพร้อมกับการรื้อย้ายชุมชนเดิมออกไปล่าสุดค่ะชุมชนหลังวัดปทุมวนารามที่ยังเหลืออยู่ประมาณ80ครัวเรือนกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายที่จะต้องย้ายออกให้หมดภายในธันวาคมปีนี้นะคะก็เกิดคำถามตามมาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองท่ามกลางพื้นที่ใจกลางเมืองรอบๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะ

0: จกลางย่านปทุมวันถือเป็นทำเลทองของธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะมีหนึ่งชุมชนอย่างชุมชนหลังวัดปทุมวนารามซึ่งต่อสู้กับการถูกไล่รื้อมาเป็นเวลากว่า30ปีนะคะวันนี้ชุมชนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเวนคืนพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสวนปทุมวนานุรักษ์ระยะที่สองยกระดับเป็นย่านเศรษฐกิจและนวัตกรรมใจกลางเมืองค่ะซึ่งคนกลุ่มสุดท้ายที่ยังอาศัยอยู่80ครัวเรือนครึ่งนึงกำลังจะย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้และอีกครึ่งนึงเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้ธันวาคม2569ค่ะแต่หากขยายภาพออกไปการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ามกลางกระแสการพัฒนาของเมืองไม่ได้เกิดขึ้นกับชุมชนหลังวัดปทุมวนารามเป็นที่แรกนะคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำกันได้กรณีชุมชนป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพชุมชนเก่าแก่ที่ต่อสู้เรื่องการอยู่อาศัยมากว่า20ปีแต่ท้ายที่สุดพื้นที่ภายในป้อมก็ถูกปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งจุดก็คือย่านจุฬาค่ะจุฬาบรรทัดทองการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทำให้รูปแบบการใช้พื้นที่และชุมชนเดิมเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเป็นย่านการค้าศูนย์กลางเศรษฐกิจและสวนสาธารณะอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแม้แต่ละพื้นที่จะมีเงื่อนไขและกระบวนการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนตั้งคำถามร่วมกันคือเมื่อพื้นที่กลางเมืองมีมูลค่าสูงขึ้นและถูกกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบใหม่ๆคนรายได้น้อยที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านั้นเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนเมืองจะมีทางเลือกในการอยู่ต่อกี่มากน้อยค่ะ
1: ก็เราอยู่นี่ตั้งแต่เกิดเนาะนั้นก็

0: อย่างไรเหมือนที่เมื่อกี้ทางคุณป้าทางคุณพี่คุยกับเรานะว่าบางคนแบบอายุ78เนี้ยแต่อยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นย่ายายของเขาแล้วตอนนี้ป้าเขาเองอ่ะมีลูกแล้วลูกมีหลานแล้วเท่ากับว่าตอนนี้อยู่มา5รุ่นแล้วอ่ะถ้าเราอายุเฉลี่ยคนประมาณสัก30ถึง40มาคูณ5มันก็หลายเกือบ200ปีแล้วนะนั่นเนี่ยคำว่าชุมชนนะคะมันเก่าแก่มากแต่กลายเป็นว่าพอยิ่งเมืองมันเจริญเพราะว่าชุมชนนั้งเดิมอยู่ไม่ได้อ่ะซึ่งสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอ่ะมันคือกระบวนการดิ้นรนสิทธิ์ที่เราคิดว่ามันก็สำคัญมาก
1: ภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าเมื่อคนต้องย้ายจะย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่กำลังสะท้อนถึงความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองเพราะแม้บางคนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายสิบปีแต่เมื่อไม่มีความมั่นคงในการถือครองที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินก็อาจทำให้ต้องขยับขยายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพื้นที่ใหม่ทั้งแหล่งรายได้โรงเรียนของลูกการรักษาพยาบาลเครือข่ายชีวิตยังคงอยู่ผูกพันกับพื้นที่เดิมทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนของคนจนเมืองที่จะต้องปรับท่ามกลางคำว่าการพัฒนาค่ะ
2: เคยมีงานศึกษานะครับของผมกับทีมเนี่ยชิ้นหนึ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำคนจนเมืองนะครับเราค้นพบว่าความเหลื่อมล้ำที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่มีตัวตนอยู่ในระบบชุมชนหลายชุมชนนะครับแม้กระทั่งรายการนิยามความเป็นชุมชนอันเกิดจากความไม่มั่นคงในสิทธิที่ดินเนี่ยนะครับยังเป็นปัญหาอยู่เลยแล้วมันก็สะท้อนออกด้วยวิธีคิดด้านการวางผังและการวางนโยบายการพัฒนาอย่างในกรณีที่ไม่มีสิทธิในที่ดินหรือเป็นสิทธิเชิงซ้อนเช่นเป็นสิทธิเช่าสิทธิเช่าช่วงเหล่านี้กลายเป็นประชากรที่ไม่ได้ถูกนิยามในความหมายของคนละเมืองของเมืองขั้นเลวร้ายที่สุดคือเขาไม่ถูกนิยามให้เป็นประชากรของเมืองนั้นนะผมว่าสิทธิแรกที่จะเกิดขึ้นมันยังไม่มีเนี่ยผมว่าสิทธิต่อไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยครับกระบวนการที่เอาผู้คนเป็นตัวตั้งของการพัฒนาเป็นทางออกเดียวที่มีมันไม่มีทางครับที่คนในเมืองเนี่ยจะออกแบบเมืองโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโครงสร้างกฎหมายหรือหน่วยงานอะไรที่เป็นไปได้ท้ายที่สุดมันต้องกลับมาที่การสร้างกระบวนการของผู้คนซึ่งผมคิดว่าเวทีสาธารณะเสียงสาธารณะหรือเวทีเหล่านี้ประกอบร่างที่สำคัญและผมคิดว่าคนทุกคนนะครับมีจินตนาการและความฝันร่วมกันที่อยู่ในเมือง
1: กรณีชุมชนหลังวัดปทุมวนารามกำลังเดินทางมาถึงช่วงปลายทางของการรื้อย้ายค่ะแต่ในอีกหลายชุมชนการเจรจาและต่อรองเรื่องที่อยู่อาศัยยังคงดำเนินอยู่นะคะสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้จึงไม่ใช่เพียงปลายทางของแต่ละชุมชนว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่คือทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพที่กำลังมีมูลค่าที่ดินสูงขึ้นเรื่อยๆและมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มทุนค่ะเพราะในพื้นที่เดียวกันยังมีคนอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาเมืองทั้งในฐานะที่ทำงานอยู่ที่นั่นอยู่อาศัยที่นั่นโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่ว่ากรุงเทพจะเดินหน้าพัฒนาเมืองที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้อย่างไรโดยไม่ผลักภาระการพัฒนาให้ตกอยู่กับคนที่มีทางเลือกน้อยที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบ้านเราปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะในภาคเกษตรครับตอนนี้เราเจอปัญหาผักนำเข้าจากจีนตีตลาดไทยผักจีนราคาถูกผักไทยสู้ไม่ไหวก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะนะครับวันนี้เกษตรกรหลายคนหันมาพึ่งตัวเองเปลี่ยนไปทำเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะอะไรครับผักจีนเนี่ยถูกก็จริงแต่มันถูกคอรหาหลายคนไม่สบายใจเรื่องสารตกค้างเขาก็เลยหันมาทำผักอินทรีย์แข่งครับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลบ้านแมมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับอาศัยแรงงานเข้าไปกำจัดวัชพืชในแปลงผักนะครับเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์แบบเปิดไม่พึ่งพาการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืชทุกชนิดครับเกษตรกรเนี่ยบอกว่าหันมาทำเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะต้องการแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาต่ำเพื่อสู้กับสินค้าเกษตรราคาถูกที่นำเข้าจากจีนครับแต่ในทางกลับกันการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็มีต้นทุนในการดูแลที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับ
5: ตอนนั้นพ่อกับยายเป็นคนทำก็ใช้ทุกอย่างสารเคมีเขาพ่นเพราะที่มันมีเยอะมันตัดไม่ไหวก็แกพ่นแล้วแกก็ไม่เชิงเลิกนะผมก็ไปมาช่วยแล้วก็พ่นยาฆ่ายาฆ่าแมลงปกติแล้วอยู่มันเคืองตาน
3: ักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าผักอินทรีย์และผักมาตรฐาน GAP ของไทยยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับผักจีนได้ค่ะเพราะว่ามีอุปสรรคสำคัญจากขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานที่ซับซ้อนและขาดการส่งเสริมด้านการตลาดจากภาครัฐอย่างจริงจัง กษตรกรบางส่วนตอนนี้จึงหวนกลับไปใช้สารเคมีเพื่อความอยู่รอดซึ่งสวน

0: างกับนโยบายเกษตรปลอดภัยของชาติค่ะ
1: เชื่อไหมคะว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศเนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บ้านเราโซนของบ้านเราเองเนี่ยปลูกพืชได้หลากหลายชนิดถ้าเราหันมาส่งเสริมตลาดตรงนี้จริงๆเราจะเป็นคู่แข่งในระดับโลกได้ทันทีเลยเพราะในขณะที่อินเดียอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ส่งเกษตรอินทรีย์รายใหญ่คำถามว่าบ้านเราเกษตรอินทรีย์คือภูมิปัญญามาแต่ไหนแต่ไรถ้าเราส่งเสริมกันจริงจังตรงนี้คือมุมของตลาดที่แข่งขันได้ในระดับโลกเลย
2: ในฝั่งของคนกินครับโดยเฉพาะคนกินมังสวิรัติที่เขาต้องกินผักกันเยอะๆนะครับเขาห่วงเรื่องของปัญหาสารปนเปื้อนในผักนำเข้าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งตรวจสอบคุมเข้มสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทางอาหารนะครับเนื่องจากผักที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบันเวลามันขึ้นโลโก้ว่าปลอดภัยเนี่ยมันยังราคาสูงเกินไปครับ
3: รัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเรื่องเช็คบ่อยๆหน่อยแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนบ่อยๆหน่อยคือให้เข้าไปอยู่ในระบบของทีวีช่องที่แบบที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆแล้วก็บอกถึงอันตรายว่าถ้าเกิดคุณทานผักแบบนี้แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอันตรายแบบไหนแล้วก็ราคาที่มันสูงสำหรับตัวพี่เองนะที่พี่คิดว่าราคาสูงพี่ว่าถึงสูงยังไงมันก็ยังถูกกว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
2: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดนะครับมีเนื้อที่ประมาณ3ล้าน4แสนไร่ในจำนวนนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP แค่ 101,000 ไร่นะครับประมาณ 2.9% เท่านั้นครับขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกที่ได้มาตรฐานนะครับมีแค่133ไร่ครับ
0: คุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครคงจะคุ้นเคยและเคยใช้งานกับทราฟฟี่ฟองดูเป็นอย่างดีใช่ไหมคะช่องทางร้องเรียนของกรุงเทพมหานครค่ะทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นคนออกแบบระบบนี้นะคะทราฟฟี่ฟองดูและกทม.ก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่นแห่งแรกค่ะที่เอาระบบนี้มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเจอหลายปัญหาเหมือนกันก็ได้นำระบบนี้ไปจะใช้ชื่อว่า Traffy Education นะคะเป็นการเปิดช่องทางให้ทั้งนักเรียนผู้ปกครองรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษานะคะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันนี้เปิดใช้งานมาเพียง4วันมีเรื่องร้องเรียนแจ้งเข้ามาแล้วกว่า200เรื่องค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจากการตรวจสอบโดยทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งทีมขึ้นมามากกว่า30คนรับเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Edu โดยเฉพาะฟังก์ชันใหม่เป็นช่องทางการร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศและการตรวจสอบผู้บริหารกระทำความผิดแยกออกจากภัยความรุนแรงและภัยด้านสิทธินะคะโดยพบว่ามีการแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วมากกว่า200เรื่องอันดับ1เป็นเรื่องการคุกคามทางร่างกายวาจาเช่นดุด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงมีการลงโทษรุนแรงค่ะตอนนี้ทีมงานรับเรื่องแล้วก็จะประสานไปยังเขตพื้นที่การศึกษานะคะเพื่อส่งต่อเรื่องให้โรงเรียนสอบสวนข้อเท็จจริงหากกรณีพบการคุกคามที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดก็จะเป็นการลงโทษทางวินัยร้ายแรงตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนค่ะแล้วบอกว่าเครื่องมือนี้จะช่วยป้องกันการปิดบังข้อมูลที่สอบสวนกันเองภายในเพราะว่ามันต้องรายงานกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการภายใน14วันค่ะ
4: พอมีคนร้องเรียนเข้ามาส่วนกลางมันเป็นระดับวินาทีคุณกันจริงดิฉันให้กรอบกว้างไปด้วยสามแต่โอเคให้โอกาสลงเรือเผื่อเขาจะตรวจสอบก่อนนะฮะที่มันระดับวินาทีรายงานเข้ามาปุ๊บในส่วนกลางส่งให้เขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็ส่งต่อใช่ไหมคะเพราะว่าทราฟฟี่เนี่ยแล้วก็มันอย่างที่บอกระบบทราฟฟี่ EDU ของเรามันเป็นระบบเชื่อมกับไลน์มันเขาเชื่อมกับไลน์ด้วยพอโอเขารีบตรวจสอบเลยและไลน์มาบอกพอโอเคพื้นที่พอโอเคส่งข้อมูลต่อเข้ามาในระบบแล้วก็ส่งเข้าไปยังส่วนกลางได้เลยจริงมันระดับวินาทีได้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็โอเคให้เวลาก็ภายใน7วันอ่ะต้องเหมือนต้องแจ้งว่ารับเรื่องแล้วตรวจสอบอยู่แล้วต้องรายงานความคืบหน้ามา
2: ตอนนี้มีหลายทราฟฟี่แล้วมันต่างกันยังไงอธิบายเพิ่มเติมครับระหว่างทราฟฟี่เอ็ดดูกับทรัฟฟี่ฟองดูของกทม.ทรัฟฟี่ฟองดูของกทม.เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดครับนั่นคือปัญหาทางกายภาพนะครับเช่นไฟฟ้าถนนทางเท้าขยะเขาแจ้งเข้ามามีภาพแนบมาพร้อมแต่ถ้าเป็นทรัฟฟี่เอ็ดดูของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมครับพอเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้อง

0: องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดต้องรอบคอบครับเพราะห่วงว่าเดี๋ยวจะมีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นหรือบางคนเป็นการร้องเรียนเกินข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นการร้องเรียนในกรณีการถูกคุกคามผู้ร้องตามหลักก็คือผู้ถูกกระทำนะครับจะต้องแสดงตนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบแต่ข้อมูลเนี่ยจะได้รับการปกป้องตามกฎหมาย PDPA ครับ
1: อาจจะมีนักเรียนหนึ่งคนถูกครูคนนี้ดุด่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องคุกคามนะดุด่าหรือใช้คำใช่ไหมฮะดุด่าอย่างรุนแรงทางวาจาหรือแกเราไม่ชอบแล้วก็มาแจ้งแต่ว่าอาจจะเติมเรื่องมากไปนิดว่ากายจากดูครูดูจะดูด่าทางวาจาจนจิตใจตัวเองไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เติมเรื่องไปว่ากลายเป็นครูตีอย่างแบบเจ็บสาหัสเลือดไหลซิบหรือแขนบวมหรือครูคือเพิ่มไปอีกว่าครูคนนั้นมาอนาจารทางเพศต่อตัวเองเนี้ยเราจึงต้องให้มีชื่อนามสกุลและเบอร์โทรประกันว่ามีการนั่นแหละกันแกล้งกัน
2: ประมาณกลางเดือนกันยายนค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะสรุปข้อมูลการทำงานจากการรับเรื่องผ่าน Traffic Edu เพราะว่าจะอยู่ในกรอบเวลา14วันที่หลายข้อร้องเรียนต้องเร่งส่งผลดำเนินการกลับเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอนาคตจะดึงสหวิชาชีพจากนอกกระทรวงมาร่วมกันทำงานด้วยเข้ามาร่วมในกระบวนการสอบสวนนะคะโดยเฉพาะกรณีเป็นข้อร้องเรียนเรื่องการคุกคามล่วงละเมิดซึ่งครูและนักเรียนก็สามารถร้องเรียนได้ทั้งหมดค่ะ
0: ตอนนี้มีอีกกระทรวงแล้วครับที่ขอให้สวทช.นะครับช่วยออกระบบในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการเข้าถึงการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้นนั่นก็คือกระทรวงแรงงานครับเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่อยากจะใช้ระบบคล้ายๆกับทรัฟฟี่ฟองดูเนี่ยยังไม่มีชื่อนะเดี๋ยวช่วยกันคิดด้วยอยากจะใช้ระบบแบบนี้มารับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานครับกระทรวงแรงงานครับเริ่มเปิดใช้ Traffic Fondue วันแรกนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานทั้ง77จังหวัดครับโดยแรงงานเนี่ยสามารถเข้าระบบ Traffic Fondue ผ่านแอป LINE แล้วก็กดเลือกกระทรวงแรงงานหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นตัวเลือกข้อร้องเรียน6ด้านนะครับร้องเลยคนที่เป็นลูกจ้างแรงงานมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ได้ค่าจ้างถูกเลิกจ้างประกันสังคมความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากงานการแจ้งเบาะแสแจ้งได้หลายอย่างครับทั้งแรงงานเด็กการบังคับแรงงานข้ามชาติสุดท้ายมีข้ออื่นๆเนี่ยกรอกได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับบอกว่าที่ผ่านมามีการอบรมเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องให้บริการอย่างเข้มงวดซึ่งระยะที่2เขาเตรียมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวชี้วัดหรือว่า KPI ของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงแรงงานนะครับว่าสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับ
3: ลดภาระของประชาชนในการติดต่อที่1ไม่ต้องเดินเข้ามา2ไม่ต้องการโทรเข้ามาใช้เวลานะครับแล้วก็เกิดความสับสนนะครับเราก็ให้เขาส่งเป็นคิวรี่ก็คือเป็นคำถามเนี่ยผ่านทางระบบทรัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะครับซึ่งกระบวนการนี้น่าจะลดภาระของงานของคนกลุ่มนี้ลงนะครับสองก็คือมันจะสตรีมไลน์ก็คือทำให้ระบบในการตอบคำถามกับประชาชนในการแก้ไขกับปัญหากับประชาชนเนี่ยเข้าสู่ระบบที่มันสามารถโฟลว์ได้ง่าย
2: ศาสตราจารย์ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.บอกว่าการเปิดใช้ระบบ Traffic Fondue ที่ผ่านมามีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า2ล้านครั้งสามารถแก้ปัญหาไปได้มากกว่า 80% ค่ะขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ผู้ที่เริ่มระบบ Traffic Fondue บอกว่าปัจจุบันตอนนี้นะคะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนจากอีก5กระทรวงด้วยกันเอาด้วยค่ะกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมรวมถึง37จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปใช้ด้วยค่ะ
4: เขาเห็นเขาสามารถถ่ายรูปเขาเห็นคลิปเขาสามารถส่งคลิปได้พอส่วนราชการเข้าใจเห็นภาพก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะระเบิดไปเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ผมว่าเป็นวิธีแก้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ผมคิดว่าก็อยากเชิญชวนให้ใครก็ตามนะที่เจอ เหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราก็ทำเพื่อคนอื่นว่าเราเหมือนกำลังทำบุญอยู่ว่าสิ่งนี้เรา ส่งเข้ามาเนี่ยเราก็ทำให้คนอื่นเขาดีขึ้นและถ้าเกิดคนอื่นเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยสังคมสภาพแวดล้อมตรงนั้นก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปคิดไปแก้ไข
0: การใช้งานครับสามารถร้องเรียนปัญหาผ่านการถ่ายภาพและการแจ้งรายละเอียดได้นะครับระบบเขาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้แล้วก็แสดงผลการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยว่าได้รับการแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่อย่างไรครับ
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ M Wit Day ครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐม
1: เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวัดมหิดลวิทยานุสรณ์ M Wit Day ครบรอบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวารทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating 36 Years of Striving for Intellectual Innovationเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและให้เห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนและเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MBIT String Orchestra รวมทั้งนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีแล้วทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลินแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์อันวิสหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Roboticsแสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออก

0: แบบการประดิษฐ์ชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองและพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันและมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงลาวม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม
1: หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
2: วันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาพระปุคละปัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสารพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากที่วัดใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
0: วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทา

0: เอาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านกุรุราชรังสรรค์อำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนมีมวลน้ำสะสมจำนวนมากเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดลำปางพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีแผนจะเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจทั้งนี้เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงจัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยปัจจุบันเรือนจำกลางลำปางยังได้จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงมีการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อผลโทษมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตซึ่งมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้มีอาชีพและรายได้ที่สุจริตลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริและคณะไปร้านตัดผมชายโทกหัวช้างอำเภอเมืองลำปางเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพโดยคนต้นแบบหลังจากพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568ได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กัญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์ พระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาผลธรรมกถาความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปิยวาจาพระราชจริยวัตรอันเป็นที่รักชื่นชอบเชิดชูใจแก่ผู้คนน้อยใหญ่ทั้งปวงทรงมีความเข้มแข็งแรงกล้าในการปฏิบัติบำเพ็ญทุกประการที่เป็นความถูกต้องที่จะรักษาไว้ซึ่งความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของประเทศชาติไทยเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีและคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทซีนาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายกัมปนาถภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอด4รูปคณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะครอบครัวจันทสอน พร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมเจนัยมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณเจนัยค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกในปีนี้นะครับทำให้นักเตะไทยได้รับผลกระทบลำบากอยู่เหมือนกันครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติในไทยลีกปีนี้นะคะก็จะทำให้นักเตะไทยนั้นได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหนาทีเดียวค่ะในเรื่องของความยากลำบากที่จะลงสนามก็จะน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าจะให้โอกาสนักเตะต่างชาติลงสนามได้สูงสุดถึง7คนด้วยกันค่ะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมเปิดศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่2026ถึง2027นี้นะคะโดยมีตัวแทนจากสโมสรสมาชิกตั้งแต่ไทยลีก1ไปจนถึงไทยลีก3ร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะนโยบายของไทยลีกกำลังจะทำให้เป็นฤดูกาลที่ยากลำบากของนักเตะไทยนะคะในการเบียดแย่งตำแหน่งกับผู้เล่นต่างชาติลงสนามเมื่อไทยลีก1นั้นมีการปรับเปลี่ยนโควต้าต่างชาติอีกครั้งนะคะจากเดิมที่แข้งต่างชาติขึ้นทะเบียนได้7คนบวกอาเซียนไม่จำกัดปีนี้สามารถขึ้นทะเบียนแข้งต่างชาติจากทุกชาติได้สูงสุด10คนค่ะส่วนการลงสนามจากเดิมที่แข้งต่างชาติสามารถลงเล่นได้5คนบวกอาเซียน2คนก็จะกลายเป็นแข้งต่างชาติสามารถลงสนามได้สูงสุดนัดละไม่เกิน7คนแล้วจะเหลือพื้นที่ให้นักเตะไทยลงสนามได้แค่4คนเท่านั้นนะคะโควต้านี้แน่นอนค่ะย่อมมีผลต่อการเสริมทัพของแต่ละสโมสรในตลาดซื้อขายซึ่งแต่ละทีมก็จะดึงดูดผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมมากมายค่ะมุมมองของอนาวินจูจีนอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะคะยอมรับว่าการมีนักเตะต่างชาติเยอะข้อดีจะทำให้ฟุตบอลเล่นกันสนุกแต่อีกมุมคือโอกาสการลงสนามของนักเตะไทยน้อยลงซึ่งนักเตะไทยต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสการเล่นที่มากขึ้นค่ะ
5: ก็จริงๆมันมองได้2มุมอะครับถ้ามองในมุมของการตลาดทำให้ฟุตบอลสนุกขึ้นผมว่ามันก็เป็นฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนขึ้นเพราะว่าการที่เอานักเตะต่างชาติเข้ามาเนี่ยฟุตบอลหนึ่งแหละคุณภาพฟุตบอลมันก็จะดีขึ้นด้วยคุณภาพนักเตะที่เราเอาเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามในมุมย้อนในมุมกลับกันเนี่ยในการที่จะพัฒนานักเตะครับมันต้องอยู่ที่สภาพหัวใจของเด็กแล้วว่ามันสู้แค่ไหนเพราะว่าการที่เราต้องไปเบียดโควต้าต่างชาติลงเนี่ยซึ่งมันเหลือโควต้าอยู่4คนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละก็อยากฝากน้องๆนะครับที่อยากจะสู้อ่ะเราก็ต้องพัฒนาครับในเมื่อกฎเกมมันเป็นอย่างนี้แล้วครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้ไปได้ไกลที่สุดครับ
6: ค่อนข้างยากนะครับแบบที่มีผู้เล่นต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงแม้แบบเราเป็นดาวรุ่งเองก็ต้องเบียดกับต่างชาติแม้แต่ผู้เล่นไทยในทีมอะไรอย่างนี้ก็มันมีความเข้มข้นแต่ในความเข้มข้นนั้นมันก็เราก็สามารถเบียดได้ก็มีฝึกประสบการณ์แล้วก็ความแข็งแรงของจิตใจอะไรอย่างนี้ครับอย่างแรกก็แบบในสนามเขาก็แบบใส่เต็มที่เต็มร้อยไม่กลัวอะไรครับ
4: สำหรับฟุตบอลไทยลีกนะคะนัดเปิดฤดูกาลจะแข่งขัน4กันยายนนี้นะคะและคู่แรกค่ะน้องใหม่ปัตตานี FC จะใช้สนามตินสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาเป็นรังเหญ้าชั่วคราวนะคะเจอกับทีม BG ปทุมเวลา 1:00 น.ตรงค่ะ
7: สื่อมวลชนหลักนะครับเดี๋ยวแบ่งกันถ่ายได้นะครับ
4: แม้แต่นักเตะทีมชาติในระดับหัวแถวยังเหนื่อยเลยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งคิดไปถึงนักเตะเยาวชนเลยค่ะถ้าโควต้าแบบนี้ลำบากแน่นอนนะคะสำหรับทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะหลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนพลาดเหรียญทองในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนนะคะตอนนี้ไปฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมทั้งสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะไล่ล่าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ที่นาโกย่าค่ะเอเชียนเกมนะคะจะเปิดฉากแล้วนะคะโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะหนึ่งในรายการสำคัญที่เป็นไฮไลท์ของเอเชียนเกมทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือกรีฑานะคะ ซึ่งบิวพุทธิพลบุญสอนนักวิ่งเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตรและ200เมตรรวมถึงเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม1

0: 200เมตรที่หางโจวเป็นความหวังสูงสุดของทีมลมกรดไทยนะคะสำหรับทีมกรีธาไทยที่ได้โค้ชเจนทรีแบรดลีย์มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพิ่งจะกลับจากการเก็บตัวฝึกเข้มเลยนะคะจากการไปเก็บตัวที่เช็กเกียแล้วก็แข่งขันด้วยไปเก็บตัวเป็นเวลาระยะเวลา1เดือนเพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะโดยเฉพาะบิลต้องการทำสถิติวิ่งแตะ 9.8 วินาทีให้ได้ในรายการ100เมตรซึ่งหากทำได้จะส่งผลต่อความมั่นใจในการลงแข่งวิ่ง200เมตรและก็ผลัด4คูณ100เมตรด้วยโดยคู่แข่งสำคัญก็คือญี่ปุ่นโอมานและจีนค่ะ
1: ว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข่งพอสมควรน่าจะผลัดดันเราให้ไปอาจจะ 9.8 ได้ก็หวังไว้ประมาณนั้นแต่ก็จะไม่กดดันเองครับก็ช่วงก่อนการแข่งขัน1เดือนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคอที่เข้มข้นมากครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับรอเอเชียนเกมมาก็ตั้งแต่หางโจวมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผลัดตัวดันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับ
0: ส่วนอีก5สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแถลงความพร้อมนี้เดอะเพรสก็คือแบดมินตันนะคะนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ8ของโลกซึ่งมั่นใจคว้าได้1ถึง2เหรียญนะคะเทนนิสรวมถึงซอฟต์เทนนิสด้วยนะคะก็มั่นใจว่ามีลุ้นคว้าเหรียญใดเหรียญ1แล้วก็เบสบอลค่ะหวังติดท็อป5ของเอเชียขณะนี้มี22ชนิดกีฬาแล้วนะคะที่แสดงความพร้อมซึ่งก็คาดว่าจะคว้าได้5เหรียญทองแต่ทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยและโอลิมปิกค่ะก็ประเมินแล้วก็ตั้งเป้าที่จะคว้าทั้งหมด15เหรียญทองนะคะมากกว่าครั้งที่แล้วที่หางโจวที่ทำได้12เหรียญทองรวมทั้งยังยืนยันว่านักกีฬาไทยมีที่พักเพียงพอแน่นอนค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจจะต้องจัดหาที่พักเองนะคะเนื่องจากว่าทางนาโกย่านั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนที่พักแล้วก็งบประมาณอย่างหนักเหมือนกันหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียมีการเพิ่มรายการแข่งขันกีฬาใหม่เข้ามาอย่างเทคบอลแล้วก็พาเดลพาเดลเนี่ยเป็นกีฬาใหม่นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างเทนนิสกับสควอชเข้าด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะจำนวนนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพุ่งสูงไปถึง 17,000 คนแล้วค่ะแบ่งเป็นนักกีฬา 11,000 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ 6,000 คนนะคะสูงกว่าข้อตกลงเดิมที่กำหนดไว้เพียงแค่ 15,000 คนค่ะสำหรับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนนักเตะนักกีฬาไทยเองนะคะก็มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวรวมนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าด้วยกันเนี่ยเกือบพันคนไปแล้วนะคะสำหรับไทยเพียงชาติเดียวค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุทธาศิริครับ
3: เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาที่บริเวณน้ำตกคลองแก้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้ทางอุทยานต้องประกาศแจ้งเตือนเรื่องการเฝ้าระวังและงดเข้าพื้นที่ชั่วคราวค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดค่ะหลากลงมาที่น้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและมีสีขุ่นนะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานทำให้ปริมาณน้ำตามลำห้วยและพื้นที่ต้นน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศงดเข้าพื้นที่ชั่วคราวเพราะห่วงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่ะโดยจะเปิดให้เข้าเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำธารเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำที่อาจจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะยังทำให้น้ำป่าหลากท่วมชุมชนบริเวณสะพานข้ามคลองบ้านจัดสรรระดับน้ำสูงกว่า 30-50 เซนติเมตรนะคะในบางจุดน้ำลึกนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้และพบว่าถนนสายเมืองอัญมณีบ่อไร่น้ำท่วมสูงด้วยนายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอยเร่งสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกับแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังเพราะว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: หลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับต้องเจอฝนหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: เตือนภัยล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าค่ะจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะจากฝนที่จะเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์ที่19สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่3กันยายนนะคะโดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนกำลังแรงนะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวชายฝั่งประเทศเวียดนามและอ่าวตังเกียค่ะก็จะส่งผลทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานนะคะนอกจากนี้บริเวณที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยล่วงหน้าไว้ชนิดวันต่อวันเริ่มจากวันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองดังนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนี้37จังหวัดนะคะโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมแล้วก็ที่จังหวัดตราดค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะพื้นที่เสี่ยงน้อยจะอยู่ที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธร101อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและก็ที่ภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น35จังหวัดถัดมานะคะในช่วงวันจันทร์ที่31สิงหาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น30จังหวัดและในช่วงวันอังคารที่1กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น32จังหวัดปิดท้ายนะคะในวันพุธที่2กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น35จังหวัดค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้นะคะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของชาวเรือค่ะระยะนี้เรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังได้รับการแจ้งเตือนว่าควรงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าทะเลนั้นก็ยังมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงการหัวเลือกสวกับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เลขคนเรือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติมิลาลวงคนไทยบินหิ้วไอซ์มาเลเซีย
4: เขาก็บอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมก็รู้ว่าไอ้รอบแรกผมไปเอารองเท้าจากมาเลียไปไต้หวันมันเป็นรองเท้าไอ้ยี่ห้อไอ้แฟชั่นแต่ว่าข้างในน่ะก็น่าจะมียา
3: ประเมินโอกาสเกิดสันติภาพท่ามกลางความไม่สงบชายแดนใต้ทำไมรัฐบาลต้องกลับสู่โต๊ะเจรจา
5: เพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับไปพูดคุยกับเขาเท่ากับว่าเขาก็ได้ผลสิครับในการสร้างแรงกดดัน
6: เราต้องคุยกับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรถ้าจะคุยเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารเราคุยได้แค่ไหน
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: อกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็เรียกร้องกกต.ครับให้เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เสียแต่โดยเร็ว
1: มันสะท้อนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเองทนกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ไม่ได
2: ้ท่านได้มีการเชิญนายเอหรือว่าผู้สมัครสว.ไปพบท่านรัฐมนตรีที่ห้องทำงานของตัวเองในกระทรวงพาณิชย
3: ์คณะ26ตั้งข้อกล่าวหาผมด้วยพยานนายเอ1ปากเป็นคำพูดลอยๆภาพถ่ายไม่มีบันทึกเสียงไม่มีหนังสือต่างๆที่เซ็นไม่มี
4: เรื่องว่าสว.จะมาถามผมทำไมผมไม่เกี่ยวผมเป็นรัฐบาล

0: กต.มีแถลงการออกมาเมื่อก่อนเราเข้ารายการได้ครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมมีนัดหมายวันลงมติในสำนวนคดีหัวเลือกสว.เป็นวันจันทร์ที่14กันยายนก็ขยับออกไปจากนัดหมายเดิม1สัปดาห์ครับเดิมทีเนี่ยเป็นวันจันทร์ที่7กันยายนมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเพราะผมยังยืนยันคำเดิมว่าถึงแม้จะมีการเลื่อนออกไปเราก็ยังอยู่ในช่วงนับถอยหลังของภารกิจนี้ของกกต.อยู่ดีตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบกับนักวิเคราะห์การเมือง2ท่านนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตผู้แทนราษฎรนะครับและรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้านะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองท่านครับกกต.เลื่อนช้าไป1สัปดาห์แค่สัปดาห์เดียวหยวนไหมคุณเทพไทยหยวนไหม
1: ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไปทำไมนะจริงทุกอย่างมันก็ครบแล้ว
0: เขาบอกอย่าง
1: น
0: ี้
1: แล้วมันเลื่อนมาตั้ง2ปีแล้ว2ปีกว่าแล้วมันควรจะเสร็จ6เดือนตั้งแต่หลังเลือกตั้ง6เดือนมันควรจะเสร็จอันนี้เกือบจะหมดวาระไปอ่ะแล้วยังเลื่อนอยู่อีก
0: เขาอยากให้รอบคอบหรือเปล่าม
1: ันจะรอบคอบอะไรมันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าอนุกรรมการชุดที่26เขามีข้อสรุปอย่างไ
0: ร
1: แล้วคุณก็ตั้งอนุกรรมการชุดที่36ก็มากลั่นกรองอีกทีหนึ่งแล้วก็ผลมันก็จบแล้วคืออาจจะรอถ้ารอก็ดูรอทิศทางดูทิศทางลมดูกระแสกระแสมันก็แรงมาเรื่อยๆเขาก็จะดูว่าที่มันแรงเนี่ยมันอาจจะแผ่วไหมถ้าเลื่อนไปอีกสัปดาห
0: ์
1: ก็รอดูอาจจะแรงขึ้นก็ได
0: ้แรงขึ้นนี่ยิ่งเหนื่อยนะฮะกกต.ให้เหตุผลอย่างนี้ครับทั้งสองท่านครับเขาพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จแล้วนะครับและเพราะสำนวนนั้นมีข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานบางส่วนที่ต้องขอเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาก็เลยขอเลื่อนไป1สัปดาห์อาจารย์พิชัยครับสมควรแก่เหตุไหมครับ
2: มันค่อนข้างจะเป็นเหตุผลที่ฟังได้ยากนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดำเนินการเป็นเวลายาวนานมากพอสมควรแล้วก็ในการที่จะพิจารณาในกับจำนวนเวลาที่กกต.ใช้เนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนกัน
0: ครับ
2: เรื่องมันควรจะเร็วมากกว่านี้ขนาดของชุดที่26เนี่ยซึ่งเขาจะต้องสืบสวนหาหลักฐานเขาใช้เวลาแค่4เดือน
0: ครับ
2: เขาทำเสร็จนะกกต.เนี่ยก็คือแค่เอาที่เขาพิจารณาเสร็จแล้วหาข้อมูลมาเสร็จแล้วมาพิจารณาดูเนี่ยเต็มที่เนี่ย3เดือนเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษชุดที่36มาหน่วงเวลาอีกด้วยซ้ำไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารองคันชิตเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานเนี่ยก็ให้ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับคณะกรรมการชุดที่26เพราะงั้นเนี่ยถ้าตามกระบวนการที่มันสุจริตเที่ยงธรรมโดยแท้เนี่ยมันก็น่าจะเสร็จตั้งแต่ตอนที่คุณกันชิตซึ่งเป็นรองเลขาและทำหน้าที่แทนเลขาเนี่ยให้ข้อวินิจฉัยไปแล้วว่าจะควรจะส่งฟ้องแต่ว่าคุณกันชิตเนี่ยตามข่าวก็บอกว่าส่งฟ้อง138คนนะที่เป็นสว.แล้วก็ส่วนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าไม่มีข่าวว่าเขาวินิจฉัยอย่างไรแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยโดยกระบวนการมันทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน1ปีเนี่ยมันก็น่าจะเสร็จแต่คราวนี้เนี่ยยืดมา2ปีก็แปลว่าเป็นเรื่องการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามยื้อไปให้ถึงที่สุดแต่เผอิญประชาชนก็ตื่นตัวเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมาให้สาธารณะทราบอยู่เรื่อยโดยเฉพาะคุณยิ่งชีพคุณไอติมแล้วก็คนอื่นๆก็ช่วยกันนักข่าวก็ช่วยกัน
0: ครับ
2: เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวทีที่เรียกว่ามันก็ดิ้นไม่ได้ไปอีกแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินพยายามที่จะยื้อไปอีกอาทิตย์นึงก็ไม่รู้ว่ายื้อไปเพื่ออะไร
0: ครับนี่ผมก็มอนิเตอร์ความคิดเห็นของคุณผู้ชมทาง YouTube Live ไปด้วยนะตอนนี้ก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงกกต.กันเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยกกต.ด้วยเหตุผลที่เขาให้มาคิดได้ไหมครับว่าอ๋อกกต.คงอยากจะได้หลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าจะต้องมีการส่งฟ้องใครแน่ๆเลยที่ผมถามวันนี้เพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันมันลือกันหนักมากว่าอาจจะไม่ส่งใครเลยนะฮะ
2: มันก็ลือเพราะว่าที่ลือกันเนี่ยไม่ส่งใครเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของโครงสร้างอำนาจใช่มั้ยว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้การกำกับของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ทำให้ทิศทางของคดีนี้เนี่ยมันจะถูกเป่าแต่เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็จี้ไปจนถึงตัวไม่ใช่เฉพาะสว.นะถึงตัวคนที่เกี่ยวข้องระดับรัฐมนตรีหลายคนเนี่ย มันก็เลยทำให้หนักหน้ามากขึ้นที่จะเป่าคดีอันนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะพยายามหาทางที่จะตั้งหลักแหละว่าจะเอายังไงต่อในช่วงเวลา1สัปดาห์นี้นะอาจจะต้องไม่รู้ว่าเขาจะทั้งข้อมูลทั้งปรึกษาหารือกันคงจะเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์นี้แหละในกลุ่มพรรคการเมืองซีกนั้นน่ะว่าเขาจะมีกระบวนการที่จะพูดคุยกันอย่างไรเพื่อให้ออกมาที่ในทํานองที่ว่า1ก็คือไม่ทําให้สาธารณะเนี่ยขุ่นเคืองมากจนกระทั่งกกต.ไม่มีที่อยู
0: ่ครับ
2: และในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทําให้โครงสร้างอํานาจทางการเมืองเนี่ยสั่นคลอนมากจนเกินไปผมว่าเขากำลังหาสมดุลตรงจุดนี้อยู
0: ่
2: ว่าจะเอาให้ออกมาอย่างไรดี
0: ซึ่งอันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองซีกนั้นเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.ด้วยซ้ำโดยหลักการข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าพรรคการเมืองซีกนั้นที่อาจารย์พิชัยกล่าวถึงเขาต้องมาปรึกษาหารือกันเรื่องนี้คุณเทพไทยว่าเขาจะคุยอะไรกัน
1: ก็ถ้าเป็นแบบนี้นะผมว่าก็องค์กรอิสระแบบกกต.มันไม่มีอิสระไงมันอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองแทรกแซงโดยฝ่ายการเมืองอันนี้ถือว่าล้มเหลวอะองค์กรอิสระล้มเหลวคราวนี้ถ้าหากว่าองค์กรกกต.ที่จะยื้อออกไปที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าทำไมต้องยื้อไปอีกวัน2วันเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะสร้างเหตุว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็ขอหลักฐานมาเพิ่มให้ดูเห็นว่าเฮ้ยกกต.ไม่ได้ฉุกเอาเผากินนะพยายามทำตลอดเวลานะแม้กระทั่งชุดโค้งสุดท้ายก็ยังหาหลักฐานมาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาร
0: อบคอบแล้ว
1: ใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันตั้งแต่ตั้งอนุกรรมการชุดที่36แล้ว
0: ครับ
1: คือเขารู้อยู่แล้วว่าชุด26เนี่ยให้ฟ้องทั้งกะปิคือหมายความว่า229คนฟ้องทางนี้ก็ไม่รู้จะหาทางลงยังไงก็ตั้งกรรมการชุดที่36ทั้งที่อนุกรรมการมีแค่35นี่ถือว่าพิเศษเพื่ออะไรเพื่อที่จะทอดบันไดทางลงให้กับกกต.ไงถ้ากกต.จะยกมันง่ายไงโดยอ้างว่ายกด้วย36มติ36เห็นชอบตามนี้แต่ถ้าไม่มี36เนี่ยเหมือนกับไปตีโต้ชุด26เนี่ยมันทำงานหนักปนทอดบันไดทางลง2เนี่ยเราเห็นว่าทางลงของกกต.เนี่ยถ้าดูการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณสวีบุญแมงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แกก็บอกมาตลอดอะว่า1ต้องเป็นคนที่ทำเองนะเห็นไหมนะ2เนี่ยต้องหวังผลได้นะ3ต้องสุจริตและจริยธรรมนะเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อหาทางออกอีกว่าเฮ้ยเขาบางคนไม่ได้ทำเองเพราะว่าไอ้ที่ไอ้รอปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ช่วยมันเป็นเรื่องของคนโน้นคนนี้ไงอ
0: ัน
1: นี้หาเหตุผลรองรับไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาทำทุกทางไงว่าทำอย่างไรที่ให้มันสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ว่าถ้ายกถ้าตัดเนี่ยสังคมก็จะไม่ด่า
0: ครับ
1: ผมก็ท้านะผมก็ลองดูผมว่าก็ลองดูก็แล้วกันคุณจะเอาแบบประเภทตัดจบไม่ฟ้องเลยหรือว่าคุณเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือว่าเอาบางส่วนใหญ่เขาด่ามากเอาสีน้ำเงินจางๆไปฟ้องน้ำเงินเข้มๆก็เก็บไว้ก่อนกับ3คุณก็โยนเผือกร้อนออกไปช่างมันไปตายกันดับหน้ากันทุกคนก็ส่งศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งโอเค3ทางนั้นผมเนี่ยนะฟันธงว่าทางที่1กกต.น่าจะเลือกแต่ใจผมเนี่ยอยากได้ทางที่3ก็คือให้ทุกอย่างมันไปจบกันที่ศาลแต่ศาลฎีกาเพราะทุกฝ่ายมันยอมรับไง
0: แล้วมีโอกาสขนาดไหนที่กกต.อาจจะไม่ส่งฟ้องใครเลยเพราะว่าสำนวนของชุดที่36เขาก็ไม่ได้ชี้มูลใครเลย
1: ก็มีสิทธิ์ไงมันมีเหตุผลไงมันอ้างได้ไงว่าอะไรว่าได้ดูสำนวนของ36แล้วแล้วก็เป็นชุดกลั่นกรองแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยึดตามคณะนี้แล้วก็2อาจจะเกิดความคอมเมนต์มันไส้มากดดันกันดีนักในตอนนี้หมายความคือตอนนี้กระแสสังคมผมว่านะทั้งประเทศก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ทั้งประเทศเชื่อว่ามันโกงว่ามันอ้ว
0: ครับ
1: ผมยังเชื่อเลยนี่ผมเชื่อผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยมันมีคนเชื่อทุกคนนะ
0: ครับ
1: มันมีแต่กกต.เท่านั้นนะแล้วก็ไอ้พวกสว.เนี่ยนะผมว่าที่ออกมายืนพูดออกมาโต้เนี่ยนะมันก็โต้ไปอย่างนั้นแหละ
0: ครับ
1: มันในใจมันรู้แก่ใจคนเราทำผิดอะไรมันรู้กินอยู่กับปากอยากอยู่กับเท้ามันรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่รู้กันหมดเรื่องนี้แต่ประแถกันไปอย่างนั้นแหละก็คือไม่ยอมรับความจริงอ่ะหน้าด้านอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
0: ครับอาจารย์พิชัยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าขยับไปอีก1สัปดาห์ในความหมายกลับกันก็คือมีเวลาให้คุณผลิตกับคุณยิ่งชีพเขาขยี้ไปอีก1สัปดาห์เลยนะ
2: ครับใช่
0: มันจะได้หรือเสียมากกว่ากัน
2: มันก็คงทำให้ข้อมูลเนี่ยมีมากขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็มีแรงกดดันมากขึ้นต่อกกต.นั่นเองนะก็ยิ่งทำให้

0: คือตอนนี้เนี่ยไอ้สว138คนเนี่ยยังไงก็ต้องส่งฟ้อง
1: ครับ
0: มันเลี่ยงไม่ได้เลยมันอยู่ที่มาตรา

0: ที่โรงแรมภูแมนอาจจะไม่มีหลักฐานที่อาจจะมัดตัวมากนัก
1: ไปกินปัญญากิ
0: ไปกินแน่นั่นแหละถ้าไม่มีหลักฐานอื่นก็มีความเป็นไปได
1: ้ครับ
0: อนุทินอาจจะรอดก็ได้นะแต่ว่าคนอื่นที่เป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างกรวีเนี่ยก็มีความเสี่ยง
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าสองคนนี้มีความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะยื่นไปจนถึงการยุบพรรคได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยถ้ายิ่งทอดออกไปเดี๋ยวคุณไอรอกับคุณไอติมก็จะเอาหลักฐานมาเพิ่มแล้วก็อาจจะมัดตัวนี่แหละรัฐมนตรีนะคนใกล้ชิดรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะงั้นเนี่ยคราวนี้กกต.ก็อาจจะตอนแรกอาจจะคิดว่าอาจจะเป่าคนเหล่านี้ได้คราวนี้เนี่ยถ้าเจอหลักฐานเหล่านี้มากขึ้นเนี่ย คงจะต้องคิดหนักมากขึ้นอ่ะ
1: แต่ว่าจะไปเชื่อมโยงถึงบิ๊กเนมเนี่ยบางท่านนะฮะก็จะไปแตะแค่ระดับผู้ช่วยส.ส.หรือว่าที่ปรึกษาสมมุติว่าเขากล่าวหาคุณเทพไทยเรื่องอะไรก็ตามแล้วเขาบอกเนี่ยผู้ช่วยคุณไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ถึงคุณเทพไทยอยู่ดีก็ไม่ถึงตัวบิ๊กเนมอยู่ดี
2: คือไม่ใน229คนเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อที่ไอรอออกมาเปิดเนี่ยมันมีนักการเมือง30คนมันเป็นรัฐมนตรี10กว่าคน
1: ครับ
2: เป็นส.ส.เสียนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยอนุที่26เนี่ยเขาก็คงไม่กล้าที่จะคอมเมนต์หรือว่ามีความเห็นว่าสั่งฟ้องคืออันที่ตอนนี้ที่เราเถียงกันที่พูดเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มมันแค่เศษที่ไอ้รอเอาออกมาเนี่ยไอ้ที่มันตอนแรกคือไอ้พวกนี้ออกมาเนี่ยเพื่อจะลบคำสบประมาทท้าทายของไอ้พวกที่มีชื่อ9คนไงบอกว่าคุณมีหลักฐานไหมล่ะคุณมโนคุณขีดเส้นเอาเองแล้วคุณก็พูดเองไงพวกนี้ก็ไม่รู้จะทำไงตอนแรกก็กล่าวว่าให้มันฟ้องแล้วเพื่อจะเรียกหลักฐานมาเพื่อมาเปิดแต่ว่าไม่ตกหลุมพรางไงมันไปแจ้งกับตำรวจไงพอแจ้งตำรวจมันช้าชาพวกนี้ก็เปิดไงพอเปิดมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเอกสารจริงพอเอกสารจริงก็ทำไงคราวนี้พอทำไงก็ไปแจ้งความให้ไปแจ้งความเอาผิดพวกนี้เพราะฉะนั้นในเอกสารเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันมีจิ๊บจ้อยอย่างนี้เขาไม่สั่งฟ้องหรอก มันต้องมีมากกว่านี้มันต้องมีพยานหลักฐานมันมีเส้นทางการเงินมันมีเส้นทางการโทรศัพท์มันมีหมดผมว่ามันเยอะกว่านี้แม้นเอกสารมันจะมีตั้ง 90,000 หน้าเหรอ200กว่าคนใน229คนมีอยู่38 90,000 หน้าแสดงว่าเขาเอาเอกสารมาครบหมดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเอกสารนี้แหละไอ้ที่ฝ่ายการเมืองที่เขาไม่อยากที่จะได้ส่งเขาอยากจะตัดจบเพราะอะไรเพราะเอกสารทั้งหมดนี้ส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งผมรับรองเลยล่ะว่าเรียบร้อยโดนอย่างนี้เนี่ยคือกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายอาญา
1: ครับ
2: ความผิดทางอาญาต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยถึงจะตัดสินได้แต่กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อเขาดูจากการผู้ช่วยคุณโอนเงินให้คนนี้ทำไมในทำไมมาโอนแต่เจ้าช่วงนี้นะโทรศัพท์ทำไมคุณโทรช่วงนี้เนี่ยทีมากเลยเนี่ยมันสิ่งแวดล้อมพยานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเชื่อได้แล้วเชื่อได้แล้วก็ตัดสินใจได้ไงมันไม่ใช่ว่าไหนเอาเลขบัญชีมาที่เอานู่นมานี่เอารายละเอียดมานี่คุยว่ายังไงมีคลิปมีรูปถ่ายไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
2: ผมเลยเชื่อไงว่าเขาจะตัดตอนตัดจบไม่ให้ไปถึงศาลฎีกาแน่นอน
1: แต่ถ้าพูดถึงเอกสารเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆมันก็ควรจะเป็นตัวล็อกให้อย่างน้อยๆกกต.ก็ต้องทำไปตามกระบวนการถ้ามีเหตุอันควรเชื่อก็ต้องไปตามนั้นไม่น่าจะมีอิทธิพลภายนอกต่อให้เป็นบารมีทางการเมืองของใครมาแทรกแซงได้เลยนะครับ
0: ไม่ไงคือถ้าเอกสาร 90,000 เนี่ยแล้วก็เขาคุยกันเองโดยสังคมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ครับ
0: เขายกหมด
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่า
0: เหมือนชุดที่36ไง
1: ครับ
0: นั่นน่ะเขาจะทำแบบนั้นเหมือนกับปปช.ที่ทำกับคดีศักดิ์สยาม
1: ครับ
0: ก็คล้ายคลึงกันอันนั้นคือกรณีที่สังคมเนี่ยจะไม่ออกมาถ้าหากว่าไม่มีกรณีของคุณไอติมกับไอรอเนี่ยออกมาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาคงจะตัดสินไปแล้ววันที่31เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ยกหมดแต่คราวนี้พอมีการเอาข้อมูลมาเผยแพร่เนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำเนี่ยกกต.ก็คงจะหาที่อยู่ในประเทศยากอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็ 90,000 กว่าหน้าแล้วก็หลักฐานก็มีพร้อมเพราะงั้นถ้าปล่อยไปอีกอาทิตย์เนี่ยถ้าเชื่อสมมติฐานที่เทพไทยพูดตะกี้เนี่ย

0: ดยเฉพาะคุณอนุทินนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ใหญ่มากนะกกต.ชุดที่26ยังกล้าสั่งฟ้องแปลว่าเขาอาจจะมีหลักฐานที่นอกเหนือจากที่เรารู้สาธารณะก็ได้นะทีนี้หลักฐานเกี่ยวกับคุณอนุทินเนี่ยถ้าคุณยิ่งชีพมีก็มาเปิดเผยนะ
1: ครับ
0: วันอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็ได้นะสังคมจะได้รู้ไงว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งคุณอนุทินฟ้องเนี่ยมันจะมีเหตุผลที่มาโต้แย้งกับหลักฐานที่มีอยู่ได้หรือเปล่า
1: ครับถ้าเกิดองคาพยพทางอำนาจทั้งหมดเป็นสีน้ำเงินอย่างที่คอการเมืองบางขั้วบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายเดือนเนี่ยครับคุณเทพไทยสมมุติว่ามันก็ไปในทิศทางที่ตั้งข้อสังเกตตั้งเป็นสมมติฐานกันว่าก็บิ๊กเนมหลายท่านก็คงจะรอดในทางการเมืองและในทางสังคมเขาได้อะไรเสียอะไรบ้างครับสำหรับคนเป็นนักการเมือง
2: ก็เสียอยู่แล้วทำไมไม่เสียคือผมว่าในวันนี้นะหนึ่งเขาจะเสียยังไงกระแสสังคมเป็นยังไงเขาไม่สนหรอก
1: ครับ
2: พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเขาไม่ได้หวังเรื่องกระแสกระแสยังไงเขาไม่สนใจ
1: ไม่กลัวแพ้เลือกตั้งข้างหน้าเหรอ
2: เลือกตั้งข้างหน้าเขาว่ากันหน้างานคุณ เออใช่ไหม
1: ครับ
2: ว่ากันหน้างานประชาธิปไตยสดมันนี่ politics เพราะฉะนั้นเขาไม่สนกระแสคุณก็รู้อยู่แล้วนี่พรรคบางพรรคที่มันได้มาเนี่ยเพราะอะไรกระแสไม่มีคุณไปดูโพดิ
1: ครับ
2: คุณไปดูโพก่อนเลือกตั้งเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ได้สักเท่าไหร่ล่ะ
1: ครับ
2: เออแต่ว่าเขาใช่แหละเขาใช้ประเภทยิงแม่นไงเข้าเป้าไงเขาก็เลยเขาถือว่าจุดนั้นระหว่างนี้คุณจะด่าก็ด่าไปคุณจะไปผมไม่แคร์ทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้กกต.ตัดจบแล้วพวกผมไม่ต้องถูกตัดสิทธิ์และพรรคก็ไม่ต้องถูกยุบคราวนี้ถ้าคุณถามว่าทำไมกกต.เสี่ยงคราวนี้ขนาดว่านี่ติดคุกแน่อยู่แล้วเนี่ยไม่เสี่ยงเพราะอะไรไม่ก่อนไม่เสี่ยงเนี่ยผมไม่รู้ว่าก็ต้องดื่มน้ำสาบานหรือเปล่านะก่อนที่จะโหวตก่อนที่จะเข้ามาเป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่จะเป็นองค์กรอิสระ
1: ครับ
2: ต้องไปพบผู้มีบารมีทั้งสิ้นต้องไปสัญญากันคนไหนไม่ไว้ใจแค่50 50นะไม่ไว้ใจเนี่ยไม่มีโหวตตกทิ้งไม่ว่าไอ้กรรมการสรรหาจะโหวตด้วยเอกฉันท์ให้เป็นเหมาะสมโดยทุกประการก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าผู้มีบารมีบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ชัวร์อันนี้หลายแชนเนลอันนี้ติดต่อหลายกลุ่มตัดทิ้งเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกกต.เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะจากสว.ศรีนเมินคุณคิดว่ามันไม่มีข้อตกลงไม่มีอะไรเหรอแล้วมันกล้าเหรอที่มันได้มาเพราะใครเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยที่มันซ่าอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละเพราะเขามาจากสว.สีน้ำเงินแล้วเขาจะไปฆ่าสว.สีน้ำเงินหรือวันผมก็ยืมคำพูดของท่านชวนไงบุญคุณอย่าตอบแทนด้วยการทำงานค่อยตอบแทนตอนไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยชัดแต่ว่าผมไม่รู้ว่ากกต.แต่ว่าก็เตือนไว้นะกกต.ถ้าหากว่าคุณฝืนกระแสและผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณสั่งไม่ฟ้องอย่างนี้เนี่ยมีคนขอดูการสอบสวนดูเหตุผลการไม่ฟ้องถ้าคุณไม่ให้คุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยประธานปปช.ก็ติดคุกไปแล้วนี
1: ่
2: ที่ปกปิดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปิดเผยขึ้นมาแล้วคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคุณก็เป็นกกต.ชุดที่2ที่เดินเข้าคุกผมก็บอกให
1: ้ก่อนที่คดีนี้จะสิ้นสุดเนี่ยเอาระยะใกล้ก่อนมันจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งคณิตศาสตร์การเมืองในสภาฝ่ายค้านแพ้อยู่แล้วครับแต่ถ้าหยิบเรื่องนี้ไปพูดเนี่ยอาจารย์พิชัยมองว่ามันสะเทือนรัฐบาลขนาดไหนเพราะว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าแน่ๆนะครับ
0: คือถ้าประกาศออกมา25นะแล้วก็มีชื่อส่งฟ้องรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยไปด้วยอันนี้กระเทือนแน่
1: ๆครับ
0: แล้วก็กระเทือนสูงด้วยคนเหล่านี้เนี่ยสมมุติว่ากกต.ส่งฟ้องนะเขายังทำหน้าที่ต่อได้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่สว.
1: ครับ
0: สว.เท่านั้นที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้เนี่ยเขาก็จงเจอศึกหนักในสภาแหละมันฝ่ายค้านก็คงจะต้องเอาประเด็นนี้เนี่ยมาอภิปรายวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ตอบยากเหมือนกันนะว่าทำไมถึงถูกส่งฟ้องนะมันก็คงจะผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่ถูกส่งฟ้องเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นะในครม.เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอนุทินถูกส่งฟ้องด้วยเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าจะถูกตั้งคำถามความชอบธรรมก็จะลดลง
1: แต่เขาก็สามารถพูดได้ว่าส่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าผมผิดนี่ทำนองนี้อาจารย
0: ์ก็พูดได้แต่ว่ามันก็พอส่งฟ้องปั๊บเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยแล้วล่ะเพราะมันมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่างแล้วไงว่ามันมีความผิดถึงแม้ว่ายังไม่มีความผิดศาลยังไม่ตัดสินก็ตามนะมันก็ทำให้เป็นเป้าของการถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้สมการที่เคยคุยกันช่วงก่อน มันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้สมการการเมือง
1: ครับแดงเขียว
0: แดงเขียวอะไรแบบเนี้ยอ
1: าจจะแถมส้มเข้ามาหน่อย
2: คือผมว่าคือรัฐบาลก็พยายามที่จะปัดเรื่องนี
1: ้ครับ
2: นะว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลคุณรัฐมนตรีก็จะย้ำเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลที่จะมาใช่ไหมก็ไม่ต้องรับผิดชอบคือกรณีถ้าศาลประทับรับฟ้องเนี่ยมันก็ต้องตีความที่อาจารย์พิชัยบอกว่า138คนเนี่ยที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้โดยปริยายแล้วแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยมันก็เขียนต่อไปว่าผู้ที่มีตำแหน่งบุคคลที่มีตำแหน่งเมื่อศาลประทับรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: คราวนี้เนี่ยต้องวินิจฉัยว่านอกจาก138เนี่ยพวกสสสวโทษสสรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้มีตำแหน่งไหมถ้าเป็นผู้มีตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็โดนอยู่แล้วคราวนี้นะสมมติถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าถูกอภิปรายนะครับก็อภิปรายได้อยู่แล้วแม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาแต่ว่ามันเรื่องของจริยธรรมไงเพราะการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต้องมีนะเรื่องจริยธรรมเพราะคุณอภิปรายเรื่องคุณสมบัติได้นะครับฝ่าฝืนจะทำร้ายแรงเพราะคุณไปยุ่งเกี่ยวกับการหัวสวและอยู่ในบัญชีที่ถูกฟ้องแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างดำเนินคดีก็ตามแต่ว่ามันก็มีเหตุสงสัยในเรื่องคุณสมบัติก็สามารถอภิปรายได้ไงเพราะการอภิปรายก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าคุณผิดหรือไม่ผิดแต่ผมอภิปรายได้เพราะผมไม่ไว้วางใจคุณไง คุณขาดคุณสมบัติผมเชื่อว่าคุณขาดคุณสมบัติไงผมก็วิจารณ์อภิปรายได้ตัดสินก็คือเอาใจมติตัดสินเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็ต้องเปลืองตัวกับเรื่องนี้แน
1: ่ครับคุณเทพไทยพูดว่าคนเป็นรัฐมนตรีเป็นสสถือว่ามีตำแหน่งไหมอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าพูดมองในมุมของคนที่เป็นนักการเมืองมาก่อนอ่ะเป็นอดีตผู้แทนด้วยคนเป็นนักการเมืองเขาซีเรียสเขายอมกับเรื่องพวกนี้จริงๆเหรออ
2: ๋อเขาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คุณเอาลองคิดดูกันถ้าศาลประทับรับฟ้องและผู้ที่ดำรงตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะ รัฐมนตรี12คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีไม่พอนายกมีชื่ออยู่ในนี้ด้วย
1: ครับ
2: ที่ไม่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมดูแล้วนะที่คนนอกที่เกี่ยวข้องนะก็มีครูใหญ่คนเดียวมีชื่อครูใหญ่อยู่ครูใหญ่คนเดียวที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นอกนั้นผมดูแล้วแล้วยิ่งเครือข่ายต่างๆด้วยนายกอบจจังหวัดต่างๆที่เป็นหัวเบี้ยให้เนี่ยที่เป็นผู้จัดการให้เนี่ยนะผมว่าโดนเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่แคร์ได้ไงอ่ะนักการเมืองโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเกิดสุญญากาศไงมันจะเป็นปัญหาในการบริหารงานนะ
1: ในแง่การแข่งขันทางการเมืองอาจารย์พิชัยครับสมมติว่าถ้าภูมิใจไทยกระท่อนกระแท่นจริงๆกับเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงผิดหรือไม่นะฮะกระท่อนกระแท่นเพื่อไทยก็ไม่น่าจะนิ่งหรือเปล่านี่เพื่อไทยนิ่งแสดงว่าเขายังแกร่งไงเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงสมการที่เราเคยคุยกัน
0: เพื่อไทยเนี่ยเขาก็รอดูจังหวะอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาต้องพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดนะเพื่อที่จะรอจังหวะและโอกาสที่จะมาถึงถ้าหากว่าจังหวะและโอกาสมาถึงเมื่อไหร่ที่ภูมิใจไทยสั่นคลอนเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นก็อาจจะเป็นโอกาสที่เพื่อไทยอาจจะคว้าขึ้นมาก็ได้นะอันนั้นก็คือท่วงทํานองของเพื่อไทยที่คาดว่าน่าจะเป็นนะ
1: อาจารย์ยังเชื่อว่าสมการเดิมเป็นไปได้ถ้าเกิดมีภูมิใจไทยเกิดมีอาเพศขึ้นมา
0: คือมันเป็นไปได้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอนุทินถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคราวนี้เนี่ยยุบสภาก็ไม่ได้ถูกไห
1: ม
0: ลาออกก็ไม่ได้นะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเวลามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเนี่ยคุณอนุทินมันก็อาจจะเกิดคำถามนะว่าแล้วเอ๊ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเนี่ยอภิปรายได้หรือเปล่าอีกเดี๋ยวต้องถามเทพไทยอภิปรายได้ไหม
2: คือเอางี้คือผมคิดว่าถ้าหากว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ
1: ครับ
2: ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อภิปรายได้แต่ว่าแกมาตอบไม่ได้เพราะหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมเข้าสภาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมพรรคเพื่อไทยเงียบนิ่งเพื่อไทยเขาก็อยู่เป็นไงเขาก็รู้ไงถ้าเขาขยับปั๊บหนึ่งครุนายใหญ่ที่เป็นตัวประกันทางการเมืองเนี่ยโดนแน่สามสี่เรื่อง
1: ครับ
2: สองเนี่ยนะคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยพรรคฝ่ายคอยก็รอเสียบอยู่แล้วเนี่ยขนาดโหวตพรก.เงินกู้4แสนล้านก็ยังงดออกเสียงอ่ะอันนี้ก็รอเต็มที่อยู่แล้วก็เรื่องอะไรจะขยับใช่ไหมจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในวันที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะแล้วที่มันคืบหน้ามาเนี่ยก็เพราะเพื่อไทยนะเพราะคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นประธานบอร์ดดีเอสไอคุณทวีเนี่ยเป็นกรรมการบอร์ดและก็ผลักดันเรื่องนี้พอการเมืองมันเปลี่ยนมันทำให้เรื่องนี้ชะงัก
1: ครับ
2: แต่ว่าคุณทวีเนี่ยก็ยังขยับนะวันนี้เพราะเอกสารผมเชื่อว่าคุณทวีในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีอยู่แล้ววันนี้ก็เปิดเพราะเหลือคนเดียวก็คือว่าคุณภูมิธรรมไม่กล้าขยับจริงๆคุณภูมิธรรมในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยควรจะออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าในฐานะวันที่เป็นประธานบอร์ดผมได้รับรายงานเรื่องนี้อย่างนี้เนี่ยได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่หนึ่งนายใหญ่เป็นตัวประกันสองถ้าขยับมากพรรคภูมิใจไทยเขาได้192เนี่ยมันเกินที่จะใครจะทำอะไรได
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่ขยับมากก็พรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะเสียบตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ตอนนี้กล้าทำกำลังเล็งอยู่ใช่ไหมมอง
2: ก็ทันทีเลยผมว่าทันทีเลยก็แล้วกัน
1: ครับ
2: เพราะความที่กล้าทำอยู่ในฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วทุกครั้งที่เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านลงบัญชีลงรายชื่ออะไรก็ไม่เคยเซ็นไม่เคยร่วมเลยอันนี้แสดงว่ารอฝ่ายคอยที่จะเป็นรัฐบาลให้ชัดเจน
1: ครับอาจารย์ครับสองวันที่ผ่านมามี2ท่านที่เป็นบิ๊กเนมการเมืองให้กำลังใจกกต.ก็คือคุณชวนหลีกภัยแล้วก็หัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้กำลังใจกกต.ในการทำให้เรื่องนี้มันเป็นที่ประจักษ์อาจารย์มีอะไรจะให้กำลังใจกกต.บ้างไหม
0: คือ2ท่านนี้ท่านก็จะกระตุกสำนึกของกกต.ว่าการที่กกต.เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศเพื่อชาตินะไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อตอบสนองบุญคุณใคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงตระหนักไว้หน้าที่ของหน่วยงานราชการนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ต่อสาธารณะส่วนคุณเข้ามาได้ด้วยใครนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเพราะเมื่อช่างผลประโยชน์โดยจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการระดับสูงองค์กรอิสระเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชการระดับสูงมากทีเดียว
1: ครับ
0: ให้พึงสำนึกไว้ว่าการตัดสินของคุณนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศถ้าหากว่าตัดสินไปในทิศทางที่เกื้อหรือว่าทิศทางในที่สังคมเนี่ยมองว่าคุณไปสัมพันธ์กับอำนาจเนี่ยมันก็เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตราบาปนั้นเนี่ยก็จะติดอยู่กับคนเหล่านั้นเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานนะคร
1: ับนับวันรอครับอีก2สัปดาห์กกต.ถึงจะลงมติในสำนวนคดีนี้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวรู้ว่าฝ่ายค้านคุณเป๋ายิ่งชีพจะหยิบอะไรออกมาเพื่อที่จะเปิดโปงเรื่องนี้และจะมีคำชี้แจงอะไรวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีเวลาขยับไปอีก2สัปดาห์คุณผู้ชมอาจตั้งคำถามว่ากกต.ต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเหมือนกับที่เราคุยกันมา30นาทีว่านี่ใช้เวลามา2ปีกว่าแล้วแต่2สัปดาห์ที่ทอดยาวไปกกต.เองก็มีความเสี่ยงว่าคนที่จับจ้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และคุณยิ่งชีพจะเปิดอะไรออกมาอีกหรือเปล่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกไหมนี่คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดผมย้ำอีกครั้งคดีนี้นับถอยหลังเข้าสู่ศาลแล้วนะครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับทางไทยเวททุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับประเทศไทยเรื่องใหญ่ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับโกงข้อสอบดูเหมือนไม่ถึงตัวการใหญ่แล้วก็คืบไปอย่างช้าๆครับหัวสวดูเหมือนจะมีการยืดหรือยื้อเวลาเพื่อใครคงจะรู้กันอยู่ส่วนเรื่องขององค์กรอิสระถูกตั้งคำถามนะครับว่าอิสระจากประชาชนหรือเปล่าคำถามก็คือเราจะอยู่นี้ต่อไปนะครับป้าต๋อยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อันนี้นี่มาจากไหนเนี่ย
0: แขกรับเชิญขาประจำ
3: นะตกลงอาจารย์วีระแกหนีไปไหนรู้ไหม
0: ไปนิวซีแลนด์หรือเปล่าแกไม่ได้บอกผมอ่ะ
3: ผมว่าแกไปหาเอกสารลับว่ะ
0: เหรอครับ
3: เอกสารลับเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเอ่ย
0: ไม่หรอกแกไปเที่ยวพักผ่อน
3: ไอ้จริงว่ะแกไปเชื่อแก
0: เ
3: ล
0: ิกไป
3: แล้วแกกลับมาแกก็จะหอบอะไรมา
0: เออ
3: ไปดูเฉพาะเรื่องก็ประมาณนะ
0: ใช่ใช่
3: ใช่แต่ว่าวันนี้นี่ป๋าต๋อยมานี่นะ
0: ครับมาพร้อมเอกสาร
3: มาพร้อมกับความลับสุดยอดที่วันนี้ไม่ดูไม่ได
0: ้ผมเห็นแล้วเอกสารลับแกไม่ให้ผมดูแกบอกเป็นความลับ
1: Deep Throat ขณะนี้เนี่ยสวที่สอบได้138คนเนี
0: ่
1: ยแล้วก็เครือข่ายพรรคภูมิใจไทย91คนที่ถูกระบุอยู่ในเอกสารของคณะกรรมการชุด26ของกกต.เนี่ยที่เห็นควรให้ส่งฟ้องศาลเนี่ยต้องให้การเป็นธรรมกับทุกคนนะใน91คนนี่มีชื่อคุณเนวินมีชื่อท่านนายกอนุทิน
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ต้องคุณชัยชนกต้องให้ความเป็นธรรมว่ายังเป็นแต่เพียงผู้ถูกกล่าวหา
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกส่งไปที่ศาลก็จบแต่ถ้าถูกส่งไปที่ศาลก็ยังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา
3: เราให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับสังคมไทยนะก็คือพูดความจริงนะ
1: ให
3: ้ความเป็นธรรมกับเราด้วยนะ
1: แต่ก่อนเราจะมาคุยเรื่องหัวสวเห็น
0: ครับ
1: หรือชัยสนใจเรื่องการยกมือไหว้
0: แบบไทยเป็นภาพฮือฮามากฮะ
3: เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยซึ่งสำคัญมาก
1: ครับ
3: ผมถือว่าการไหว้นั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยแท้ๆ
0: ครับ
1: ครับ
3: ทีนี้ตอนหลังนักการเมืองเอาไปใช้นี่สิ
1: ครับ
3: ไหว้แบบการเมืองกับไหว้แบบสัมมาคารวะนี่มัน
0: ไม่เหมือนกันอ่ะ
3: ก็นั่นเลยสิ
0: ไม่เหมือนกันเหรอ
3: ทำไมคุณนายกเรื่องนี้ขึ้นมา
1: ก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเม
0: ื่
1: อวานเนี่ยท่านนายกใส่เครื่องแบบชุดอาสาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชุดโอ้โหเหมือนทหารไปลบไปสงครามอ่าวเบอร์เจียนะ
3: ลายพราง
1: ลายพรางลายพรางก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้ากลับบ้าน
0: ครับ
1: ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดอาสิทธิ์ปลัดป๊อป
0: ที่ยังอยู่ที
1: ่ออกมาส่งท่านนายกที่ตึกทำเนียบ
0: ครับ
1: ที่ทำเนียบใช่ไหมตึกวิชาการ
0: ใช่ครับ
1: ขอดูภาพหน่อย
0: ก็ไหว้
1: อ
0: ุ
1: ้ย
0: อ
1: ุ้
0: ยอุ้ยนอบน้อม
3: มันแปลว่าอะไรครับ
0: ดูดีนะครับอันนี้ก็ครับดูไหว้อุ้ยมายกนี
3: ่ฟรีสไว้ดิ
0: ด
3: ูฟรีสไว้หน่อย
1: หลายคนเห็นก็แบบโอ้โหทำไมต้องไหว้นอบน้อมแบบนี
0: ้อ
1: ันนี้ผมขอพูดแทนท่านปลัดนะ
0: ครับ
1: เราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านปลัดป๊อปนะ
3: ครับ
1: ที่ท่านปลัดเนี่ยยกมือไหว้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าดูการไหว้ของท่านนายกอนุทินมาก่อน
3: อ๋อคือ
1: ถ้าเราอยากได้อะไรจากใครเนี่ยเราต้องทำสิ่งนั้นก่อนท่านนายกเนี่ยอยากจะได้การเคารพจากคนทั่วไปคนอื่นๆแบบนี้ก็ต้องดูว่าในอดีตท่านนายกเคยยกมือไหว้ใครแบบไหนบ้าง
0: ไหว้สวยนะ
1: เอาดูภาพแรกหน่อยอันนี้ยกมือไหว้ท่านอดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชา
3: ในไหว้ระดับปกติไหมอย่างนี้ถือว่า
1: อย่างนี้ไหว้ปกติไหว้ปกติขอดูอีกรูปนึงโอ้โห
0: นี่ไหว้ลุงป้อม
1: ไหว้ลุงป้อมอาจจะเป็นเพราะว่าลุงป้อมนั่งอยู่ก็ได้ก็เลยต้องก้มขนาดนี
0: ้
1: แต่ว่าปลัดป๊อปเนี่ยท่านนายกก็ยืนนะโอ้แต่แกก้มซะขนาดนี้เลยนะ
0: ขึ้นเลยไม่ต้องขนาดน
1: ั
3: ้นไม่รู้คุณยังมีอีกรูปนึงคุณไม่ได้เอามาดู
1: รูปอะไรครับ
3: วันที่คุณอนุทินกราบตักคุณ
0: กราบคุณทักษิณ
3: รูปนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมทีนี้ไอ้ระดับการไหว้เนี่ยมันมีความหมายมากขึ้นมากขึ้น
0: ครับ
3: นักข่าวการเมืองเขาบอกว่าต่อไปนี้ระดับไหว้เนี่ยจะประเมินว่าสื่อสาร

0: ไรต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรผมก็เลยถาม AI สิ
1: ครับ
0: นะว่าเอ๊ะมันมีกี่ระดับเนี่ยนี่เลย
2: อันนี้ภาพ AI นะ
0: ภาพ AI
2: นะไม่ใช่ AI
1: สุทธิชัยยุนนะ
0: ว่ายระดับซ้ายมือสุดนี่ว่ายแบบโค้งปกติมารยาททั่วไป
1: ซ้ายมือนะฮะ
0: ว่ายที่ระดับที่2 AI อธิบายว่ายแบบโค้งลึกขึ้นแสดงความนอบน้อมเป็นพิเศษขอบคุณในความกรุณาเมตตาครับนี่ความหมายนะแล้วอันที่3เนี่ย AI บอกว่าไหว้แบบต่ำมากคือกราบแทบเท้าขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนี่จะมีความหมายเป็นอย่างไรหรือเปล่านี่คือ
1: ภาพนี้ระดับ2หรือเปล่า
0: ฮะ
1: ภาพที่เราปล่อยคลิปไปเนี่ยระดับ2มั้ย
0: ระดับ2กับ2กับ2ครึ่งนา
1: 2ครึ่ง
0: เออ2ครึ่งนาแต่ที่ผมอยากจะรู้นะว่าถ้าเราคนไทยเนี่ยถ้าเราจะมาเจอกันเนี่ยสมมติคุณนิสิตมาสมมติสมมติ
2: อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ย
1: จะแสดงให้ดูแสดงให้ดูเหรอ
0: เรื่องพิสูจน์ว่าปฏิกิริยาอย่างคุณวิสุทธ์กับปฏิกิริยาอย่างประหลัดเนี่ยต่างกันยังไงสมมติผมบอกคุณว่าวิสุทธ์ผมจะเลี้ยงกาแฟคุณนะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ไอ้รายการที่มีแบบนี้
1: อ
2: ้
1: าว
0: ผมบอกว่าเอ้ยกินกาแฟไม่พอ
1: ครับ
0: เลี้ยงข้าวคุณเที่ยงนี
1: ้อุ้ยของคุณ
0: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้กินข้าวคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่ธรรมดา
0: ลองเวลาให้กินกาแฟเฉยคุณว่าระดับนี้
1: ใช่ครับ
0: พอกินข้าวนี่มันลงไปอีกแล้ว
1: สนิทกันมากขึ้นแล้วเราคำว่าไว้เนื้อเชื่อใจเยอะขึ้น
0: แสดงว่าคุณซาบซึ้งมากกว่าปกติ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดผมพอได้กินข้าวนะคุณสุทธิชัยครับผมสมเป็นนายกนะท่านนายกครับผมจะได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อไหร่ครับ
0: แล้วคุณต้องแสดงยังไงอ่ะ
1: ท่านนายกครับ
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
1: เดี๋ยวครับ
0: เฮ้ยลุกลุกลุกไปครับไปไปเดี๋ยวนักข่าวมันช่างป้าก็เห็นหรอกคุณว่าอย่างนี้นะคุณต้องแอบว่าอย่าให้คุณเห็นดิ
1: ทำไง
2: คุณเห็นทั้งประเทศแล้ว
1: คุณเห็นทั้งประ
2: เทศแล้วคุณเห็นทั้งประเทศแล้ว
1: นั่นสิไม่ทันแล้ว
0: รูปนี้เหรอ
2: ใช่ใช่
0: แสดงว่ามีเจตนานะ
1: ครับ
0: แต่ละโค้งเนี่ยแต่ละองศาเนี่ยนะคุณต๋อย
2: ครับ
0: แต่ละองศามันมีความหมายต่ำแค่นี้แค่นี้ถ้าขอจะได้อะไรมากขึ้นอีกก็ลงไปอีก
1: ครับ
0: แล้วถ้าลงพื้นนี่สุดยอด
1: นายกครับ
0: เฮ้ยไม่ต้องไปนั่นเลยไปนั่นเลยอันนี้ตัวอย่าง
1: ครับ
0: สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะบอกว่า AI เนี่ยมันตีความง่ายๆแต่นี่ลึกซึ้งคือมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยปฏิกิริยาเวลาคุณจะได้อะไรกับไม่ได้อะไรเนี่ยระดับความโค้งเนี่ยมันต่างกัน
2: อันนี้เป็นคำอธิบายในเชิงประเพณีศาสตร
0: ์
2: แต่ว่าถ้าอธิบายในเชิงการเมืองศาสตร
0: ์
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาของภาพนี้สื่อนักข่าวสายการเมืองก็พูดกันให้ขลมในครม.เพราะว่า
1: จะโยกประหลัดอังกฤษ
2: เพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
1: 20 ตำแหน่ง
2: เอาที่แบบผมจำได้แม่นๆเลยก็คือย้ายผู้ว่าบุรีรัมย
1: ์
2: มาส
1: อ
2: ทอบุรีรัมย์มาเป็นผู้ว่า
1: ห้วยมาสอทอ
2: ไม่โทษมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
1: กรมที่มีการโกงข้อสอบ
2: กรมสอทอซึ่งโอ้โหเรื่องช้ามากใช่ไหมย้ายผู้ว่าเซมเบ้ก็คือคนที่ยืนใส่ชุดลำลองอยู่เมื่อกี้นี้ในภาพ
1: ไปเป็นปภ.
2: ไปเป็นปภ.ทีนี้มันมีกระแสพูดกันก่อนหน้านี้ว่าประหลัดป๊อปเนี่ยประหลัดอัจฉริยะเนี่ยแกโอ้โหเป็นประหลัดมหาไทยมานานนะแล้วทุกคนเวลาอยากจะเห็นว่าประหลัดอยู่ที่ไหนก็ให้ดูภาพท่านนายกเพราะแกตามไปทุกที
1: ่ครับ
2: แกตามไปทุกที่จริงๆนักข่าวเคยถามนายกว่าทำไมประหลัดต้องตามเขาบอก
1: เอ้า
2: ไม่ตามยังไงของผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยประหลัดก็ต้องอยู
1: ่เพราะผมสั่งงานใกล้ตัวถ้าสั่งการผมทำงานได้เลย
0: แต่ประหลัดสำนักนายกไม่เดินตามอย่างนี้ใช่ไหม
2: ไม่เดินไม่เดินประหลัดอื่นกระทรวงอื่นก็ไม่เดินเพราะนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทีนี้ก็มีคำถามว่า
0: เอ้
2: าแล้วประหลัดจะรอดไหมเนี่ย
0: บอกว่าจะย้ายเหรอ
2: ใช่จะย้ายไปเป็นประหลัดสำนักนายกไหมเพราะเหมือนประหลัดสำนักนายกจะ
1: เสีย
2: สุดท้ายก็แกยังเหนียวแกยังอยู่กระทรวงมหาดไทยผมคิดว่านี้นักข่าวก็ตีความว่าก็ยกมือขอพระคุณท่านนายก
0: นักข่าวตีความเกินไปหรือเปล่านักข่าวการเมืองมักจะมาดราม่าเกินไป
2: มันมีเชื้อคุณสุชัยมันมีเชื้อ
0: นี่แหละ
2: มันมีเชื้อทุกอย่างถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควันไม่มีมูลสุนัขก็ไม่ขี
0: ้
2: และคุณไม่มีมูลที่ถึงนักถึงขี
1: ้นายกยังไม่ย้ายประหลาดตาที่มีข่าวแต่ว่าคุณเอาทิ้งก็ถือว่า ยอมวางตัวเป็นกำแพง

0: ยันให้คุณอันสิทธิ์นะอยู่ต่อฮะแต่นายกเป็นทะเลาะกับใครอีกเรื่องนึงนะ
1: แต่ว่าถ้าจะไหว้อย่างนี้ต้องไหว้นอกจากไหว้นายกต้องไหว้ใคร
0: ไหว้ผู้ใหญ่นะก็ไหว้ผู้ใหญ่ปะ
1: แล้วต้องต่ำกว่านี้อีกป่ะ
2: โอ้โหถ้าไหว้คนนั้นผมว่าโอ้โหนี่พูดยังไง
1: เออทีนี้
0: ใน
1: การตั้งปลัดที่บอก20ตำแหน่งนี้นะไม่ใช่ปลัดอย่างเดียวไม่20ตำแหน่งมีทั้งระด
2: ับมีผู้ว่า
0: เป็นการเมียที่ปลัด
2: เนี่ยได้หมดเลย
1: ข้อน่าสังเกตก็คือว่าอายุน้อยๆทั้งนั้น
0: ใช่ครับ
1: นี่คือการปูทางของการหลายคนนักข่าวการเมืองต้องวิเคราะห์ตรงนี้นะว่านี่คือการปูทางสู่การอยู่ในอำนาจยาวนานประเภทที่ตั้งแต่ระดับข้าราชการประจำไปถึงการเมืองไปถึงองค์กรต่างๆเลยไหม
2: ก็ถ้าผมสวมบทพี่วีระนะสวมวิญญาณพี่วีระก็จะต้องบอกว่าคุณสุรชัยคิดมากถ้าสมมุติว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะอยากใช้งานปลัดกระทรวงที่มีอายุราชการยาวๆ
1: ใช
2: ่ไหมเพราะว่าโครงสร้างราชการไทยเป็นปลัด4ปีต่อได้อีก1ปีต่อได้อีกเต็มที่อีก1ปีเป็น4บวก1บวก1เราก็อยากใช้คนที่เราเรียกใช้ได้ก็เป็นการจัดระเบียบ
1: คุณจะตั้งสมมติคุณเป็นอาจารย์วีระนะคุณอาจารย์วีระกำลังจะบอกว่าคุณจะเอาคนที่คุณสั่งใช้ได้นะใช้ได้หรือสั่งได้
2: ใช้ได้และสั่งได้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
0: ผม
2: จะได้อยู่กันยาวๆ
0: ความร
2: ู้
0: ความสามารถเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
0: มองการใหม่เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นอ่ะ
1: แล้วทำไมคนที่ฉลาดเก่งๆต้องมาจากจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้นล่ะ
2: บางจังหวัดเนี่ยเหมือนส่งข้าราชการไปเรียนกับติวเตอร์
1: อ๋อโคชชิ่งพิเศษนะ
2: โคชเขาเรียกเมนทอร์คุณสุชัย
1: อ๋อเหร
2: อตำแหน่งสำคัญต้องไปเป็นผู้ว่าที่บุรีรัมย
1: ์
2: เพราะบุรีรัมย์มีเมนทอร
0: ์ครับ
1: มีโรงเรียนสอนติวพิเศษเหรอ
2: ติวพิเศษจะได้เข้าใจ
0: ทีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ว่าก็ได้นะ
1: โอ้โห
0: เป็นตำรวจในพื้นที่ก็เป็นรัฐมนตรีได
1: ้อ่
0: ะ
1: โอ้
2: ได้พูดถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมป่ะเนี่ย
0: อ๋อทุก
2: พลตำรวจผมตำรวจโทใช
0: ่
2: ไหมผมเรียกตำแหน่งท่านผิดไหมไม่ผิดนะ
0: นั่นก็
1: บุรีรัมย์ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: ก็อยู่บุรีรัมย
1: ์แล้วเอ็นบอกว่าท่านเลขากกต.ก็คนบุรีรัมย์เหรอ
0: พี่คุณแสวงเหร
2: อคนบุรีรัมย
1: ์ก็
2: ไม่คนบุรีรัมย์
1: นี่ไม่บังเอิญนะ
0: เป็นความบังเอิญท่านหนุ่มคิดอะไรมากคุณสุชัย
2: อย่าคิดมากผมสมบัติพี่เวลาคุณชัยอย่าคิดมาก
1: ผมต้องคิดมากเพราะว่าคุณไม่คิดมากคุณคิดน้อยผมต้องคิดมาก
2: เดี๋ยวพี่เวลามาสุ่มหน้าพี่เวลามาตอบประเด็นที่ด้วย
1: พูดถึงเลขากกต.เนี่ยที่มีข่าวคุณพฤทธิ์หรือใครเนี่ยที่ออกมาบอกแล้วว่าใครโทรมานะ
0: สว.บุรีรัมย์ใช่ไหม
2: สว.บุรีรัมย์ที่เป็นคนขับรถ
0: กกต.
2: ท่านเคยเป็นคนขับรถให้ผู้ชาย
0: ผู้ชาย
2: ผู้ชายก็คือบิดาของ
1: โทรมาหาเลขากกต.มันผิดอะไรอ่ะ
2: ไม่ผิดไม่ผิดโทรศัพท์เนี่ยจากหลอกเนี่ยคุยกัน39วินาที
0: ครับ
2: 39วินาทีเนี่ยคุยอะไรกันได้บ้าง
1: นะลองคุณดาวคุณลองคุยกับคุณต๋อยนะ39วินาทีเนี่ยคุณโทรมาหาป๋าแหวงเหรอลุงแหวงเหรอที่เรียก
2: คุณพี่แหวง
0: แล้วกับพี่แหวงกัน
1: โทร39วินาทีผมจับเวลา
0: ครับ
1: คุณจะพูดอะไรกินข้าวยังนอนแล้วยังไง
0: นี่พี่แหวงใช่ไหม
1: พี่แหวง
2: ไม่อะไรที่พูดไม่ได้ก็ให้ทำเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะ
1: โอเคงั้นผมจับเวลานะ39วินะเอามา
0: พี่แหวงผมจะโดนไหมเคลียร์ให้หน่อยสั้นไหม
1: เจ็ดวิ
2: 39วิเนี่ยผมว่า
1: คุณคิดมากไปเขาโทรมาถามว่ากินข้าวยังพี่แหวง
2: 39วิเนี่ยถ้าคำถามสั้นเนี่ยผมคิดว่าได้รูปประโยคครบคนตอบเนี่ยสามารถตอบได้หลายอย่าง39วิเนี่ยมันเกือบประมาณ 60% ของนาทีนะผมว่าคุยกันได้รู้เรื่องนะ
0: งั้นเราใหม่ได้ไหมพี่แหวง
2: ไม่เป็นไร
0: พี่แหวงจะไปกินข้าวฉลองกัน
2: เขาอาจจะคุยกันเรื่องบอลแมนยูก็ได้เพราะว่าท่านเลขาเป็นแฟนแมนยู
1: 36 37วิครับจบแล้วอะไรบัวแต่บู
2: ๊แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าการโทรศัพท์คุยกันเนี่ยอย่างที่สวหรือผู้สมัครสวจากอ่างทองโทรหาคุณแบทกรวีใช่ไหมใช่ไหม
0: คุณแบท
1: คุณแบทกับคุณกรวี
2: คุณแบทคุณกรวี
0: คุณแบทกับคุณแชมป
2: ์คุณแชมป์เนี่ยโทรเนี่ย
0: สองพี่น้อง
2: ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นก็โทรคุยกันได้เพราะเขาเป็นคนในพื้นที่
1: แต่
2: ฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรม
1: ประเด็นมันไม่

0: ไม่ใช่โทรประเด็นมันเกิดความถี
1: ่แล้วมันโทรถี่ในช่วงนั้น
0: ช่วงเวลา
1: ทามมิ่งใช่ไหม
2: โทรในช่วงที่กกต.ก็ยึดมือถือ ห้ามโทรออก
1: แม่อาจจะไปโทรสาธารณะก็ได้หย่อนเหรียญไงของ
0: ที่ยังมี
1: ของทีโอทีย
0: ังมี
2: อ
0: ่ะ
2: ใช่ไหมอ
1: าจจะมีนะ
0: คุณอาจจับแล้วว่าคุณเป็นนักข่าวก่อนคุณส่งข่าวต่อกันคุณเข้าตู้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยังมีตู้โทรศัพท์ไม่มี
2: มีผมผิด
1: ที่ยังมีโหยังม
0: ีแต่หายากมาก
2: เป็นอนุสาวรีย์ไว้ไม
0: ่
2: เคยมีคนใช้
0: ใช้ได้เหรอ
2: ไม่รู้ไม่ได้หลอกเลยนะ
0: แต่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยการเมืองคุณอนุทินช่วงหลังนี่ตนคำถามเยอะเลยนะ
1: ใช่ใช่โหเห็นน่าเห็นใจเลยนะ
0: คราวนี้ใช่ไหมที่ถามเรื่องคุณชลน่าน
2: คุณหมอชลน่านที่คุณหมอจะขึ้นเวที
0: เมื่อวานนี่เหรอ
2: ความเชื่อมั่นจะขึ้นวันที่29คือวันพรุ่งนี้ครับ
0: เหตุจะเกิดพรุ่งนี
2: ้เหตุจะเกิดพรุ่งนี้เดิมจะจัดที่โรงแรมฟูแมนตอนนี้ย้ายไปสภาแล้ว
0: แล้วเกิดอะไรที่กับฟูแมนไม่ยอมอ่ะ
2: คือผมว่าฟูแมนไม่ทันตั้งหลักมั้งมีเวทีนี้มีผู้นำหมดนะผู้นำ
1: มีใครบ้างครับ
2: ฝ่ายค้านที่จะขึ้นเวทีนะครับผมไล่เรียงให้ดูนะ
0: ขึ้นจอเลยขึ้นจอนะรูปนะ
2: เขาจะมีเวทีเนี่ยนะครับคุณเท้งพูดก่อนเลยองค์ปาถกตามด้วยอดีตผู้นำฝ่ายค้านไหชวัตตุลาธนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็หมอชลน่านสีแก้วขึ้นเวทีด้วย
0: ทำไมคุณพูดไปคุณต้องหัวเราะไปล่ะเออแล้วทำไมคุณต้องคิดว่ามันแปลกๆเหรอ
2: ไม่แปลกกับหมอชลน่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยแม้จะแพ้เลือกตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลที่สงบเสงี่ยมมากไม่เคยโต้แย้งเห็นต่างกับพรรคภูมิใจไทย
1: สงบเสงี่ยมนะ
0: สงบเสงี่ยม
2: เอาดูจากการโหวตเรื่องไอ้พรก.กู้เงินอ่ะ
1: แต่ว่าสรุปก็คือโรงแรมภูแมนเนี่ยก็ปฏิเสธ
2: เขาบอกว่า
1: ไม่ให้จัด
2: คือไม่คือเกรงว่าจะเป็นเวทีทางการเมืองและก็จะดูแลไม่ทั่วถึงดูถึงความปลอดภัยด้วย
1: พี่ใหญ่ครับท่านผู้ชมผมมีข้อสังเกต
2: ครับ
1: คือในเอกสารของโรงแรมภูแมนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่เป็นทางการของโรงแรมก็คือโรงแรมทำหนังสือถึงเลขา
2: เลขาสภา
1: สภาผู้แทนราษฎรบอกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐปกติแต่ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนและบริบทที่ปรากฏอาจทำให้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองประกอบกับในวันที่29สิงหาคมก็คือวันที่จะจัดงานคือวันพรุ่งนี
2: ้วันพรุ่งนี้วันเสาร์ครับ
1: โรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูง จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของแขกและได้ตัดสินใจไม่ดำเนินการให้จัดงานผมมีข้อสังเกตสำคัญ
0: ว่า
1: สมมุติว่าเราทำงานโรงแรมเนี่ยเวลาเขาจองเนี่ยเขาจองล่วงหน้าไหม
2: จองล่วงหน้าต้องจ่ายตังค์
1: เขาจองล่วงหน้าเนี่ยโรงแรมไม่รู้เลยหรือว่า occupation rate หรือว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยมันสูงล่วงหน้า2วัน3วันเขารู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าวันเสาร์นี้อัตราค่าพักจะสูงจริงปฏิเสธผมว่ามันผิดสังเกตปกติเราทำโรงแรมเนี่ยนักท่องเที่ยวมาพักเนี่ยเขาไม่ได้พักวันเดียวเนี่ยเขาต้องพักหลายวันฉะนั้นเนี่ยเหตุผลในการปฏิเสธบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของแขกเพราะ occupation rate สูงคนเข้ามาพักเยอะแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปเสียแต่วันแรก
2: เพิ่งรู้แต่ว่าประเด็นมุ่งเยี่ยมประเด็นหลักคืออยู่ที
1: ่
2: เพิ่งรู้ว่าเป็นประเด็นการเสวนาทางการเมืองผมว่านี่คือประเด็นที่เขาพยายามสื่อสาร
0: แต่เขาโปรโมทมาหลายวันแล้วนะ
2: โปรโมทโอ้โหให้เขาบอกว่าอย่างเงี้ย
0: นายกอนุทินยังรู้เลยบอกขอบคุณที่มาสนับสนุนเพื่อน
2: ขอบคุณสนับสนุนเพื่อน
0: แล้วแกบอกอะไรอร่อยด้วยนะแกบอกที่นั่น
2: ผมจำไม่ได้ว่าอะไรอร่อย
1: เป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะแต่ในทางการเมืองเน
2: ี่
1: ยเขาพูดชัดเจนว่าคุณมาจัดงานเนี้ยมาคริติไซส์รัฐบาล
2: มาเหยียบถิ่นได้ไง
1: มาเหยียบจมูกนักเลงได้ยังไง
2: เข้าถ้ำเสือได้เหรอ
1: มันจะมาอยู่หน้าบ้านเราได้ยังไง
0: ถ้าผมเป็นอนุทินนะผมโทรไปบอกเจ้าของโรงแรมเลยนะบอกเฮ้ยต้องปล่อยไม่งั้นใครหาว่าผมแกล้งผมบีบคุณใช่ไหม
1: แต่นายกบอกว่าอุ้ยขอบคุณมากเลยมาอุดหนุนเพื่อนโรงแรม
0: ถึงนั่นน่ะสิใช่ฉะนั้นผมต้องโทรไปบอกเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี่เลยนะว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยมากระซิบคุณบอกว่าไม่ให้จัดเผยเพราะเราไม่มีเราต้องปิดบังนี
1: ่แต่บางอย่างคุณสุชาติท่านนายกก็ตัดสินใจเองไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: หลายอย่าง
0: เรื่องง่าย
1: ท่านนายกตัดสินใจ
0: จองโรงแรมเนี่ยนะ มันจะเกินไปทำไมไม่ไปจัดที่บุรีรัมย์ซะเลยล่ะโรงแรมมีเยอะแยะนี
1: ่เออ
2: รอบหน้าเราหน้าไปบุรีรัมย์เดี๋ยวน่า
1: ไปบอกคนไปบอกสภาแต่สุดท้ายเขาย้ายไปจัดที่สภา

0: งานลักษณะเดียวกันเห็นคุณสุชัยบอกก่อนเข้ารายการว่าอาจารย์บวรศักดิ์ทิ้งระเบิดเหรออ
1: ันนี้วันนี้เป็นแต่ก่อนไปมอสับผมไปเรื่องนี้ให้จบ
0: เรื่องไหนนะ
1: เรื่องคุณทีมพูดถึงคุณหมอชลน่านที
0: ่ได้
1: ว่ายังไงครับ
2: แต่ปรากฏว่าพอดีว่ามีชื่อของหมอชลน่านนะคะ
3: อันนี้ไม่ทราบ
2: คือแบบในฐานะ
3: ไม่ทราบโอ้ยพักใครพักมันสิใช่ไหมพักร่วมคือเรามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยกันคุณหมอชนน่านท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดผมท่านผมก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเพราะฉะนั้นท่านไปมีข่าวเกี่ยวกับท่านก็ต้องไปถามท่าน
1: ผมไม่ทราบ
4: แปลว่าอะไรไม่ทราบ3ครั้งหน้าไม่ทราบไม่ทราบและไม่ทราบ
0: คือหมอชนน่านจะประกาศตัวว่าจะอภิปรายเป็นหนึ่งในคนที่ขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซึ่งผมว่าเป็นคนที่เด่นที่สุดอ่ะเพราะว่าอยู่ฝ่ายค้านไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วขึ้นเวทีฝ่ายค้านไง
0: หมอชนน่านก็เป็นหนึ่งในพรรคหมอชนน่านก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี
1: ่แต่งานนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ลืมไว้ยังว่าเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะ
0: ไม่ลืมไม่ลืม
1: พี่หนิงพี่หนิงไม่ลืม
0: เ
1: พราะผมคิดถึงคุณยศศักด
4: ิ์แกว่าไงคุณจุลพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรรค
1: พูดแบบที่คุณทุชัยพูดเลยนะเราเปิดกว้างครับไม่ได้ห้ามสมาชิกดำเนินกิจการพบปะพูดคุยกับประชาชนแฟร์ไหม
0: ต้องเข้าใจนะถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระพรรษา
1: ครับ
0: คุณหมอกับพรรษาหัวหน้าพรรคก็ต่างกันนะ
4: คร
0: ับอ้าวโอ้โหหมอ
4: ใครเก๋ากว่า
0: หมอดิ
1: หมอเก๋ากว่าแต่มีประโยคต่อนะนอกจากเปิดกว้างนะครับแต่จะขอหารืออีกครั้งว่าคิดเห็นอย่างไรในการร่วมกิจกรร
4: ม
1: จัดด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นประโยชน์กับงบประมาณก็ดี
4: แต่
1: ไม่อยากให้ใช้งบประมาณเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะขอหารือกับหมอชลน่านอีกครั้งหนึ่ง
4: งบประมาณอะไร
1: เอาก็คือนี่มันงบสภา ใช้งบของสภา ในการจัดคุณหมอก็ไม่ใช่คุณหมอคุณจุลพันธ์ก็บอกว่า
4: ทำไมฝ่ายค้านเขาไม่มีสิทธิ์ใช้งบในการจัดเสวนา
1: ล่ะนั่นสิ
4: เออ
1: เดี๋ยวพี่เปิดกว้างนี้ชักเอ๊ะท่านหัวหน้าครับท่านบอกขอคุยกันก่อนนะครับ
0: แต่คุณหมอจะเป็นคนที่เป็นอภิปรายด้วยใช่ไหม
1: ขึ้นเวทีเลยขึ้นกับคุณอภิสิทธิ์ขึ้นกับคุณ
0: ไม่หมายถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจในการจะพูดด้วยไหม
4: ยังไม่รู
1: ้
0: ยังไม่รู้เขาไม่ได้เป็น
1: แก
0: ไม่ได
1: ้เป็นสสสอบ
4: สอบตกก็สอบตกนะ
1: สอบตกครับนะฮะ
0: อันนี้คือขึ้นเวทีงานสัมมนา
1: ใช่
4: แต่คุณว่าจริงๆแล้วนายกคิดว่าการที่หรือว่าพรรคภูมิใจไทยคิดยังไงที่คุณหมอชลน่านไปขึ้นเวทีนี้คุณว่า
1: อึดอัด
4: อึดอัดไหม
1: อึดอัดว่ะ
0: เราต้องอึดอัดเพราะว่าเอาจริงๆนะผมว่ารัฐบาลเขามองการออกมาแฉของไอลอว์เนี่ยว่าเขามองว่าเขาเอาอยู่เขาเอาอยู่นะเขาเอาอยู่แต่ว่า
4: คิดว่า
0: เขาคิดว่าเขาเอาอยู่แต่เขาก็คงไม่แฮปปี้หรอกที่คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะจะมาคริติไซส์การทำงานของเพราะโดยนายกก็พูดเนี่ยโดยธรรมเนียมพ
1: ร
0: รคร่วมเนี่ยก็ควรจะใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายก็ต้องเลี้ยวซ้ายด้วยกันไม่ใช่เราจะเลี้ยวซ้ายนี่ไปโบกขวาฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนกันตาย
1: แ
4: ต่การเมืองเราย้อนกลับไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยตอนที่นายกชื่อแพทองธาร
1: ครับ
4: แล้วมีประเด็นเรื่อง entertainment complex จำได้ไหม
1: ใช่
0: ครับ
4: แล้วคนของพรรคภูมิใจไทยออกมาวิจารณ์ใช่ไหม
1: ใช่
4: ตอนนั้นก็คำอธิบายก็คือก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยฉะนั้นมันก็เหมือนกัน
1: ครับ
4: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทย entertainment complex เป็นหัวใจสำคัญเลยนะจำได้นะ
0: จำได้
4: คาสิโนนะจำได้นะ
0: จำได้
4: แล้วจำได้ไหม
0: เขาไม่เรียกคาสิโน
1: เขาเรียก
0: เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก
1: ซ์แต่ว่าตาขาขึ้นไหวถ้าเป็นสมาชิกคนอื่นก็ไม่มีปัญหาไงแต่ว่านี่คือหมอชลน่านก็คือแม้จะไม่ได้เป็นสสนะแต่เคยเป็นอดีตผู้นำอ่ะเป็นตัวแทนของพรรคอ่ะแต่รอบนี้ที่ดูครับว่าคุณหมอไปนามของนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยฮะเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2500
0: คือแกจะไปอ่ะนะคือแกจะไปอ่ะจะไปห้ามอะไรแก
1: นายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยแล้วก็โพสต์ภาพที่เชิญชวนไปงานการเมืองวิกฤตในความเชื่อมั่นเนี่ยนะที่งานพรุ่งนี้นะคนที่โพสต์เชิญชวนนะภรรยาคุณหมอชลน่าน
0: นะการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร
4: แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราอัดเทปตอนเที่ยงๆเนี่ยต
1: ั้
4: งแต่เช้าเนี่ยมีหลายเวที
1: ครับ
4: แล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลต้องฟังให้ดี
1: ครับ
4: เพราะว่ามาจาก

0: เช่นคุณบวรศักดิ์อวันโน
1: อาจารย์บวรศักดิ์
2: โอ้โหบวรศักดิ์ขึ้นเวที
0: อดีตรองนายกยุคอันนี้ที่หนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: มีอาจารย์วิชามหาคุณ
1: อาจารย์วิชามหาค
0: ุ
1: ณ
0: แล้วมีใครอีกอภิสิทธิ์เหรอหรือใคร
2: คุณอภิสิทธิ์ด้วยแล้วก็คุณวัดติงสมิธนี่อดีตศาล
1: เป็นผู้
2: รักษากรรมการสิทธิ
1: ์มาร
2: ักษาด้วยอดีตกรรมการสิทธิ์ที่มูลนิธิแห่งชาติด้วย
0: แล้ววิจารณ์เรื่องปัญหาขององค์กรอิสระที่ไม่อิสระ
2: ครับ
0: แล้วก็โดนหลายประเด็นแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ที่กำลังร้อนอยู่เลยครับว่าด้วยประเด็นว่า เลือกสว.
2: ครับ
0: เลือกสว.คิดอย่างไรนี่ครับ
3: สว.เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมผมก็ไม่เคยเห็นนะทั้งโลกเนี่ยเลือกระดับเลือกกันเองระดับอำเภอจังหวัดประเทศอาจารย์วิชากับผมนี่เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตต้องไปเลือกหมอต้องไปเลือกเกษตรกรแล้วท่านผู้ล่างท่านก็มั่นใจว่าโอ้ยไม่มีการซื้อเสียงไม่มีการจัดอะไรได้แต่ว่าข้อเท็จจริงวันนี้ก็เป็นยังไงท่านก็เห็นอยู่นะ
0: อาจารย์บวรศักดิ์นะ
2: ครับ
0: เออและแกทิ้งระเบิดอีกลูกนึงแกเป็นรองนายกใช่ไหมอนุทินหนึ่งใช่ไหม
2: ครับ
0: แกพูดในพาดหัวข่าว The Reporter
2: ครับ
0: บวรศักดิ์ซัดรัฐบาลอนุทินหนึ่งไม่จริงจังแก้ทุจริตแต่หวังเป็นสมาชิก OECD
1: อ๋อพูดแบบนี้เลยเหรออ
0: ันนี้เลยบอกเลือกสว.เป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยเห็นในโลกนี่ครับนี่อาจารย์บวรศักดิ์ก็ผมถือว่าเป็นนักวิชาการที่ตรงไปตรงมาคนหนึ่งนะตอนที่แกไปเป็นรองนายกของอนุทินหนึ่งผมก็สงสัยเพราะแกทำเรื่องปฏิรูปข้าราชการ
1: ตอนนี้คุณประกอบมารับมือต่อ
0: ตอนนั้นแกผมจะแกตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยบอกผมเนี่ยต้องจะทำให้ได้ในชีวิตนี้การปฏิรูปข้าราชการแต่ผมบอกเลยนะผมไปคุยกับกระทรวงต่างๆนานาเขาไม่ยอมเขาไม่เอาด้วย
2: ครับ
0: ท้ายที่สุดเขาก็รู้นะคุณบวรศักดิ์และอย่างที่คุณประกอบนิพพันธ์จะต้องเจอก็คือความกล้าหาญจริงจังทางการเมืองมีหรือเปล่าปฏิรูปใหญ่ขนาดนี้ต้องมาจากนายกรัฐมนตรีนะอยู่ดีๆคุณจะให้รองนายกไปรับเรื่องนี้ไม่มีทาง
2: ครับ
0: คุณเอกนิติกำลังเจออยู่เรื่อง200,000ล้านเงินกู้เนี่ยนะว่าไอ้เรื่อง
2: ไอ้เปลี่ยนผ่าน
0: โซล่าทั้งหลายแหล่นี่นะ
2: ครับ
0: ที่การรับปากว่าจะไม่มีการโกงแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะคอยดูให้ดีว่าจะเกิดขึ้นจริงไหม
1: พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์
2: ครับ
1: ต้องเอาพูดถึงหนังสือพิมพ์นะต้องพาดหัวว่าอาจารย์บวรศักดิ์พูดถึงคุณอนุทินตอนเป็นอนุทินหนึ่งรัฐบาลอนุทินหนึ่งแรงมากนะไม่จริงใจใช่ไหม
2: ครับ
0: คือ OECD เนี่ยเราอยากเข้า OECD เป็นองค์กรนานาชาติระดับสหประชาชาติมาตรฐานเรื่องปราบคอร์รัปชันธรรมาภิบาลโปร่งใสเนี่ยมันต้องระดับสากลแค่ไอ้เรื่องหัวสวกับไอ้โกงสอบท้องถิ่นก็ไม่ผ่านแล้วผมจะบอกคุณฉะนั้นถามอาจารย์บวรศักดิ์ถามทุกคนที่ทำเรื่องนี้ว่าไอ้มาตรฐานที่เรากำลังเป็นประเด็นในสังคมไทยอยู่เนี่ย OECD เขาไม่รู้เหรอ
2: ครับ
0: เขารู้หมดฉะนั้นมันยากมากที่รัฐบาลจะมีความทะเยอทะยานเป็นระดับสากลแต่ในบ้านเรานี่เอาไม่อยู่นี่นะมันเป็นไปไม่ได้
2: ทุจริตเรื่องใหญ่มาก
1: นะฮะอันนี้อยากด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ช่วงที่อาจารย์อยู่กับคุณอนุทิน3เดือนเสร็จๆอ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์มีข้อมูลอะไรในมือเอามา
0: เปิดเผยหน่อยนะ
1: มาเปิดเผยเลยดีกว่าเพราะว่าผมว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการวิสเซอร์โบลเออร
0: ์วิสเซอร์โบลเออร์คือคนเป่านกหวีดปู๊ดปู๊ด
1: คนที่เห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วกล้ามาบอกต่
0: อ
1: ซึ่งเทียบเคียงได้กับกรณีเป๋าไอลอ
2: ครับ
1: ผมว่ายุทธศาสตร์ของไอลอที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องหัวสวโกงผมเรียกว่าโกงสวโกงโกงเลือกสวเนี่ยจากเดิมในยุทธศาสตร์มันอยู่ที่ก่อนที่เขาจะปล่อยเอกสารออกมานะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยหลักฐานที่เป๋าออกมาพูดเอาพยานตัวเป็นๆมานั่ง
2: จริงหรือเปล่าตัดต่อเปล่า
1: หลักฐานมันเพียงพอไห
0: ม
1: แต่ช่วงโค้งสุดท้ายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้จากเดิมมีข่าวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่า วันนี้กกต.ต้องลงมติแต่กกต.ก็แถลงการว่ายังเลื่อนไปก่อนผมว่ายุทธศาสตร์อันเนี้ย

0: เป็นสิ่งที่ไอลอว์ทำเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนความเชื่อของคนจากเฮ้ยหลักฐานมันพอไหมวะกลายเป็นว่าหลักฐานมากขนาดนี้เนี่ยกกต.ไม่ส่งให้ศาลพิจารณาไม่ได้ผมว่ายุทธศาสตร์ที่เขาสู้เนี่ยผมว่าเขาสู้ถูกทาง
1: แล้วข้อมูลลับที่ป๋าต๋อยมีนี่มันยืนยันสิ่งที่ไอรอกับพฤติแห่งพรรคประชาชนพูดไหม
0: ข้อมูลลับอะไรครับ
1: ฮะ
0: ข้อมูลลับเน
2: ี่ยนี่ผมเห็นนะผมเห็นนะให้ผมไปดูป่ะ
0: ก็เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกัน
1: อ่านประโยคนะ
0: เดี๋ยวบางอันเป็นชื่อคนผมว่าจะทำเสียงตู้ตู้ตู้แล้วกันนะ
1: โอเค
0: ส่วนนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าและให้หัวหน้าทีมทุกคนต้องส่งใบลาออกให้แก่นางตู้ตู้ตู้ตู้ตู
1: ้
0: เป็นผู้เก็บรวบรวมไว้โดยในส่วนของพยานละเนี่ยได้ส่งใบลาออกให้แก่นางเนี่ยในการทำโพยหัวรอบไข้ระดับประเทศนั้นมีการทำโพย2ชุดและโพยทั้ง2ชุดจะมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครชุดละ5หมายเลขรวม7หมายเลขซึ่งหมายความว่าหากเลือกตามโพยหัวจะได้สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพละ7คนโดยมีการคำนวณคะแนนไว้แล้วจำนวน60คะแนนซึ่งมีการคำนวณโดยโปรแกรมดังกล่าวและในเบื้องต้นเราจะได้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนประมาณ110ถึง120คนแต่ผลการเลือกได้เกิน
1: มาก
0: เกินได้เกิน
1: มันได้ดีเกินคาด
0: ได้เกินใช่ไหมหลังจากผ่านการเลือกตั้งระดับจังหวัดแล้วมีการเตรียมหาสถานที่ในการเข้าพักผ่อนก่อนไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นสถานที่ที่โหวตเตอร์จัดหาเองและสถานที่นั้นมีรัศมีห่างจากเมืองทองธานี30ถึง100กิโลเมตร
1: คุณไม่ต้องบอกนะว่าคุณอ่านจากอะไรนะผมพอตีความได้เดี๋ยวก็จะรู้ว่าคุณได้มาจากไหนแหล่งข่าวของคุณเป็นอย่างไรแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้คือการเล่าว่าการเตรียมการเป็นยังไงโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เหรอ
0: พยาน
1: พยาน
0: ต่อมาได้มีการนำเสนอแผนการเลือกสว.สู่การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
1: ตุ๊ด
0: ณสำนักงานพรรคตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกรุงเทพมหานครโดยมีการใช้แฟลชไดร์นำมาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์และแสดงขึ้นหน้าจอในการประชุมพรรค
1: แฟลชไดร์เรามันเหมือนกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเลยนี่หว่าม
0: ันก็เหมือนกับพิชงานน่ะมากันครบแล้วใช่ไหมคุณสุชัยเรายังเติร์กในพรรค
1: ยังเติ้ง
0: ได้ไปประชุม
1: ยังเติ้งแล้วตุ๊ด
0: ๆยังเติ้งตุ๊ดๆตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหมันถ้าบอกว่ายังเติ้งตุ๊ดตุ๊ดนะผมว่าตุ๊ดไป10นาทีอ่ะมันเยอะหลาย
2: เยอะมาก
0: แล้วก็ขึ้นจอพรีเซนต์ว่าเราจะทำยังไงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อตะกี้นี
1: ้
0: ว่าผลลัพธ์ของมันก็คือ KPI ของมันคือถ้าสำเร็จเราจะได้สว120 110ถึง120
1: ก็จริงๆได
0: ้แต่แบบเนี้ย
1: 130
2: ตกรางวัลด
1: ี130กว่า
0: อย่างเนี้ยคุณถือชายให้โบนัสมั้ยคุณต้องให้โบนัส
1: แน่นอนต่อยมาเนี่ยเอาพิเศษไปเลยนี่ทำได้ดีกว่าเป้า
0: ผมก้มยิ่งกว่าประหลัดป๊อปอีกนะ
2: คลาบเลยนะ
1: ให้คลานเลยคลานเลย
0: คืออ
1: ันนี้คือยิ่งอ่านยิ่งห่อเหี่ยวนะ
2: ครับ
1: คุณรู้สึกยังไงคุณคุยกับคนเยอะเนี่ยแล้วคุณได้ยินอะไรที่คุณ
0: ผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็ตาจะทะลุออกจากเบ้าผมคุยกับแหล่งข่าวเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: ผมก็อยากจะเอายาแมลงกินให้มัน
1: คุณอยากเองเหรออ
0: ยากเพราะว่าโอ้โหมันเลวร้ายมาก
1: อันนี้คือโกงสอบท้องถิ่นที่คุณได้
0: โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยสุดท้ายโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าถลุจบตัดจบแค่อธิบดี
2: อธิบดีสูงสุด
0: มันไปไม่ถึงเหตุผลที่มันไปไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าปปช.เขาไม่กล้านะแต่มันไม่มีหลักฐานมันเป็นหลักฐานการซัดทอดว่าคุณสุทธิชัยโทรหาผมแล้วก็พูดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด
1: ใช่ใช
0: ่เอาแฟลชไดร์ไปหน่อยมันไม่มีหลักฐาน
1: แต่มันต้องถึงครับ
2: ม
1: ันต้องถึงผมทำข่าวมานี่ก็ห้าสิบกว่าปีแล้วนะ
0: ครับ
1: คดีที่สอบสวนที่มันมีผลสั่นสะเทือนโลกทั้งหมดคือวอเตอร์เกต
0: คดีวอเตอร์เกต
1: คดีวอเตอร์เกต52ปีก่อน
2: ครับ
1: ท้ายที่สุดคือประธานาธิบดีนิกสันต้องลาออก
2: ครับ
1: เพราะนักข่าวสองคนของวอชิงตันโพสต์ที่ไปสืบเสาะแล้วผมคิดถึงพฤติ กับ
2: คุณเป๋า
1: เป๋าเลยนะว่า
0: ไอติมกับไอรอ
1: ไอติมกับไอรอเนี่ยนะผมคิดถึง2คนนี้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าไอ้นักข่าว2คนของวอเตอร์เกตกรณีวอเตอร์เกตของนิวยอร์กวอชิงตันโพสต์ชื่อวูดเวิร์ดเบิร์นสตีน
0: บ๊อบวูดเวิร์ดกับ
1: บ๊อบวูดเบิร์นสตีนเรื่องผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆผมทำให้ดูเลยว่าขั้นตอนของการสอบสวนวอเตอร์เกตเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยนะแค่ไปจับ5คนคล้ายๆกับไปขโมยของในที่ทำการพรรคเดโมแครต
2: ครับ
1: พรรคตรงกันข้ามกับพรรคนิกสันปรากฏว่าจับได้5คนแต่หนึ่งในนั้นมันมีร่องรอยหนึ่งในนั้นชื่อเจมส์แมคคอร์ดกลายเป็นคนที่ทำงานให้คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงของนิกสันนักข่าวไปเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไปขโมยของธรรมดาแล้วนี่หว่าก็เลยสืบไปเขาทำยังไงเขาก็ไป follow the people and follow the money ไปตาม
2: ทั้งคน
1: คนที่เกี่ยวข้องแล้วตามเส้นทางเงินซึ่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับหัวสวเนี่ยนะคือตามคนและตามเงินนะปรากฏว่าหลังจากนั้นนักข่าวสองคนเนี่ยก็ไปตามว่าเงินมาจากไหนแล้วก็เพราะว่าไปเจอเช็ค 25,000 เหรียญในคนที่ถูกจับโอ้มันมีเส้นทางเงินแล้วนี่หว่า
0: เส้นเงิน
1: เส้นเงินมาแล้วนี่หว่าเพราะเส้นเงินมาปั๊บปรากฏว่าก็โยงไปถึงคน
2: ครับ
1: คนนี้ยิ่งเช็คยิ่งใกล้เข้าไปในทำเนียบขาวเข้าใจไหมจากไอ้การกรณีของการขโมยของธรรมดาเจอหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่ถูกจับคือคนที่ทำงานให้คณะกรรมการหาเสียงให้นิกสันตามชื่อปั๊บคนนี้ไปโยงกับอีกคนหนึ่งแล้วเจอเช็คพอเจอเช็คก็โยงเข้าไปถึงศาลพอขึ้นศาล5คนนี้ให้การศาลว่าทำจดหมายนะถึงผู้พิพากษาว่าถูกกดดันให้ปกปิดเรื่องให้การเท็จพูดในศาลเปิดเผยว่าตัวเองโดนกดดันซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรากำลังจะเห็นในกรณีสอบผู้สอบบอแล้วยังไงสภาตั้งกรรมการสอบสภาตั้งกรรมการสอบปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ให้การเหมือนกับพยานที่ว่าเนี่ยนะให้การว่ามันมีเทปครับมันมีเทปนิกสัน
0: เทปเสียงหรือเทปวิดีโอ
1: เทป
2: น่าจะเป็นเสียงนะหรือเปล่า
1: เทปเสียง
2: สมัยก่อนน่าจะเป็นเสียง
1: วิดีโอเสียงเสียง
2: ครับ
1: เพราะว่านิกสันเนี่ยจะมีการอัดเทปทุกคนที่มาคุยเสียงในนั้นบอกว่านิกสันสั่งเองครับซึ่งปรากฏว่านักข่าวสองคนนี้ก็ตาม follow the people follow the money follow the tape
2: ว้าว
1: แล้วกรณีหัวมีเสียงเทปด้วยใช่ไหม
2: เรามีทั้งเทปแล้วก็มีทั้งภาพ
1: ใช่ไหมใครเป็นคนพูดพูดว่าอย่างไรจากนั้นขึ้นศาลศาลเรียกขอเทป
2: ครับ
1: เอาเทปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมคุณต่อย
0: ครับ
1: นักศาลสั่งไปตัดต่อเทป
0: โอ้
1: เทปมันหาย
0: ทำไมก่อนทำไมนั้นไม่มี AI
1: ไม่มียังไม่มีก็เอาเครื่องมาตัดต่อหายไปหลายนาที
2: ครับ
0: ว่า39วิ
1: ป่ะอาจจะมากกว่า39วินะปรากฏว่านิกสันสั่งให้ตัดต่อเทปเนี่ยไอ้ช่วงสำคัญเนี่ยหายไปนั่นแหละเขาเรียกสโมกกิ้งกัน
2: สโมกกิ้งกัน
1: สโมกกิ้งกันแปลว่าอะไรเวลาคุณไปก่ออาชญากรรมคุณไปยิงคน
2: น่ะ
1: แล้วขม่าวปืนยังอยู่อ่ะเขาเรียกสโมกกิ้งกันเพราะว่าคุณไปฆ่าคนน่ะปืนทิ้งปั๊บยังมีขม่าวตำรวจมาถึงสโมกกิ้งกันเทปนั่นคือสโมกกิ้งกันพอถึงตรงนั้นวันดีคืนดีพอข่าวมันใกล้ๆใกล้นิกสันเข้าไปประธานที่ดีทุกทีเนี่ยนิกสันสั่งไล่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีข้อมูลแล้วสงสัยว่าปล่อยข่าวออกหมดทั้งชุดเขาเรียก Massacre Saturday Night Massacre คืนวันเสาร์สั่งปลดหมดที่สงสัยว่าใครแอบไปให้ข้อมูล
2: ครับ
1: นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนรู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแล้วพอศาลสั่งว่าถ้าอย่างนั้นส่งเทปมาครับท่านประธานาธิบดี
2: ครับ
1: เพราะว่าท่านประธานาธิบดีไม่อยู่เหนือกฎหมายนะครับนิกสันไม่ส่งเพราะเทปนี้คือสโมกกิ้งกันไม่ส่งปั๊บนี่เข้า impeachment สภาไต่สวนเพื่อถอดถอนปรากฏว่าสภาก็ปั่นป่วน
2: ครับ
1: กรณีนี้ใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็อย่านึกว่าจะอยู่กันตลอดนะจำไว้ดีนะปรากฏว่านับคะแนนในสภาสูงคืนสุดท้ายวันรุ่งขึ้นจะโหวตนะคืนสุดท้ายคนใกล้ชิดนิกสันมาหาท่านประธานที่ดีเคาะประตูด่วนท่านครับนับคะแนนแล้วนับแล้วนับอีกแล้วล็อบบี้เต็มที่แล้วครับ
2: ไม่ถึง
1: พอครับ
0: โอเถอะ
1: โอเถอะนิกสันก็นี่ไปดูรูปนี้มีอะไรขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ คลิปที่นิกสันออก I hereby resign the presidency เป็นการสอบสวนทวนความของสื่อสอง

0: ฐานที่เป็นหลักฐานสำคัญคือเทปเสียงตัวเจ้าตัวเองและเมื่อไม่ยอมส่งสภาก็โหวต
1: ครับ
0: ยังไม่ทันโหวตเลยนะนิกสันลาออกก่อนเพราะรู้ว่าแพ้แน่นอนผมเทียบให้ดูของผลิตกับยิ่งชีพ
2: ครับ
0: ไอติมกับ
2: ไอโล
0: อันที่หนึ่งนะผมไม่ดูว่าเริ่มจากยังไงเลือกสว.67ใช่ไหมครับเกิดข้อสงสัยการจัดตั้งหัวคะแนนลงมามีใครผู้สมัครสว.สำรองและมีคนในวงการสืบสวนชุดที่26ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงมาคือช่องทางข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งต่างๆผู้สมัครสว.สำรองคนในอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องลงมา information flow พอข้อมูลมาที่ผลิตส่วนหนึ่งมาที่ยิ่งชีพส่วนหนึ่งเห็นไหมครับแล้วลงมาใครติดต่อใครติดต่อกี่ครั้งเงินไปทางไหนใครเชื่อมกับใครนี่คือสิ่งที่ทั้งไอติมไอลอเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาแล้วก็รีคอนสตรักต
1: ์ครับ
0: ใครจะไม่รีคอนสตรักต์คือประกอบร่างใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอบคำถามนี่เลยครับว่าใครติดต่อใครติดต่อกี่ครั้งติดต่อตอนไหนเงินไปไหนใครเชื่อมกับใครแล้วก็มีนักคณิตศาสตร์นักวิชาการวิเคราะห์แพทเทิร์นการลงคะแนนด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมันมีผู้เชี่ยวชาญนักคณิตศาสตร์มาเสริมในการช่วยสืบสวนสอบสวนไม่ใช่แค่ไอติมกับไอลอเท่านั้นนะสังคมทั้งสังคมเนี่ยทุกคนมาช่วยกันสอบสวนแล้วออกมายังไง statistic anomaly คือความย้อนแย้งในตัวเลขสถิติบัตรหลายใบเลขชุดเดียวกันเรียงลำดับเหมือนกันเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากไอติมไอลอเนี่ยทำแผนที่สองครับแผนที่2 evidence mosaic มีหลักฐานอะไรบ้างมีเอกสารมี documents มี money trail มีเส้นทางการเงินมีกรณีสื่อสารกันต่อสายโทรศัพท์กันมีพยานมี voting pattern pattern ของการโหวตที่มันแหมเป็นไปไม่ได้ดูครับนี่ pattern การโหวต
2: ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะ insert ให้ทีหลัง
0: คือ
2: โพยอย่างนี้ผมถือโพยอยู
0: ่โพย
2: ผมถือโพยอยู
0: ่1ใน 5,000 ล้านล้านโอกาสที่จะซ้ำกันได้นะ
2: โพยโพย
0: แล้วก็มีการโอ้นี่ไงนี่ครับดูโพยที่ป๋าต่อยมาซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียงให้ดูทั้งหมดนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าวอเตอร์เกตตรงที่ว่ามันมีหลักฐานนิติเวชใช่ไหมเพราะว่ามันพิสูจน์ด้วยอะไรไอลอไปทางด้านสังคมขณะที่ผลิตเข้าไปทางสภา
1: ครับ
0: มีการสอบในกรรมธิการด้วยกกต.ต้องตอบเมื่อหลักฐานทั้งหมดนี้มาอย่างที่ป๋าต่อยพูดเมื่อกี้กกต.ต้องตอบว่าหลักฐานทั้งหมดถูกประเมินอย่างไรทำไมการประเมินหลักฐานจึงนำไปสู่ข้อสรุปต่างกันระหว่างอนุกรรมการชุดที่26ซึ่งบอกว่าจะฟ้อง229คน
1: ครับ
0: แต่พอมาถึงอนุกรรมการชุดที่36นั้นบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยเป็นไปได้อย่างไรฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ investigative reporting แต่มันคือ network forensic accountability forensic คือนิติเวชคือมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สมัยนักข่าว2คนวอชิงตันโพสต์ไปทำเรื่องวอเตอร์เกตนะเขาไม่ให้ถ่ายเพราะไม่มีมือถือ
1: ครับ
0: ผมจำได้มีฉากหนึ่งคนมีเอกสาร
2: ใช่ไหม
0: ในหนัง
2: เรื่อง Audit President Men
0: ใช่ฉากหนึ่งมีเอกสารบอกนักข่าวสองคนว่าไอ้ให้ยูดูได้เป็นเอกสารลับแต่ยูห้ามจดห้ามถ่ายแน่นอน
2: เมื่อก่อนไม่มี
0: ห้ามซีร็อกแน่นอนไม่มีนักข่าวสองคนคิดยังไงเฮ้ยทำไงวะแรงข่าวมีเอกสารสุดยอดเลยว่ะแต่เขาห้ามเราจดไว้ไม่ต้องพูดถึงก๊อปปี้นะไม่มีทางทำยังไงรู้ไหม
2: ทำไง
0: สุดยอดสองคนเอาอย่างนี้เว้ยมึงจำให้ได้มากที่สุดมึงดูเสร็จนะแล้วมึงเข้าห้องน้ำแล้วกูสลับไปมึงจำบางประโยคมึงจำประโยคแรกกูจำประโยคสอง
1: ห้องน้ำแล้วอีกคนเข้าม
0: ึงมาจดห้องน้ำ
2: จด
0: ในห้องน้ำไงแล้วก็มึงเข้าไปแล้วมึงก็วิ่งห้องน้ำมึงจดแล้วกูสลับอย่างนี้นะต่อรองกับแหล่งข่าวบอกโอเคไม่มีหลักฐานถึงเขานะฉะนั้นแต่ทุกวันนี้มันง่ายกว่านั้นแล้วหลักฐานมาเป็นชุดหลักฐานที่ยิ่งชีพบอกอะไรอ่ะ90,000หน้าแล้วนี่คุณถืออยู่ด้วยส่วนหนึ่งเหรอ
2: ป่าผมยกขึ้นมามันร้อนๆเลยยกขึ้นมาเฉยๆ
0: ผมก็จะบอกว่าหลักฐานมันแน่นกว่าคดีประวัติศาสตร์โลกของวอเตอร์เกตฉะนั้นไม่มีทางที่กกต.จะบอกว่าไม่ฟ้องหรือฟ้องเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพราะทั้งสังคมมาช่วยกันตรวจสอบแล้วนะครับแล้ว2คดีนี้เนี่ยคดีหัวสว.กับคดี
2: งข้อสอบ
0: โกงข้อสอบนี่นะจะเป็น2

0: ระเบิดเวลาที่จะตัดสินว่านายกอนุทินรัฐบาลชุดนี้จะทำงานได้ใจประชาชนศรัทธาประชาชนจะไม่เหลือเลยนะถ้าสองเคสนี้มันไม่ออกมาชัดเจนแล้วมาถึงขั้นนี้ครับผมเดาต่อนะจะมี3คนในรัฐบาลชุดนี้เพิ่มไป4คนที่จะต้องรู้สึกลำบากใจมากเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดตามข่าวสารเหมือนกับเราม
1: ีใครบ้างอยาก
0: ที่จะต้องรู้สึกว่าเราอยู่ต่อไปได้ไหมเนี่ย
2: ใครยังต่อไปได้ไหมเนี่ย
1: ใครบ้างกันนึกไม่ออก
0: 3บวก1อ่ะ
1: เออ3บวก1
0: แล้วปรากฏการณ์ที่จะเกิดนะแล้วจะแต่พรรครัฐบาลที่เราพูดถ
2: ึ
0: ง
2: 3นี่3แม่ครัวป่ะ
0: ก็คิดเอาเองดิ3บวก1ผมต้องบอกอะไรทุกอย่างเลยเหรอผมต้องบอกทุกอย่างเลยเหรอคุณต้องคิดเอาเองบ้างสิเออฉะนั้นแต่ผมคิดว่ามาถึงจุดหนึ่งนะสังคมทั้งหมดหลักฐานทั้งหมด3บวก1ท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมายอมอะไรอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าอาจารย์บวรศักดิ์พวกออกไปแล้วจะมาพูดเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์บวรศักดิ์ต้องอยู่เนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์ก็บ่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นมันมาถึงจุดที่สังคมทั้งสังคมเห็นข้อมูลเห็นหลักฐานมันยิ่งกว่าการไปแอบจดหลักฐานนะนี่มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์และกกต.ไม่ต้องรอให้พิสูจน์สิ้นสงสัยนะ
1: ครับ
0: กกต.เพียงแต่ว่ามีหลักฐาน
1: อันเชื่อได้ว่า
2: ไม่สายไปซะ
0: อันเชื่อได้ว่าคุณก็ต้องค
1: ุ
0: ณก็ต้องส่งสารแล้วนะ
2: คดีวอเตอร์เกตมันมีดีฟโทรด
0: เอาล่ะ
2: ดีฟโทรดมันคืออะไรคุณ
0: ดีฟโทรดนี่ครับผมให้ดูอีกแผ่นหนึ่งดีฟโทรดมัน50ปีก่อนมันมีหนังโป้ดังมาก
2: โป้เหร
0: อดีฟโทรดเป็นปากแล้วก
2: ็ถ้ามันพุ่งเซ็นเซอร์ก็ออกอากาศไม่ได
0: ้ทีนี้คำว่าดีฟโทรดเนี่ยนักข่าววอชิงตันโพสต์2คนคุยกับบก.บอกเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยให้เอกสารตึงๆๆอย่างนี้บก.บอกคุณต้องบอกผมนะ
2: ว่าผมเป็นบก.
0: เพราะว่าผมต้องรู้ว่าผมเชื่อได้ไงว่าแหล่งข่าวที่คุณอ้างมันจริงไม่จริงคุณคิดกันเองนะสองคนก็ทำไงวะเราเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะอะไรภายหลังถึงรู้นะว่าแหล่งข่าวจริงๆคือรองผู้อำนวยการ FBI
2: มารู้เอาเมื่อ30ปีหลัง
0: ใช่แล้วแหล่งข่าวรองระดับรองผู้อำนวยการ FBI นี่ให้ข่าวนักข่าวเพราะว่าทนไม่ได
2: ้ตอนนั้นยังเป็นรองผู้อำนวยการอยู
0: ่เป็นอยู่แต่เขาไม่เจอหน้าเขาไม่ใช่ให้ข้อมูลทั้งหมดนะเขาเป็นคนชี
1: ้
0: ทำไมเองไม่เช็คตรงนี
1: ้
0: ทำไมเองไม่ดูตัวเลขนี้ทำไมเองไม่ไปถามคนนี
2: ้
0: นักข่าวก็ไม่เชื่อหมดนะแต่เราไปเช็คเฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยมันก็ไอ้ money trail อะเส้นทางการเงินเส้นทางมนุษย์เกี่ยวข้องคนวงในฉะนั้นดีฟโทรดก็กลายเป็นแหล่งข่าวนักข่าวสองคนก็บอกบก.ว่าเอาอย่างนี้ละกันท่านบรรณาธิการเราตกลงกันว่าสองคนจะบอกคุณว่าแหล่งข่าวนี้เราเรียกรหัสว่าดีฟโทรดตอนนั้นหนังดังมากหนังโป้หนังที่ทุกนะทีนี้ในกรณีหัวสวมีดิฟโทรดหลายคนกรณีของวอเตอร์เกตมีดิฟโทรดคือแหล่งข่าวลึกๆเนี่ยนะทางฝั่งของวอเตอร์เกตจะมีแหล่งข่าวลับเบาะแสวงในชี้เส้นทางการเงินแต่ดิฟโทรดของฝั่งสืบสวมีทั้งคนและเอกสารคนมีใครบ้างดิฟโทรดมีผู้สมัครมีสว.สำรองมีคนในวงการสอบสวนมีผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เอกสารดิฟโทรดเป็นเอกสารก็มีสำนวนบันทึกเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อแพทเทิร์นการลงคะแนนต่อภาพเครือข่ายตรวจสอบจบลงด้วยการเห็นภาพใหญ
2: ่ดิฟโทรดผมก็มี
0: คุณมีดิฟโทรดเหรอ
2: ดิฟโทรดบอกว่าในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายน2567พักตูดตูดมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศประมาณ 60-70% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศทั้งหมดมันนี่เทรลซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400-500 ล้านบาท
0: ครับโอ้โห 400-500 ล้านบาท
1: ของคุณสุวิชัยนี่ดิฟโทรดในบก.ฟังนะฮะแต่ว่าของกรณีหัวสว.นี่ก็มีดิฟโทรดนะ
0: มี
1: แต่ว่าโดนเตะสกัดตามติดทุกระยะแล้วก็ฟ้องด้วยตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นแหล่งข่าว
2: DSI ไปแจ้งใช่ไหมไปแจ้ง
1: ไปแจ้งแล้วก็รู้ว่าเป็นใครด้วย
2: ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วคำถามคือวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันจะ แก้ปัญหาได้จริง
0: อย่างนี้ชัดเจนเพราะว่าคนที่ฟ้องเนี่ยเป็น

0: คนในรัฐบาล
1: ใช่ครับ
0: แล้วรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวส
2: อ
0: พอ
2: เหตุผลที่ฟ้องคือว่าเอาเอกสารราชการ
1: เอาความลับมาเปิดเผย
2: แต่ผมว่าสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่เอกสารเอามาจากไหนใครเป็นคนให
1: ้
2: สาระสำคัญอยู่ที่ว่าในเอกสารเนี่ยมันมีมูลมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน
0: ถูกต้อง
2: เราควรสังคมควรสนใจประเด็นนี้
0: มีกฎหมายปปช.เขียนไว้ข้อหนึ่งแล้วเพิ่งแก้กฎหมายเรื่อง whistleblower ผู้ให้เบาะแสจำได้ไหมต้องปกป้องผู้ให้เบาะแสและเนี่ยคือวิธีการที่เราจะปราบคอร์รัปชันประเทศนี้ได้เนี่ยคนต้องกล้าให้ข้อมูลแล้วกฎหมายคุ้มกันครับ
1: ครับ
0: คุ้มกันผู้ที่ให้เบาะแสนะครับ
1: แต่คนให้ข้อมูลก็ต้องมั่นใจองค์กรที่เขาไปให้นะว่าจะปกป้องดูแลเขาจริงหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ดังนั้นฟ้องไปเถอะจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรม DSI ฟ้องไปเถอะคดีนี้สู้กันเพื่อพิสูจน์ว่าสังคมไทยจะมีการปกป้องคนที่ให้ข้อมูลเพื่อจะปราบคอร์รัปชันระดับชาติไหมเพราะว่าผมถามยิ่งชีพบอกคุณโดนฟ้องนะคุณไม่กลัวเหรอก็บอกผมเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นเนี่ยที่ได้มานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมไปขโมยมาที่ไหนเล่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวน
1: ครับ
0: อยู่ในสำนวนแล้ว
1: เองที่เขาถามว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่า
0: เขาก็บอกเขาไม่ได้บอกว่าใครผิดไม่ผิดเขาเพียงแต่บอกว่ามีการให้คำให้การอย่างนี้
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วประเด็นคือรัฐมนตรีที่ทำการันตีนะว่าของจริง
0: โอ้ยทำไมเขายืนยันเหรอ
1: เขายืนยันว่าของจริง
2: นี่มันก็ของจริง
1: ของจริงอ่ะ
2: ของจริงแหละแต่ทีนี้ผมว่าประเทศไทยไม่เหมือนสหรัฐนะกระบวนการยุติธรรมบางทีมันไม่ได้ยืนหลังตรงไง
0: ครับ
2: มันจะมีแบบคดๆบ้างอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสังคมออกมาขนาดนี้แล้วนะเห็นไหมว่าอาจารย์บวรศักดิ์ก็ดีอาจารย์วิชามหาคุณก็ดีท่านทูตวัดไม่ใช่
1: ท่านรักษา
2: วัดดิงสมิ
0: ธเอาวัดพิพากษาที่พิพากษานะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มีความรู้ความอ่านและสนใจบ้านเมืองเขาเชื่อหมดแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติฉะนั้นส่งให้ศาลฎีกาท่านพิจารณาเถอะ
1: ย้ำว่าท่านไม่ใช่ศาลตัดสินถูกหรือผิด
2: กกต.กกต.จะตัดตอนโดยบอกว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้หนึ่งเส้นเงินสองการจัดให้มีการประชุมกันในโรงแรมโพยหัววอเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กฎหมายเลือกสว.ไม่ได้ห้าม
1: ใช่
2: เอากันอย่างนี้เลย
1: ถือโพยไม่
0: เอากันอย่างนี้เลยหรอ
2: โพยมัน
1: ถือโพยไม่ผ
2: ิดไม่ห้ามอย่างนี้ไม่ห้ามไปนั่งคุยกันไม่ห้ามเพราะมันต้องแนะนำตัวกันเส้นเงินก็ไม่ได้ห้ามเพราะเส้นเงินเดี๋ยวนี้คุณชายรู้เปล่าเขาไม่ได้จ่ายเงินวิธีแบบพิสุทธิ์เดี๋ยวผมนะช่วยผมหน่อย มันทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินเดี๋ยวนี้เขาให้ด้วยการทำสัญญากู้ยืมเงินหมดระบบโอ้โหระบบมันเดี๋ยวนี้มันเรียนรู้เหมือน AI มันจะเรียนรู้ด้วย
0: ถูกต้อง
2: กกต.บอกว่าสิ่งทั้งหมดนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามจึงไม่มีมูลยกคำร้อง
1: แล้วพี่แหวงคุณแสวงขอไปจะเอาผิดได้เฉพาะผู้ที่สมัครเท่านั้นนะ
2: ก็1,400กว่าคนใช่ไหมหรือ1,700นะ
1: นะ
2: อันนั้นรู้ว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ไปสมัครแต่คนละสำนวนกับ299คนนะให้229คน
1: เรื่องที่ผมว่าเอาเรื่องเก่ามากบกระแส
0: ใช่ที่แรกก็ทำไมเพิ่งรู้เหรอว่า2ปีแล้วนะ
2: ม
0: ั
2: น2ปีแล้วอ่ะ
1: ว่าแต่ยังไง
0: มันน่าเกลียดไงคือมันทั้งหมดเนี่ยเป็นการพยายามจะกลบไอ้เรื่องจริงเอาไว้ผมคิดว่าทำไปเถอะท้ายที่สุดนะมันไม่มีทางรอดจากความเป็นจริงหรอก
2: อันนี้นี่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ขอดูอันนี้หน่อย
0: อันนี้
2: มันก็เหมือนกับข้อสอบของเด็กคนนึงนะ
0: ครับ
2: คุณสุทธิชัยเป็นคนตรวจข้อสอบผมเป็นคนตรวจข้อสอบผมตรวจแล้วบอกว่าสอบตกได้ F แต่พอคุณสุทธิชัยบอกว่า
0: เ
2: ฮ้ยได้ F ยังไงวะคุณสุทธิชัยไปตรวจใหม
0: ่
2: บอกว่าให้ผ่านมันก็คือคณะกรรมการ
1: 2ชุดนะฮะชุดที่26
2: สวนไต่สวนสวนกลางคณะที่26เนี่ยผมไปหาชื่อเต็มๆมาเลยนะ
0: ครับ
2: อนุกรรมการนี่มีอยู่เป็นกรรมการ20คนมี DSI ด้วยนะชุดนี้เนี่ยทำในสมัยคุณทวีกับคุณภูมิธรรมตอนนั้นยังเป็นของเพื่อไทยเอาเวลาจะหมดสั้นๆเลยคือประชุมกันมาเนี่ยตามเอกสารเนี่ยประชุมกันเอกสารมีเกือบแสนหน้า
0: เกือบแสนหน้าเลย
2: เกือบแสนหน้าแล้วก็ประชุมกัน4เดือนเกือบ100ครั้งอ่ะ
0: ว้าว
2: ชี้มูล สว.ปัจจุบัน138

0: คนมีมูลต้องส่งศาลมีเครือข่ายการเมืองนักการเมือง91คนต้องส่งศาลแต่คณะ36ดูแค่ดูการตั้งชื่อก็รู้แล้วนะคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแสดงว่าไอ้ชุด26นี่มันยังโต้แย้งกันอยู่เว้ยมันไม่เชื
1: ่
0: อตั้งชื่อแม่งว่าเป็นปัญหาข้อโต้แย้งเลยคณะ36เอาละประชุมกันไม่เกิน10ครั้งมติ5ต่อ2ไม่ส่งฟ้องเลย
1: ไม่สักแม้แต่คนเดียว
0: แม้แต่คนเดียว
1: มันจะให้ OECD เข้ารับประเทศไทยเข้าไปได้ยังไงวะคุณเล่นเกมอย่างนี้อนุกรรมการชุดหนึ่งฟ้อง229คนอนุกรรมการชุดต่อมาข้อมูลหลักฐานชุดเดียวกันอยู่ใต้กกต.เหมือนกันบอกว่าไม่ผิดแม้แต่คนเดียวคุณจะหลอกไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะคุณจะหลอกชาวโลกได้ตลอดเลยหรือวะ
0: แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.นิดนึงเพราะตอนนี้เนี่ยกกต.ยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้ลงมติว่าจะส่งหรือไม่ส่ง
2: เมื่อไหร่
0: ได้ยินว่าต้องก่อนวันที่6แต่วันที่6เหมือนจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยต้องอาจจะเป็นวันที่4
1: ครับ
0: 4กันยาก็คืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยถึงเดดไลน์แล้วต้องส่งแล้วต้องเป็นข่าวใหญ
2: ่ส่งเถอะเพราะว่าจริงๆหลังจากส่งถือว่ากกต.ส่งไม่ได้ว่าจบภายในวัน2วันนะ
0: ก็มีปีนะ
2: ภายในกกต. 3-4 ขั้นตอน
1: ก็ไม่เป็นไรคุณส่งไปสิเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
0: แล้วถ้าคนดีครับส่งไปซิลหรือไปซิลหรือ
1: ไป
0: ซ้อย
1: แต่มันมีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่อง conflict of interest นี่จะพูดถึงเรื่องมาตรฐาน OECD เลยนะ4ใน7กรรมการกกต.เนี่ยผ่านเข้ามาโดย
0: ขอดู
1: โดยสวชุดนี
2: ้สวชุดปัจจุบัน
1: โดยสวชุดนี้นะ
2: ครับ
0: 4คนนะหนูจะเป็น4คนใช่ไหม
1: 4ใน7นะผ่านเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้ผ่านการลงมติของสวชุดที่กำลังถูกสอบอยู่
0: ที่อยู่บนจอเนี่ยครับคุณสุทธิชัย
1: โอเคแล้วกำลังจะบอกว่าโดยหลักสากลแห่งการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าผมเป็น1ใน4นะผมจะขอไม่พิจารณาผมขอเอาตัวออกห่างขอให้แฟร์เพราะว่ามิฉะนั้นถ้าผมลงมติไปทางใดทางหนึ่งจะถูกมองว่าผมมีประโยชน์ทับซ้อนกับสวชุดนี้ดังนั้นตรงนี้ข้อนี้ข้อเดียวทั้งโลกก็จะมองแล้วว่าประเทศไทยมันไม่เข้าใจคำว่า conflict of interest หรอความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์คุณมีส่วนได้ส่วนเสียคุณต้องเอาตัวออกมาแล้วให้เขาทำโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของคุณฉะนั้น4ใน7เนี่ยท่านต้องแสดงจุดยืนก่อนนะว่าถ้าท่านจะมีมติไปทางใดทางหนึ่งท่านต้องบอกประชาชนก่อนว่าท่านจะทำด้วยความรู้สึกใจสุจริตใจไหมคุณสบายใจไหมที่คุณจะถูกมองว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้แล้วคุณจะลงมติไม่ว่าจะออกทางใดทางหนึ่งคุณก็เสีย
0: คำตอบของคำถามคุณสุชายตอนจะจบรายการนี
1: ้คือ
0: ให้ย้อนกลับไปดูภาพแรกที่เราเปิดคือสังคมไทยเป็นสังคมก้มและยกมือไหว้
2: ก้มมือไหว้โอเค
1: ก้มและยกมือไหว้
2: เหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าวิธีที่ทำได้ง่ายๆนะครับองค์กรอิสระต้องกล้าที่จะอิสระก่อนที่จะเสื่อมความศรัทธามากกว่านี้ครับคุยคิดพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: พม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrolian State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศเขามีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันเนี่ยคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู่ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
2: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
1: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองรายยึดอำนาจเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชนโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริงๆ
3: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

13สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิตูรุปซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือเกาะอิตูรุปหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเอโตรุฟุเป็นหนึ่งใน4เกาะหลักของหมู่เกาะคูริวจุดพิพาทดินแดนระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นมรดกความขัดแย้งที่ตกทอดมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการได้หลังการปรากฏตัวของผู้นำรัสเซียที่เกาะอิตูรุปซานาเอะทาคาอิชินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเปิดแถลงข่าวว่ารับไม่ได้กับภาพที่เกิดขึ้น

0: ที่เกาะซาคาลินในทะเลโอคอตบริเวณภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจซ้อมรบทางทะเลโดยมีเรือคอร์เวตทำหน้าที่คุ้มกันและสนับสนุนห่างออกไปไม่ไกลบนวายักหนึ่งในเรือธงของกองเรือแปซิฟิกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตรวจการฝึกซ้อมการซ้อมรบทางด้านตะวันออกหรือฝั่งเอเชียของรัสเซียเกิดขึ้นในขณะที่สงครามด้านตะวันตกหรือฝั่งยุโรปกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเมื่อยูเครนถล่มโจมตีโรงกลั่นคลังน้ำมันและท่าเรือชายฝั่งทะเลดำอย่างหนักและเกิดขึ้นในวันที่ยูเครนและหลายชาติในยุโรปกำลังไล่ล่าสกัดเรือขนส่งน้ำมันรัสเซียที่พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในระหว่างที่อยู่บนเรือรบผู้นำรัสเซียประกาศกล่าวว่าถ้ายูเครนและชาติยุโรปไม่หยุดรัสเซียจะตอบโต้กลับด้วยวิธีการเดียวกันและการโจมตีจะไม่อยู่เฉพาะทะเลดำหรือทะเลบอลติกซึ่งเป็นน่านน้ำที่เชื่อมโยงกับสงครามยูเครนโดยตรงแต่จะเข้าตอบโต้ในน่านน้ำด้านตะวันออกนั่นก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วย
1: Sами посчитайте, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского.
0: การขู่ของผู้นำรัสเซียว่าจะขยายปฏิบัติการทางการทหารมาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้หลายชาติแถบนั้นเกิดความกังวลโดยเฉพาะญี่ปุ่นเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องกังวลเนื่องจากดูการซ้อมรบเสร็จในวันเดียวกันประธานาธิบดีปูตินเดินทางต่อไปอีกเกาะที่มีชื่อว่าอิตูรุกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูตินเหยียบย่างเข้าไปในจุดที่เป็นชนวนเหตุให้รัสเซียและญี่ปุ่นบาดหมางกันและเป็นจุดที่ทำให้สองชาติไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการได้อิตูรุกหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเอโตรุฟุเป็นหนึ่งใน56เกาะของคูรินหมู่เกาะที่วางตัวเป็นแนวยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรระหว่างทะเลโอคอตและมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเหนือของหมู่เกาะคูรินคือคาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซียส่วนด้านใต้เชื่อมต่อกับเกาะฮอกไกโด

0: ของญี่ปุ่นช่วงกลางศตวรรษที่18ญี่ปุ่นขยายการตั้งถิ่นฐานไปทางเหนือบริเวณฮอกไกโดและหมู่เกาะคูรินขณะที่จักรวรรดิรัสเซียก็แผ่อิทธิพลลงมามหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเกาะที่ชื่อซาคารินและหมู่เกาะคูรินเช่นเดียวกันเมื่อพื้นที่แผ่อิทธิพลมาบรรจบเจอกันทั้งสองได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันผ่านวิถีทางการทูตด้วยการทำสนธิสัญญาที่ชื่อชิโมดาภายใต้สนธิสัญญาญี่ปุ่นได้ครอบครอง4เกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูรินนั่นก็คืออิตูรุหรือเอโตรุฟุคูนาเชียหรือคูนาเชริชิโกตันและสุดท้ายคือฮาโบไมญี่ปุ่นเรียก4เกาะที่ได้มาว่าดินแดนทางเหนือหรือ Northern Territory ส่วนรัสเซียได้ครอบครองส่วนที่เหลือของหมู่เกาะคูรินทางตอนเหนือขึ้นไปขณะที่เกาะซาคารินให้เป็นพื้นที่บริหารจัดการร่วมกันปี1875หรืออีก20ปีถัดมารัสเซียและญี่ปุ่นได้ทำข้อตกลงเรื่องดินแดนกันอีกครั้งในคราวนี้รัสเซียยอมยกหมู่เกาะคูรินให้ญี่ปุ่นทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่รัสเซียได้ครอบครองเกาะซาคารินแต่เพียงผู้เดียวซาคารินตั้งอยู่ถัดจากหมู่เกาะคูรินด้วยพื้นที่ประมาณ 76,400 ตารางกิโลเมตรซาคารินคือเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นเกาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางยุทธศาสตร์ทางการทหารด้วยตำแหน่งที่ตั้งเกาะซาคารินช่วยปิดล้อมและทำให้ทะเลโอคอตกลายเป็นทะเลภายในของรัสเซียและบริเวณชายฝั่งทะเลโอคอตนี้เองที่ถูกใช้เป็นที่กบดานและเขตลาดตระเวนของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธของรัสเซียอีกความสำคัญของเกาะซาคารินคือเป็นจุดที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากมายมหาศาลโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปี2005รัสเซียเริ่มโครงการที่ชื่อซาคารินหนึ่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งออกก่อนที่อีก4ปีถัดมาอีกโครงการที่ชื่อซาคารินสองจะถือกำเนิดนอกจากรอสเนฟรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียแล้วผู้ลงทุนร่วมในโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกลแห่งนี้ยังมี Exxon Mobil จากสหรัฐและ Sodeco ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานจากญี่ปุ่นด้วยดิมิทรีเมดเวเดฟประธานาธิบดีรัสเซียในขณะนั้นประกาศว่าการเกิดขึ้นของซาคาริน1และ2คือการตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานของรัสเซียอย่างแท้จริ
1: งкрупнейшего участника энергетического рынка. И не буду скрывать, мы этим очень довольны.
0: หลังทำสนธิสัญญาสละสิทธิ์เกาะซาคารินให้รัสเซียในปี1875ทั้งหมดของหมู่เกาะคูรินก็ตกอยู่ในความครอบครองของญี่ปุ่นหลังจากนั้นการครอบครองของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะคูรินต่อเนื่องยาวนานกว่า70ปีจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพนาซีเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์บุกโปแลนด์สายฟ้าแลบเมื่อวันที่1กันยายนปี1939ในขณะที่สงครามฝั่งยุโรปดำเนินไปอย่างดุเดือดญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกเอเชียก่อนส่งเครื่องบินเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ลเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1941ลากสหรัฐเข้าร่วมวงสงครามจุดเปลี่ยนของสงครามมาถึงในเดือนเมษายนปี1945เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยสหรัฐสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตรุกไล่จนล้อมกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีไว้ได้กองทัพนาซีถูกตีต้อนให้จนมุม30เมษายนอดอล์ฟฮิตเลอร์ตัดสินใจฆ่าตัวตายอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเยอรมนีก็ประกาศยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขสงครามโลกในสมรภูมิทวีปยุโรปยุติลงหลังการพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมนีแต่ไม่ใช่กับฝั่งเอเชียศึกมหาเอเชียบูรพายังคงเข้มข้นญี่ปุ่นยังคงไม่ยอมแพ้เดือนกุมภาพันธ์ปี1945ที่พระราชวังลิวาเดียในเมืองยาลตาบนคาบสมุทรไครเมียประธานาธิบดีแฟรงกินเดอรูสเวลล์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลผู้นำอังกฤษหารือกับโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตหนึ่งในวาระสำคัญคือการโน้มน้าวให้สหภาพโซเวียตส่งทหารเข้าไปในแมนจูเรียซึ่งในขณะนั้นเป็นที่มั่นสำคัญของกองทัพญี่ปุ่นโดยสหรัฐให้สัญญาว่าจะมอบหมู่เกาะคูรินให้เป็นการตอบแทนเมื่อชนะสงคราม

6สิงหาคมปี1945สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกใส่เมืองฮิโรชิมาหลังจากนั้นอีก2วันสหภาพโซเวียตก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการก่อนเปิดฉากบุกแมนจูเรียในช่วงเที่ยงคืนของวันที่9สิงหาคมเข้าสู่ช่วงสายของวันเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ลงใส่เมืองนางาซากิเช้าวันที่2กันยายนปี1945ที่อ่าวโตเกียวบนเรือรบมิสซูรีของสหรัฐมาโมรุชิเกมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในตราสารแห่งการยอมจำนนต่อนายพลดักลาสแมคอาร์เตอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตยกพลขึ้นบกเพื่อยึดหมู่เกาะคูรินไว้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ก่อนขับไล่ชาวญี่ปุ่นนับแสนให้ออกไปจากที่นั่นรวมถึงผู้คนที่อยู่ในเกาะอิโตรุหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาจิริชิโกตันและฮาโบไม4เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกขานว่าเป็นดินแดนทางเหนือของตน

0: รอยขาดวิ่นตามขอบชายธงจากการเคี่ยวกรำของการเวลาและแรงลมทะเลอันบ้าคลั่งแต่วงกลมสีแดงสดตรงกลางยังคงเด่นชัดธงชาติญี่ปุ่นโบกสะบัดอย่างไม่ยอมจำนนอยู่บนยอดเสาจากชายฝั่งเมืองในมูโรกของจังหวัดฮอกไกโดชาวญี่ปุ่นหลายคนใช้กล้องสองทางไกลเพื่อกลับไปดูจุดที่บรรพบุรุษของตนต้องถูกขับไล่ออกมาหลังกองทัพแดงเข้ายึดครองหนึ่งในนั้นคือโยอิฮาเซกาวะเธออายุได้6ขวบในวันที่ทหารโซเวียตบุกเข้ามาในบ้านของเธอบนเกาะอิโตรุฟุหรือที่รัสเซียเรียกว่าเกาะอิโตรุฟแจ่มชัดที่สุดในความทรงจำคือการที่เหล่าทหารโซเวียตพยายามจะพาตัวพี่สาวของเธอไป
1: その時あの物の住むのほらね部屋にみんなパーパーと戸開けて入ようとね部屋いっぱいあるから開けて入ってで姉が見つかってあの連れてこられた。そしてその時うちの父が引っ張ってきたから兵隊から姉の手をバッと引っ張って背中に隠して。そして俺を殺してからだって叫んだ
0: プス。หลังจากนั้นเธอกับครอบครัวถูกทหารโซเวียตใช้ปืนขู่ถูกบังคับขับต้อนให้ออกจากไอโตรุฟุก่อนลงเรือมุ่งหน้ามาอยู่ที่เกาะฮอกไกโดพร้อมด้วยข้าวของไม่กี่ชิ้นที่ติดตัวมาได้บ้านเรือนและทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวเธอถูกยึดและส่งมอบให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวรัสเซียนอกจากที่เกาะไอโตรุฟุหรืออิตารุกชาวญี่ปุ่นอีกนับแสนที่อยู่ในเกาะคุนาเชียหรือคุนาเชริชิโกตันฮาโบไมและเกาะอีกหลายแห่งของหมู่เกาะคูรินก็ถูกทหารโซเวียตขับไล่ออกมาเช่นเดียวกันแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า80ปีแต่คนเหล่านี้ยังเฝ้าหวังที่จะได้กลับไปเยือนบ้านเดิมแต่ความหวังดูเหมือนจะเลือนลางเพราะยิ่งนานวันปัญหาที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามโลกครั้งที่2นี้ยิ่งซับซ้อนจนยากที่จะหาทางออกร่วมกันได้วันที่ญี่ปุ่นลงนามในตราสารยอมจำนนถือเป็นวันที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติอย่างเป็นทางการกองกำลังสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่นในฐานะผู้ชนะสงครามสหรัฐได้ทำทุกทางเพื่อให้มั่นใจว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันได้กลับไปมีความเกรียงไกรทางการทหารจนอยู่ในจุดที่จะก่อสงครามได้อีกมีการเข้ารื้อถอนลัทธิทหารด้วยการเป็นผู้ร่างกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่นเรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่สหรัฐร่างว่ารัฐธรรมนูญฉบับสันติที่ประกาศใช้ในปี1947มาตราที่เป็นหัวใจสำคัญคือมาตรา9ที่ปิดทางไม่ให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างกองทัพของตนเองได้สหรัฐเข้าควบคุมและจำกัดอุตสาหกรรมเพื่อทำลายพิษสงและอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสถานการณ์เช่นนี้ดำเนินไปต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี1950ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่พลิกผันจนทำให้สหรัฐต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อญี่ปุ่นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเหตุการณ์ที่ว่านั้นคือสงครามที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีทางตอนเหนือสุดติดกับรัสเซียเป็นระยะทางสั้นๆถัดลงมามีชายแดนติดกับจีนโดยมีแม่น้ำยาลู่และแม่น้ำตูเมนเป็นพรมแดนธรรมชาติด้านตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นด้านตะวันตกติดกับทะเลเหลือง

็นแผ่นดินใหญ่ของจีนส่วนด้านใต้ติดช่องแคบเกาหลีที่อีกฝั่งเป็นญี่ปุ่นนี่คือคาบสมุทรเกาหลีที่ตั้งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่แต่เดิมเคยเป็นประเทศเดียวกันคาบสมุทรเกาหลีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มหาอำนาจต่างต้องการครอบครองสำหรับจีนและรัสเซียคาบสมุทรเกาหลีคือประการด่านหน้าในการป้องกันไม่ให้มหาอำนาจทางทะเลเข้ามาประชิดพรมแดนของตนส่วนมหาอำนาจทางทะเลอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามองคาบสมุทรเกาหลีในฐานะประตูเพื่อขยายอิทธิพลเข้าสู่แผ่นดินใหญ่เอเชียปี1910จักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองคาบสมุทรเกาหลีไว้เพื่อใช้เป็นสะพานขยายอำนาจไปสู่จีนในวันที่สงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นคาบสมุทรเกาหลีคือจุดที่ญี่ปุ่นใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารกลับไปยังประเทศของตนชาวเกาหลีถูกบังคับหรือเกณฑ์มาใช้แรงงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการทหารและกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้พ่ายแพ้ถูกขับออกพ้นคาบสมุทรเกาหลีไปหลังยึดครองอยู่นาน35ปีแผ่นดินเกาหลีถูกเฉือนเป็น2ส่วนระหว่างผู้ชนะอย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาโดยใช้เส้นขนานที่38เป็นพรมแดนสมมติ

0: 25มิถุนายนปี1950ด้วยการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหภาพโซเวียตที่นำโดยโจเซฟสตาลินผู้ต้องการแผ่ขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กองทัพเกาหลีเหนือกรีธาทัพข้ามเส้นแดงเข้าเกาหลีใต
1: ้
0: ในช่วงเวลาดังกล่าวชายสูงวัยที่ชื่ออันวาซอบอายุได้11ขวบเมื่อทหารพร้อมรถถังของเกาหลีเหนือจู่โจมข้ามพรมแดนเข้ามาฝั่งเกาหลีใต้บ้านของวาซอบอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นขนานที่38จุดนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของเกาหลีเหนือชีวิตของเด็กชายและครอบครัวจึงต้องเผชิญกับกระสุนปืนและการสู้รบแทบทุกวัน
1: โอ้13ปีที่ชีวิตเป็นนั้นแท้53ปีต่อก็จะพอตลอดเลยก็เรียกว่าชุมชนตอนนี้แท้52ปีด้วยขี่ก็ยังขับแอ้งโซลีนามาแท็กๆก็없죠그때는뭐힘들어마나우리는어리니까학교를다니는데포떨어지는가그거질무섭고그뭐직접파편마다옆에갈라도창자이렇게나와가고그렇게눈키우고하는사람들그런것도바라다보고어린나이에그무섭다는거지그러니까그렇게생활하죠
0: แม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายสิบปีแต่ที่บ้านหลังนี้ยังมีร่องรอยความเสียหายจากการบุกจู่โจมครั้งนั้นให้เห็นในวันที่เกาหลีเหนือบุกเข้ามากองทัพเกาหลีใต้ไม่สามารถต้านทานได้เพราะอยู่ในสภาพอ่อนแออย่างหนักใช้เวลาเพียง5วันกองทัพเกาหลีเหนือก็ยึดกรุงโซไว้ได้ก่อนที่เกาหลีเหนือจะยึดเกาหลีใต้ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ขอมติจากองค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังเข้าช่วยเกาหลีใต้รบกับกองทัพเกาหลีเหนือหลังจากนั้นจีนก็กระโดดเข้าร่วมวงเมื่อกองทัพสหประชาชาติเข้าประชิดเขตชายแดนของตนในส่วนที่ติดกับเกาหลีเหนือเพื่อรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งสหรัฐจึงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในญี่ปุ่นจากเดิมที่มุ่งลดอำนาจสถานะของญี่ปุ่นถูกสหรัฐจัดวางใหม่ให้เป็นพันธมิตรหลักทางยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์กระบวนการคืนอธิปไตยให้ญี่ปุ่นเริ่มขึ้นเพื่อให้เป็นแนวกันชนของโลกเสรีในเอเชียแปดกันยายนปี1951 52ประเทศซึ่งอยู่ในฝ่ายสามพันธมิตรเข้าร่วมประชุมที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐวาระสำคัญคือเพื่อร่วมลงนามในเอกสารที่ชื่อสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกเพื่อคืนอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้ญี่ปุ่นจาก52ประเทศที่เข้าร่วมประชุมมี49ประเทศที่ลงนามส่วน3ประเทศปฏิเสธไม่ลงรวมถึงสหภาพโซเวียตเนื่องจากไม่พอใจเนื้อหาในสนธิสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะคูริน233วันหลังการลงนามสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการกองทัพสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐยุติบทบาทในญี่ปุ่นและญี่ปุ่นได้อำนาจการปกครองคืนมาอย่างเต็มรูปแบบในวันเดียวกันญี่ปุ่นได้ลงนามในอีกหนึ่งเอกสารสำคัญนั่นก็คือสนธิสัญญาความมั่นคงสหรัฐญี่ปุ่นเปิดทางให้สหรัฐยังคงฐานทัพในญี่ปุ่นต่อได้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์และเพื่อเป็นการแบ่งภาระการปกป้องความมั่นคงสหรัฐสนับสนุนให้ญี่ปุ่นจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองขึ้นมานโยบายจำกัดอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นถูกผ่อนคลายให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและแข็งแกร่งเพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามนอกเหนือจากยุติการยึดครองญี่ปุ่นโดยกองกำลังสัมพันธมิตรแล้วอีกหนึ่งสหรัฐสำคัญที่อยู่ในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกคือการกำหนดให้ญี่ปุ่นต้องสละดินแดนไล่ตั้งแต่การคืนอธิปไตยให้เกาหลียุติการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะไต้หวันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะคูรินแม้ว่าญี่ปุ่นจะยอมสละสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแต่เอกสารดังกล่าวไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าใครคือเจ้าของใหม่อีกประเด็นสำคัญคือไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าเกาะเอโตรุปุหรืออิตูรุคูนาเชียหรือคูนาเชริชิโกตันและฮาโบไมซึ่งติดกับทางตอนเหนือของญี่ปุ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของคูรินหรือไม่ญี่ปุ่นจึงใช้ช่องว่างทางกฎหมายนี้อ้างว่าเกาะทั้ง4ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคูรินที่ตนสละสิทธิ์ขณะที่สหภาพโซเวียตยืนยันว่าผลของสงครามได้ตัดสินเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วความแตกต่างในการตีความนี้เองที่กลายเป็นหัวใจของข้อพิพาทที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในทางปฏิบัติหมู่เกาะคูรินทั้งหมดรวมถึง4เกาะที่ต่อเนื่องกับฮอกไกโดของญี่ปุ่นจะเป็นของรัสเซียแต่ญี่ปุ่นไม่เคยละทิ้งการเรียกร้องเพื่อขอทั้ง4เกาะคืนกิจกรรมรำลึกและการรณรงค์ทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะรวมถึงการเจรจาระดับรัฐระหว่างโตเกียวกับมอสโกโดยความพยายามที่เข้มข้นที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อชินโซอาเบะผู้นำที่อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของญี่ปุ่นดาวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2006ในช่วงการเป็นผู้นำคราวนั้นชินโซอาเบะไม่สามารถผลักดันเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือ4เกาะของหมู่เกาะคูรินได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากหลายเหตุปัจจัยหนึ่งในนั้นคือต้องลาออกหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพชินโซอาเบะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งในปี2012และการกลับมาคราวนี้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือหมู่เกาะคูรินกับรัสเซียถูกให้เป็นความสำคัญลำดับต้นๆเพื่อลดความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นรอบบ้านของตนเองเพราะในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่กับรัสเซียแต่ญี่ปุ่นกำลังมีข้อขัดแย้งด้านดินแดนกับจีนที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติตกต่ำอย่างหนักที่สุดในรอบหลายปีข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเกิดขึ้นเนื่องจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตรงบริเวณที่เรียกว่าทะเลจีนตะวันออกคนญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเซงกากุส่วนจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูชื่อที่ต่างกันก็เนื่องมาจากทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิในการครอบครองญี่ปุ่นระบุว่าหมู่เกาะนี้เป็นของตนเองเนื่องจากสหรัฐยกคืนให้เมื่อปี1971ในฐานะส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโอกินาวาขณะที่ทางจีนบอกว่าหมู่เกาะแห่งนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณความตึงเครียดเหนือหมู่เกาะแห่งนี้คลุกรุ่นมาโดยตลอดและเกิดเป็นการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนปี2012เมื่อนักกิจกรรมการเมืองจีนกลุ่มหนึ่งได้ล่องเรือติดธงจีนไปยังหมู่เกาะเตียวหยูเพื่อแสดงการประท้วงหลังรัฐบาลญี่ปุ่นที่ขณะนั้นนำโดยนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะซื้อเกาะ3เกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเตียวหยูจากชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งที่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเมื่อเรือของนักกิจกรรมการเมืองจีนมาถึงหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเข้าสกัดจับทั้งหมดไว้ทันทีความตึงเครียดยกระดับขึ้นเมื่อจีนส่งเรือยามฝั่ง6ลำเข้าน่านน้ำบริเวณหมู่เกาะพิพาทขณะที่ชาวจีนรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสถานกงสุลญี่ปุ่นในหลายเมืองรวมถึงที่ฮ่องกงเพื่อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวจีน
2: I myself will definitely not to go to Japan for the time being but I urge the Japanese government should respect all the people of China and respect all the land from China as well

0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตกต่ำอย่างหนักและชินโซอาเบะต้องรับมรดกนี้ไว้ในวันที่รับตำแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะความตึงเครียดกับจีนโดยเฉพาะในวันที่จีนได้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งขึ้นมามีอำนาจในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ชินโซอาเบะต้องเร่งปลดล็อกความขัดแย้งกับรัสเซียปี2013หรือ1ปีหลังรับตำแหน่งอาเบะประกาศต่อคนที่มาร่วมในงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือ4เกาะของหมู่เกาะคูริน
1: ว่า会談を行い日露間に残された最大の懸案である北方領土問題の最終的な解決に向けプーチン大統領とともに双方が受け入れ可能な解決策を見出すべく努力したいと伝えました

0: ชินโซอาเบะต้องการเคลียร์ปัญหากับรัสเซียให้เร็วที่สุดเนื่องเพราะบริเวณเกาะทั้ง4ที่เป็นปัญหาอยู่ใกล้กับดินแดนญี่ปุ่นมากโดยเกาะที่ใกล้ที่สุดคือฮาโบไมอยู่ห่างจากเกาะฮอกไกโดไม่ถึง4กิโลเมตรและนี่คือความเสี่ยงหากรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้นกับจีนซึ่งมีกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเหตุผลที่ชินโซอาเบะพยายามคลี่คลายความขัดแย้งที่มีมายาวนานเกือบ8ทศวรรษกับรัสเซียคือเพื่อสานต่อความปรารถนาของบิดาชินทาโร่อาเบะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในคนที่พยายามเจรจาแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดก่อนที่จะเสียชีวิตสำหรับชินโซอาเบะการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจะเป็นทั้งมรดกทางมโนธรรมของตระกูลและมรดกทางการเมืองชิ้นสำคัญของตนเอง
1: ที่จะคุณปัญหาของการ解決をして平和条約を締結するとの基本方針に従い領土問題の最終的解決に向け進展が得られるよう引き続き強い意志を持って交渉を進めてまいります。

7ปีกับอีก8เดือนในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2ชินโซอาเบะเจอกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อเจรจาเรื่องหมู่เกาะคูรินถึง27ครั้งแต่ก็ไม่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะทั้ง4ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางตอนเหนือของตนได้จนถึงวันนี้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังคงปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2อย่างสมบูรณ์และความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนและเกิดกลายเป็นสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่า80ปี

0: พม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Petrolian State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศเขามีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันเนี่ยคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
1: ่
0: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองรายยึดอำนาจเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชนโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริงๆ

0: ตัวผมเท่าที่จำความได้ก็จะเห็นปกครองโดยทหารมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆนะฮะจะมีมาเว้นแค่ช่วงองซานซูจีเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็โดนรัฐประหารก็เป็นทหารอีกแล้วนะฮะถ้าจะย้อนประวัติศาสตร์สักนิดนึงอะครับว่ากองทัพเมียนมาเข้ามาปกครองเมียนมานั้นเนี่ยวิวัฒนาการของกองทัพเป็นยังไงครับตั้งแต่แรกเริ่มหลังจากประกาศเอกราชนะครับ
1: กองทัพพม่าเมียนมาเนี่ยหรือในชื่อตัดมาดอใช่ไหมที่เขาพูดกันแต่ว่าคำว่าตัดมาดอเนี่ยเป็นชื่อเก่านะตัดมาดอแปลว่า Royal Army
0: เป็นภาษาเมียนมา
1: เป็นภาษาเมียนมาแต่ว่ากองทัพปัจจุบันเนี่ยมันยังมีคำหนึ่งเรียกว่าซิตแตดนะแปลว่ากองทัพเฉยๆความหมายของชื่อกับที่มาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าตัดมาดอคือกองทัพของพระราชาซึ่งกองทัพปัจจุบันของเมียนมาไม่ใช
0: ่ครับ
1: กองทัพตัดมาดอในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นกองทัพที่เรียกว่า People Armies นะเป็นกองทัพประชาชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ชัดเจนมากเพื่อปลดปล่อยประเทศจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็ต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับผสมกับการเจรจาต่างๆนานาจนในสุดก็ได้
0: ครับ
1: เอกราชในปี1948นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือประเทศพม่าเมียนมาเนี่ยเนื่องจากเขามีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะอังกฤษที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็มีสภาพเป็นอาณาจักรแคว้นต่างๆเช่นถ้าเราจะเคยได้ยินอย่างไทยใหญ่ก็มีเจ้าฟ้าปกครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะผ่านเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็คิดว่าเมื่อตัวเองจะเมื่อประเทศนี้จะได้เอกราชจากอังกฤษเขาก็ควรมีเอกสิทธิในการปกครองตนเองเราอาจจะเคยได้ยินสนธิสัญญาปางหลงสมัยในพลองซานนั่นคือข้อตกลงหลวมๆนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์พอได้อังกฤษแล้วเราจะแบ่งเปลี่ยนการปกครองนะครับการปกครองก็มีแนวคิดว่าจะเป็นสหพันธรัฐ อะไรประมาณนั้นหรือมันสุดท้ายก็มาเลี่ยงนะก็ไม่สามารถใช้คำนี้ได้อย่างตรงไปก็ใช้คำว่ายูเนียนก
0: ็
1: คือสหภาพอย่างไรก็ตามแนวคิด2 อย่างเนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายที่เป็นกองทัพเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ความคิดแตกแยกเนี่ยกองทัพเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันทั่วโลกนะคือต้องการที่จะรวมศูนย์การปกครองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยก็เห็นว่าโอ้ประเทศนี้เนี่ยคงจะแต่กระจัดกระจายแน่ถ้าหากว่าตัวเองปล่อยให้สภาพมันเป็นแบบนั้นหรือสถาบันทรัฐก็เป็นแนวคิดซึ่งมันยังหลวมๆอยู่ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพม่าหลังจากที่ได้เอกราชแล้วนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยหันปากก็บอกปืนใส่กันเพราะก่อนนั้นเขาก็มีกองกำลังกันอยู่นะครับภายในกองทัพก็ไม่ได้มีความเห็นตรงกันไปเสียทั้งหมดทำให้บางกลุ่มที่คิดว่ายอมให้สภาพนี
0: ้
1: เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถึงที่สุดแล้วก็มีการปกครองที่เราเรียกว่าแบบพหูนิยมอยู่พักหนึ่งมีพลเรือนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำนะครับก็สมัยอูนุก็จะเข้ากินแต่หลังจากมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นๆนะครับทหารก็คิดว่าไม่ได้ปล่อยให้สภาพแบบนี้อยู่ไม่ได้ในการศึกษาวิจัยส่วนมากก็ยังคิดว่าในพลเนวินเนี่ยตัดสินใจยึดอำนาจเพราะว่าคิดว่าประเทศจะแตกแยกนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็โทษความอ่อนแอของอูนุเอง
0: ค
1: ืออูนุเป็นผู้นำพลเรือนแต่ว่าไม่ได้เข้มแข็งสุดท้ายก็ต้องอาศัยทหารอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ให้มันอยู่ได้สุดท้ายเมื่อนายพลเนวินยึดอำนาจแล้วนะครับก็ทำการปกครองประเทศเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงปี1988
0: ครับ
1: คือระหว่างการปกครองของเนวินน่ะมันก็คือการปกครองที่ใช้อำนาจเผด็จการทหารเต็มรูปแบบ 100% นะครับทหารทำทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้แนวคิดสังคมนิยมแบบพม่า
0: ครับ
1: คือกลไกที่ขับเคลื่อนประเทศในเวลานั้นน่ะคือกองทัพเพราะนั้นกองทัพถ้าพูดในเชิงคอนเซ็ปต์นั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่2 อย่างเนี่ยปกป้องประเทศแล้วก็ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นกองทัพพม่าก็สืบทอดไอ้จารีตประเพณีอันนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่สามารถที่จะยินยอมให้พลเรือนปกครองได้นะครับช่วงสั้นๆขององซานซูจีในสมัยหนึ่งนะบางคนในทหารพม่าบางคนยังบอกว่านั่นเป็นช่วงผิดพลาดของประวัติศาสตร์มากทีเดียวที่ปล่อยให้พรรค NLD ได้รับความนิยมมากถึงขนาดนั้นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลของตัวเองได้แล้วทำท่าจะ จริงๆก็ชนะแล้วนะครับสมัยที่สองในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้กองทัพเนี่ยสูญเสียการควบอำนาจในการควบคุมการเมืองและควบคุมประเทศสุดท้ายพลเอกวุฒิสมิทธิ์หนองลายก็ยึดอำนาจอีกทั้งๆที่เราดูจากคนข้างนอกเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เห็นน่าจะมีเหตุผลที่จะยึดอำนาจอะไรเลยใช่ไหมครับจริงรัฐบาลของซานซูจีเนี่ยก็ในหลายกรณีเช่นกรณีโรฮิงญาเนี่ยก็ดีเฟนต์ให้กองทัพเสียด้วยซ้ำไปไม่เห็นว่าจะต้องขัดแย้งอะไรกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลงกับเห็นออฟจริงๆแล้วเขาก็กลัวแค่ว่าองซานซูจีจะเป็นใหญ่พูดแบบติดตลกบางคนก็บอกว่าพอดีมินฮงไลอยากเป็นประธานาธิบดีแต่โดยตำแหน่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้บังคับการทหารอยู
0: ่
1: ไม่สามารถขึ้นได้เพราะต้องหาวิธีทำอะไรนะก็รอเวลาจนตัวเองต่ออายุแล้วขยายแล้วสร้างกลไกการปกครองทุกอย่างสุดท้ายก็ได้เป็นประธานาธิบดีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
0: โครงสร้างของกองทัพเมียนมาเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ก็หัวยันท้ายมา
1: คือเฉพาะโครงสร้างภายในตัวตัดมาโดน
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเราคนข้างนอกน่ะรู้น้อยมากนะคนไทยนักวิชาการไทยไม่เคยศึกษาผมไม่เคยอ่านงานวิจัยศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกิจการภายในของกองทัพพม่าจากงานภาษาไทยเลยนะครับงานของฝรั่งก็มีบ้างแต่ก็จะขาดๆวินๆนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างการปกครองคือคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับปัจจุบันคือเยเวนู
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นคนของมินองลายนั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่ามันควบคุมยังไงนะรองลงมาก็เป็นรองนะครับถัดมาในสายการบังคับบัญชาเนี่ยจะมีสองส่วนส่วนยุทธการกับส่วนที่ปกครองพื้นที่นะครับ BSO ที่Bureaus of Specialoperation เนี่ยคือส่วนที่ทำงานทางยุทธการและอีกอันหนึ่งโครงสร้างอีกอันหนึ่งเขาเรียก Legion Military Command นะครับไอ้ตัวเนี้ยสองอันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ยังสับสนนะว่าตกลงโดยหลักการเนี่ยฝ่ายยุทธการควรจะควบคุมฝ่ายที่ดูแลพื้นที่ใช่ไหมครับบางครั้งมันก็มีการแบ่งกันว่า BSO คุม IMCจำนวนหนึ่ง BSO 1ก็คุมการอีกจำนวนหนึ่งแล้วภายใต้อาร์มซีก็ยังมีเช่นInfantry Division ก็คือกองพลต่างๆนะครับที่เป็นทหารราบอีกจำนวนหนึ่งและยังมีSpecial Force อีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเพราะนั้นไอ้สายการบังคับบัญชาเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนนักเราก็รู้น้อยว่าเรารู้หยาบๆเท่านี้นะครับว่าเขาบังคับบัญชากันแล้วแบ่งพื้นที่กันดูเราจะดูภาคเช่นที่ไทยคุ้นเคยก็เช่นภาคตะนาวศรีสามเหลี่ยมทองคำคอมแมนเดอร์ที่จะมาอยู่ทางชายแดนเนี่ยก็จะสนิทสนมกับทหารไทยอยู่จำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือโครงสร้างหยาบๆที่เรารู้นะครับ
0: แต่โครงสร้างนี้ผู้มีอำนาจสูงสุดจริงๆก็ถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องเป็นมินอองหลายหรือเปล่าครับแต่เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย
1: คือมันอย่างนี้ฮะที่เราสับสนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคือกองทัพพม่าเนี่ยมันควบคุมการเมืองนะครับผม
0: มาครอบอีกที
1: ครอบกองอย่างทีเพราะนั้นได้สายการบังคับบัญชาภายในจริงๆเนี่ยเราใช้คอนเซปต์แบบว่ากลุ่มโน้นกลุ่มนี้เหล่านั้นเหล่านี้แบบกองทัพไทยเนี่ยไม่เวิร์กไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่ผมขอไว้อธิบายภาพคลุมภาพใหญ่ก่อนนะครับพม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยก็เรียกว่า Patrolian State
0: Patrolian State
1: แต่ Patrolian เนี่ยในทางคอนเซปต์ทางวิชาการหมายถึงรัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศทหารต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจนะครับในรัฐชนิดอื่นเนี่ยถ้าคุณผ่านการเลือกตั้งคุณได้คะแนนชนะการเลือกตั้งคุณก็ได้เป็นนายกหรือได้เป็นประธานาธิบดีมาจากประชาชนใช่มั้ยครับแต่ในพม่าไม่ต่อให้คุณชนะเลือกตั้งทหารอนุญาตให้คุณอยู่สักพักหนึ่งอย่างเช่นกรณีของพรรค NLD พอสักพักหนึ่งไม่พอใจแล้วก็หาเรื่องจัดการละโดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญด้วยนะการรับประหารในพม่าไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญทำโดยชอบทำด้วยเพราะว่ากองทัพเนี่ยได้ทำสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยทำโครงสร้างวางอำนาจในการควบคุมการเมืองเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จำเป็นจะต้องยึดอำนาจและฉีกรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่เหมือนในกรณีประเทศไทยเพราะไม่เป็นความผิดอะไรในทางกฎหมายถ้าเราบูทหยาบๆเลยเนี่ยในทางการเมืองในระบอบการปกครองนะครับรัฐนูลของพม่าให้อำนาจกองทัพเอาไว้ค่อนข้างจะมากนะครับในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย 25%ต้องเป็นโควต้าของกองทัพนะครับทั้งสภ

ภาระดับชาติและสภาระดับภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนที่แล้วตรงเนี้ยที่เขียนล็อกไว้ว่ารัฐธรรมนูญพม่าเนี่ยแก่อยากเกือบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรต้องได้เสียง 75% คือ2 ใน 3

0: ฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหรือทหารอยากให้มันฉุกเฉินผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยจะได้รับมอบอำนาจจากพนาบดีพนาบดีเป็นคนมีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เมื่อประกาศแล้วจะต้องโอนอำนาจทั้งหมดที่มีอยู
1: ่
0: ครับทุกชนิดเลยอำนาจในการบริหารประเทศเนี่ยไปให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสถานการณ์ที่มันเป็นจริงก็คือว่าวันใดก็กรณีของมินนองลายใช่ไหมครับก็ทำก็คือว่าก็ปลดพนาบดีก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วก็ให้รองขึ้นแล้วรองก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็โอนอำนาจให้มินนองลายเขาควบคุมสถานการณ
1: ์
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ล็อกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วว่ากองทัพจึงสามารถควบคุมการเมืองได้ทั้งในทางกฎหมายและในทางความเป็นจริงในทางความเป็นจริงคือกองทัพพม่า ก็คือเป็นกองทัพที่เป็นคนถืออาวุธที่ยังแข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าพม่าเราอาจจะพบว่ามีกองกำลังเยอะแยะใช่ไหมครับแต่ว่ากำลังทหารหลักเนี่ยก
1: ็
0: คือตัมมดอเนี่ยกำลังยังเยอะอยู่แล้วก็ตอนนี้จากการศึกษาล่าสุดของ IISS ก็ยังประเมินกันว่ายังสามารถควบคุมพื้นที่ได้ไม่เยอะนะแต่ว่าในทางความเป็นจริงเมืองสำคัญย่างกุ้งมันดาเลในปิดออะไรเงี้ยก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทัพอยู่เพราะรัฐสามารถ deliver service ต่างๆได้ เมื่อควบคุมพื้นที่ในทางความเป็นจริงได้ให้บริการกับประชาชนได้เพราะทหารจึงทำหน้าที่ในการควบคุมบริหารประเทศทั้งหมดส่วนอื่นส่วนต่อต้านถามว่าเข้มแข็งขึ้นมาไหมในหลังการรัฐประหารเข้มแข็งมากขึ้นนะครับผมลองเทียบตัวเลขดูอย่างนี้นะกำลังรบของตัดมาดอเนี่ยตอนนี้ตัวเลขที่สมเหตุสมผลและยอมรับได้เนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ 150,000-160,000 นะครับบางสำนักเนี่ยอาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเช่นให้130,000แต่ผมเติมกำลังที่เป็นมิลิเชียก็คือทหารบ้านอาสาสมัคร
1: ครับ
0: แล้วก็การรีครูทการเกณฑ์ทหารยุคใหม่ยุคหลังผมก็ให้ตัวเลขไว้ที่ประมาณ 150,000-160,000 แต่ 150,000-160,000 เนี่ยโดยสารระบบของการจัดหลักนิยมต่างๆทหารทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าทั้งหมดนั้นออกรบนะมันกำลังรบที่แท้จริงน่ะคือประมาณครึ่งนึงแต่การวิจัยหลายๆส่วนของคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะพบว่าก็จะมีกำลังที่อยู่ในส่วนรบจริงๆเนี่ยอาจจะสัก 40% แค่นั้นเองแต่ว่าอาจจะอยู่ประมาณที่ 6 หรือ 70,000 เท่านั้น
1: อ
0: ันนี้โดยเปรียบเทียบทีนี้กองกำลังของฝ่ายต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผมก็ลองนับดูนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นตัวเลขประเมินการอีกเหมือนกันเราไม่สามารถหาตัวเลขที่ตรวจสอบได้ 100% หรอกผมก็รวมอย่างย่อยใหญ่ที่สุดอย่างว้าเนี่ย 30,000 AA ก็สัก 20,000 กว่าที่เหลือก็ยิบย่อยรวมกันรวมกันแล้วเขาก็ประมาณ 70,000 นึงกันนะเท่าๆกันแต่ว่าศักดิ์สงครามภาษาทหารก็เรียกว่าศักดิ์สงครามของตัดมาดอยังสูงกว่าเขามีเครื่องบินรบเขามียุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนต่างๆมีงบประมาณมีกองทัพที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยคือจัดกำลังแบบกองทัพมืออาชีพทั่วไปเพราะฉะนั้นขีดความสามารถก็จะมากกว่าประกอบกับฝ่ายอีกตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเอกภาพ 100% เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันก็จะมาสู่คำถามว่ากองทัพพม่าเนี่ยยังสามารถควบคุมทุกองคาพยพของสังคมพม่าได้อยู่มีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็คือกองทัพพม่าไม่ได้ควบคุมเฉพาะการเมืองสังคมการความมั่นคงเท่านั้นเศรษฐกิจของกองทัพพม่าก็ทำด้วย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นบริษัทของกองทัพเนี่ยอยู่2บริษัทมีซะเป็นโฮลดิ้งคอมพานี
1: ครับ
0: ก็คือเมียนมาร์อีโคโนมิคโฮลดิ้งแล้วก็เมียนมาร์อีโคโนมิคคอร์ปอเรชั่น2อันเนี่ยทำหน้าที่รวมเอาบริษัทลูกบริษัททำกิจการทุกชนิดเลยนะครับถ้ามีการศึกษาเนี่ยมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานิสิตจุฬาไทยคนหนึ่งซึ่งพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือนะครับมีกระทั่งว่าขับแกร็บขับรถรับจ้างบริษัทที่ทำรถรับจ้างรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นกิจการของแต่เพราะฉะนั้นทำตั้งแต่กระยิบกระย่อยตัดไม้ทำลายป่าไปจนถึงเทเลคมนาคมนะครับเพราะนั้นมีทุกอย่างครอบคลุมทุกองค์การพยพเลยของระบบเศรษฐกิจของพม่ายังไม่นับว่าเป็นเศรษฐกิจแบบนอกระบบเช่นเรียกค่าคุ้มครองหรือการเข้าไปควบคุมพื้นที่ของหน่วยทหารต่างๆเนี่ยก็เข้าควบคุมทรัพยากรที่อยู่ในเขตสู้รบเนี่ยเศรษฐกิจประเภทเรียกว่าเศรษฐกิจสงครามนะคนอาจจะเคยได้ยินการค้ายาเสพติดกองทัพก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งสแกมก็มีทั้งกองกำลังที่เป็นพันธมิตรกับตัดมาดอพวก BGF ทั้งหลายแหล
1: ่
0: ก็มีรายได้จากสแกมส่วนหนึ่งก็ส่งให้นะครับอันที่สองที่อย่างคนไทยเจอผู้ค้าไทยเจอ การเก็บค่าคุ้มครองจากธนาคารเอาคิดง่ายๆจาก

0: แม่สอด
1: ครับ
0: ไปยังกรุงผ่านทุกกองกำลังที่สามารถมีอาวุธแล้วออกมาเก็บค่าคุ้มครองได้นะครับซึ่งก็รวมทั้งบีเจฟและตัดมาดอ
1: ครับ
0: นะคนอื่นๆไม่ต้องนับใครที่ผ่านเส้นทางเขาเก็บยึดของเขาคุณก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้เขานั่นน่ะนอกเหนือจากการจ่ายต้นทุนในการทำธุรกิจแบบทางการแล้วเพราะนั้นรวมความแล้วเนี่ยกองทัพพม่าควบคุมสังคมการเมืองเศรษฐกิจพม่าเบ็ดเสร็จแล้วก็บริหารประเทศตัดสินใจได้ว่าใครควรจะบริหารประเทศอะไรตำแหน่งไหนยังไงในครม.ครับพูดไปครม.เนี่ยครม.พม่ามี30คน24คนเป็นทหารอดีตนายทหารหรือเป็นคนของพรรค USDP ซึ่งเป็นพรรคทหารเข้าควบคุมเพราะฉะนั้นทุกๆองคาพยพ
1: ครับ
0: จึงมีแต่ทหารเต็มไปหมดในพม่าเนี่ยเขามีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์รถเมล์พม่าแน่นมากนะตอนก่อนถ้าเราไปย่างกุ้งนะแล้วก็มีคนก็ถามยืนติดๆกันนะ
1: ครับ
0: นั้นก็บอกว่าคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับไม่นะครับคุณมีญาติพี่น้องพี่ชายน้องชายหรืออะไรเป็นทหารบ้างหรือเปล่าครับก็ไม่นะครับคุณถามทำไมครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
1: ่โอ้ย
0: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้นเอง
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นะครับเพราะเราจะเห็นว่าการปราบปรามทุกครั้งเนี่ยนะครับรุนแรงมากทำกันในเมืองหลวงวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าปี2007พระสงฆ์ลุกคือใช่ไหมที่เรียกว่าซัฟฟอนเรฟลูชัน
1: ครับ
0: พระก็ไม่เว้นนะครับเพราะกองทัพพม่าสามารถใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนได้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเลยนับแต่มีนองลายยึดอำนาจเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยรายงานของที่เชื่อถือได้นะครับของเย็นคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมโลกถึงอิจฉาและอาใจกับระบบการปกครองแบบนี้เพราะว่าเขาไม่แคร์อะไรเลยมีนองลายนี่จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยเขาต้องขึ้นไอซีซีเขาจะต้องเป็นอาชญากรการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริง
1: ๆตัดมาดอในยุคไหนครับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันเป็นยุคที่พาเมียนมาไปไกลมากที่สุดครับ
0: ไกลในแง่ไหน
1: ในแง่การพัฒนาประเทศอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อถ้าพูดถึงว่าถ้าอยู่ในสภาพที่สากลรับได้นะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่ายุคตันฉวยยุคปลายยุคที่ยอมให้เต็งเสงเป็นคนที่มิสเตอร์ไนซ์แมนอ่ะนะ
1: ครับ
0: แกก็เป็นคอมมานเดอร์แล้วขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็เป็นช่วงทรานซิชันที่ยอมเปิดให้ NLD เนี่ยมีบทบาทมากขึ้นตัวแกเองก็ค่อนข้างจะมอดเรทเข้าใจว่าหลังหลุดตำแหน่งแล้วไปบวชอยู่พักนึงแล้วก็จีนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังถือไพ่เต็งเซ็งอยู่มีการเชิญเต็งเซ็งไปเมืองจีนครั้งหนึ่งที่เพื่อแสดงความไม่พอใจมินหนองหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนั้นผมยังคิดว่าเป็นยุคที่พม่ามีภาวะผ่อนคลายมาก
1: ครับ
0: การลงทุนเกิดขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นถึงกับว่ารีพอร์ตของ IMF World Bank น่ะถึงกับพูดว่านี่เป็น New Frontier แล้วนะในทางเศรษฐกิจคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ายุคแรกของเต็งเซ็งเลยแกก็อยู่ช่วงผ่านนี้นะครับก็คือยุคที่ร่างรัฐธรรมนูญรับรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งครั้งแรกแต่เลือกตั้งครั้งแรกเต็งเซ็งชนะเพราะว่า NLD ไม่ลงเลือกตั้งแต่ก็มีที่นั่งว่างเต็งเซ็งก็เลยยอมให้องซานซูจีเนี่ยลงเลือกตั้งซ่
1: อ
0: มแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบรัฐสภาอยู่ช่วงนี้จนกระทั่ง NLD เนี่ยสามารถสะสมกำลังแล้วก็เอาชนะการเลือกตั้งได้ในสมัยต่อมาแต่ว่าโดยสภาพโดยรวมๆโดยบรรยากาศโดยรวมๆอันนี้ผมเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังได้หน่อยนึงนะครับผมเนี่ยดูพม่าแบ็คลิสต์อยู่10 ปีนะคร
1: ับ
0: ตั้งแต่ปี2003ถึงปี2013ปี2013เนี่ยรัฐบาลเต็งเซ็งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกยอมปลดล็
1: อ
0: กผมเลยได้ไปพม่าครั้งนั้นผมก็คิดว่าช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นน่ะจะมี business forum การลงทุนพูดถึงการค้าการลงทุนอย่างมากเศรษฐกิจพม่าค่อนข้างเฟื่องฟูนะครับ
1: ไ
0: ปค่อนข้างจะ open ก่อนที่จะส่งมอบให้ NLD นะครับพอถึงยุคเมนของไลน์ก็คือหลังการรัฐประหารเศรษฐกิจพม่าติดลบ 18% ผมว่าเป็นยุคที่เลวร้ายมาก
1: มหาอำนาจอย่างจีนมีบทบาทหรือมีอำนาจเหนือกองทัพเมียนมามากแค่ไหนครับ
0: ตอนนี้อาวุธ 50% ซื้อจากจีน15% อาจจะถึง 20% แล้วตอนเนี้ยจากรัสเซียที่เหลือก็แหล่งอื่นๆจีนให้เรือดำน้ำ
1: ให้เลยอ
0: ่ะให้เลย
1: อ
0: ินเดียก็เลยต้องให้ด้วยอ๋อที่พม่ามีเรือดำน้ำ2 ลำประเทศไทยหาแทบตายใช่มั้ยครับมีได้สักลำเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของจีนต่อกองทัพพม่าจึงสูงมากเราจะสังเกตว่ามินองหลายจริงๆก็ไม่ชอบที่จะให้พม่าประเทศพม่าทั้งรวมอยู่ว่าแต่กองทัพเลยคร
1: ับ
0: อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแบบนั้นเขาก็พยายามหาทางเลือกอื่นๆไปอินเดียบ้างไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปรัสเซียอีกละเพื่อเป็นการสร้างดุลแต่ว่าจีนมีอำนาจในทางความเป็นจริงอยู่อย่างนึงเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเข้าทั้ง2ทาง
1: ครับ
0: ในขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์ขายให้ตันมาดอจำนวนหนึ่งก็สนับสนุนอย่างกลุ่มว้ากับชินโกกั้งก็อยู่ในอิทธิพลของจีนอยู่ชายแดนจีนใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว้าเนี่ยกลุ่มก็บอกว่าว้าก็ซื้อมาจากจีนเหมือนกันนะแล้วก็จีนมักจะใช้ว้าในการแบบว่าอะไรซอกก่อนบ่อนทำลายตันมาดอถ้าเกิดว่าตันมาดอดื้อเมื่อไหร่ก็จะใช้กองกำลังเหล่านี้ลุกขึ้นหรือถ้าพวกนั้นทำอะไรแรงเกินไปเกินเลยอย่างที่จีนต้องการจีนก็จะมาช่วยตัดมาดอว่าช่วยกำลังเพราะนั้นอำนาจและอิทธิพลของจีนน่ะมีทั้งในทางการเมืองการทหารและเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าตัดมาดอคงหนีจีนลำบากนะครับระบบสารระบบนะแม้แต่หลักนิยมทางทหารอันนี้อย่างที่เรียนว่าเราไม่ทราบมากนะผสมผสานระหว่างจีนกับรัสเซียไหมแล้วก็จีนกับรัสเซียจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับถึงว่าเพราะนั้นไอ้สารระบบแบบเนี้ยมันจะเป็นการเป็นส่วนซึ่งเขาอาจจะคุ้นเคยกันนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ใช้ของจีนมาเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของจีนในการใช้อาวุธเนี่ยก็จะต้องเข้าไปพม่า
1: การที่มีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเยอะเนี่ยฮะที่คอยคานอำนาจของตัดมาดออยู่คิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันครับของตัวประเทศโดยรวมอะครับ
0: คือโดยทั่วไปผมคิดว่าไม่ค่อยดีนะครับมันทำให้ประเทศนี
1: ้มันก็แตกแยกเน
0: า
1: ะ
0: มันมีสงครามไม่จบไม่สิ้น
1: อ
0: ่ะคือมันเป็นสงครามที่ไม่มีทางชนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพออีกฝ่ายนึงคือถ้ามันไม่ชนะกันเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับจะอยู่แบบเนี้ยแล้วคือถ้ามันได้ดุลจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่รบกันหรอกแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ดุลจริงๆแล้วก็ไม่มีสามารถมีใครทำให้มันได้ดุลจริงๆถึงขั้นที่ว่ามันจะคานกันอยู่โดยไม่รบกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันก็จะมีบางช่วงบางจังหวะฝ่ายนี้ได้เปรียบฝ่ายนี้ได้เปรียบพอฝ่ายนี้เสียเปรียบก็จะไปหาแรงสนับสนุนจากข้างนอกเพราะนั้นก็จะทำให้ผมคิดว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้สงครามในพม่าเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะพอๆกับที่มันไม่มีวันจบนี่มันค้นศตวรรษแล้วนะตั้งแต่นับได้เอกราชที่พวกเขาจับอาวุธยิงกันเนี่ย
1: สงครามก็ไม่มีบรรจบแล้วก็ระบบของทหารพม่าก็ยังไม่จบด้วยเหมือนกันไหมฮะอีกนานหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยในอนาคต
0: คงถ้าดูโครงสร้างที่มันเป็นอยู่คงจะยากนะครับในแง่ที่ว่าถ้าเราคำนวณง่ายๆอย่างที่อธิบายข้างต้นก็คือว่าเนื่องของกำลังลบนะโอกาสที่ทัพมดรจะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่
1: ม
0: ีพอๆกับที่ฝ่ายต่อต้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะ
1: ชนะเป็นเสร็จก็ไม่ได้
0: คือเขาใช้คำว่า revolution การปฏิวัติก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่การปฏิวัติในความหมายที่เราเคยเห็นในยุคก่อนช่วงสงครามเย็นใช่ไหมครับที่ประชาชนลุกขึ้นแล้วก็โค่นล้มระบอบต่างๆนะผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่า regime change โดยการใช้กำลังผมก็ไม่คาดหวังอีกเหมือนกันว่าสหรัฐก็ดีจีนก็ดีหรือภายในที่อยู่ข้างนอกจะทำ
1: ร
0: ีจีมเชงในพม่ามันไม่คุ้
1: ม
0: มันไม่คุ้มที่จะทำหรอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้นด้วยผมคิดว่าจะทำให้ประเทศนี้บอบช้ำมากกว่านั้นก็ได้สิ่งที่มันอาจจะพอเป็นไปได้ก็คือประนีประนอมกันนะครับว่าเช่นโอเคหยุดยิงกันก่อนแล้วนั่งคุยกันว่าโซลูชันทางการเมืองอะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดตัดมาดอก็มีพื้นที่หลายพื้นที่ซึ่งตัวเองคุมไม่ได้ปกครองไม่ได้ที่สุดแล้วอาจจะต้องยอมให้กลุ่มนั้นปกครองในรูปแบบพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจัดความสัมพันธ์ทางการเมืองกันใหม่บางกลุ่มซึ่งไม่เข้มแข็งเท่าไหร่อย่างเช่นกลุ่มใกล้ๆชายแดนไทยเนี่ยแตกกระจายก็อาจจะมีลักษณะทางการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องรบกันแต่ว่าสามารถแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันอำนาจและอยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะครับโอกาสที่จะหวังว่า โอ้ยพม่าจะเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งแบบพหุนิยมทหารจะถอยจากการเมืองผมคิดว่า

0: ไม่มี
1: ช่วยทีผมไม่แน่ใจว่าจะได้เห็น
0: ขออีกสักคำถามนึงนะฮะมีประเทศไหนบ้างที่มีความคล้ายคลึงกับพม่าและสุดท้ายแล้วเขาอยู่กันได้อย่างสันติครับ
1: คือถ้าทหารปกครองแบบเต็มรูปแบบในแนวในแนวแถวๆบ้านเราเนี่ยก็เคยมีใช่ไหมอย่างอินโดนีเซียแต่ในที่สุดเนี่ยกองทัพอินโดนีเซียตระหนักว่าไม่สามารถที่จะรันประเทศซึ่งมีความสลับซับซ้อนได้อีกต่อไปก็ลดถอยออกมานะครับหรือกองทัพไทยอ่ะง่ายๆกองทัพไทยก็เข้าออกเป็นระยะเวลาจังหวะนะแต่ในที่สุดก็ตระหนักว่ากองทัพไม่อาจจะบริหารและนำพาประเทศให้สู่ความก้าวหน้าได้ก็ต้องถอยออกมาผมก็ถึงในจุดหนึ่งคุณอาจจะต้องทำให้ทหารพม่าเข้าใจว่าคุณไม่สามารถที่จะรันประเทศของคุณในสภาพแบบนี้อีกต่อไปได้นะครับมันจะตอนนี้สถานการณ์มันกำลังเกิดขึ้นคืออะไรคนที่อยู่ไม่ได้คนที่แบบเป็นสมองไหลอ่ะ
0: ครับ
1: คนที่เป็นกำลังแรงงานคนที่มีสติปัญญาหนีออกนอกประเทศหมดเลยแล้วสุดท้ายคุณปกครองอะไรอ่ะคุณปกครองด้วยปืนอาวุธคุณนั่งอยู่บนอะไรซากปรักหักพังและซากศพของผู้คนเขาก็จะต้องตระหนักในวันหนึ่งว่าเขาปกครองแบบนี้ต่อไปไม่ได้
0: ขอบคุณ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้ก่อติดเหตุไฟไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะคุณผู้ชมคะผ่านมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีคนสังเกตเห็นเปลวไฟและกลุ่มควันพวยพุ่งออกมายังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่ระดมฉีดน้ำเข้าสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากจุดเกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์คะ
1: แม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่า2ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงที่เกิดลุกไหม้ภายในอาคารของถมเซ็นเตอร์ให้ดับสนิทลงได้ค่ะและขณะนี้เองนะคะก็มีรายงานว่าอาคารบางส่วนค่ะเริ่มที่จะเกิดการทรุดตัวแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์บริเวณถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะหลังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยส่วนมะลิเมื่อเวลาประมาณ 20:40 ที่ผ่านมาค่ะหลังเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบนะคะว่าต้นเพลิงค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น1ของอาคารมีลักษณะเป็นร้านค้านะคะและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงแล้วแต่เพลิงก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบค่ะอีกทั้งตัวอาคารยังมีเสียงลั่นเป็นระยะบางส่วนเริ่มที่จะทรุดตัวเสียหายเบื้องต้นก็มีรายงานนะคะว่าพบผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานค่ะสำหรับอาคารดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะพบว่ามีสินค้าส่วนใหญ่นะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะเกิดเหตุก็มีสินค้าอยู่ภายในเป็นจำนวนมากทั้งสายไฟรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถด้านบนอาคารส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วนะคะซึ่งสาเหตุค่ะก็ต้องรอในส่วนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ตำรวจที่จะเข้ามาเก็บพยานหลักฐานภายหลังจากที่เพลิงดับสนิทลงแล้วนะคะแต่ว่าขณะนี้เองหลายฝ่ายก็ยังอยู่ระหว่างที่จะระดมกำลังในการฉีดน้ำนะคะเพื่อเป็นการป้องกันให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงขณะนี้เองก็มีการปิดพื้นที่การจราจรโดยรอบแล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสักเวลาประมาณ20:00 น.เกือบ21:00 น.นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านวรจักรนะคะกับเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะจากที่คุณพลอยพันธ์รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าณเวลานี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนแล้วซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอยู่นะคะมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าจากในพื้นที่ค่ะพบว่านอกจากความพยายามระดมกำลังเร่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงแล้วค่ะขณะนี้เริ่มที่จะพบลักษณะของอาคารบางจุดเริ่มที่จะทรุดตัวนะคะในขณะเดียวกันค่ะมีการแนะนำให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางย่านวรจักรเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดช่วงข่าวไทย PBS ค่ะและค่ำคืนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเหตุฉุกเฉินค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบลอบเผาอบต.สาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะเผายางรถยนต์ปิดเส้นทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเมื่อช่วงค่ำกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบไม่ทราบจำนวนได้ลอบวางเพลิงภายในสำนักงานที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลสาคอบนหมู่1ตำบลบาตากูโบตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบาตากูโบนะคะส่งผลให้อาคารสำนักงานได้รับความเสียหาย1หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเข้าก่อเหตุลอบวางเพลิงที่สำนักงานอบต.สาคอบนโดยที่ไม่ทราบจำนวนผู้ก่อเหตุแต่งกายด้วยชุดดำพร้อมด้วยปืนและน้ำมันเชื้อเพลิงเดินเข้ามาทางด้านหลังของสำนักงานแล้วก็ปีนเข้าไปภายในสำนักงานจากนั้นกระจายกำลังเข้าก่อเหตุลอบวางเพลิงโดยราดน้ำมันเชื้อเพลิงและลอบวางเพลิงภายในอาคารสำนักงานรถดับเพลิงของอบต.สาคอบนก่อนที่จะจุดไฟเผาและหลบหนีไปส่วนกลุ่มที่2มีรายงานว่ากลุ่มแรกได้ลงมือเสร็จสิ้นหลังจากนั้นค่ะมีการนำยางรถยนต์ นำไปวางบนถนนสายต่างๆซึ่งใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีก่อนที่จะจุดไฟเพื่อเผาให้เกิดกลุ่มควันปริมาณมากป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการก่อเหตุกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแห่งที่5แล้วหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่22ถึง24สิงหาคมมีการก่อเหตุไปแล้ว4แห่งได้แก่เทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานะเระองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอำเภอยะรังองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกและล่าสุดคือองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอค่ะจนถึงเวลานี้จีนและเนปาลยังคงเฝ้าระวังว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมเป็นรอบ2ค่ะหลังจากเกิดภัยพิบัติรอบแรกทำให้มีทะเลสาบแห่งใหม่เกิดขึ้นนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้ง2ประเทศก็ยังคงเดินหน้าในการเร่งค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาลเปิดเผยภาพทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลุยโคลนเข้าช่วยเหลือคนงานและชาวบ้านออกมาจากอุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาโดยเจ้าหน้าที่เนปาลต้องระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันจุดอื่นๆเช่นกันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพจมโคลนหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อ2วันก่อนและภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะทำให้เห็นทะเลสาบแห่งใหม่2แห่งซึ่งก่อตัวขึ้นบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตจากเศษซากคาน้ำแข็งหินและดินโคลนที่ถล่มปิดกั้นทางน้ำจากเขตน้ำท่วมในรอบแรกเจ้าหน้าที่เนปาลและจีนต่างระดมกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลสาบอย่างใกล้ชิดซึ่งกักเก็บน้ำไว้มากกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจนล้นหรือว่าแตกทะลักลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นรอบที่2วันนี้มีรายงานทะเลสาบฝั่งทิเบตล้นทำให้ตำรวจเนปาลสั่งอพยพประชาชนขึ้นที่สูงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งเนปาลและทิเบตต่างต้องระงับภารกิจชั่วคราวก่อนที่ระดับน้ำจะลดลงเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กลับมาเดินหน้าภารกิจต่ออีกครั้งหนึ่งขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดของผู้เสียชีวิตจากเขตดินถล่มในฝั่งทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก558คนขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นประธานจากการประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกับระบุว่าต้องส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเนปาลด้วยด้านครอบครัวและญาติของผู้สูญหายจากเขตน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลต่างรอฟังข่าวด้วยความทุกข์ร้อนใจหลังจากที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579คนแล้วขณะที่สำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลปรับเพิ่มตัวเลขผู้สูญหายเป็นอย่างน้อย 1,924 คนแต่ยังไม่ชัดเจนว่ายอดนี้รวมถึงผู้สูญหายในทิเบตด้วยหรือไม่ส่วนตำรวจเนปาลระบุว่าจำนวนชาวต่างชาติที่สูญหายเพิ่มเป็น575คนหัวหน้าคณะผู้แทนสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศในเนปาลคาดว่ามีผู้คนอย่างน้อย 93,000 คนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้และกำลังต้องระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกับแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในฮ่องกงระบุว่าแม้ยังไม่ทราบชนวนเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้อย่างแน่ชัดแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากโดยทำให้อัตราการละลายของธารน้ำแข็งเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ชั้นหินตามไหล่เขาสูญเสียความมั่นคงแม้ว่าดินถล่มจะเป็นเรื่องปกติในหิมาลัยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงผิดปกตินอกจากนี้ยังระบุได้ว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นยิ่งทำให้ธารน้ำแข็งละลายขยายวงกว้างและยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเกิดเหตุดินโคลนถล่มขนาดใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคต่อเนื่องในทุกๆปีค่ะแม้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเทียบไม่ได้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเนปาลและทิเบตนะคะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภัยจังหวัดเสี่ยงที่จะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้งนึงนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมระลอกใหม่ค่ะฝนที่ตกหนักในหลายจังหวัดทั้งทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกระทบกับชุมชนแล้วทั้งเสียงและสีแดงขุ่นยืนยันถึงปริมาณและความแรงของกระแสน้ำในน้ำตกคลองแก้วในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเป็นผลจากฝนที่ตกเนื่องต่อเนื่องหลายวันบนเทือกเขาบรรทัดทำให้เกิดน้ำป่าและพัดพาตะกอนดินไหลบ่าลงมาตามลำห้วยผ่านน้ำตกคลองแก้ว ซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วประกาศปิดการเข้าท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกคลองแก้วชั่วคราวพร้อมกับให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำธารในช่วงที่มีฝนตกหนักเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมวลน้ำป่ายังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเส้นทางสัญจรบริเวณสะพานข้ามคลองบ่อไร่และประตูน้ำวัดบ่อไร่ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 ซนติเมตรอีกจุดสำคัญก็คือถนนสายเมืองอัญมณีบ่อไร่น้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอยได้นำทีมไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่คลองบ่อไร่ซึ่งในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและคาดว่าฝนจะตกยาวต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนี้พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังบ่อยครั้งให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเลี่ยงใช้ในบางเส้นทางด้วย
2: ตอนนี้นะครับเราก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ร้อยกว่ามิลละนะครับทำให้ระดับน้ำในคลองบ่อไร่เนี่ยขึ้นสูงนะครับตอนนี้รถเล็กไม่ควรผ่านในเขตพื้นที่ถนนสายเทศบาล6แล้วก็บริเวณสะพานคลองไอ้ปงนะครับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านไม่ว่าจะเป็นซอยหนูนะครับหลังซอยต้นมะม่วงแล้วก็อยู่ในด้านคลองยอนะครับที่เคยมีน้ำท่วมขังนะครับก็ขอให้เก็บของขึ้นที่สูงนะครับเพราะค่ำคืนนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับจากการที่เราดูเรดาร์เมื่อสักพักนะครับเรายังมีคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเก็บของขึ้นที่สูงได้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามืดมาก็จะลำบากนะครับในกับการขนย้ายนะครับ
3: เจริญมาแล้วก็ทดลองดอง
0: เป็นความตื่นตัวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะผู้ใหญ่บ้านและกำนันในตำบลป่าแป๋และตำบลแม่หอกอำเภอแม่เสรียงต้องใช้ภาษาปากาเกยอแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวให้ชาวบ้าน

0: ฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าหลังจากมีชาวบ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะเสียชีวิต1คนจากเขตดินสไลด์ขณะที่ออกไปทำงานในสวนในช่วงฝนตกหนักนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมแผนอพยพสถานที่หลบภัยอาหารและน้ำดื่มและให้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรพร้อมกับการสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้วยและภาพนี้ค่ะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความตั้งใจจากหลายภาคส่วนนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐอาสาสมัครและจิตอาสาใช้ทั้งรถโฟร์วิลการเดินเท้ารวมถึงนำรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าเส้นทางวิบากทั้งพารถข้ามลำห้วยทางน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนใช้เวลากว่า3ชั่วโมงค่ะเพื่อลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารแห้งแล้วก็เงินเข้าไปมอบช่วยเหลือครอบครัวของหญิงชาวกะเหรี่ยงอายุ69ปีและหลานอีก4คนในพื้นที่บ้านเกาะเสด็งหมู่ที่3ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยสภาพชุมชนที่ห่างไกลและอุปสรรคการเดินทางในหน้าฝนค่ะทำให้การเดินทางไปพบแพทย์หรือเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ชุมชนที่นี่สภาพเหมือนกับถูกตัดขาดขาดการลำเลียงความช่วยเหลือรวมถึงการส่งความช่วยเหลือไปให้ก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะชาวชุมชนก็ต้องช่วยดูแลกันเองไปก่อนที่ความช่วยเหลือจากภายนอกจะไปถึงอย่างตอนนี้ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านและหลานๆก็ต้องอาศัยอยู่กับบ้านข้างเคียงรอให้หมดช่วงฤดูฝนค่ะถึงจะสามารถสร้างบ้านหลังใหม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปได้
1: ก็ทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็ช่วยเหลือกันเท่าที่มีครับอย่างข้าวสารแล้วก็เงินเล็กๆน้อยไปเสื้อผ้าผ้าถุงอะไรพวกนี้ครับเบื้องต้นนะแบบน้ำมันก็ช่วยเหลือกันตามนั้นแหละตามที่มีกัน
2: ครับมันต้องผ่าอุปสรรคหลายๆอย่างทั้งน้ำป่าทั้งเส้นทางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแหละอย่างในสภาพปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านไม่สามารถที่จะเข้าออกได้เลยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบกหาม
0: ก่อนหน้านี้ที่บ้านเกาะเสด็งตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีเพิ่งจะเกิดฝนตกหนักค่ะมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมเส้นทางเข้าออกบางจุดน้ำสูงกว่า1เมตรแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นประจำในช่วงฤดูฝนขณะที่เส้นทางเส้นเดิมบางช่วงก็เป็นหลุมลึกจากการถูกน้ำป่ากัดเซาะไปทางอบต.ไร่โว่และชาวบ้านก็คาดหวังว่าจะมีการสำรวจพร้อมกับพัฒนาเส้นทางใหม่นะคะเพื่อให้ต่อไปคนในพื้นที่เดินทางได้สะดวกมากขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นรวมถึงเข้าถึงความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้ง่ายขึ้นด้วยกลุ่มผู้ก่อเหตุที่รุมทำร้ายเยาวชนชายบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว3คนจากทั้งหมดซึ่งคาดว่าน่าจะมีประมาณ5คนนะคะขณะที่ญาติผู้เสียหายยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยพร้อมกับตั้งข้อสงสัยเรื่องการทำงานของตำรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะชายหลายคนเข้ารุมทำร้ายชายคนหนึ่งที่บริเวณลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่จนผู้บาดเจ็บล้มลงไปกองกับพื้นแต่ก็ยังมีการรุมทำร้ายต่อจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเลือดข้างในสมองและต้องเข้ารับการรักษาต่อในห้อง ICU เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากพร้อมกับออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจค่ะโดยระบุว่าครอบครัวต้องติดตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดี
3: เราก็แค่ต้องการเรียกร้องว่าสิ่งที่เขาทำกับน้องชายเรามันไม่ยุติธรรมแค่นั้นค่ะเราก็แค่อยากได้รับความเป็นธรรมค่ะค่ะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดให้ถึงที่สุดค่ะ
4: ตอนนี้ต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรสักเรื่องคดีเรื่องของอาการของน้อง
3: เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องชายนี่คืออย่างแรกเลยค่ะแล้วก็เรื่องคดีเนี่ยหนูก็ไม่ก็เป็นกังวลบ้างแต่ว่าก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็คอยบอกตลอดว่าถึงไหน
0: พันตำรวจเอกสเวชชูสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยปละละเลยคดีเบื้องต้นพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุ5คนและได้นำภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ผู้เสียหายและพยานช่วยชี้ตัวด้วยล่าสุดผู้ก่อเหตุขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว3คนเป็นชายอายุระหว่าง19ถึง20ปีให้การว่าสาเหตุมาจากเหตุรถถอยแล้วก็เกือบชนกันค่ะจนเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นก่อนที่จะบานปลายเป็นการรุมทำร้ายส่วนผู้ก่อเหตุอีก2คนจะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้

0: ที่อยู่ระหว่างติดตามตัวนายจ้างลงทุเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมาดำเนินคดีค่ะและเตรียมแจ้งในหลายข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะหลังจากที่ก่อเหตุกระทำอนาจารลูกจ้างหญิงไปกว่า20คนลูกจ้างหญิงอายุ17ปีเป็นผู้เสียหายเข้าพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอความเป็นธรรมพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีหลังจากถูกเจ้าของโรงทุเรียนกระทำอนาจารผู้เสียหายระบุว่าเธอเป็นเสมียนที่โรงทุเรียนแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะตัวเองและผู้ก่อเหตุเดินทางไปที่สวนทุเรียนเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายระหว่างเดินทางผู้ก่อเหตุได้ขับรถเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจันทบุรีพยายามกระทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศหลังก่อเหตุเธอได้ส่งข้อความไปยังเฟซบุ๊กของภรรยาผู้ก่อเหตุเพื่อแจ้งเรื่องแล้วก็แนบหลักฐานส่งให้ซึ่งภรรยาผู้ก่อเหตุก็แจ้งกลับมาว่าขออย่าเพิ่งแจ้งความแล้วก็ขอพูดคุยก่อนต่อมาผู้ก่อเหตุพยายามส่งข้อความและขอเจรจาโดยอ้างว่าจะแสดงความรับผิดชอบและรู้สึกผิดกับสิ่งที่กระทำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าหลังจากสอบผู้เสียหายพร้อมกับสหวิชาชีพเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาในจ้างฐานพรากผู้เยาว์และพาเยาวชนไปเพื่อกระทำอนาจารกักขังหน่วงเหนียวและความผิดอื่นๆตามกฎหมาย
1: การกระทำลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดในเรื่องของตามประมวลกฎหมายอาญานะครับในเรื่องของการพรากและพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารนะครับแล้วก็มีการกระทำอนาจารด้วยสำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับแล้วก็มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังด้วยครับ
0: เบื้องต้นชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียหายอีก3คนที่ถูกนายจ้างคนเดียวกันกระทำอนาจารขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวค่ะคาดว่าผู้ก่อเหตุออกนอกพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปแล้วเนื่องจากประกอบอาชีพลงทุเรียนหลายแห่งด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่เยาวชนผู้หญิงคนนี้มีผู้เสียหายอีกกว่า20คนนะคะเข้าร้องเรียนกับนายกองตรีธนกฤตจิตอริรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการเยียวยาและการคุ้มครองพยานจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพร้อมขอให้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหลังจากพบพฤติการของผู้ก่อเหตุกระทำลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้เสียหายอีกหลายคนในท้องที่จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่โดย DSI จะประสานตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ปปชภาค9ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยในคดีทุจริตการย้ายนักเรียน11คนไม่เป็นไปตามประกาศของสพทค่ะโดยเตรียมส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดฟ้องเพื่อดำเนินคดีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค9แถลงผลความคืบหน้า18คดีเกี่ยวกับการกล่าวหาสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเรียกรับเงินและการใช้ทรัพย์สินราชการในจำนวนนี้มีมติชี้มูลความผิดนายอุดมชูลีวันอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคดีทุจริตการรับนักเรียนชั้นม.1ปีการศึกษา2566ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อเท็จจริงจากการไต่สวนพบว่าหลังจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเปิดภาคเรียนที่1/2566ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตให้รับย้ายนักเรียน11คนมาเรียนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทั้งที่ไม่มีนักเรียนคนใดย้ายออกทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนทั่วไปมีนักเรียนเกินห้องเรียนละ40คนขัดกับนโยบายของสปท.แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานการรับเงินแต่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่คณะกรรมการปปช.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทำของนายอุดมมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเบื้องต้นส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาพร้อมกับส่งสำเนาไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค9ระบุว่านอกจากการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วปปช.ก็ยังมีเรื่องการตรวจสอบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเรื่องกล่าวหาเข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนอีกหลายคดีค่ะอย่างเช่นคดีสำคัญอบจ.สงขลา8มี8เรื่องด้วยกันนะคะแยกเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นไต่สวนและคณะกรรมการปปช.มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปรวมทั้งยังมีคดีเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายคดีด้วยค่ะ แพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เตรียมผ่าตัดนำที่ส่วนกระสุนในร่างกายของชายที่อ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับให้ความเห็นจากแนวทางบาดแผลนะคะว่ากระสุนถูกยิงจากด้านหน้าทะลุด้านหลังกรณีชายอายุ21ปีชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บโดยอ้างว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมขณะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ล่าสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ให้ความเห็นเรื่องแนววิถีกระสุนจากบาดแผลที่มองเห็นว่าคนไข้ถูกยิงมาจากด้านหน้าทะลุด้านหลังมุมยิงไม่น่าจะเกิน30องศาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการนั่งของคนไม่ว่าจะเป็นมุมเสยหรือว่ามุมกดสำหรับการรักษาผ่าตัดแผลที่ลำไส้เล็กต่อกลับมาเหมือนเดิมการบาดเจ็บภายในไม่รุนแรงมากแพทย์ตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นอาวุธที่รุนแรงการบาดเจ็บจะเป็นหลายอวัยวะและเป็นบริเวณกว้าง
2: เพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะบาดแผลเนี่ยมันพอจะบอกได้คร่าวๆว่าเป็นพลังงานสูงแค่ไหนเพราะว่าเราเรียนมาว่า E ถ้ากับ MV กำลัง2ใช่ไหมครับคือถ้ากำลังสูงมันก็จะทำลายล้างสูงกำลังต่ำก็ต่ำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์จะไม่ได้เป็นคนระบุว่ามันเป็น9มม11มม 0.45 อย่างเงี้ยมันไม่อย่างนั้นเราบอกว่าโอเคประมาณนี้ซึ่งจากแรกบาดแผลได้ผมสันนิษฐานก็คือผมคิดว่าอาการทำลายล้างก็ไม่สูงมากนะแต่ว่าไม่สามารถจะสรุปได้หรอกนะว่าเป็น M16 นะหรือว่าเป็น AK หรือว่าเป็น 0.5.56 อะไรผมก็ไม่สามารถเรียนได้อันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวนะหมายถึงว่าคุยกับสัญญาแพทย์ที่มีประสบการณ์เขาก็มีความเห็นทำนองเดียวกัน
0: นายแพทย์พรประสิทธิ์ระบุว่ากรณีที่เศษกระสุนที่พบอยู่ใกล้กับแผลด้านหลังเลยจากจุดวิกฤตไปแล้วไม่ใช่จุดช่องท้องค่ะแต่อยู่ใกล้กับผิวหนังพอดูจากฟิล์มที่ขยายแล้วไม่เกิดอันตรายแต่เพื่อประโยชน์ต่อผลนิติวิทยาศาสตร์จึงต้องผ่าตัดเพื่อส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไปและจากการสอบถามแพทย์เจ้าของไข้พบว่าไม่มีขนาดวินปืนไม่มีรอยไหม้ทั้งแผลเข้าแล้วก็แผลออกที่เป็นรูกระสุนของร่างกายคนไข้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแพทย์มีหน้าที่รักษาผู้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกตามหลักมนุษยธรรมเดี๋ยวเวลาอีก22วันการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มขึ้นนะคะโดยภูริพลบุญสอนเชื่อว่าในปีนี้มีลุ้นคว้าเหรียญทองค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
3: แล้วนะครับครั้งก่อน2023นะครับเริ่มมา2020
4: สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิเตอร์เพจเอเชียนเกมครั้งที่3โดยในวันนี้มีสมาคมกีฬามาแสดงความพร้อมนำโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยระยะ100เมตร200เมตรรวมถึงเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมระยะ100เมตรที่หางโจเป็นตัวแทนของทีมกีฬาไทยมานำเสนอความพร้อมโดยบิวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ครับเขามีสภาพร่างกายดีพร้อมกับต้องการวิ่งที่ 9.8 วินาทีในระยะ100เมตรโดยหากว่าทำได้ครับก็จะส่งผลต่อความมั่นใจในการวิ่ง200เมตรและ4 คูณ100เมตรซึ่งเขาก็มั่นอกมั่นใจว่าที่นาโกย่าเขามีลุ้นเหรียญทองดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแท็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยในปีนี้มี21ชาติเข้าร่วมกันชิงชัยเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028โดยรายการนี้ครับ TJ จายอสุธาสาวิทนักปั่นชุดเอเชียนเกมครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจายสามารถคว้าเหรียญทองในรายการคิรินรุ่นประชาชนชายมาครองได้สำเร็จถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะไปลุ้นเหรียญทองที่นาโกย่าสำหรับแท็กเอเชียนคัพจะแข่งขันจนถึงวันอาทิตย์ที่30กันยายนนี้สมาคมกีฬากอล์ฟอาวุโสไทยครับเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ซีเนียร์ทัวร์โดยรายการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรายการนี้จะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปแข่งขันแบบสต็อกเพย์3วัน54หลุมคาดว่าจะมีโปรกอล์ฟไทยมากกว่า100คนเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันครับนำโดยอุดรดวงเดชาชวลิตพลาผลและประหยัดมาศแสงสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้จะแข่งขันที่อันพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ชิงเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทและจะแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3กันยายนนี้ พลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีสำหรับการแข่งขันรายการนี้นั้นมีนักแม่นปืน213คนจาก7ประเทศเข้าร่วมกันยิงชัยนอกจากนี้สมาคมยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติ26คนชุดที่จะเดินทางไปแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกโดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง4ตุลาคมณประเทศกรีซผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.สุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการในเรื่องการคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในกีฬาจากนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาต่างๆเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงซึ่งนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบกีฬาไทยในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองนักกีฬาและบุคลากรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดการคุกคามและความรุนแรงในวงการกีฬาตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในวงการกีฬา
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนพระฉันนะ
1: ต้นกล้ารถถังหลวงอาธรรมโมอยู่ไหม
2: ยายจะมาหาหลวงอาทำไมหรอครับ
1: ยายอยากจะมาปรึกษางานกฐินกับหลวงอาธรรมโมสักหน่อยอ่ะ
2: จัดๆไปเถอะยายเมา
1: อุ้ยไม่ได้จัดกฐินมันมีเวลาของมัน
2: ยายจะมารู้ดีเกินต้นกล้าคนสนิทของหลวงอาได้ยังไง
3: ต้นกล้าต้องให้หลวงอาไปติวหนังสือให้เช้านี้เพราะเย็นนี้มีสอบอ่ะ
4: ติวส่วนติวธุระส่วนธุระหลวงอามีนัดกับโยมเมาไว้ก่อนแล้ว
1: อ้าวเจ้ารถถังเจ้าต้นกล้าแอบอ้างงั้นเหรอถือว่าสนิทอยู่ใกล้กับหลวงอาทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วแบบพระฉันนะไปได
2: ้พระก็ต้องทำตัวดีๆสิไม่งั้นจะเป็นพระได้ไง
4: หลวงอาจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็อย่าทำตามล่ะ
5: ว้ายวันๆเจอแต่ภิกษุยิงๆหรือเราอยู่สูงกว่าเขาเลยไม่กล้าสนทนาด้วยพวกภิกษุไม่มีอันดับเฮ้ยเบื่อจังการบวชไม่เห็นจะมีอะไรทำ
6: ท่านฉันนะการบวชคือหนทางการเรียนรู้เพื่อการหลุดพ้น
5: โถโถท่านเรื่องแค่นี้ทำให้ข้าจะไม่รู
6: ้แค่สอนนิดเดียวทำไมต้องเดือดขนาดนี้นะ ขันตินะเฮ้ยขันติ
5: เฮ้ย ขันติอยู่นั่นแหละข้าจะขันแตกอยู่แล้ววันๆไม่เห็นทำอะไรเลยโลกนี้ช่างน่าเบื่อยิ่งนะ
6: ท่านฉันนะข้าว่าอาจจะไม่ใช่เพราะโลกหรอกที่น่าเบื่ออาจเป็นเพราะเราทำตัวเราเองนี่แหละให้น่าเบื่อตั้งหาก
5: อย่าถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับพระตถาคตแล้วมาพูดแบบนี้กับ

0: ไม่ต้องให้ใครมาเตือนข้าก็รู้ของข้าเอง
1: งั้นถ้าเอาอย่างที่ท่านคิดเถอะ
2: ฉันนะการคบกัลยาณมิตรที่ดีเป็นบุญอันสูงส่งเมื่อกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่คอยตักเตือนก็เป็นเรื่องที่ดีควรคบหายิ่งนักส่วนมิตรที่ไม่ดีก็ควรถอยห่าง
0: พระพุทธเจ้าข้าพวกนี้ขี้ฟ้องจริงๆนี่ท่านคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้งั้นหรือ
1: ก็หากผู้ใดมันศึกษาเล่าเรียนผู้นั้นก็จะสามารถเป็นผู้รู้ได้ส่วนจะตื่นรู้หรือไม่นั้นมันก็คงจะแล้วแต
0: ่การเป็นผู้รู้ไม่ยากเกินความสามารถข้าหรอกพระตถาคตได้อบรมสั่งสอนข้ามานานกว่าใคร
1: ถ้างั้นแล้วท่านได้ซึมซับไว้บ้างหรือเปล่าน้ำเต็มแก้วนะหากไม่รินมันออกเสียบ้างเราก็จะเติมน้ำใหม่เข้าไปไม่ได้นะท่าน
0: พูดไม่รู้เรื่อง
1: ข้าว่าท่านอย่าไปยุ่งกับเขาเลยขอรับเขาเป็นคนสนิทสนมใกล้ชิดพระตถาคตมากทุกวันนี้เนี่ยแทบไม่มีภิกษุรูปใดจะอยากสนทนากับเขาด้วยอยู่แล้วล่ะท่าน
3: พระฉันนะไม่ฟังใครเลยจริงๆอ่ะ
4: ใช่แล้วล่ะท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่ดื้อ
3: แล้วท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหมฮะ
4: ก็สำเร็จนะแต่สำเร็จเมื่ออายุเยอะหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว
3: ดีเนาะที่ยังคิดได
4: ้แล้วเราสองคนล่ะคิดได้หรือยัง
3: ครับ
5: งั้นต้นกล้าไม่ทำแบบนั้นแล้วอ่ะต้นกล้ากลัวไม่มีเพื่อนนะคะ
3: แล้วก็กลัวโง่เขลาด้วยครับแล้วก็ไม่ควรมาแอบอ้างว่าสนิทสนมกับหลวงอาเพราะเดี๋ยวหลวงอาท่านจะเสียหาย
5: ครับ
3: ขอโทษครับ
5: ยังไงหมา

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในมิติของศาสนาและความเชื่อสายมูส่งเสริมเศรษฐกิจและเรียนรู้ความแตกต่างจังหวัดพิษณุโลกกระเจียวอุตสาหลำพูบานสะพรั่งกลางผืนป่าวรรณอุทยานบัวบานและแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยสร้างเสน่ห์ผืนป่าจังหวัดหนองบัวลำพูสุธามาศผูกโพพาชมเบื้องหลังฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมพลาธิการทหารบกกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขาหาอะไรได้อย่างบ้างด้วยการทอเสือกกกันซึ่งความรู้ภูมิปัญญาในการทอเสือเนี่ยเขาได้มาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวอีสานแต่ว่าอพยพมาอยู่กำแพงเพชรนะครับรวมถึงใช้วัตถุดิบก็คือต้นกกที่ชาวบ้านเขายังช่วยกันปลูกแล้วก็รักษาเอาไว้ครับลวดลายแล้วก็สีสันหลากหลายของเสือกกฝีมือกลุ่มแม่บ้านทอเสือบ้านศรีโยธินหมู่ที่7ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเขารวมตัวกันทอเสือกกเพื่อเพิ่มรายได้กันส่วนความรู้การทอเนี่ยมาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนอีสานนะครับแล้วก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ละวันกลุ่มสตรีทอเสือกกนะครับจะทอได้สักประมาณ 1-2 ผืนซึ่งลวดลายที่ปรากฏบนผืนเสือนะครับก็เป็นศิลปะและความคิดสร้างสรรค์นะครับอย่างลายผีเสื้อลายดอกทานตะวันลายกงจากผสมผีเสื้อตลอดจนแบบสีธรรมชาตินะครับที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและก็คลาสสิกและลายที่นิยมกันก็คื

0: ลายสองฝั่งโขงครับ
1: ก็คือมันอย่างนี้นะคะสองฝั่งโขงนี่มันจะเป็นเวลาเราปูเราจะปูด้านไหนก็ได้ค่ะมันด้านนี้มันจะเป็นสีขาวส่วนด้านนี้มันจะเป็นสีม่วงนะคะ
2: อ๋อสีจะต่างกัน
1: ค่ะจะต่างกันแต่อยู่ในผืนเดียวกันค่ะปกติเราจะปูได้ฝั่งเดียวอะค่ะแต่ตัวนี้จะปูได้สองฝั่งจะขึ้นสองลายก็ขายถ้าผืนอย่างนี้เราก็ขาย300-350ก็มี200-250ค่ะ
2: อันไหนที่ลายขายดี
1: ๆก็คือสองฝั่งโขงเนี่ยค่ะขายดีค่ะค่ะเขาจะนิยมสองฝั่งโขงค่ะ
0: การทอเสื้อ1ผืนนะครับต้องอาศัยความร่วมมือ2คนเริ่มต้นจากการตั้งขึ้นกี่จากนั้นคนหนึ่งจะคอยสอดใส่เส้นเสื้อนะครับแล้วก็อีกคนทำหน้าที่กระแทกกระทบไม้ทอให้เป็นจังหวะด้วยก็ช่วยให้ชิ้นงานออกมาประณีตสวยนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกันไปด้วย
3: ขึ้นกี่ก่อนค่ะแล้วก็ตำแล้วก็ค่ะเราจะเอาลายนี้เราก็แย่ตามสีตามเส้นตามสีไปอย่างนี้ค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือแย่เข้าไปแล้ว
3: ค่ะนี่แย่เข้าไปแล้ว
2: รอคนต่ำนี่ก็คือทำแล้ว
3: ค่ะทำแล้วค่ะ
2: ขั้นสีกันยังไงครับแม่
3: ขั้นสีถ้าเราจะนี่ก็มีสีชมพูสีขาวเราก็ขั้นสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวเราก็ขั้นสีชมพูสีขาวไอ้สีเขียวขั้นสีขาว
2: เคยข
3: ั้
2: นผ
3: ิ
2: ดไหมข
3: ั้
2: นส
3: ีผ
2: ิ
3: ด
2: ก็ทำไงคร
3: ับ ก็ต้องเอาออกค่ะก็ต้องเอาออกแก้ไขใหม่คือถ้ามันยังไม่เยอะเราก็เอาออกมาขั้นใหม
0: ่ส่วนวัตถุดิบสำคัญคือต้นกกนะครับชาวบ้านก็จะพากันออกไปดูวิธีคัดเลือกกันอย่างประณีตด้วยเราก็ยังช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่ากกในท้องทุ่งเอาไว้ครับให้เป็นแหล่งวัตถุดิบเขาจะเลือกเฉพาะต้นกกที่มีความสูงท่วมหัวเลยครับและยังเป็นต้นอ่อนเพื่อให้ได้เส้นใหญ่ที่เหนียวนุ่มแล้วก็ทนทานนะครับจะสังเกตได้จากการถอนต้นกกนะครับถ้าต้นมันอ่อนเนี่ยก็จะถอนขึ้นมาง่ายส่วนต้นแก่ต้องออกแรงดึงมามากกว่าครับ
4: นี่อันนี้ขนาดนี้มันต้นแก่เนี่ยเราจะเป็นแมลงอย่างนี้ไม่เอาค่ะทิ้งไปเลย
2: แล้วที่มีดอกไม่ม
4: ี
2: ดอก
4: นี่แต่เนี่ยอันนี้ตัวผู้คือว่าไม่มีดอกอย่างนี้ค่ะมันเป็นขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็โอเคแล้วค่ะสวยอย่างเงี้ยทำได้สวยค่ะ
2: แล้วที่มีดอกก็คือตัวเมีย
4: เนี่ยถ้ามีดอกเนี่ยมันแก่เนี่ยมันจะแก่มากเนี่ยเราเอาไม่ได้ค่ะมันมีดอกแต่ก็เป็นตัวเมียแต่เราก็ทิ้งไปเนี่ยเราเอาตัวที่เราถอนได้ง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะสวยถ้าเราถอนขึ้นมาเป็นแมลงเราก็อย่าไปเอา
2: แล้วระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนี่เอาไปใช้งานได้เหมือนก
4: ัน ได้เหมือนกันค่ะ
2: แต่ว่าจะมีความใหญ่ความเล็กต่างกัน
4: จ้าตัวผู้มันจะลำเล็กกว่าเนี่ยตัวอันนี้ก็ตัวเมีย
5: อันนี้คือขนาดของตัวผู้อันนี้คือขนาดของตัวเมีย
4: อันนี้ของตัวผู้อันนี้ของตัวเมียขนาดไม่เท่ากันตัวเมียจะใหญ่ค่ะแล้วก็มันจะขาวกว่าตัวผู้อีกมันคนละขนาด
5: เอาไปใช้ต้องให้อ่อนถ้าแก่ใช้ไม่ได
4: ้ถ้าแก่แล้วเราเอาไปมันก็ใช้ไม่ได้มันจะออกเหลืองเวลาเราจะย้อมหรือเราจะไปทำมันจะเฉาะไม่ได้ค่ะ
0: หลังเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับจะนำต้นกกเนี่ยมาวัดขนาดตามความยาวที่ต้องการเลยแล้วก็มาตัดแต่งกรีดออกเป็นเส้นๆนะครับด้วยความใจเย็นแล้วนำไปตากแดดจนให้แห้งสนิทเลยครับเราค่อยนำไปย้อมสีสันต่างๆเพื่อเตรียมมาขึ้นรูปบนกี่ทอเป็นเสื่อผืนงามต่อไปครับปัจจุบันนี้ขายดีมากครับมีพ่อค้าเขามารับซื้อกันถึงกลุ่มของชาวบ้านกันเลยก็ถือว่าสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าชุมชนครับพาไปท่องเที่ยวที่พิษณุโลกกันนะครับที่นี่เขามีต้นทุนที่ดีเรื่องของศาสนาที่นี่มีทั้งโบสถ์ของคริสต์นะครับมัสยิดของอิสลามแล้วก็มีวัดของไทยพุทธเราด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในเชิงของสายมูครับให้คนไปท่องเที่ยวกันได้มีแบ่งสาย A สาย B ตามระยะทางให้เลือกด้วยครับโปรยกลับประพฤกษ์หรือว่าดอกไม้เหรียญโปรยทานตามงานบวชนะครับให้ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมเริ่มต้นการท่องเที่ยวสายมูกันในมิติของศาสนาของจังหวัดพิษณุโลกนะครับ แยกกันขึ้นรถท่องเที่ยว2เส้นทางศาสนิกสัมพันธ์หรือว่าเส้นทางบูรณาการศาส

ศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่พหุศาสนาครับทั้งสายเอศาสนาพุทธไปที่วัดใหญ่วัดนางพญาวัดราชบูรณะวัดจันทร์ตะวันตกศาสนาอิสลามที่มัสยิดปากีสถานศาสนาคริสต์ที่วัดเซนต์นิโคลัสนะครับ

0: ความเชื่อความศรัทธาตามหลักศาสนาด้วยครับ
1: ถ้าว่า1สถานที่เลยก็จะเป็นอยู่ในบริเวณในเมืองซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือออกไปด้านนอกตรงจุดนี้ค่ะก็จะมีการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะคะในเรื่องของความแตกต่างแต่เรื่องของสายมูหรือความสำคัญเนี่ยค่ะก็พอๆกันนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะ
2: ถ้าคนที่สนใจอยากจะเดินตามรอยเส้นทางเนี่ยจะต้องติดต่อสอบถามอะไรยังไงที่ไหนครับ
1: ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวจังหวัดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็โปสเตอร์ส่วนนี้นะคะพอหลังจากเสร็จโครงการนี้เราก็จะมอบสิ่งเหล่านี้ค่ะให้กับโรงแรมทุกโรงแรมนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะไปแตะจุดเลยว่าจะไปเที่ยวตรงไหนได้ค่ะ
0: ส่วนนี้เป็นมัสยิดปากีสถานชุมชนอิสลามนะครับที่สี่แยกบ้านแขกชาวมุสลิมก็ต้อนรับด้วยซาโมซาและชาของชาวอิสลามด้วยพร้อมทั้งนำเที่ยวมัสยิดแล้วก็บอกเล่าประวัติชุมชนมุสลิมที่อยู่คู่กับเมืองพิษณุโลกกันมานานส่วนที่โบสถ์เซนต์นิโคลัสนะครับอายุมากกว่า100ปีแล้วบาทหลวงก็บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัดหรือชุมชนผู้นับถือศาสนาคริสต์นะครับที่อยู่คู่กับพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับแล้วก็จากนี้ไปจะทำแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเป็น QR code นะครับให้สแกนเลือกเที่ยวกันได้ง่ายๆครับหรือใครอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้เลยครับที่เที่ยวอีกแห่งนะครับคุณผู้ชมไปดูดอกกระเจียวอุษาลำพูช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานรับหน้าฝนกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้มีอยู่2จุดให้เลือกท่องเที่ยวและอยู่ใกล้กันด้วยครับคือวรรณอุทยานบัวบานกับแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยครับกระเจียวอุษาลำพูที่เริ่มออกดอกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมาถึงต้นสิงหาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ชูช่อดอกให้ชมต่อเนื่องนานอีก 3-4 เดือนเลยครับที่แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยและวรรณอุทยานบัวบานจังหวัดหนองบัวลำพูครับตอนนี้ก็เลยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ครับนำมาปลูกเลี้ยงไว้รอคอยนักท่องเที่ยวกันด้วยในช่วงฤดูกาลเบ่งบานหน้าฝนปีนี้ครับกระเจียวอุษาลำพูนี่เป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับที่พบในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันได้ศึกษาวิจัยแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไว้ด้วยครับ
3: ของเราก็คือเราจะขยายเขาทางเมล็ดค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเพาะปลูกกันแล้วก็ได้ไปประมาณสัก 20-30 กระถางแล้วค่ะกระถางละประมาณ 5-6 ต้นค่ะไปเรื่อยๆค่ะขยายไปทุกปีหมู่บ้านเขาเรียกว่าภูห้วกค่ะก็คือจะมีเป็นสวนใหญ่ๆตรงนั้นก็จะเป็นของวนอุทยานบัวบานค่ะ
4: เป็นของวนอุทยานบัวบาน
3: ใช่ค่ะ
4: อ
3: ยู่ใกล้กับเรา
4: เขาปลูกเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับปลูก
3: ตรงนั้นเขาจะขึ้นตามธรรมชาติค่ะส่วนวนอุทยานบัวบานนี้เขาน่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เห็นอยู่ฝั่งทางของเขานั่นก็มีค่ะ
4: ที่มีกระจายไปเรื่อยๆ
0: ตรงนี้ถือเป็นระยะที่ดอกกำลังบานสวยที่สุดเลยครับไปชมกันได้ทั้งวรรณอุทยานบัวบานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับบนภูพานน้อยบ้านภูพานทองตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับทั้งสองแห่งอยู่ใกล้ชิดติดกันเลยห่างจากเส้นทางหลักหนองบัวลำพูอุดรธานีถนนหมายเลข210นะครับเข้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยและวรรณอุทยานบัวบานประมาณ5กิโลเมตรครับส่วนว่านอุษาลำพูตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำลังวิจัยกันอยู่ว่าจะเอาไปสามารถปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ด้วยครับท่องเที่ยวกันต่อที่อุทัยธานีสำหรับคนที่ชอบคาเฟ่เล็กๆนะครับมีเครื่องดื่มอร่อยๆแต่ว่าเขามาพร้อมกับของสะสมของเก่าของโบราณที่หายากนะครับไปดูกันแล้วก็เป็นการย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าๆด้วยครับ
5: บาทเนี่ยที่ศึกษามาดูนะพิมพ์เป็นแสนเล่มนะฮะมันถึงกับ200,000ปกเป็นแสนปกกับพิมพ์มาเยอะมากเพราะมันขายแบบขายดีมากคนนิยมกันมาก
6: ได้ดูตัวอย่าง
5: นะครับ
0: คาเฟ่เล็กๆที่นี่รับไม่ได้มีดีแค่กาแฟแต่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำเลยครับที่เปิดให้ทุกคนมาจิบกาแฟกันแล้วก็มาชมงานศิลป์ย้อนวันวานรวบรวมมาศิลปะของสะสมเก่าแล้วก็เรื่องราวในอดีตไว้ครับที่ร้านกาแฟ Hall Craft and Art Gallery Coffee เขตเทศบาลตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับใกล้กับที่ว่าการอำเภอทับทันร้านเป็นอาคารไม้2ชั้น3คูหาครับเจ้า

0: 2คือนายสุรเชษฐ์เศรษฐเสถียรอายุ64ปีจบการศึกษาด้านศิลปะและทำงานเกี่ยวกับโรงพิมพ์แล้วก็สิ่งพิมพ์นะครับก่อนเกษียณแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดมาเปิดธุรกิจเล็กๆนะครับเป็นร้านกาแฟผสมผสานพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะมีของสะสมเยอะเลยในบรรยากาศย้อนอดีต
1: เป็นหนังสือสะสมเป็นหนังสือที่ผมสะสมมาแล้วก็คืออยากจะให้ชาวบ้านประชาชนอะไรเนี้ยเข้ามาอ่านดูได้โดยที่แบบว่าหายากคือหายากบางเล่มซึ่งไม่มีผมว่าหาที่ไหนก็ไม่มีมาเปิดดูอ่านมาได้กันที่นี่แต่จะมาเราเปิดให้ดูฟรีโดยที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าที่มีน้ำขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคนที่อยากจะชิมจากอะไรเงี้ยแต่จะมาไปนั่งอ่านนั่งอะไรคุยกันได้มาปรึกษามาพูดเรื่องถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ผมว่าถ้าเกิดรู้ผมจะเล่าให้ฟังได้
0: ยังมีโซนของเล่นในวัยเด็กนะครับอย่างมดแดงมดเอ็กโปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าอุปกรณ์เครื่องใช้ของบรรพบุรุษนะครับมีนาฬิกาเครื่องเสียงรวมถึงสื่อบันเทิงเครื่องฉายหนัง8มิลลิเมตรแล้วก็กล้องถ่ายภาพหลากหลายรุ่นเลยครับก็บรรยากาศเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้นั่งจิบกาแฟน้ำชากันต่างๆเครื่องดื่มสั่งได้แล้วก็ได้ดูของเก่าๆย้อนวันๆไปด้วยกันครับไปดูเจ้าของผักที่จังหวัดชลบุรีครับเขาปลูกผักเอาไว้แล้วก็เอามาวางขายหน้าบ้านแต่ว่าการวางขายเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าเลยครับให้ลูกค้าหยิบเงินทอนนะครับแล้วก็หรือว่าสแกนก็ได้ด้วยเหมือนกันเปิดวางขายตลอด24ชั่วโมงลูกค้าคึกคักเลยครับร้านนี้ไม่มีคนเฝ้าครับให้ลูกค้าหยิบผักจากกล่องโฟมใส่ผักลงถุงแล้วก็หยอดเหรียญลงกล่องตามราคาได้เลยหรือว่าจะจ่ายด้วยการสแกน QR code ก็ได้เรียกว่าฟาร์มผักวัดใจครับทุกอย่างเนี่ยใช้ความซื่อสัตย์เป็นตัวตั้งเปิดให้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญซื้อผักได้24ชั่วโมงอยู่ที่ชนฟาร์มผักไฮโดรโปนิกริมถนนหน้าวัดอ่างเวียนตำบลหนองอิรุณที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับเจ้าของคือนางสาวอาจารีจึงรุ่งสว่างอายุ48ปีที่ศึกษาวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกด้วยตัวเองครับปรากฏว่าผลผลิตออกดีเลยครับก็เลยขยายเป็นฟาร์มขนาดเล็ก50ตารางวาแล้วก็ฟาร์มเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนด้วยมีคนผ่านตลอดทั้งวัน
2: อยากให้ลูกค้าได้แบบว่าเห็นผักสดๆหน้าบ้านด้วยคือเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะค่ะแล้วพอเห็นแบบหน้าบ้านวางสวยๆเขียวๆเนี่ยก็ชอบนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบว่าให้ลูกค้าได้เลือกเองได้หยิบเองได้เองนี่ค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแม่ค้าที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างลูกค้าอาจจะผ่านมาตอนไหนไม่รู้ช่วงไหนไม่รู้แต่ว่าเรามีสแตนวางตลอดเวลา24ชั่วโมงกลางคืนก็มาหยิบได้ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวคือไม่ได้กลัวว่ามันจะเขาจะหยิบไปแล้วเขาจะไม่สแกนหรือหยอดอะไรค่ะเอาแต่ช่างวางไว้เขาก็ช่างเองอะไรเองหยอดเองสแกนเองเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อใจกัน
3: ผักที่นี่ก็จะแบบหนึ่งเลยคือสดค่ะสดแล้วก็ไม่ขมแล้วก็หวานกรอบแล้วก็อยู่ได้นานมากๆค่ะทานแล้วคือแบบมันไม่เฟื่อนนะคะวันนี้เหรอคะได้ขึ้นช่ายไปผัดปลาแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเล่แล้วก็มีอันนี้อะไรนะคะคอสไหมค่ะคอสแล้วก็จะมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยค่ะเพราะว่าชอบเป็นพิเศษค่ะ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นชาวบ้านใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามมาจากเพจ Facebook ต่างๆแล้วก็พ่อค้าขายผักในตลาดสดก็จะมีออเดอร์สั่งผักที่ฟาร์มเนี่ยเอาไปขายต่อด้วยครับตอนนี้ก็ปลูกผักได้สักประมาณ20กิโลกรัมต่อวันนะครับในอนาคตเตรียมที่จะขยายโรงเรือนต่อไปให้กว้างขึ้นที่สำคัญคือเขาไม่ต้องจ้างพนักงานมาเฝ้าร้านขายของเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยครับพาไปชมเบื้องหลังการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมพลาธิการทหารบกซึ่งนำกำลังพลมาฝึกซ้อมโดยใช้เครื่องสูงจำลองเพื่อฝึกการรับน้ำหนักติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ทุกย่างก้าวที่ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน้นความสง่างามเพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีกรมพลาธิการทหารบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายภารกิจจัดกำลังพลเข้าร่วมริ้วขบวนโดยเฉพาะการฝึกพลอัญเชิญฉัตรเครื่องสูงที่ต้องอาศัยทั้งกำลังกายความอดทนและรวมใจเป็นหนึ่งเดียวทั้งริ้วขบวนค่ะ
1: ในส่วนของกรมพลาธิการทหารบกครับก็ได้รับผิดชอบในการจัดกำลังพลเพื่อประกอบในริ้วขบวนซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ริ้วขบวนนะครับก็ในแต่ละริ้วขบวนก็จะมีตอนต่างๆเนี่ยก็เราก็จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการในส่วนนั้นครับเพื่อให้ครบในทั้ง5ริ้วขบวนครับกำลังพลที่จัดนะครับเราก็จัดประกอบไปด้วย276นายซึ่งในแต่ริ้วขบวนเนี่ยก็จัดกำลังพลแตกต่างกันนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็ประกอบด้วย276นายครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเราได้ฝึกซ้อมขั้นต้นเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมในท่าบุคคลมือเปล่าแล้วก็ฝึกซ้อมการเดินนะครับเพื่อสร้างพละกำลังของกำลังพลนะครับแล้วก็ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบวินัยนะครับในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงนะครับ
0: การฝึกซ้อมใช้เครื่องสูงจำลองเพื่อให้กำลังพลได้สัมผัสและคุ้นเคยกับน้ำหนักขนาดรวมถึงสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเนื่องจากต้องอัญเชิญเครื่องสูงเคลื่อนริ้วขบวนเป็นระยะทางไกลและใช้เวลานานค่ะ
2: ในส่วนของกรมพลาธิการรับผิดชอบในริ้วขบวนที่1จะประกอบไปด้วยกำลังพล115นายซึ่งจะมีตำแหน่งต่างๆก็คือในตอนริ้วตอนนำริ้วนะครับก็จะมีธงสามชายและประตูหน้าในตอนของพระประกอบไปด้วยตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าพระนำแล้วก็จะมีคนคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าพระนำก็มีเสลี่ยงกีบบัวพระนำคนหามเสลี่ยงกีบบัวพระนำและคนคุมคนหามเสลี่ยงกีบบัวพระนำส่วนระดับคู่เคียงของพระก็จะเป็นอินพรมจมรทองแผ่ลวดนะครับแล้วก็เป็นตอนการเดินของพระอีกตำแหน่งตอนการเดินหนึ่งก็คือตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังพระนำนะครับแล้วก็จะมีคนคุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังพระนำและตำแหน่งการเดินของตอนการเดินอีกตอนการเดินของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็คือตอนการเดินของฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้าครับรวม115นายครับการเดินในริ้วขบวนที่1จะเป็นการเดินตบเท้าคล้ายๆการสวนสนามครับแต่จะไม่คนที่เป็นคู่เคียงอยู่ก็จะไม่ฟันมือส่วนผู้ที่เป็นผู้คุมก็จะฟันมือเหมือนกันลักษณะการสวนสนามครับ
3: ในส่วนของริ้วขบวนที่2
2: ส่วนในริ้วขบวนที่2ตอนการเดินก็เช่นเดียวกันกับริ้วขบวนที่1เพียงแต่ว่าฉัตรเครื่องเพียงแต่เสลี่ยงกีบบัวพระนันก็จะถอนตัวไปเตรียมตัวในเดินริ้วขบวนที่3นะครับก็จะเหลือ98นายส่วนตอนการเดินต่างๆในริ้วขบวนที่2ก็คล้ายๆกับริ้วขบวนที่1ครับที่กําลังเดินอยู่นี้เป็นการฝึกเดินแบบริ้วขบวนที่2ซึ่งเขาเรียกว่าการเดินแบบเบาตบเท้าเบานะครับประกอบเพลงพญาโศกแล้วก็เพลงที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงโปรดนะครับ
0: การฝึกซ้อมเริ่มต้นตั้งแต่ฐานลากทางท่าทางถือเครื่องสูงจำลองการควบคุมองศาไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตลอดจนการรักษาระดับความสูงให้สม่ำเสมอกันตลอดทั้งริ้วขบวน
2: ให้อยู่ในริ้วหรือเลดูในภายใน
0: ยากของการอัญเชิญเครื่องสูงคือแรงลมภายนอกที่อาจพัดมาปะทะการรักษาความสมดุลของร่างกายขณะเคลื่อนที่จึงเป็นสิ่งสำคัญกำลังพลต้องเกรงกล้ามเนื้อแขนลำตัวและขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องสูงควบคู่ไปกับการนับจังหวะการยกเท้าการลงส้นเท้าและการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งต้องถูกต้องตามมาตราส่วนและเวลาที่กำหนดไว้
2: สำหรับการฝึกที่จะให้กำลังพลมีความยืนหยัดและมียืนระยะได้ ในริ้วขบวนนั้นในส่วนของเราเริ่มต้นตั้งแต่การออกกำลังกายฟิตร่างกายเสร็จแล้วก็เป็นการเข้าฟิตเนสเพื่อเราเสริมสร้าง

0: ่วนของร่างกายที่จะต้องใช้ในพระราชพิธีก็คือกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อพลังทั้งหมดในร่างกายนะครับจะต้องแข็งแกร่งที่จะมามากจะสามารถยืนระยะในการปฏิบัติได้ระยะ5ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับก็การถือในลักษณะการถืออุปกรณ์หรือว่าฉัตรเครื่องสูงต่างๆซึ่งเราจะมีฉัตรเครื่องสูงประกอบด้วยธงสามชายนะครับแล้วก็จะมีอินพรหมจามรบางแทรกฉัตร5ฉัตร7ในการฝึกในการถือนั้นกำลังพลที่ถืออยู่จะต้องถือในระหว่างการเดินนั้นให้มั่นคงแล้วก็ให้มันตรงดูแล้วเมื่อเราดูภาพรวมในการเดินแล้วโดยเฉพาะในกระบวนที่2ก็จะเหมือนฉัตรหรืออุปกรณ์ต่างๆเหมือนลอยได้ครับ
1: ร้อยโทสนธยาเกตหอมผู้คุมคนถามเสลี่ยงกีบบัวพระนำในริ้วขบวนที่1ต้องคอยกำกับดูแลจังหวะก้าวเดินความสอดคล้องและความเคียงคู่กันของกำลังคนผู้แบกหามอย่างใกล้ชิดเพื่อเสลี่ยงกีบบัวพระนำเคลื่อนตัวได้อย่างเรียบเนียนมั่นคงและเป็นระเบียบ
2: การปฏิบัตินะครับของเสลี่ยงก็จะมีด้วยกันนะครับข้างละ8นะครับข้างละ8ก็จะรวมเป็น16นะครับในการเดินนะครับก็จะมีการท่าขึ้นนะครับท่าขึ้นก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะใช้คำสั่งว่าคนถามเสลี่ยงกี่บัวพนำนะครับแล้วก็จะให้ผู้ที่ปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับในการถือนะครับขึ้นมานะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวผมเองจะเป็นผู้คำสั่งอึ๊บนะครับอึ๊บนะครับในขั้นตอนนะครับจะมีด้วยกันนะครับ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับในท่าขึ้นนะครับส่วนในท่าลงก็จะมี4ขั้นตอนเหมือนกันนะครับท่าการเดินก็จะเป็นลักษณะนะครับท่าลักษณะในการเดินจะเป็นซอยเท้านะครับซอยเท้านะครับติดกันนะครับจะไม่เหมือนการสวนสนามนะครับจะไม่เหมือนกับคนที่เดินปกตินะครับที่ในริ้วที่บนที่1จะเป็นการเดินซอยเท้านะครับ
1: สิบโทธิบดีจันรัตน์ผู้เชิญบางแทรกถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายภารกิจอันทรงเกียรติต้องอาศัยทั้งความอดทนและใช้สมาธิอย่างมาก
3: จะเป็นในส่วนของบางแทรกครับ
4: น้ำหนัก
3: ของจริงก็จะประมาณ 5-10 โลได้ครับโดยประมาณสำหรับท่าทางที่จะจัดนะครับก็คือมือขวาเนี่ยของทุกฉัตรเครื่องสูงก็จะอยู่ด้านบนเสมอครับส่วนมือซ้ายเนี่ยจะอยู่ด้านล่างครับเรียกความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแต่ละฉัตรเครื่องสูงเนี่ยการจับก็จะระยะในการจับก็จะต่างกันครับสำหรับของบางแทรกนะครับก็จะมือเนี่ยจะอยู่ใต้บริเวณใต้คางนะครับเวลาในการจับยืนในท่าตรงครับส่วนฉัตร7นะครับก็จะลักษณะตอนยกเนี่ยมือด้านขวาก็จะอยู่เหนือศีรษะครับการเดินในริ้วขบวนที่1กับริ้วขบวนที่2จะมีการแตกต่างอยู่ที่คือริ้วขบวนที่1ครับจะเป็นการเดินตบเท้าแบบสวนสนามครับส่วนริ้วที่2จะเป็นการเดินตบเท้าแบบสโลมาร์ทครับจะเป็นการเดินช้าครับ
1: ระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแล้วกว่า3เดือนสร้างความเข้าใจท่าทางและการปรับสภาพร่างกายจิตใจของกำลังพลให้พร้อมเพื่อการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3: ตอนนี้ใช้เวลาฝึกเข้าเดือนที่3ได้แล้วครับความเข้าใจของท่าทางตอนนี้ก็เริ่มค่อนข้างจะเข้าใจครับเกี่ยวกับพิธีการต่างๆของริ้วขบวนครับก็จะมีการสอดแทรกเพิ่มเติมไปอีกครับ
1: ทุกก้าวเดินบนลานฝึกแห่งนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจและพลังแห่งความจงรักภักดีเมื่อวันพระราชพิธีจริงมาถึงริ้วขบวนเครื่องสูงภายใต้การอัญเชิญของกำลังพลกรมพละที่การทหารบกจะเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ตลอดไปค่ะ
5: ภารกิจในครั้งนี้ครับกำลังพลทุกนายต่างทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจครับในภารกิจครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยงานประเพณีตักบาตรพระชัยสุวรรณหลังช้างนะครับที่วัดป่าท่าช้างอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับรวมถึงไปชมขบวนแห่อัญเชิญพระชัยสุวรรณขึ้นประดิษฐานภายในหอประกำด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนไปออกเรือตามหาปลาอกกะแลซาชิมิปลาทะเลไทยกันที่บ้านตโนดน้อยจังหวัดเพชรบุรีครับจะพาไปล้วงสูตรการทำปลาหวานและปลาเค็มผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ขึ้นชื่อของชุมชนกันอีกด้วยครับและอาหารจานเด็ดจากปลาอกกะแลจะมีอะไรบ้างต้องติดตามให้ได้เลยนะครับ
2: นี่แหละคือสุดยอดของปลาดิบไทยของจริงคุณผู้ชม
1: ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมได้นัดกับพี่หานชาวบ้านที่จะพาผมออกเรือไปหาวัตถุดิบในวันนี้กันแล้วล่ะครับว่าแต่ทำไมต้องออกเรือกันตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปถามพี่หานพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ
2: ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแม่น้ำเป็นปากแม่น้ำ
3: เป็นปากแม่น้ำดีเก้าอันนี้เป็น
2: แม่น้ำอะไรครับตรงนี
3: ้แม่น้ำดีเก้าครับที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของเพชรบุรีพวกชาวเรือจะจอดตรงนี้แหละครับ
2: สิ่งที่เราจะมาตามหากันเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นซาซิมิเมืองไทยที่คนไทยเนี่ยเขานิยมรับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโบราณใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับปลา
2: สำหรับปลาชนิดนี
3: ้ครับครับ
2: ทำไมเราต้องออกกันแบบเช้ามืดขนาดนี้เลยครับพี่หาน
3: ถ้าวางปลาตอนเช้าเนี่ยปลาลงอวนเนี่ยปลาเขาจะติดดี
2: ปลาจะเยอะในช่วงเวลา
3: ปลาจะเยอะปลาจะไม่โดนแสงแดด
2: ตอนนี้ยังไม่ถึงตีห้าเลยพี่หานบอกต้องออกไปตั้งแต่ยังไม่สว่าง
3: ใช่ครับ
2: เอาละครับผมแล้วก็วันนี้ลูกสาวผมมาด้วยเหมือนเดิมแต่ลูกสาวผมตื่นสายวุ้นเนี่ยไม่ยอมมาลงเรือนะ
3: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปลุยกับพี่หานเลยดีกว่า
3: ระวังลื่นหน่อยครับ
2: น้ำค้างมันจะลงไม้ไผ่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับตรงนี
2: ้พี่หานคนเดียวเลยเหรอ
3: ครับ
2: ไม่ต้องมีผู้ช่วยเลยเหรอ
3: ไม่มีครับเดี๋ยวเราไปที่เรือที่เขาวางปลากันครับ
2: วันนี้เราจะไม่จับเอง
3: ครับครับ
2: เราจะไปเอาของเขาอย่างเดียวเลย
3: ครับครับ
2: จะฟังไปไกลแค่ไหนคร
3: ับ ทำไมทะเลจาก
2: ทำไมทะเล
3: ครับครับ
2: ด้านนู้นพระอาทิตย์น่าจะกำลังมาแล้วครับผมโอ้บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมเราก็กำลังจะออกไปหาเรือที่เขาหาปลาอยู่และระหว่างที่นั่งมาก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีวิทยุตลอดเวลา
3: ถามข่าว
2: ครับผมที่เห็นอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ปักธงนะอันนี้เสาวิทยุครับหาซื้อได้เฉพาะแถวย่านนี้นะครับผมเขาวอลคุยอะไรกันครับ
3: เขาคุยเรื่องการหาปลาถ้าว่าตำแหน่งปลาอยู่ตรงไหนเขาจะขึ้นเสียงกันนะครับ
2: อ๋อคือแปลว่าเวลาใครเจอปลาที่ไหนก็จะบอกให้ลำอื่นไป
3: ใช่ครับว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อเขาจะแย่ดูเชื้อแล้ว
2: มีเชื้อหมายถึงว่ามีปลาหรือเปล่าม
3: ีปลาครับมีปลา
2: อันนี้เป็นอะไรที่เป็นความรู้ใหม่มากเลยเรานึกว่าแบบการไปหาปลานี่คือถ้าใครเจอปลาแล้วต้องไม่บอกคนอื่นเพื่อให้ได้คนเดียวไม่ใช่นะที่นี่คือถ้าเกิดใครเจอปลาบอกให้คนมาช่วยกันเลย
3: ครับ
4: สองใช่ไหมครับ
2: เขาจะเรียกกันเป็นโค้ชใช่ไหมเป็นชื่อใช่ไหม
3: เป็นชื่อมีโค้ชประจำเรือแต่ละลำ
2: อย่างเรือที่เรากำลังจะไปหานี่ชื่ออะไร
3: น้องโบครับน้องโบตอนนี้เขาเจอปลาแล้วตำแหน่งอยู่ที่ปะการัง
2: ชื่อลูกสาวเขาเหรอครับน้องโบเน
3: ี่
2: ย
3: ลูกสาวเขาครับ
2: และเรือที่หานชื่อ
3: คุณหานเนี่ย
2: ก็คือแล้วแต่จะตั้ง
3: แล้วแต่จะตั้งครับแล้วแต่ตั้งน้องโบครับน้องโบเจอปลายังครับ
5: อยู่ในตอไ
3: หมอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
2: เขาบอกแล้วว่าอยู่ในตอ
3: เขาปลาอยู่ในกองอยู่ครับ
2: อยู่ในกองหมายถึงกำลังจะได้เหรอ
3: เดี๋ยวรอน้ำจะวางแล้ว
2: ที่ผมมองเห็นนั้นเขาอะไรครับ
3: เขานางปทุรัตน์จะชะอำครับเขาใหญ
2: ่อ๋อชะอำที่มีเขานางปทุรัตน์ที่เขาไปถ่ายรูปกันเช้าๆบรรยากาศดีอย่างเงี้ยสมมุติว่านักท่องเที่ยวอยากสัมผัสบรรยากาศแบบผมอย่างเงี้ยก็มาได้เหมือนกัน
3: มาได้ครับมาเช่าเรือชมบรรยากาศตกปลาอะไรตกหมึก
2: ตกปลาได้สนุกๆตอนเช้าๆแบบนี้ถือว่าต้องบอกว่าชาวบ้านก็ปรับตัวนะจากการแบบทำประมงพื้นบ้านอย่างเดียวก็มาเป็นเรื่องท่องเที่ยวเข้ามาด้วย
3: ใช่ครับประมงก็ได้มีอาชีพเสริมรายได้เสริม
2: อย อย่างวันนี้ที่เราตั้งใจมาหาปลาอกกระแร้เนี่ยปกติเขาต้องมาจับกันช่วงเวลาไหนครับ
3: อ๋อปกตินะเขาจะออกทั้งวันแหละครับ
2: ออกได้ทั้งวันเลย
3: ออกทั้งวันเลยครับช่วงนี้ออกเช้าๆจะดีครับคือว่าลมจะดีครับพอสายๆเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือจะแรงครับ
2: คือต้องดูขึ้นลมด้วย
3: ต้องดูขึ้นลมครับ
2: แต่ละฤดูกาลจะไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันครับ
2: เออพี่อ่านเขาบอกว่ามันมีตลอดแต่ว่าอยู่ที่ว่าต้องไปหาให้เจอคือฝูงปลามันย้ายไปเรื่อย
3: ๆ
2: มันมีแบบว่าต้องกินฤดูไหนจะอร่อยเป็นพิเศษไหม
3: อ๋อจะมีนี่แหละครับช่วงนี้จะอร่อยเป็นพิเศษครับ
2: ช่วงหนาวนี่เลยนะ
3: ช่วงหนาวนี่ครับ
2: มาถูกที่เลย คือปลาอกกระแร้เนี่ยครับเราขึ้นว่าเป็นแบบซาซิมิเมืองไทย
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือเรากินกันมานานแล้ว
3: กินมานานแล้ว
2: กินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
3: ใช่ครับ
2: หลายๆคนคิดว่าปลาดิบต้องญี่ปุ่นดีแล้วคนไทยก็กินมาตั้งแต่นมนานกันแล้วเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งมันมีเทคนิคดูไหมเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเพราะว่ามันดูกว้างมากเลยเราจะรู้ได้ไงว่าประมาณตรงไหนอะไรเงี้ยปกติเราดูยังไง
3: อ๋อปกติเขาจะไปที่กองปะการังก่อนครับเขาจะมีซอร์เดอร์จับปลา
2: อ๋อจะมีเครื่องก็จะไปที่กองปะการัง
3: ใช่คร
2: ับหลักๆก็จะไปดูโซนนั้นก่อนเหมือนกับมาปะการังนี้ไม่เจอก็อาจจะไปอีกจุดนึง
3: ไปจุดนึง
2: อันนี้มาถึงเรือน้องโบที่เรานัดไว้แล้วตอนนี้เขาลงอวนเสร็จแล้วครับเขากำลังเก็บแล้วนกนางนวลจะมาเยอะมากเลยเพราะว่าจะมากินปลาเนี่ยโอ้โหเยอะคุณผู้ชมเยอะมากคือลักษณะการวางเนี่ยผมจะเห็นก็คือมันเป็นการวางเหมือนล้อมรอบเอาไว
3: ้
2: แล้วก็ค่อยเก็บวางไว้นานไหมครับ
3: ประมาณ5นาทีแล้วก็จะวิ่งไล่
2: หมายถึงอะไรเอาเรือไล่อย่างเงี้ยหรอ
3: วิ่ง
2: ให้ปลาเพื่อให้ปลามันหนีไปติดข่าย
3: ให้ปลาแตกไปติดตะข่าย
2: ปลาอกกระแร้ที่เราตามหาเลย
3: ใช่ครับอันนี้ครับ
2: แล้วเขาจะได้ปลาอกกระแร้อย่างเดียวเหรอครับไม่มีปลาอย่างอื่นติด
3: อาจจะมีปนน้อยมากครับแต่ว่าอันนี้อกกระแร้ล้วนๆเลยครับ
2: คืออันนี้เหมือนเขาจะแบบเหมือนเจอฝูงแล้วก็เลยล้อม
3: เจอฝูงครับ
2: เขาตั้งใจจับอกกระแร้เป็นหลักเลย
3: ใช่ครับลำนี้จับอกกระแร้เป็นหลัก
2: อย่างนี้เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเขากลับเลย
3: กลับไปที่ทำงานที่
2: กลับไปแกะตรงนู้นเลย
3: กลับไปทำงานสะบัดเลยครับตอนนี
2: ้มันก็มีโอกาสที่จะแบบไม่ได้เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่ามันต้องแบบหาฝูงให้เจอ
3: หาฝูงให้เจอถ้าลำไหนได้ปลาเยอะนกจะเยอะมาก
2: อย่างนี้ถือว่าเยอะไหม
3: อ๋ออันนี้ถือว่ายังไม่เยอะใหญ่ครับปกติเขาเคยได้2ตัน3ตันนะครับ
2: ปลาอกกระแร้ที่เราตามหากันในวันนี้เป็นปลาทะเลขนาดเล็กอยู่ในวงเดียวกับปลาหลังเขียวและมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงมีชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นปลาอกกระแร้ปลาอกกระแร้ปลากุแรนั่นเองครับใกล้หมดแล้วนะคุณผู้ชมที่ชม
3: ใกล้หมดแล้วครับเผลอวันนึงอ่ะเขาได้2รอบนะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวกลับไปเก็บแล้วออกมาอีก
3: ทำงานเสร็จแล้วเขาจะออกมาวางอีกรอบนึง
2: สวัสดีครับพี่โบเรือน้องโบน้องโบอันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่ประสานครับผมพี่ประสานวันนี้ได้เยอะไหมพี่700-800กิโล
6: ครับ
2: โอ้โหนี่เขามองด้วยตาเขารู้เลยนะถือว่าโอเคไหมถือว่าเยอะไหม
6: ไม่เยอะเท่
2: า
6: ไหร่อ๋อ
2: วันนี้ไม่เยอะพี่ประสานบอกวันนี้ไม่เยอะ
3: ปกติได้มากกว่านี้ครับ
2: ขอปลาเข้ามานิดนึงนี่คืออกกระแร้แล้วก็อันนี้คือที่ปนมานี่คือปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาเขาเรียกปลาโตทอดมันอร่อยครับ
2: ปลาโตเอามาขูดใช่ไหม
3: ขูดแล้วทอดมัน
2: โอ้อันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะและอันนี้คืออกกระแร้บางที่เขาก็เรียกหลังเขียวใช่ไหมพ
3: ี่เนี่ยจะหลังเขียวมองรู้เลยครับเขาเรียกกระแร
2: ้พี่อ่านเขาบอกว่ามันมีอีกกิจกรรมนึงที่ยังไม่เคยมีนักท่องเที่ยวมาลองแต่ผมอยากลองเผื่อจะเป็นกิจกรรมใหม่ของที่นี่คือการให้อาหารนกนางนวล
3: ครับเดี๋ยวจะไปก่อนแล้วลองนะครับลองครับโยนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ให้เห็นก่อน
2: มาเร็ว
3: ยก
2: มาเร็ว
3: ก็จะปลาไม่ทันมาแล้ว
2: ปั๊บโอ้ยผมล่วงเลยโอเคครับผมก็อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตามน้องโบเข้าไปเพื่อไปดูที่เขาจะแกะปลาจากอวนกัน

0: กลับมาแล้วสลัดป่ามันไม่ได้แกะนะคุณผู้ชมมันเป็นสลัดนะ
1: สะบัดแล้วก็ทำงานไวหน่อย
0: ไม่ต้องมานั่งแกะเนาะคือมันสะบัดได้เลยก
1: ็
0: จะเร็ว
1: มีอวนรองไว้
0: มีอวนรองไว้ทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บขึ้นมา
1: ให้โพงขึ้นมาเพราะว่าปลามันเยอะเราต้องใส่อวนรองไว้ก่อน
0: แล้วมันสะบัดง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ่าใช่ครับมันกระโดดเอง
0: สะบัดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปขายเลยไหมครับหรือต้องทำอะไรก่อนมันต้องแยกขนาดไหม
1: ไม่ต้องครับเขาใส่รั้วช่างรวมประทัดไซส์ไปเลยครับ
0: แล้วก็ไปขาย
1: เอาไปขาย
0: แล้วปกติเขาขายกันสดๆหรือเขาไปทำอะไรกันครับ
1: เขาจะเอาไปแปรรูปครับทำเป็นปลาเสียบปลาหวาน
0: ปลาหวานอ๋อนึกออกแล้วปลาหวานที่มันแผ่งเงี้ยบางคนเรียกปลาพังงาปล
1: าใช่ครับ
0: อ๋อมันทำมาจากปลาตัวนี้เหรออ
1: ่าตัวนี้นะครับ
0: เขาบอกว่าทำจากปลาข้างเหลือง
1: ข้างเหลืองก็ได้ครับแต
0: ่อ๋อได้เหมือนกันแล้วแต
1: ่ที่นี่แบบว่าเรือจับเยอะตัวนี้ก็แปรรูปได้ครับ
0: ก็คือทำปลาหวานปลาอะไรก็คือเอาไปแปรรูป
1: ปลาตัดหัว
0: ปลาตัดหัวปลาเสียบไม้
1: ปลาเสียบไม้
0: ก็ไปทำอาหารกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแต่ว่าทีเด็ดที่เรามาวันนี้เลยเพราะเขาบอกว่าปลาหลังเขียวเนี่ยรับประทานสดๆอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: เดี๋ยวเราไปหาเชฟในท้องที่นี้เดี๋ยวให้เขาไปโชว์ฝีมือการทำปลาอกกระแรเนี่ยแบบสดๆมาชิมกันนี่คุณผู้ชม
1: อร่อยมาก
0: ปกติถ้าเกิดผมซื้อสมมติว่าผมไปนักท่องเที่ยวมาซื้อเนี่ยผมซื้อเป็นกิโลขายไหมปกติ
1: อ๋อขายครับ
0: ขายปกติขายกิโลเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะอยู่ประมาณราคาละ10บาทครับ นักท่องเที่ยวนี่10บาทนะถ้าถงถ้าแกนี่ไม่ถึงนะครับอันละ8บาท9บาท10บาท
0: ปลาโลละ10บาท
1: ครับ
0: ทำไมมันถูกจังอ่ะ
1: ถูกครับบางทีคนเนื้อได้7บาทก็มีครับถ้าต้องมากก็เลย7บาท
0: เขาเลยต้องเอาไปแปรรูปมันถึงจะคุ้ม
1: ใช่ไหมแปรรูปก็ได้ราคาอยู่แล้วครับ
0: เพิ่มขึ้นเพราะไม่งั้นขายแบบนี้ไม่ได้เลย7บาท
1: 7บาทท
0: ำไมมันถูกจังล่ะมันก็ไม่ได้จับง่ายนะเมื่อเช้าเนี่ย
1: ก็ต้องวิ่งไปไกลเหมือนกัน
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อไปขายเองให้หมดเลยครับพี่หานบอกว่าเดี๋ยววันนี้แม่จอยชาวบ้านที่บ้านตนดน้อยจะมาสาธิตการแปรรูปปลาอกกระแลให้เราได้ดูกันครับ
2: สวัสดีครับคุณแม
0: ่สวัสดีครับผมขอนั่งด้วยขอนั่งด้วยเขาบอกว่ามือแปรรูปอันดับหนึ่งของที่นี่ก็คือแม่จอยเลยตัดทีเดียวหัวขาดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่มืออาชีพคือตัดหัวแล้วทำไมต้องไปตัดท้องมันอ่ะ
3: ขี้ได้ออกไปเลยเนี่ย
0: เพราะมันจะเหม็นมันจะมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมมันอยู่ใกล้ขี้เขาจะตัดหัวแล้วตัดท้องเลยแม่จะไปทำเป็นปลาหวานปลาเค็มปลาอะไร
3: จะไปแปรรูปเป็นปลาเค็ม
0: ปลาเค็มแบบตากแห้งอย่างเงี้ยเหรอ
3: จ้ะตัดหัว
0: ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรต่อนี
3: ่ก็ไปใส่เกลือ
0: แล้วก็ไปตากแดดตากนานไหม
3: ตากตอนเช้าพอเที่ยงก็ขายได้
0: อ๋อคือแบบแดดเดียวหมาดๆเลยนะไม่ใช่แห้งสนิทนะ
3: จ้ะ
0: อันนี้ก็คือพอเราแล่เสร็จแล้วเอาไปล้างทำความสะอาดอันนี้มันเหมือนมันมีเกล็ดเล็กๆถ้าเป็น
3: ไม่ต้องเอาเกล็ดออก
0: ถ้าเป็นปลาเค็มนี่ไม่ต้องเอาเกล็ดออกได้เลยพอเดี๋ยวไปตากแล้วมันก็แห้งไปเอง
3: ใส่น้ำ
0: อ๋อไม่ได้เอาเกลือลงไปคลุกในนี้หรอ
3: ไม่ต้อง
0: เอาเกลือใส่นี้อ๋อเป็นน้ำเกลือเหรอถ้าเป็นน้ำเกลือมันจะดีกว่า
3: เ
0: หรอแม่
3: น้ำเกลือ
0: แล้วพอแช่ไปแล้วมันจะไม่ทำให้ปลามันนิ่มหรอ
3: ไม่นิ่มแข็ง
0: มันจะแข็งอยู่เนาะอ๋อเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าเขาแช่น้ำเกลือกันแช่ไว้นานแค่ไหนครับ
3: ชั่วโมงประมาณ
0: หนึ่งชั่วโมง
3: จ้ะ
0: แล้วก็เอาไปตาก
3: จ้ะไปล้างน้ำปลาแล้วก็ตาก
0: เอาไปล้างน้ำเปล่าก่อนด้วยเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงแล้วก็มาตากเอาล่ะโอเคอ่ะเขาบอกว่าปกติปลาอกกระแรที่นิยมมากๆเลยคือปลาหวาน
3: จ้ะ
0: ครับเดี๋ยวแม่จะสาธิตการทำปลาหวานให้ดูครับตัดหัวก่อนแล้วก็ตัดท้องเหมือนกันสำหรับผมก็จะเรียกว่าผ่าผีเสื้ออันนี้ผ่าผีเสื้อเอามาเป็นแบบนี้อันนี้ต้องขอดเกล็ดด้วยกล้าเอาไปทำอะไรได้ไหมครับ
3: กล้าก็ไปทำปลาหวานได้
0: พอไปล้างแล้วสวยเลยเนาะเงาเลยอ่ะมันสดเน
3: า
0: ะ
3: ต้องล้างให้เลี่ยมเลย
0: ต้องล้างให้เลี่ยมไม่ให้เหลือแบบให้เหลือเลือดเลยเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อครับอันนี้คุณแม่เรียกว่าน้ำหมักแล้วกันเนาะน้ำหมักอ่ะ
3: ใส่น้ำปลา
0: อันนี้ก็คือซีอิ๊วดำแต่ของแม่เขาใช้แบบสูตรโบราณคุณผู้ชมเป็นสูตรแบบชาวบ้านน้ำมันหอย
3: น้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาล
0: น้ำตาลนี่ต้องเยอะใช่ไหม
3: พ่อ
0: โอ้โหเกือบไปแล้วโอ้ยมันดูเข้มข้นมากเลยแม่แล้วก็ต้องหมักไว้นานไหมหรือตากเลย
3: สัก10-20นาทีก็ตากได
0: ้เอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตากกันพร้อมกับตัวเมื่อกี้ด้วยเนาะเมื่อกี้ปลาเค็มอันนี้ก็คือหมักเกลือแล้วไปล้างน้ำมาทีนึงแล้วก็วางไปเลยวันนี้ถือว่าแดดดีใช่ไหม
3: จ้าวันนี้แดดดี
0: ดูความสดคุณผู้ชมหนังเอาแวบเลยอะปลาหวานปลาหวานแล้วก็แม่บอกว่าจะมีอีกแบบนึงอันนี้คือเป็นตัวอันนี้จะเป็นแบบโบราณเลยเห็นแม่บอกว่าเขานิยมมาย่างกินกันกินกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมแบบที่ทอดแล้วกันดีกว่า

0: จะเป็นยังไงเพราะว่าของคุณแม่ได้ชื่อว่าอร่อยมากๆครับผมอ่ะขอบคุณแม่จอยมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่จะแยกกันแล้วยังเขินอยู่เลยดูสิก็ยังเขินอยู่เลยอ่ะนี่สมมุติว่าวันนี้แบบสมมุติว่าผมไม่ได้มาถ่ายรายการผมเป็นลูกค้าดีกว่า
1: เอออ่
0: ะลูกค้ามาถึงก็มาลงมาลงรถไปเลยเออวันนี้มีปลาอะไรบ้างครับ
1: เออมีหลายอย่างจ้า
0: อ่ะเห็นมั้ยพอคุยเรื่องเงินแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยเออมาถ่ายรายการเป็นคนอันนี้โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่นี่โลเท่าไหร่อ
1: ันนี้80จ้า
0: อ้าวไม่ใช่โลละ100กรัมเหรอไอ้พันกรัมเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปปลาอกกะแลกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของความอร่อยกันแล้วล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้ไปดูคุณแม่ตากแล้วอยากกินเลยคุณผู้ชมแล้วก็เลยนี่อันนี้คุณแม่ทอดมาให้แล้วคุณแม่เขาแนะนำเทคนิคนะคุณผู้ชมปลาหวานนี่เป็นอะไรที่ถือว่าทอดยากนะครับคือต้องแบบไฟอ่อนนิดนึงนะครับน้ำมันร้อนก่อนแล้วใส่ลงไปจะออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เนื้อแบบนุ่มๆหนึบๆเลยคุณผู้ชมหวานอ่อนๆโอ้อร่อยมากของจริงอ่ะก้างนี่กินได้เลยอยากแบบอยากได้ข้าวเหนียวเลยผมว่าเพราะว่าด้วยความที่ปลาสดใหม่ครับมันทำให้เนื้อปลามันมีรสชาติแบบหวานธรรมชาติแล้วก็ความกรอบความสดไม่มีกลิ่นตุเลยเขาตากแค่แดดเดียวนะครับก็เลยทำให้แบบเนื้อเนี่ยมันไม่แข็งไม่กระด้างเกินไปแล้วก็หอมอร่อยมากแล้วก็อย่างที่แม่บอกครับผมว่าคุณผู้ชมก็จะมองเห็นในกล้องนะเห็นไหมครับว่าปลาเนี่ยที่เขาบอกจุดเด่นของปลาอกกระแลที่เนี่ยคือปลามีความมันเราจะเห็นแล้วว่ามันมีความเงาในตัวปลาเลยครับเงาขึ้นมาเลยชิมแบบแปรรูปไปแล้วต้องบอกว่าสดใหม่อร่อยแล้วก็ปลามีความหวานความมันในเนื้อสมชื่อจริงๆที่เขาบอกแต่ว่าทีเด็ดเลยที่ผมมาตามหาในวันนี้คือเขาบอกว่าปลาอกกะแลนะครับเป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดปลาดิบของเมืองไทยเดี๋ยวเราไปกินแบบดิบๆกันว่าชาวบ้านเขาปรุงกันยังไงทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดปลาดิบของไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ดานะครับพี่ดานี่ถือว่าเป็นแม่ครัวประจำบ้านตนดน้อยเลยครับผมวันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมาบ้านตนดน้อยเนี่ยมาเจอกับปลาอกกะแลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำจานที่เด็ดที่สุดคือให้ทำเป็นอะไรนะครับ
1: ปลาเงี่ยน
0: คือมันจะเป็นการกินแบบเรียกว่ากินดิบชาวบ้านนิยมรับประทานดิบที่สุดถือว่าเป็นปลาที่เอามาทำดิบในแบบสไตล์ไทยคืออร่อยสุดแล้วใช่ไหมครับ
1: เนื้อหวาน
0: เนื้อหวานทีนี้ปลาเงี่ยนผมอธิบายนิดนึงเงี่ยนตัวนี้ในความหมายนะครับมันหมายถึงว่าความอยากหรือว่าความต้องการที่จะรับประทานนะครับไม่ใช่คำหยาบคายอะไรนะให้พี่ก็ทำให้ดูเลยอันนี้คือสดๆเลยเอาขึ้นมาปุ๊บล้างทำความสะอาดอันดับแรกมาดูเทคนิคก่อนตัดหัวก่อน
1: แล้วก็ผ่าท้อง
0: อันทุกคนต้องทำอย่างนี้หมดเลยเนาะแสดงว่าตรงท้องมันมีกลิ่นใช่ไหม
1: ใช
0: ่แรกกลางตัวออกมา
1: ใช่แล้วก็เลยเอากลางออก
0: คล้ายๆกับที่ทำปลาหวานเมื่อกี
1: ้ใช่แต่ทีนี้เราเอาหนังออกไง
0: ต้องลอกหนังออก
1: ใช่แล้วก็ล้าง
0: แช่น้ำน้ำเปล่าเลย
1: ใช่
0: พอล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็พี่ดาก็จะมาใส่ไว้กับน้ำแข็งให้มันกรอบ
1: กรอบให้เนื้อมันสด
0: ตอนนี้มาทำตัว
1: น้ำจิ้ม
0: เหมือนน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาเงี่ยนก็จะมีจุดเด่นคือเป็นพริกแห้ง
1: พริกแห้งแช่น้ำกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือทีนี้เราก็มาตำ
0: ตามจนเข้ากันแล้วใส่อะไรต่อครับ
1: บีบมะนาวใส่ลงไปก่อนน้ำตาลเล็กน้อยใส่ลงไป
0: น้ำก่อนน้ำปลา
1: แล้วก็น้ำปลา
0: เสร็จแล้วครับจานนี้มีชื่อว่า
1: ปลาอกกะแลเงี่ยนจิ้มน้ำพริกแดง
0: พอมันโดนน้ำแข็งแล้วมันยิ่งเด้งเลยเนาะจับแล้วรู้เลยอ่ะ
1: สดก่อน
0: เนื้อปลาเด้งมากแล้วก็ตัวพริกแดงเนี่ยไม่เหมือนซีฟู้ดนะ
1: ไม่เหมือน
0: มันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมันมีความเข้มข้นมากกว่าซีฟู้ดมันเลยเข้ากับตัวปลาดิบได้ดีโหแต่ปลาแบบไม่คาวเลยอ่ะแล้วเนื้อคุณผู้ชมเหมือนกินเยลลี่อ่ะนี่แหละคือสุดยอดของปลาดิบไทยของจริงคุณผู้ชมต้องมาลองหมดหรือยังครับยังเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ทำอย่างอื่นได้อีกอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำปลาผ้าปลายำใส่เนื้อปลาลงไป
0: ปกติผ้ามันจะต้องแบบไปบีบมะนาวบีบอะไรก่อนนี่ไม่ต้อง
1: อ๋
0: อเดี๋ยวปรุงกันแบบนี้เลย
1: ปรุงเลยปรุงสดๆ
0: คนทำไมไม่ได้ใส่อะไรเลย
1: ไม่ให้กระจาย
0: พอยกระจาย
1: แล้วก็บีบมะนาว
0: นี่หนึ่งเลย
1: ใส่น้ำปลาใส่ตะไคร้หัวหอมแดงซอยตามด้วยพริกขี้หนูคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: เฮ้ยมันเปลี่ยนสี
1: เปลี่ยน
0: ใช่ไหมมันโดนน้ำมะนาวกลายเป็นขาวเลย
1: ุดท้ายคือใบกะเพรา
2: ใบกะเพราอ่านี่โอ้ยกะเพราป่าด้วยเนี่ย
1: กะเพราป่าหาดลูกชายเหมือนกันกะเพราป่า
2: จี๊ดเลยนะปกติผ้าทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยใส่ใบกะเพรานะอันนี้เป็นสูตรของที่นี่เลย
1: ใช่
2: หอมบ้านตะโนดน้อยนะต้องมาชิมกัน
1: แล้วก็เสร็จแล้วตักใส่จาน
2: พอเอาใบกะเพราไปคลุกแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแบบได้กลิ่นเลยอ่ะเสร็จแล้วครับจานนี้มีชื่อว่า
1: ผ้าปลาโอกระเละ
2: ปกติผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบกินปลาดิบนะกินมะนาวกินอะไรเงี้ยมันแบบยั่วยวนชวนใจมากเลยอ่ะแปลกคุณผู้ชมดูเหมือนกับดิบนะแต่พอกินเข้าไปมันไม่เหมือนกับอันดิบที่กินกับปลาเงี้ยน
1: ะไม่เหมือน
2: เนื้อมันเหมือนปลาสุกเลยแต่มันก็ยังมีความหวานจากที่เป็นปลาดิบอยู่แต่ว่าเนื้อสัมผัสมันจะแบบไม่ใช่เป็นหนึบๆแล้วมันจะเป็นแบบนุ่มๆเหมือนปลาสุกเลย
1: ใช
2: ่แต่สำคัญที่สุดครับคือถ้าไม่ได้มากินแบบนี้ไม่ได้มากินในพื้นที่เนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นแช่น้ำแข็งไปแล้วจบแล้วไม่ได้
1: ไม่อร่อย
2: ไม่อร่อยแล้วนะ
1: เนื้อจะจืด
2: ใช่มันหวานหวานมากแล้วก็หอมเครื่องโดยเฉพาะใบกะเพราผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยคือใบกะเพราเนี่ยครับมันทำให้หอมแต่ว่านอกจากหอมแล้วปรากฏว่ามันให้รสเผ็ดร้อนนิด
1: ๆ
2: มันเลยเข้ากับปลาดิบได้ดี
1: ผมไม่เคยกินมาก่อนหอมตะไคร้ด้วย
2: ใช่ผ้าปลาอกกระแร้ครับต่อมาทำแบบสุกก็ได้สำหรับปลาอกกระแร้หลายๆคนบอกว่าต้องกินดิบอร่อยแต่สุกก็อร่อยด้วย
1: อ
2: ันนี้เอามาทำอะไรครับ
1: เอามาแกงกะทิ
2: แกงกะทิคล้ายๆแกงสับนกเนาะ
1: แกงใช่
2: สับเอาแต่เนื้อหรือว่าเอาทั้งก้างอะไรทั้งตัว
1: ลอกแบบเมื่อกี้เลยลอกแล้วก็
2: เอาแต่เนื้อเลย
1: เป็นชิ้นเราก็มานั่งสับ
2: อ๋อผมนึกว่าเหมือนพวกแกงสับนกที่สับทั้งกระดูกทั้งอะไร
1: ไม่ใช่
2: ไม่เหมือนก
1: ัน ก้างเยอะ
2: โอ้ก้างจะเยอะไปโอเคอ่ะมาครับอันดับแรกอ่ะผมเป็นลูกมือให้วันนี
1: ้อัน
2: น
1: ี้หัวกะทิลงไปเลย
2: เอาหมดเลยไหมเหลือนิดเดียวก่อนเอาแค่ผัดพริกแกงก่อนใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนี้ถือว่าเป็นแบบแกงแบบพื้นบ้านนี่เลยพี่
1: ใช่
2: ครับแล้วเรามายืนตรงพื้นชายหาดนี้จะทำ
1: ได้ไ
2: หมเราต้องไปทำที่พื้นบ้านสิ
1: ทำได้หมดทุกที
2: ่น่าแบบคือแบบเบื่อแล้วเบื่อจะคุยแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นพริกแกงอะไรครับผม
1: พริกแกงเผ็ด
2: โอเคครับพอผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อปลาออกแล้วที่สับไว้แล้วลงไปเนาะแล้วก็ใส่ที่อันนี้หัวกะทิเหมือนกันมันเหลือในถ้วยอยู่ผมใส่ก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใส่เลยแล้วก็ใส่อันนี้ด้วย
2: อันนี้หัวหรือหาง
1: อันนี้หาง
2: อ๋อใส่หัวไปให้หมดก่อนแล้วก็หางตาม
1: ใช
2: ่ประมาณนี้เน
1: า
2: ะ
1: ไม่ต้องคนมาก
2: ห้ามคนเพราะมันจะคาวใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวจะคาว
2: อย่าไปคนเยอะพอเดือดแล้วก็จะใส่มะเขือมะเขือนี้อันนี้เราแช่น้ำเกลือไว้เนาะเลยไม่ดำเนาะ
1: ใช่
2: มะเขือเอ้าเรายังไม่ปรุงรสเรา
1: ใส่ไปเลย
2: ใส่เลยนะใส่เลยนะอย่าดูติดกูครับใส่แล้วนะใส่หมดเลยนะเดี๋ยวเราปรุงทีหลังคน
1: ใส่น้ำปลา
2: เยอะๆ
1: ใส่ไปอีก
2: 2ช้อน
1: โอเคแล้วก็ดอกน้ำตาลนิดนึง
2: ดอกน้ำตาลนิดนึงตัดรสอันสุดท้ายก็คือใส่ใบ
1: โหระพา
2: โรยหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ตักลงชามได้เลย
1: หอมใบโหระพาไหม
2: หอมใช่แล้วก็ถ้าเป็นแกงแบบนี้ต้องเข้มข้นเนาะ
1: เข้มข้น
2: รสต้องจัดเสร็จแล้วครับแกงกะทิปลาอกกระแร้ครับต้องบอกว่าแกงกะทิปลาอกกระแร้นะครับจุดเด่นนั้นก็คือเนื้อปลาที่มีรสชาติหวานยิ่งความสดความใหม่ของเนื้อปลาที่หวานแค่ไหนมันทำให้น้ำแกงหวานไปด้วยนะครับเนื้อปลาเนี่ยจะดูดซับรสชาติของทั้งกะทิและพริกแกงเอาไว้ข้างในทำให้รู้สึกเข้มข้นมากเวลารับประทานนะครับวันนี้นะครับมารู้จักกับปลาอกกระแร้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปลาที่นิยมรับประทานแบบดิบๆนะครับก็คล้ายกับสไตล์อาหารญี่ปุ่นวันนี้ผมก็เลยมีไอเดียอยากจะทำเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นลักษณะของปลาชุบแป้งเกล็ดขนมปังทอดครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นหวังว่าอาหารจานนี้นะครับจะต่อยอดให้กับชาวบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยสามารถทำเพื่อเลี้ยงนักท่องเที่ยวหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับจานนี้ง่ายมากๆครับผมเอาปลาอกกระแร้ที่แม่ๆเขาแลกกันนี่แหละเพื่อจะไปทำปลาหวานผมจะเริ่มจากเดี๋ยวตอกไข่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ตีเข้ากันนะครับใช้ไฟปานกลางครับอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเนาะเดี๋ยวตัวเกล็ดขนมปังด้านนอกจะไหม้ก่อนที่ตัวปลาจะสุกนะครับผมก็จะเอาปลาที่เราเตรียมไว้นะครับมาคลุกกับแป้งสาลีก่อนเลยอันดับแรกชุบด้วยไข่ครับผมแล้วก็มาลงด้วยเกล็ดขนมปังครับครับใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็นำปลาลงไปทอดครับอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับไม่งั้นเกล็ดขนมปังจะไหม้ก่อนที่ปลาจะสุกนะครับ

น้ำจิ้มนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ง่ายมากนะครับคุณผู้ชมก็คือปกติเขาก็จะใช้เป็นมายองเนสเนาะมัสตาร์ดครับผมถ้าอันนี้ถ้าทำให้เด็กๆรับประทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนิดเดียวครับนะครับแล้วก็

าใครชอบเค็มก็อาจจะเติมเกลือก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมยังไม่เติมเนาะผมว่าอันนี้กำลังประมาณนี้กำลังสวยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาปลาที่ได้ไว้แล้วนะครับมาเรียงเสร็จแล้วครับปุกกะแล้วฟูอะไรอีกครับผมคิดว่าอาหารจานนี้นะครับจะเป็นการต่อยอดวัตถุดิบให้กับชุมชนเนาะเพื่อทำให้ปลาอุกแร้ที่เป็นอาหารพื้นบ้านหรือวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยสามารถเสิร์ฟให้กับคนหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนไทยหรือชาวต่างชาติจานนี้น่าจะถูกปากใครหลายๆคนเลยแหละครับจุดเด่นนะครับของปลาอุกแร้คือความมันในเนื้อครับพอเรานำมาทอดนะครับผิวด้านนอกที่กรอบนะครับเพิ่มรสสัมผัสกรุบกรอบแต่พอกัดเข้าไปข้างในเนื้อกลับฉ่ำแล้วมันยิ่งเป็นปลาสดแบบนี้เนื้อหวานธรรมชาติโดยแทบจะไม่ต้องปรุงจริงแล้วผมจะบอกว่าไม่จิ้มก็อร่อยนะครับแต่ว่าตัวน้ำจิ้มที่มีมายองเนสกับมัสตาร์ดนะครับจะช่วยชูรสชาติของปลามากขึ้นบีบเลมอนหรือว่ามะนาวสักนิดนึงยิ่งมีรสเปรี้ยวมาตัดนะครับทำให้ได้รสหวานจากเนื้อปลาสดสดชัดเจนมากขึ้นอีกครับวันนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านตะโหนดน้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มารู้จักกับสุดยอดวัตถุดิบอย่างปลาอกกะแร้นะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่สามารถสรรสร้างอาหารได้หลากหลายจริงๆนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวกันที่ชุมชนตะโหนดน้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจในรสชาติของอาหารแล้วก็ความน่ารักของชาวบ้านที่นี่อย่างแน่นอนครับนี่เมื่อเช้าทำไมไม่ไปลงเรือคุณทำอะไรทำไม่รู้ไม่ชี้ดูคุณผู้ชมอดกินปลาเลยยังมานอนอีกตอนเช้าก็ตื่นสายยังมานอนอีกเหรอ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: เวลาขึ้นไปอยู่บนแผ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเราอย่างเดียว
1: เวลาที่เรายืนอยู่ในสเก็ตบอร์ดดาวฮิลด้วยความเร็วเราจะมองเห็นทุกอย่างช้าลง
2: ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนถูกดึงดูดจมดิ่งไปกับสิ่งที่เราชอบ
3: เรามีความสุขเรารู้สึกผ่อนคลายจะทำอะไรก็ได้ถึงมันบอกเหมือนเราแบบเราอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเป็นอิสระเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี
0: ้ยเนี่ยผมก็ถือว่าสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเฮ้ยระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากแค่เราแบบกล้าออกไป
2: เราเข้าหมดจริงจังละคือนักรบเลยมันเป็นเหมือนครอบครัวมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิต
1: สำหรับ4คนเนี่ยมันก็คือครอบครัวมันก็มากกว่าน้องนะมันก็มากกว่าเพื่อนถ้ามีอะไรที่เราจะต้องลุยกันอ่ะก็คงจะเป็น4คนเนี่ยถ้าคำว่าบ้านสำหรับเราเหรอเราสามารถทำให้ทุกที่มันเป็นบ้านของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราสามารถหาความสุขจากตรงนั้นได้

คำว่าบ้านของผมเนี่ยคือการที่เราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะเรามีครอบครัวอยู่กับเราไปเสมอและคอยให้คำปรึกษาเสมอเนี่ยนั่นแหละบ้านครับ

0: วรินทร์สันตบุตรนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมยูริเทน
1: มะปางค่ะนวพันธ์อังอินสมบัติค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณครูสอนดนตรีค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดดาวฮิล
2: ผมเพลงครับสนธยาแดงมีครับตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านนะครับการเลี้ยงกุ้งเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยครับ
3: ชื่อกฤษณะประเสริฐพันธ์นะครับหรือชื่อเล่นชื่อพีทครับผมปัจจุบันทำงานประจำอยู่บริษัทกีฬา
0: เกิดที่อเมริกาครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เรียนที่นู่นแต่ก็กลับมาโตเมืองไทยเรียนประถมเรียนมัธยมที่ไทยนี่แหละเรียกว่าเด็กไทยมาตรฐานปกติเลยก็โรงเรียนตั้งใจเรียนแค่นั้นเองแต่ก็โชคดีคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทำงานก็คือคุณพ่อให้แม่เนี่ยเป็นแบบยังดูเราแบบ 100% เราก็เลยได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ว่ายน้ำตีเทนนิสยันตีกอล์ฟอะไรเงี้ยคือลองหมดเลยให้ลองทุกอย่างนะ
1: เป็นคนจังหวัดชัยนาทตอนนั้นก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดนตรีที่บ้านเราก็จะมีงานวันเกิดคุณย่าที่ทุกคนในตระกูลจะมารวมกันแล้วก็จัดงานปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยเหมือนแบบช่วงที่อนุบาลยังมันแบบพูดไม่เป็นคำอะไรเงี้ยแต่เราเริ่มร้องเพลงและคุณพ่อก็เลยเห็นแววก็เลยส่งไปเรียนแบบร้องเพลงเพื่อทำให้เราแบบสนใจทั้งเรื่องดนตรีมาตั้งแต่ตอนนั้น
2: ที่อำเภอบางปะกงครับก็เหมือนเด็กไทยครับทั่วๆไปเลยครับเล่นเกมเที่ยวกลางคืนดื้อซนตามเด็กมาตรฐานไทยทั่วๆไปครับ
3: ผมเป็นคนจันทบุรีครับที่ผมโยกย้ายบ่อยครับเราดื้อเราจะไปเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวเองออกจากครอบครัวแล้วเราทำตามสิ่งที่เราเชื่อดูมันจะจบยังไง
0: ประมาณป .5 ป .6 90ปลายๆอยู่สเก็ตบอร์ดเด็กๆแบบโอสกูลเลยก็คือถ่ายเล่นอยู่ในบ้านเล่นไปเรื่อยนี่แหละก็เลยทำให้แบบเรียกว่ามีความทรงจำนะตั้งแต่ตอนนั้นว่าแบบมันก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ประจำตัวที่แบบพกแต่เด็กอะซึ่งมันก็มีผลหลายๆเรื่องนะไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยมันทำให้เราแบบเริ่มเสพวิดีโอเริ่มดูพวกแมกกาซีนสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรับวัฒนธรรมแบบถึงขั้นแบบดนตรีอะไรเงี้ยจะมีส่วนผสมในสเก็ตบอร์ดเสมอเลยก็เสพมาตลอด
1: จุดเริ่มต้นให้มาเล่นสเก็ตบอร์ดน่าจะอยู่ที่ประมาณมหาลัยค่ะเพราะช่วงมหาลัยก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นที่คณะก็เห็นแล้วก็แบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยแต่เขาเอาเป็นสเก็ตบอร์ดที่เป็นสตรีทสเก็ตนะกระโดดเล่นท่าอะไรเงี้ย
2: มารู้จักสเก็ตตอนช่วงที่มาเรียนมหาลัยเพื่อนเอามาให้ดูครับเราเห็นแล้วเราชอบเลยเราอยากลองเล่นแล้วก็แบบตอนนั้นมันจะเป็นพวกสเก็ตบอร์ดสตรีทเราก็เล่นไม่เป็นหรอกเราก็หัดยืนหัดกระโดดเราเจอเพื่อนรอบข้างเพื่อนเล่นอะไรเราไปกับเพื่อนหมดเราก็เลยมาลองหัดเล่นดูครับ
3: เริ่มรู้จักสเก็ตบอร์ดก็ตั้งแต่ตอนผมอยู่มหาลัยนี่แหละผมจะต้องเดินทางระหว่างตึกนี้ไปตึกนี้เพื่อไปเรียนผมก็เริ่มมองหาว่าเราจะไปตึกนี้กับตึกนี้ยังไงมาจบที่สเก็ตบอร์ดตอนนั้นเป็นสเก็ตบอร์ดคุยเซอร์ครับมันออกแบบมาสำหรับถ่ายเดินทางโดยเฉพาะ
0: มันเริ่มเล่นเยอะจริงๆก็น่าจะประมาณช่วงม.2 ม.3 ก็ยอมรับเลยก็วัยติดเพื่อนวัยรุ่นมันเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งของเราเราไม่ได้แบบอยากจะแข่งหรือเล่นเทิร์นโปรอะไรเลยแค่นั้นเองเราก็เล่นมาเรื่อยๆเลยเล่นจนถึงขั้นแบบเข้ามหาลัยตอนแบบปี1ปี2ก็ยังเล่นอยู่แต่พอไปเรียนวิศวะเนี่ยวิชาดุมากจนต้องเลิกเล่นสเก็ตแหละตอนแรกอยากไปเรียนสายช่างเนี่ยแต่ที่บ้านแบบสายข้าราชการเยอะเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้เราไปแบบสายช่างมันดูแบบพอยุคนั้นแบบช่างกลมาอีกันแบบหนักมาก
1: ในช่วงที่เราเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะมันก็จะมาพร้อมๆกับช่วงที่เราทำวงโจแฟกตอนนั้นก็ทำประกวดแฟตแบนด์ที่เหมือนฮอลแล้วก็ได้ที่2พอได้เรียนมหาวิทยาลัยเงี้ยเราจะเริ่มเห็นเพื่อนๆที่เล่นสเก็ตบอร์ดละตอนนั้นเราก็ชอบแล้วนะเราก็เอามาถ่ายเล่นอะไรเงี้ยแต่คือที่เขาเล่นมันก็โหดเกินไปที่เราจะซ้อมเพราะมันมีการกระโดดมีอะไรแล้วว่ามันอันตรายเกินไปอะไรเงี้ย
0: พอผมเลิกเล่นสเก็ตอะนะก็เรียกว่าใช้ชีวิตตามแบบมาตรฐานของเด็กมหาลัยไทยเลยเรียนทำงานแค่นั้นพอทำงานมา4ปีเริ่มรู้สึกแบบมองอนาคตตัวเองว่ามันจะเป็นยังไง
1: ช่วงเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะคุณแม่เราเขาก็เริ่มที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาก็เลยคาดหวังอยากให้เรามีอาชีพที่มั่นคงเราก็พยายามหาคำตอบว่าเรียนทางสายดนตรีแล้วอะไรล่ะคืออาชีพที่มั่นคงของเราแน่นอนมันก็คง

0: เราต้องเป็นครูดนตรีอะไรเงี้ยตื่นเช้า8โมงไปสอนดนตรีแล้วก็ไปเล่นดนตรีที่ขับแล้วก็กลับมานอนคือชีวิตเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณปีกว่า
1: เราก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตมันน่าจะมีอะไรแบบตื่นเต้นกว่านี้ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการอ่ะ
0: เรารู้สึกว่านี่เหรอความมั่นคงความมั่นคงที่แลกกับแบบเวลาที่มันหายไปแบบค่อนข้างเยอะเลยสเก็ตบอร์ดไม่ได้จับเลยนะช่วงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรใหม่ๆอ่ะเราตันมากกับเรื่องดนตรีเพราะว่าวงการดนตรีมันก็ไม่ได้บูมขนาดนั้นโจแฟกก็ไม่ได้ทำแล้วอะไรเงี้ยเราอยากทำอะไรใหม่ๆที่หายไปจากโลกของดนตรีดูบ้างทำอยู่จนคุณแม่เราเสียเราก็พยายามตีโจทย์ความมั่นคงใหม่ว่างั้นเราไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วกันว่าอนาคตเราอาจจะได้เปิดโรงเรียนดนตรีหรืออะไรสักอย่างก็เลยไปเลือกที่คณะบริหารการศึกษาเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาบวกกับดนตรีแล้วก็สร้างความมั่นคงในแบบของเราอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเรียนปริญญาโทเนี่ยเราเลิกเป็นคุณครูประจำละเราก็มีเวลามากขึ้นเราก็ยังเลือกที่จะพักผ่อนโดยการที่จะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนเดิมเลย
1: เราเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตัวเป็นผู้ใหญ่ได้แบบเต็มที่แล้วนะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วกันในหน้าที่การงานในการเรียนเราทำได้แล้วแบบที่ผู้ใหญ่เขาอยากให้ทำลาออกมาดื้อเลยแล้วก็มาอยู่กับตัวเองไปอยู่ภูเก็ต1ปีเต็มไปเล่นเซิร์ฟก็อยู่กับวิถีจนได้ไปแตะลองบอร์ดดูก็ตามแบบที่เจอดำบอกเลยว่าแบบคือวันที่เราเล่นเซิร์ฟไม่ได้อะเราก็เล่นสเก็ตแล้วไอ้ฟิลเดียวกันไม่เท่าไหร่ฟิลวัยเด็กมันกลับมาแบบหมดเลยแค่ลมตีหน้ากับเรายืนบนแผ่นแล้วเราควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมันก็เลยแบบว้าบแบบเฮ้ยเจอแล้วตัวตนของเราม
2: ันมีอยู่วันนึงผมบังเอิญมากวันนั้นผมไปเจอคนกลุ่มนึงครับเขาเล่นลองบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดดาวดูเนี่ยพอดีในใจผมก็50-50อยู่นะว่าจะจอดไม่จอดถ้าไม่จอดผมก็คงไม่มาอยู่ถึงตรงนี้รวบรวมความกล้าก็คือจอดดูพักหนึ่งแล้วก็เข้าไปถามว่าพี่เล่นอยู่เนี่ยมันเหมือนที่ผมเล่นไหม
3: ลองบอร์ดนี่นะผมก็รู้จักมาพักแล้วแต่คือไม่รู้ว่าไอ้ลองบอร์ดไอ้ยาวๆเนี่ยผมชอบเลยแผ่นมันสวยมากแต่เราไม่รู้วิธีการเล่นครับ
1: คำว่าลองบอร์ดตอนนี้เรียกว่าถ้าในไทยนะครับมันจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทแล้วล่ะชัดเจนแล้วก็คือเป็นฟรีสไตล์หรือแดนซ์แล้วก็จะเป็นอย่างพวกเราเล่นก็คือเป็นดาวฮิลแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยคือจริงๆแล้วถือว่าเป็นลองบอร์ดชนิดนึงแหละเพราะว่าเรียกว่าแทบจะต่างกับสเก็ตบอร์ดยังไงก็วิวเบสแล้วกันระยะฐานล้อเรายาวกว่าแค่นั้นเองคือแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างก็คือสเก็ตบอร์ดนั่นแหละ
3: ที่เรามาหัดเล่นช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่แบบโดนแฟนทิ้งเราน้อยเราแบบเราต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะคุยกับเพื่อนหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยแล้วไปเจอพี่คนนี้ครับเขามาชวนเล่นลองเอาแผ่นลองบอร์ดครับแผ่นที่เราซื้อมาจาก eBay แล้วก็ดูจากที่เราดูใน YouTube ใน UO ทุกอย่างเราเอามาประมวลแล้วมันสนุกกว่าเล่นกันมาแล้วก็จนแบบมีกลุ่ม3คนครับ
1: ความรู้สึกตอนที่เล่นลองบอร์ดนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมแบบจดจ่อได้เพราะว่าเวลาขึ้นไปอยู่บนแผ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเราอย่างเดียว
0: เรารู้สึกว่าเราแบบเมื่อไหร่ที่เรายืนอยู่ในสเก็ตบอร์ดดาวฮิลด้วยความเร็วอ่ะเราจะมองเห็นทุกอย่างช้าลง
3: อยู่กับตัวเองนะครับต้องมีสติตลอดเวลาการเล่นกีฬาพวกนี้ตั้งคือเราต้องมีสติว่าเราควรทำยังไงมันเป็นการวางแผนอยู่กับตัวเองคิดล่วงหน้ามองเกมอ่านเกมอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องแบบไปวุ่นวายไม่ต้องแบบไปฟังเสียงใครเราเล่นอยู่กับตัวเองเราทำของเราให้มันดีครับ
2: ไอ้แผ่นกระดานแค่นี้ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือพื้นที่ทั้งหมดที่มันจะย้ายผมไปตัวเอง
1: ตั้งแต่ที่ภูเก็ตที่บอกว่าเราก็จริงจังกับลองบอร์ดแบบเต็มร้อยเลยเรากลับมากรุงเทพเปิดร้านเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบความทรงจำวัยเด็กเรามาและเราชอบมากเราอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบเราเหมือนกันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ตอนนั้น Facebook เพิ่งมาใหม่ๆคือเราก็ทำชื่อเพจ BKK ลองบอร์ดเนี่ยก็คือเราเป็นคนก่อตั้งคือตอนนั้นเนี่ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเองแล้วเราก็จัดงานแข่งเป็นจุดรวมพลแท้ๆที่แบบคนมาอยู่ร่วมกันชอบแบบเดียวกันแล้วก็ออกทัวร์เล่นด้วยกันได้เราก็ทำมาเรื่อยๆเลยมันมาจริงจังได้ตอนปี2019ครับเพราะว่าซีเกมเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วประเทศเจ้าภาพคือฟิลิปปินส์เขาบรรจุดาวฮิลสเก็ตบอร์ดเข้าไปเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเขาคนเล่นกันเยอะมากเขาก็ประเทศเจ้าภาพมีสิทธิ์เพิ่มกีฬาได้เขาก็เพิ่มกีฬาที่เขามีสิทธิ์ได้เหรียญมากที่สุดพอตอนนั้นปั๊บเป็นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยก็ติดต่อมาเลยเขาเห็นแล้วว่าโผกีฬานี้ขึ้นมาเรามีนักกีฬาไหมเรามีคนเล่นไหมผมก็ได้ไปเป็นโค้ชทีมชาติทันทีเลยคือทุกคนก็โหวตกันว่าก็ต้องผมแล้วล่ะ
2: พี่เต้ลงโพสประกาศใน Facebook ว่าเนี่ยตอนเนี้ยจะมีกีฬาซีเกมเราต้องการ ตัวแทนนักกีฬา

0: ของประเทศไทยเนาะไปแข่งก็ตัดสินใจไปดูเผลอฟุกติดเข้ามาในเป็นตัวสำรองครับเป็นโอกาสที่ดีแบบเราไม่ต้องมาคิดแล้วหลังจากเรียนจบเราไปเก็บตัวก่อนเลยว่าอย่างน้อยมันคือครั้งหนึ่งความฝันด้วยเราเผลอฟุกไปมีโอกาส
1: เราก็ไปร่วมคัดตัวตอนนั้น

0: การเก็บตัวครั้งนี้ถึงปังจะไม่ได้อันดับหรือว่าอะไรอ่ะปังขอไปร่วมเก็บตัวด้วยได้ไหม6เดือนปังไปเลยโชคดีที่ตอนนั้นน่ะมีน้องคนนึงคือน้องจ๋าชีต้าเขาไม่สะดวกในการเก็บตัวตอนนั้นน่ะเป็นโควต้าที่ได้เข้าไปเป็น3พอดีช่วงเวลาที่เก็บตัวเนี่ยเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะอ่อนที่สุดไปเก็บตัวแล้วอ่ะอย่างนึงที่เราปฏิญาณตนก็คือต้องทําให้สมศักดิ์ศรีอ่ะเราเลือกที่จะตื่นขึ้นมาไถสเก็ตบอร์ดทุกเช้าตีห้าทุกคนจะเจอเราอ่ะไถก็แกกก็แกกก็แกกอยู่หน้าโรงแรมแหละอะไรเงี้ยเราทำอยู่อย่างนั้นทุกวันจนมีการคัดตัวสนามที่สองในการคัดตัวครั้งนั้นอ่ะก็จะเป็นเหมือนการเลือกตัวของนักกีฬาว่าใครจะได้เป็นตัวจริงอ่ะเข้าไปแข่งซีเกมการแข่งครั้งนั้นเราก็ได้ที่2จัดท้ายตารางอ
1: ่
0: ะ
1: ระหว่างเก็บตัวน่ะมันทำให้ผมเรียนรู้ได้ศึกษาได้ฝึกได้ซ้อมจากที่วันเราเล่นเพื่อสนุกครับพอมันเล่นเพื่อเป็นเหมือนอาชีพเหมือนแบบจริงจังขึ้นแน่นอนว่าความสนุกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะกลับกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีเสน่ห์อีกนะเปลี่ยนจากลองบอร์ดดำยุกกลายเป็นเรซซิ่งพอมันเริ่มเป็นเรซซิ่งเข้ามาผมหลงรักมันเหมือนยิ่งเล่นมันเข้าไปมากยิ่งรู้จักมันมากมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วคร
0: ับ ก็ตอนนั้น4เกม2019นะคะก็เป็นการแข่งขันที่จริงจังมากเลยครั้งแรกทุกคนในประเทศไทยได้ใส่ชุดหนังครั้งแรกไปเจอเพื่อนที่เล่นลองบอร์ดดาวฮิลแบบจริงจังครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะ
2: ก็ตอนนั้นเราก็จบอันดับเราได้เหรียญเงินมาหลังจากกลับซีเกมเนี่ยเราก็เลยฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นแบบเฉพาะเลยเพราะเราเห็นเป้าแล้วเห็นการแข่งระดับโลกแล้วว่าเราไปได้เรามั่นใจว่าเรามีศักยภาพพอก็เป็นทีมปัจจุบันก็คือที่มี4คนก็คือผมพีทเพลงมะปราง
1: ก็มีโอกาสอย่างที่บอกได้รู้จักพี่เต้คือพี่เต้เขาเป็นผู้จัดการทีมยูบิเทนอยู่แล้วครับเรารู้จักพี่เต้เรามีโอกาสได้มาอยู่ในยูบิเทน
3: ผมก็เล่นลองบอร์ดฝึกปกติเนี่ยแหละแล้วไปเจอพีทเขาก็อยู่ชลบุรีเราก็เล่นลองบอร์ดได้สักพักหนึ่งเริ่มแบบมีคนรู้จักแล้วก็ไปเล่นกับเขาลองบอร์ดมันก็จะดูดคนที่แบบเล่นอยู่ด้วยกันอ่ะจนมาเจอกันครับจนเขาพามาหาพี่เต้ครับเนี่ยแล้วก็แบบทำความรู้จักศึกษาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่แบบทำวิดีโอถ่ายสนุกอะไรเงี้ยครับ
0: หลังจากซีเกมเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานเพราะทุกคนมีหน้าที่หมดแต่ช่วงนั้นอ่ะปางกับพี่เต้ก็เริ่มเป็นแฟนกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันว่าเอ้ยหนูยังอยากเล่นอยู่ยังอยากซ้อมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทำทีมที่เป็นนักแข่งของยูริเทนขึ้นมาแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นยูริเทนหรอกเราทำเป็นเนวีสเก็ตเตอร์เพราะว่าเราอยากเล่นอยากเที่ยวอยากซ้อมอยากที่อย่างเงี้ยก็เลยทำเนวิสเก็ตเตอร์ขึ้นมาก็คือจะมีป้างมีพี่เต้มีพีทมีเพลงที่เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าม
1: ันคืองานอดิเรกของพวกเราต้องแยกก่อนว่ายูริเทนคือเราเข้าหมดจริงจังละคือนักรบเลยแต่เนวิสเก็ตเตอร์คือตัวตนแก่นแท้ของพวกเรา
2: ที่มาของชื่อทีมยูริเทนนะครับยูริเทนเนี่ยก็คือโพลียูริเทนอ่ะคือสารที่เราใช้ทำล้อสเก็ตบอร์ดคือสมัยนั้นเนี่ยเราเปิดร้านขายลองบอร์ดใช่ไหมเราอยากได้อะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันต่างจากสตรีทสเก็ตบอร์ดยังไงซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้เลยว่าแบบถ้าเสียงล้อสตรีทสเก็ตบอร์ดมาเราได้ยินและแคร์แคร์แคร์แคร์แต่ถ้าลองบอร์ดมาเงียบนั่นคือคีย์หลักว่าเอ้ยยูริเทนนี่แหละบวกกับยูริเทนเนี่ยคือล้อของลองบอร์ดเนี่ยยิ่งเอามาเล่นดาวฮิลมันมีความสำคัญมากคือคีย์หลักสำหรับกีฬาเนี้ยจุดร่วมของทีมเลยนะครับสำหรับเรา4คนนะเวลาเดทเนี่ยเรียกว่าทีมยูริเทนปี2022เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยเหมือนกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อการแข่งเวิลด์สเก็ตเกมเราตั้งใจซ้อมออกทัวร์หาที่ซ้อมด้วยกันทั้งหมดแล้วก็วางแผนการซ้อมด้วยกันทั้งหมดทุกคนแบบช่วยกันเองเต็มที่
0: ช่วงนั้นเราอ่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็กำลังทำโปรเจกต์กับคุณเล็กพัทราวดีก็คือเป็นละครเวทีที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดล้วนๆเลยอ่ะก็มีแผนที่จะทัวร์ค่อนข้างยาวเหมือนกันกับละครเวทีอันเนี้ยแต่พอช่วงโควิดเข้ามาใช่ไหมทุกอย่างก็แบบอย่างเดียวทำให้เรารู้สึกว่ายังได้ทำอะไรก็คือการเล่นสเก็ตบอร์ดอะช่วงนั้นอะเนวีสเก็ตเตอร์ก็เลยซ้อมกันค่อนข้าง

0: หนักด้วยนั่นแหละค่ะก็มีเวลาว่างก็ออกต่างจังหวัดกันตลอดเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพกันไม่ได้แล้วนะเพราะเราออกกันมาบ่อยขนาดนี้เราก็เลยหาที่ที่มันเหมาะสมที่สุดก็คือที่นี่แหละค่ะปราจีนบุรี
1: ซึ่งจังหวัดปราจีนเนี่ยเรียกว่าถือว่ากลางๆแล้วกันว่าแบบไม่ไกลกรุงเทพมากน้องอีก2คนในทีมพีทกับเพลงอยู่ฉะเชิงเทรากับพัทยาซึ่งก็ใกล้ปราจีนกันอีกเป็นจุดรวมพลมากกว่าเป็นบ้านกลางที่แบบเอ้ยจะซ้อมก็คือมาที่นี่ตอนนั้นเราก็ซ้อมแต่ก็แบบไม่ได้มากแบบซีเรียสขนาดนั้นจนไอ้งานแข่ง World Skate Game เนี่ยมันประกาศวันแข่งที่ชัดมาแล้วด้วยสถานการณ์โควิดด้วยมันทำให้เราแบบอยากย้ายออกจากกรุงเทพเพราะว่าแบบธุรกิจของผมหลายๆอย่างปิดตัวลงเราก็แบบมานั่งโฟกัสกับตัวเองย้อนเหมือนตอนที่เราลาออกจากงานเลยสุดท้ายคำตอบเดิมเลยเราก็เลยเลือกย้ายจากที่เช่าบ้านเพื่อทำสตูดิโออยู่ที่กรุงเทพเราก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยการมาเช่าอยู่ต่างจังหวัดคือค่าเช่าถูกลงบวกกับเรามีเวลาซ้อมลองบอร์ดได้มากขึ้นก็คือคุ้มค่าเราก็เลยย้ายมาบ้านหลังนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งระดับโลกอ่ะมันมีอยู่เรื่อยๆแต่ด้วยโควิดจริงๆแล้วคือด้วยโควิดเลยการแข่งทุกอย่างมันถูกแคนเซิลหมดเลยจนเหลือแค่รายการเดียวชื่อรายการ World Skate Game ที่ผมไปร่วมนี่แหละเรียกว่าเป็นรายการใหญ่ของสเก็ตบอร์ดระดับโลกคือสเก็ตบอร์ดทุกประเภทจัดทุก2ปี
2: ตอนไปอาเจนเพิ่งรู้ครับว่าเลเวลเรายังต่ำที่เราดูในคลิปดูอะไรบางทีเราก็เป็นมุมกล้องหรืออะไรแต่ตัวจริงเขาเก่งจริงๆครับคือเราต้องยอมรับตรงนี
3: ้งานเวิลด์สเก็ตอ่ะมันไม่ใช่แค่ไปเพื่อเอาถ้วยแค่ได้เสร็จบรรยากาศงานอันนี้ผมว่ามันคือสิ่งที่เราจะได้มากกว่าเราจะไปหาแชร์ชนะหรือหาอะไร
0: ถ้าสำหรับเราอ่ะมันได้อะไรเยอะมากเลยนะมันคนละขั้วกับดนตรีเลยมันทำให้เราเป็นแบบว่าอยากที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่ามันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
1: เราก็มองว่าถ้าคนส่วนใหญ่หลายคนนะก็ชอบมาพูดเอ้ยทำสิ่งนี้ทำไมเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดทำไมมันไร้สาระมันงั้นทุกอย่างบนโลกนี้มันก็ไร้สาระหมดมันไม่มีอะไรหรอกที่มันไร้สาระก็บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะก็คือทำงานส่วนตัวกันหมดคือเราไม่สามารถมาเรียกว่าหาเลี้ยงชีพได้จากการเล่นสเก็ตบอร์ดหรอกมันยังไม่มีคือบ้านเรายังไม่ได้ถูกเขามันไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะสเก็ตบอร์ดหรอกจริงๆแล้วทุกกีฬามันก็เลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเราก็มีงานอื่นทำกันด้วยแต่แค่เราต้องแบ่งเวลามากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยมันใช้เวลาในการซ้อมแบบเยอะมาก
0: จริงแล้วอ่ะคำว่านักกีฬาสำหรับเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าเราเป็นนักกีฬาได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้เวลาเราบอกกับที่บ้านเราว่าเราเป็นนักกีฬานะคือในทัศนคติของที่บ้านเราอ่ะคือนักกีฬามันต้องมีเงินเดือนอ่ะต้องดูเป็นอาชีพมากกว่านี้แต่ในสิ่งที่เราเป็นตอนนี้คือเราเอาเงินจากที่เราเล่นดนตรีอ่ะมาเล่นกีฬาเราไม่รู้เราจะบอกกับที่บ้านไงว่าเราเป็นนักกีฬาถึงแม้สื่อที่ออกไปมันคือนักกีฬาทีมชาติก็ตาม
1: ศักยภาพเด็กไทยนะครับบอกเลยว่าจริงๆทุกกีฬาคนไทยสู้ได้หมดการกีฬาเนี่ยมันแฟร์อยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องต่อยมวยเงี้ยมันก็แบ่งเป็นรุ่นน้ำหนักรุ่นอะไรอย่างงี้ถูกไหมคือเราไม่ได้เสียเปรียบเขาเลยแต่จะเสียเปรียบจริงๆเนี่ยของไทยน่าจะเป็นเรื่องแบบการสนับสนุนจากด้านต่างๆมากกว่าทั้งเอกชนภาครัฐทั้งอะไรทุกอย่างคือเรายังไม่ได้มาทุ่มเรื่องกีฬามากเพราะเรามองว่ามันเป็นสิ่งไกลตัวมันเป็นสิ่งแบบไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอนาคตไม่ว่าจะกีฬาอะไรอะวงการในไทยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะช้าหน่อยเราก็เข้าใจระบบเมืองไทยเนี่ยผมก็ถือว่าสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงอ่ะเฮ้ยระดับโลกไม่ใช่เรื่องยากแค่เราแบบกล้าออกไปเราเตรียมพร้อมเล่นให้ได้มาตรฐานเข้าใจกีฬานั้นอย่างถ่องแท้แล้วไปเล่นอย่างมีน้ำใจนักกีฬานั่นคือสิ่งสำคัญกว่าแค่นั้นก็แบบเพียงพอแล้วคืออยากให้แบบนักกีฬาไทยทุกกีฬาเลยแม้กระทั่งแบบอีสปอร์ตหรืออะไรทั้งหลายแหล่มันก็ควรที่จะไปถึงระดับโลกกันได้หมด
0: สำหรับ4คนเนี่ยมันก็คือครอบครัวมันก็มากกว่าน้องนะมันก็มากกว่าเพื่อนมันก็ถ้ามีอะไรที่เราจะต้องลุยกันอ่ะก็คงจะเป็น4คนเนี้ย
2: เหมือนเราก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องครับพี่เต้พี่ม้าพีทอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอยู่กันจนเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับ
3: สำหรับผมเป็นครอบครัวพี่ชายน้องชายอย่างผมเป็นน้องเล็กในแก๊งใช่ไหมฮะผมจะค่อนข้างดื้อบางทีผมก็ทำตัวแบบงองแงงแบบทำตัวเหมือนไม่เอาอะไรแบบไร้สาระ

0: โอเคก็จะได้พวกพี่ๆเหมือนที่เขาคอยดึงมาเอ้ยมันอย่างนี้นะเขาคอยให้คำปรึกษาให้อะไรเงี้ย
1: ถ้าคำว่าบ้านสำหรับเราเหรอเราสามารถทำให้ทุกที่มันเป็นบ้านของเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะเราสามารถหาความสุขจากตรงนั้นได
2: ้บ้านที่เรากลับมาแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกผ่อนคลายจะทำอะไรก็ได้เราได้พักผ่อนเราได้กินอะไรที่เราอยากกินหรือมันบอกก็เหมือนเราแบบเราอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเป็นอิสระเหมือนที่เราอยู่ที่บ้าน
0: มันคือที่ที่อนุญาตให้เราเป็นตัวเองครับมันคือคอมฟอร์ตโซนมันอยู่แล้วสบายใจมันก็เหมือนการสเก็ตบอร์ดมันเป็นสไตล์ของเราเวลาเราไปยืนอยู่บนบอร์ดมันไม่มีใครมาบังคับมันคือเรามันใส่ความเป็นตัวเองได
3: ้คำว่าบ้านของผมเนี่ยคือการที่เราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราสามารถบอกคนที่บ้านของเราได้อย่างเต็มปากว่าเรากำลังทำสิ่งนี้แล้วทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีครอบครัวอยู่กับเราไปเสมอและคอยให้คำปรึกษาเสมอนั่นแหละบ้านครับ

ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็

0: รรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีตินะความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: าจารย์ครับพระพุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาที่อยู่กับสังคมไทยหรือประเทศไทยมาก็เป็นพันปีนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็มีคำสอนแล้วก็มีปรัชญาแล้วก็มีการปฏิบัติที่เราดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆทำให้การทำให้เราเข้าใจชีวิตทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขความสงบนะเราประสบความสำเร็จนะฮะได้นะครับอย่างเป็นธรรมชาติหรือตามธรรมชาตินะครับอาจารย์ครับแต่เหตุไฉนทำไมในยุคนี้ครับอาจารย์ครับคนก็มีความเชื่อมีศรัทธามีความศรัทธาที่แตกต่างกันแล้วแทนที่จะมีเมตตาหรือว่าคิดถึงคนอื่นก็มันเหมือนมันย้อนหรือมันสวนทางกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาพยายามที่จะเผยแผ่ให้กับคนไทยหรือคนทั้งโลกนะครับอาจารย์ครับเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์
1: เพราะว่ายุคนี้เราเปรียบดูก็แล้วกันนะว่าคนโง่กับคนฉลาดพวกไหนมากกว่ากันใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าคนฉลาดที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาไม่ได้ไปทางนั้นนะเขาขยันเขามีวินัยของเขาขยันทำมาหากินและปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมของพุทธเจ้าเขาไม่ลำบากแต่คนที่ทุกข์ยากลำบากก็คือมืดมนขาดปัญญาขาดสติมันมืดมนไปหมดที่เรียกว่าไปเชื่ออะไรหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วก็ไปกราบไหว้อะไรหลายอย่างอันนี้ถ้าเราพูดไปแล้วมันก็ไปกระทบกันไปกระทบของคนที่เชื่อ
0: ค
1: ือศรัทธาเนี่ยความเชื่อถ้าเชื่อในสิ่งที่ดีเป็นกุศลมันก็ดีเป็นประโยชน์แต่เชื่อในทางที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็ลงไปมันก็พาไปที่วิบัติได
0: ้
1: ถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยทุกวันนี้คือคนเราขาดสติขาดธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เชื่อประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเรามีสติอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นทำสมาธิให้เรารู้แยกแยะแล้วก็มาศึกษาปฏิบัติตามอ่ะตามหลักตามคำสอนของพุทธเจ้าตามหลักธรรมทุกอย่างมันจะมีความสุขความเจริญใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นปัญหาที่ว่าความยากจนทุกวันนี้คนเราก็บอกจนเลยไม่สู้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ในยุคปัจจุบันไม่มีก็กู้ใช่ไหมแต่ทำไมในสมัยก่อนเราไม่ต้องกู้คือรู้จักการใช้คือรู้จักประหยัดการใช้ให้มันพอเพียงการบริการการบริหารเงินใช่ไหมแล้วก็มีความขยันถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่ค่อยมีปัญหามีเงินเดือนแต่คนที่ค้าขายหรือรับจ้างทำงานอันนี้ต้องอาศัยความขยัน
0: ครับ
1: ที่พระเจ้าสอนที่เราเรียกว่าหัวใจเศรษฐี
0: ครับ
1: อุอากาสะอุทานะสัมปทาถ้าเราตราบใดที่ขยันไม่เกียจค้านเนี่ยมันก็ได้มาทุกวันแหละจะมากจะน้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนก็คือกัลยาณมิตรถ้าเราคบคนดีก็ชวนไปในที่ที่ดีชวนไปทำงานชวนไปทำบุญชวนไปทำนู่นทำนี่ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างกับส่วนรวมบ้างนี่กัลยาณมิตรแนะนำไปในทางที่ดี
0: ครับ
1: เอ้ยพอหาเงินได้แล้วก่อนข้ามไปอารักขาสัมปทาคือรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้สมมติเราหามาได้วันละร้อยเราจะบริหารเงินนี้อย่างไรเป็นค่าอาหารวันละเท่าไหร่20บาทหรือ25บาทไหนจะค่าเล่าเรียนของลูกถ้าคนเป็นพ่อแม่ไหนจะต้องเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันไหนจะไว้เวลาทำบุญบ้างไปจับจ่ายในส่วนอื่นถ้าเรารู้จักรักษาไม่ใช่ว่าเราทำงานได้เงินมาร้อยหนึ่งใช้หมดเลยร้อยหนึ่งผู้นี้หาใหม
0: ่
1: ถ้าวันไหนป่วยไข้หาไม่ได้ทำอย่างไรใช่ไหมหรือใช้เกินต้องเป็นหนี้เป็นสินไปยืมเข้ามาติดหนี้พอ ช้ไป120อีกวันได้100ก็ต้องเหลือ80ต้องไปใช้หนี้เขาอีกเนี่ยถ้าเราบริหารรักษาทรัพย์ที่หามาได้ในการบริหารถ้ารู้จักอย่างนี้แล้วก็ยังมีเงินเก็บเงินออมและกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนหรือมีพวกกัลยาณมิตรเป็นคนดี
0: ครับ
1: แนะนำไปในทางดีชักชวนก็ไปในทางที่ดีไปทำงานไปทำบุญไปทำกุศลไปทำประโยชน์ใช่ไหม
0: คร
1: ับไม่ใช่ชวนไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นการพนันไม่ใช่แล้วก็สมชีวิตาเราจะดำเนินชีวิตหรือเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยโดยชอบอย่างไรไม่ให้มันเกินไปเลี้ยงตามความเหมาะสมตามฐานะดูความเป็นอยู่ตามฐานะของเราใช่ไหม
0: ครับ
1: คือทำตนวางตนสม่ำเสม
0: อ
1: ประพฤติสมานัตตาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้มันไม่จนหรอกถึงมันจะยังไม่รวยแต่เราก็พอมีไม่ลำบาก
0: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้คนเราขาดข้อแรกเลยอุทธานะสัมปทานขี้เกียจไม่ค่อยทำงานใช่ไหมอะไรอะไรก็ไม่มีลำบากทำงานก็อย่าทำงานที่สบายและได้เงินเดือนมาก
0: หรืออาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปประชาชนครับแทนที่จะพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีคิดถึงสิ่งที่มีคิดถึงสิ่งที่ทำได้แต่เป็นดูแต่สิ่งที่ขาดสิ่งที่เสียไปดูคนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ
1: ยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่น
0: ก็เลยยิ่งทุกข์สาโถมเข้ามาเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
1: ไม่มีความพยายามตรงนี้แหละที่ทำให้คนเราเนี่ยทุกข์ยากลำบากแล้วก็อีกอย่างนึงความอดทนของคนเราไม่มีใช่ไหม
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นคนคารวะเนี่ยก็ต้องมีคารวะธรรมหลักธรรมของคารวะใช่ไหม
0: ครับ
1: สัจจะธรรมะขันติจาคะถ้าเรามีตรงนี้เ

0: ในการคลองเรือนมันก็ไปได
1: ้
0: คราวนี้เราไม่ได้ศึกษาเอาแต่คิด
1: ครับ
0: ว่าทำไมจะมีจะเป็นพองานหนักหน่อยก็ท้อไม่เอาหนาวหน่อยก็บ่นร้อนหน่อยก็ไม่ไหว
1: หรือว่าเรามีการปรับเปลี่ยนวิถีโลกมันเปลี่ยนก็ยึดติดปฏิทินหลักธรรมก็สอนว่าอย่ายึดติดใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ก็ยึดติดกับความเดิมยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็น
0: อยากให้เป็นอยากมีอยากเป็น
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ความอยากมีอยากเป็นเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไม่มีไม่ได้เหมือนคนอื่นเนี่ยพวกอยากมีอยากเป็นก็คือถ้าไม่ได้ไม่มีของคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นมันทุกข์แหละทำไมจะมีทำไมจะเป็นต้องแสวงหา
1: ครับ
0: แต่เมื่อแสวงหาไม่ได้มาด้วยความสุจริตแล้วมันก็ต้องมีวิธี
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีพอไม่ได้มาตามความปรารถนาความอยากเลยมันก็ต้องเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องก็คือทุจริต
1: อ
0: ยากมีเหมือนคนอื่น
1: อยากมีก็เลยไม่ต้องไปฉลาดแกมโกงหรือไปทางลัด
0: ทางลัด
1: หรืออ่ะทุจริตสักนิดคงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยก็ยังไงก็เวรกรรมก็เรียกว่านะฮะติดสเก็ตมาหาเลยท่านอาจารย์คร
0: ับ ผิดกฎหมายก็ถูกตำรวจจับคืออยากมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่ทำงานอยากมีเหมือนคนอื่นไม่ทำงานไม่ขยันไม่ออมมีเท่าไหร่ใช้หมดแต่ก็อยากมีเหมือนคนอื่นคนที่เขามีได้เขาต้องขยันแล้วก็ประหยัดใช่ไหมเขาถึงจะมีถ้าเราไม่ขยันไม่ประหยัดมันก็ยากเราจะดูประวัติของพวกเจ้าสัวอะไรต่างๆที่เราศึกษาเรียนรู้โอ้ขยัน
1: ครับ
0: 1ขยัน2ทํางานแบบไม่มีวันหยุดแล้วก็การบริโภคการใช้สอยก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่าย
1: ครับ
0: ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อแบบเหมือนคนที่ไม่มี
1: ครับ
0: คือเก็บออมเขาถึงได้มีฐานะร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆเขารู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักเก็บ
1: ครับ

0: ก็แสดงว่าความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็คือให้มีความสุขเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามีนะครับสิ่งที่ดีแล้วก็
1: รู้จักพอ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามนั่งคิดสิครับว่าเราจะทำอะไรได้หรือจะขยันอะไรตรงไหนหรือค้นหาพลังในตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ขยันหาโอกาสอย่ายึดติดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นได้ครับ
1: มันดีขึ้นได้ถ้าเราไม่ท
0: ้
1: อครับถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยบางทีเราดูคนพิการเขาไม่มีแขนเลยไม่มีเลยทำไมเขาไม่น้อยใจกับชีวิตเลยและดำเนินชีวิตประกอบอาชีพโดยที่ไม่ต้องไปขอใครใช่ไหมไม่ต้องไปยืมใครไม่ต้องเป็นหนี้ใคร
0: ครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้มากมายเลยเนี่ยดูแค่สนามหลวงหรือที่ไหนเวลามีงานวัดเต็มไปหมดคนที่ร่างกายดียังแข็งแรงอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ไม่ทำงานไปขอเขาไปอะไรแต่คนที่พิการที่เขาด้อยโอกาสที่เขาทำไมเขาสู้ชีวิตและดำเนินชีวิตได้ดีด้วยแล้วฟังเขาพูดเขาบอกเขาไม่ได้ท้อถอยเลยเขาก็ถือว่าเขาคนหนึ่งแต่เขาต้องทำให้ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมไม่ท้อต่อชีวิตเลยที่ว่าร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าต่อสู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
0: ครับ
1: แต่คนที่มีร่างกายสมบูรณ์อย่างหนุ่มอย่างสาวไม่เอาประกอบอาชีพไม่ประกอบอาชีพขอเขาบ้างยืมเขาบ้างหรือประกอบอาชีพที่ทุจริตบ้าง
0: ครับ
1: อย่างนี้มันเป็นโทษเป็นภัยกับสังคมเป็นโทษกับตัวเอง
0: ครับ
1: ไม่เกิดเป็นความดีเป็นความสุขอะไรเลย
0: ครับ
1: เนี่ยเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะคนเราหนึ่งไม่มีธรรมะขาดธรรมะแล้วก็ไม่มีสติ
0: ครับ
1: เพราะว่าในสังคมเนี่ยบางทีเราจะไปคิดว่าในยุคปัจจุบันบางคนบอกศาสนาเสื่อมไม่ได้เสื่อมนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีมาเหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมดีมั่นคงเหมือน

0: เดิมแต่สิ่งที่เสื่อมคือตัวบุคคลคนเรานี่เสื่อม
1: ใจของ คนวัดอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่คนเรานี่เสื่อมคนเรานี่เสื่อมนะเพราะว่าเราดูไม่ต้องไปดูอะไรมากคนในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเลี้ยงดูอุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ให้ดีเนี่ยมันหายากแล้วนะในยุคปัจจุบัน
1: คร
0: ับ บางทีพ่อแม่มีลูก5คนเนี่ยบางคนมี5คนแต่พ่อแม่ต้องอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: บางคนก็ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ส่งเสียเลยพ่อแม่เนี่ยบางคนลำบากบางคนมีลูก3คนพ่อแม่อยู่เนี่ยไม่ได้ดูได้แลเลยแต่ว่าลูก3คน5คนทำไมพ่อแม่เลี้ยงมาได้ส่งเสียนอกจากเลี้ยงโตแล้วส่งเสียให้เราเรียนจนมีวิชาความรู้จนมีประกอบอาชีพมีฐานะมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีและถามว่าตัวเองพอโตแล้วเนี่ยพ่อแม่มีอายุน้อยลงทุกวันจะอยู่กับเราไปอีกกี่ปี
1: ครับ
0: ทำไมเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได
1: ้
0: ก็อ้างว่า1ไม่มีเวลาแต่เราล่ะทำไมแม่มีเวลาให้เราใช่ไหมจะเจ็บจะป่วยกลางคืนหิวร้องอะไรแม่ลุกมาแต่เวลาเราเติบโตนี่ยกตัวอย่างพอเติบโตมาแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่มีเวลาไปหาแม่ไม่มีเวลาแต่มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนได้คิดสังเกตไหม
1: ครับ
0: คนที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยมองเห็นเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไปไหนไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
1: ครับ
0: แต่ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ได้ดีมาเนี่ยได้เพราะใครถ้าไม่มีแม่กับพ่อเราได้ไห
1: ม
0: แต่เวลาเราได้ยศได้ตำแหน่งเรานึกถึงเพื่อนก่อนแต่เวลาคนสังเกตไหมคนที่ไปประสบความทุกข์ยากหรือไปทำอะไรที่ไม่ดีทุจริตติดคุกติดตารางใครไปเยี่ย
1: ม
0: ใครไปประกันพ่อแม
1: ่ครับ
0: เพื่อนไปไหมนี่แหละเราสังเกตถ้าเรามีสติเราพิจารณาอย่างนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมเออแทนที่ว่าหรืออันนี้มันก็เป็นเรื่องเก่าที่อยากจะพูดว่าคนบางคนเนี่ยไม่ต้องหรอกวันเกิดนึกถึงพระเลยต้องไปทำบุญถวายสังฆทานจัดปิ่นโตอะไรของใครทำอย่างดีเลย
1: ปีละครั้งเข้าวัดบางทีก็ต้องถามว่าทำบุญเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำบุญเพื่อหวังดีนะอาจารย์คร
0: ับ ใช่หวังผล
1: ครับ
0: คราวนี้วันเกิดเนี่ยเตรียมไปเลยอย่างดีเลยแต่ไม่ได้ให้แม่เลยพระในบ้านเนี่ยไม่ได้ให้แล
1: ้
0: วไปถึงพระนอกบ้านลื
1: ม
0: หรือบางคนหิ้วของผ่านแม่ไปแทนที่จะมีอะไรอาหารข้าวหวานอะไรอย่างดีเงินทองอะไรไปให้แม่ก่อนวันเกิดมันลืม
1: ครับ
0: ที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะใคร
1: ครับ
0: ไอ้ที่หนักกันนั้นอีกมีเองนะที่หนักกันนั้นวันเกิดใช้แม่ทำอาหารเลี้ยงเพื่อนอีกนั่นคือบาปหนักเข้าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: นอกจากไม่ให้แล้วยังใช้แม่อีก
1: ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยถ้าเรามีสตินึกอย่างนี้แล้วถ้าเด็กทุกคนลูกทุกคนนึกอย่างนี้แล้วทุกคนดูแลเอาใจใส่พ่อแม่เนี่ยพวกนี้จะมีความเจริญหมดท
1: ุ
0: กวันนี้มันหายาก
1: ครับแต่ก็สุดท้ายในครอบครัวก็ผมว่าก็คือถ้าลูกเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่แต่ก็อย่างเช่นทุกวันนี้ผมเองต้องเป็นทั้งลูกที่ดีแล้วก็ต้องเป็นทั้งพ่อแม่ที่ดีด้วยครับดังนั้นเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกด้วยนะครับเหมือนจะได้เกิดวัฏจักร
0: ใช่มันเป็นแบบเพราะลูกก็เห็นพ่อแม่ทำอย่างไร
1: ครับ
0: เขาก็ทำตอบเห็นว่าคิดเนี่ยดูแล
1: ครับ
0: ปู่ย่าตายายเขาก็พอโตมาเขาก็ต้องดูพ่อเขาแม่เขาใช่ไหม
1: ครับ
0: พอก็ทำแบบนี้มันเป็นวัฏจักรพอลูกเรามีหลานมีลูกเขาเห็นลูกเราซึ่งมีหลานเนี่ยเขาก็เห็นว่าทำกับปู่กับย่าอะไรเงี้ยเขาก็ทำตาม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่ทำให้เป็นแบบเนี่ยเขาไม่มีแบบดู
1: ครับ
0: ช่ไหมเขาก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจ
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อแม่นี่สำคัญเป็นเบ้าหลอมเบ้าแรกที่ออกที่จะบ่มเพาะหรือหล่อหลอมลูกทุกคนให้เป็นคนดีได
1: ้ครับพระอาจารย์ครับก็จากที่เราได้ทำรายการวาทะพระทอล์กมาในหลายๆปีนะครับก็บางครั้งคนในยุคนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าศาสนาดูอาจจะเสื่อมหรือคนไม่ค่อยอยากจะมานับถือศาสนาพุทธแล้วไม่อยากจะมีศาสนาแล้วอาจจะไม่ได้เชื่อในหลายๆอย่างเพราะว่าไปเห็นข่าวที่ไม่ดีหรือยังไม่ได้เห็นสิ่งดีๆหรือมุมดีๆหรือเรื่องราวดีของพระพุทธศาสนาหรือรวมถึงปรัชญาที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะฮะเขาเรียกว่าคนมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ฝากหลักธรรมดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมว่าคอนเซ็ปต์ที่พระอาจารย์ค่อนข้างจะพูดบ่อยแล้วเป็นเรียกว่าเหมือนกับมีการสอนเราบ่อยๆคือการจะเป็นคนดีมีคุณธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วคนไทยทั้งประเทศเราจะทำยังไงที่จะลดอัตรามีเมตตาต่อกันถ้าคิดไม่ตรงกันก็คุยกันได้นะหรือถ้าช่วงนี้มันยังยากลำบากก็ยังพยายามที่จะอยู่ในวิถีที่ดีแทนที่จะไปอยู่ในหาทางลัดหรือไปอยู่ในแกมโกงแทนนะครับเราจะเป็นคนดีและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนดีเยอะขึ้นได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าจะการที่จะให้สังคมของเราอยู่อย่างสงบสุขก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมีศีล5ถ้ามีศีล5แล้วมีความสำรวมกายวาจาแล้วเนี่ยแล้วก็มาสำรวมใจทำใจของเราให้ดีก็คือมีเมตตาต่อกันและประพฤติตามหลักธรรมก็คือถ้าเราจะให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขมันต้องมีความสามัคคีความสามัคคีจะต้องมีความเมตตาไม่อิจฉาริษยาต่อกันไม่เห็นแก่ตัวคนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัวปุ๊บโดยปกติมนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ถ้าเราสลัดความเห็นแก่ตัวก็ได้แล้วเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
1: ่ครับ
0: จิตของเรามันจะดี
1: ครับ
0: จิตจะเย็นจะรู้จักการให้คือความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเหมือนกับพ่อแม่เมตตาลูกเนี่ยด้วยความรักจริงๆแล้วก็มีกรุณาก็คือการต้องการช่วยให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์คือยกระดับให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นช่วยเขาคนที่ไม่มีหรือช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากมีกรุณาความสงสาร
1: ครับ
0: คนส่วนแล้วก็ต้องมีมุทิตาความพรอยินดีความพอยินดีในเรื่องสำคัญเนี่ยสังคมที่ทะเลาะเบาะแว้งมีความอาฆาตพยาบาทก็เพราะเราขาดมุทิตาที่บอกว่าไปมุทิตาบางคนไม่ได้มุทิตาเห็นเขาได้ดีก็อิจฉาอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาเห็นเขาได้ยศได้ตำแหน่งก็อยากได้อิจฉานี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าริษยาถ้าริษยาปุ๊บก็ไม่อยากให้เขามีเขาเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: หาวิธีต่างๆอันนี้สำคัญถ้าเราทำใจของเราให้มีเมตตา ความพรอยินดีได
1: ้
0: มันจะลด
1: ทิฐิ
0: ลดทิฐิ
1: ลดอัตตาของแต่ละคน
0: ก็คิดว่าการที่เขาได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้ลาภได้เลยก็อาจจะเป็นด้วยความหมั่นของเขาความขยันหมั่นเพียรหรือบุญเก่าหนุนนำให้เขาได้ดิบได้ดีมาได้แล้วก็อุเบกขาความวางเฉยเนี่ยความวางเฉยเนี่ยคือความเป็นธรรมนั่นเองอย่างความวางเฉยที่ว่าเหมือนพ่อแม่เห็นลูกเขาดำเนินชีวิตไปที่ดีได้ก็คอยดูอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งไปก้าวก่ายแต่ว่าถ้าลูกถึงความตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องเข้าไปช่วยในความวางเฉยนี่ต้องคอยดูใช่หรือถ้าเรามองเห็นคนอื่นเขาถึงความวิบัติด้วยความเป็นธรรมอย่าไปซ้ำเติ
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องคิดว่าที่เขาประสบความทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นเพราะกรรม รือความไม่ดีของเขาก็พิจารณาอย่างนั้นคือไม่มีอคติไม่ไปคิดอะไรต่อเขาถ้าเรามีคุณธรรมตรงนี้สังคมก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นถูกแล้วก็ต้องมีการให้อภัยต่อกันเมตตาอย่างเราแผ่เมตตาบางคนสัพเพสัตตาแผ่เมตตาแต่ใจมันไม่ไป
1: แผ่แต่ปาก
0: ต้องอโหสิด้วย
1: จิตไม่ได้ไปจริง
0: ๆใช่อย่างคนที่จะสังเกตได้คนเราถ้าไม่ถูกกันไม่เท่ากันแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากได้ยินใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแผ่เมตตาให้สังคมนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็คือต้องการให้อภัยมีการให้อภัยซึ่งกันก็คืออโหสิกรรมซึ่งกันและกันคือการให้อภัยการข่มใจความอดทนนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราทำสมาธิได้มากใจของเรานิ่งแล้วเนี่ยความโกรธอาจจะมีแต่ความข่มใจความยับยั้งอารมณ์เนี่ยมันมีมากแต่ถ้าเรายับยั้งไม่ได้ข่มใจไม่ได้ตอบโต้เลยในเมื่อใครมาว่าอะไรทำไมทำลายเนี่ยผลเสียจะเกิดขึ้นมากจะเกิดการทะเลาะการทำร้ายกันหรือพลาดพังไปเราก็ไปทำร้ายเขาก็อาจจะผิดกฎหมายติดคุกติดตาราง
1: ครับ
0: อันนี้แหละถ้าการข่มใจการให้อภัยการยอมกันอย่างที่ว่าการข่มใจแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยใจเรานิ่งเป็นสมาธิแล้วเราจะมีสติไงสตินี่สำคัญเลยว่าอันไหนควรทำควรพูดถ้าเราคนเรามีสติแล้วเนี่ยจะทำจะพูดจะคิดไม่ผิดพลาดไม่เกิดเป็นอันตรายกับตัวเราไม่เกิดความเสียหายมันจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้สำคัญ

0: ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission
3: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
5: เบื้องหลังรสชาติอันเข้มข้นของเต้าหู้ยี้ป่าแดดเชียงใหม่ครับมาจากถั่วเหลืองท้องถิ่นสู่การทำสีแดงสู่ใบไผ่และหมักในไหจนกลายเป็นความอร่อยผ่านวิทยาศาสตร์ครับมาพร้อมเรื่องราวของเมนูที่แสนจะน่ารับประทานทั้งหมดนี้ดูได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: Running Day เสาร์นี้จะชวนไปแอวเมืองแพร่กับนักวิ่งเจ้าถิ่นแพร่รันครับเริ่มต้นทริปกันที่กำแพงเมืองแพร่แลนด์มาร์คใจกลางเมืองก่อนไปเช็คอินบ้านเขียวส่วนรุกขชาเชตวันริมน้ำยมจากนั้นแวะชมความงามของคุ้งวงบุรีเรือนไม้สักทองสีชมพูร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
7: กวางโจวเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองแห่งความฝันที่พวกเขาตั้งใจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลยค่ะ
8: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
9: ่สำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มชีวิตที่กวางโจวซึ่งชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์หนึ่งที่เรียกว่า Handshake Building ก็คือเหมือนแต่ละบ้านเนี่ยมันจะใกล้กันมากๆแล้วก็ชุมชนจะค่อนข้างแน่นเลยคือบ้านนึงไปบ้านนึงคือเดินจับมือกันได้เลย
10: ฮัลโหลชื่อผมอยู่
8: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
11: อร่อยอร่อย
8: รายการนี้พร้อมบริการออดิโอเดสคริปชันเสียงบรรยายภาพและโคลสแคปชั่นคำบรรยายแทนเสียง
12: AI อาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นเราอาจจะมองเห็นโอกาสนะครับในการที่งอกงามรุ่มรวยผลิบานเนี่ยจากการใช้ AI การที่เราใช้ AI มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันลดทอนความเป็นมนุษย์ของเรา
13: เราคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็ไปใช้ AI แล้วให้ AI มันตอบมาแล้วก็จะไปดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าทำให้เราแบบว่าผจญภัยได้ไม่รู้จบแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เราไม่ได้คุณค่ากับการเรียนรู้เราสนใจช็อตคัททางลัดอันนี้มันกระตุ้นให้คนเนี่ยออฟโหลดหยุดใช้สมองแล้วให้ AI คิดแทน
12: รอติดตามก็มันคาใจรายการที่จะมาตอบคำถามที่คุณคาใจแล้วก็มาได้คำตอบในรายการนี้กันครับ
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็น ถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

13สิงหาคมปี2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิตูรุกซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือเกาะอิตูรุกหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเอโตรุฟุเป็นหนึ่งใน4เกาะหลักของหมู่เกาะคูริวจุดพิพาทดินแดนระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นมรดกความขัดแย้งที่ตกทอดมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการได้หลังการปรากฏตัวของผู้นำรัสเซียที่เกาะอิตูรุกซานาเอะทาคาอิชินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาเปิดแถลงข่าวว่ารับไม่ได้กับภาพที่เกิดขึ้น

0: ที่เกาะซาคารินในทะเลโอคอตบริเวณภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจซ้อมรบทางทะเลโดยมีเรือคอเวตทำหน้าที่คุ้มกันและสนับสนุนห่างออกไปไม่ไกลบนวายักหนึ่งในเรือธงของกองเรือแปซิฟิกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตรวจการฝึกซ้อมการซ้อมรบทางด้านตะวันออกหรือฝั่งเอเชียของรัสเซียเกิดขึ้นในขณะที่สงครามด้านตะวันตกหรือฝั่งยุโรปกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเมื่อยูเครนถล่มโจมตีโรงกลั่นคลังน้ำมันและท่าเรือชายฝั่งทะเลดำอย่างหนักและเกิดขึ้นในวันที่ยูเครนและหลายชาติในยุโรปกำลังไล่ล่าสกัดเรือขนส่งน้ำมันรัสเซียที่พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในระหว่างที่อยู่บนเรือรบผู้นำรัสเซียประกาศกล่าวว่าถ้ายูเครนและชาติยุโรปไม่หยุดรัสเซียจะตอบโต้กลับด้วยวิธีการเดียวกันและการโจมตีจะไม่อยู่เฉพาะทะเลดำหรือทะเลบอลติกซึ่งเป็นน่านน้ำที่เชื่อมโยงกับสงครามยูเครนโดยตรงแต่จะเข้าตอบโต้ในน่านน้ำด้านตะวันออกนั่นก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยการขู่ของผู้นำรัสเซียว่าจะขยายปฏิบัติการทางการทหารมาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้หลายชาติแถบนั้นเกิดความกังวลโดยเฉพาะญี่ปุ่นเหตุผลที่ญี่ปุ่นต้องกังวลเนื่องจากดูการซ้อมรบเสร็จในวันเดียวกันประธานาธิบดีปูตินเดินทางต่อไปอีกเกาะที่มีชื่อว่าอิตูรุปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูตินเหยียบย่างเข้าไปในจุดที่เป็นชนวนเหตุให้รัสเซียและญี่ปุ่นบาดหมางกันและเป็นจุดที่ทำให้สองชาติไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติความเป็นปฏิปักษ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการได้อิตูรุปหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเอโตรุฟุเป็น1ใน56เกาะของคูรินหมู่เกาะที่วางตัวเป็นแนวยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรระหว่างทะเลโอคอตและมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเหนือของหมู่เกาะคูรินคือคาบสมุทรคัมชัตกาของรัสเซียส่วนด้านใต้เชื่อมต่อกับเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นช่วงกลางศตวรรษที่18ญี่ปุ่นขยายการตั้งถิ่นฐานไปทางเหนือบริเวณฮอกไกโดและหมู่เกาะคูรินขณะที่จักรวรรดิรัสเซียก็แผ่อิทธิพลลงมามหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเกาะที่ชื่อซาคารินและหมู่เกาะคูรินเช่นเดียวกันเมื่อพื้นที่แผ่อิทธิพลมาบรรจบเจอกันทั้งสองได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันผ่านวิธีทางการทูตด้วยการทำสนธิสัญญาที่ชื่อชิโมดาภายใต้สนธิสัญญาญี่ปุ่นได้ครอบครอง4เกาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะคูรินนั่นก็คืออิตูรุปหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาเชริชิโกตันและสุดท้ายคือฮาโบไมญี่ปุ่นเรียก4เกาะที่ได้มาว่าดินแดนทางเหนือหรือ Northern Territory ส่วนรัสเซียได้ครอบครองส่วนที่เหลือของหมู่เกาะคูรินทางตอนเหนือขึ้นไปขณะที่เกาะซาคารินให้เป็นพื้นที่บริหารจัดการร่วมกันปี1875หรืออีก20ปีถัดมารัสเซียและญี่ปุ่นได้ทำข้อตกลงเรื่องดินแดนกันอีกครั้งในคราวนี้รัสเซียยอมยกหมู่เกาะคูรินให้ญี่ปุ่นทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่รัสเซียได้ครอบครองเกาะซาคารินแต่เพียงผู้เดียวซาคารินตั้งอยู่ถัดจากหมู่เกาะคูรินด้วยพื้นที่ประมาณ 76,400 ตารางกิโลเมตรซาคารินคือเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นเกาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางยุทธศาสตร์ทางการทหารด้วยตำแหน่งที่ตั้งเกาะซาคารินช่วยปิดล้อมและทำให้ทะเลโอคอตกลายเป็นทะเลภายในของรัสเซียและบริเวณชายฝั่งทะเลโอคอตนี้เองที่ถูกใช้เป็นที่กบดานและเขตลาดตระเวนของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธของรัสเซียอีกความสำคัญของเกาะซาคารินคือเป็นจุดที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากมายมหาศาลโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปี2005รัสเซียเริ่มโครงการที่ชื่อซาคาริน1ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งออกก่อนที่อีก4ปีถัดมาอีกโครงการที่ชื่อซาคาริน2จะถือกำเนิดนอกจากรอสเนฟรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียแล้วผู้ลงทุนร่วมในโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกลแห่งนี้ยังมี Exxon Mobil จากสหรัฐและ Sodeco ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานจากญี่ปุ่นด้วยดิมิทรีเมดเวเดฟประธานาธิบดีรัสเซียในขณะนั้นประกาศว่า การเกิดขึ้นของซาคาลิน1และ2คือการตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานของรัสเซียอย่างแท้จริง
1: จูเอตวเนฟซากาวาซามเนเนียอุคริปลายต์นาชิโพซิชีโพซิชีรัสซีคักครูปเนชชวอูชาสนิกาเอนเนอร์เจติชิสกาวารินกาอีนีบูดูสคราวัตมีเอติมโอชินดาวอล
0: หลังทำสนธิสัญญาสละสิทธิ์เกาะซาคาลินให้รัสเซียในปี1875ทั้งหมดของหมู่เกาะคูรินก็ตกอยู่ในความครอบครองของญี่ปุ่นหลังจากนั้นการครอบครองของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะคูรินต่อเนื่องยาวนานกว่า70ปีจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อกองทัพนาซีเยอรมนีภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์บุกโปแลนด์สายฟ้าแลบเมื่อวันที่1กันยายนปี1939ในขณะที่สงครามฝั่งยุโรปดำเนินไปอย่างดุเดือดญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกเอเชียก่อนส่งเครื่องบินเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ลเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1941ลากสหรัฐเข้าร่วมวงสงครามจุดเปลี่ยนของสงครามมาถึงในเดือนเมษายนปี1945เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยสหรัฐสหราชอาณาจักรและสหภาพโซเวียตรุกไล่จนล้อมกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีไว้ได้กองทัพนาซีถูกตีต้อนให้จนมุม30เมษายนอดอล์ฟฮิตเลอร์ตัดสินใจฆ่าตัวตายอีก1สัปดาห์ต่อมาเยอรมนีก็ประกาศยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขสงครามโลกในสมรภูมิทวีปยุโรปยุติลงหลังการพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมนีแต่ไม่ใช่กับฝั่งเอเชียศึกมหาเอเชียบูรพายังคงเข้มข้นญี่ปุ่นยังคงไม่ยอมแพ้เดือนกุมภาพันธ์ปี1945ที่พระราชวังลิวาเดียในเมืองยาลต้าบนคาบสมุทรไครเมียประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลผู้นำอังกฤษหารือกับโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตหนึ่งในวาระสำคัญคือการโน้มน้าวให้สหภาพโซเวียตส่งทหารเข้าไปในแมนจูเรียซึ่งในขณะนั้นเป็นที่มั่นสำคัญของกองทัพญี่ปุ่นโดยสหรัฐให้สัญญาว่าจะมอบหมู่เกาะคูรินให้เป็นการตอบแทนเมื่อชนะสงคราม

0: 6สิงหาคมปี1945สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกใส่เมืองฮิโรชิมาหลังจากนั้นอีก2วันสหภาพโซเวียตก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการก่อนเปิดฉากบุกแมนจูเรียในช่วงเที่ยงคืนของวันที่9สิงหาคมเข้าสู่ช่วงสายของวันเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ลงใส่เมืองนางาซากิเช้าวันที่2กันยายนปี1945ที่อ่าวโตเกียวบนเรือรบมิสซูรีของสหรัฐมาโมรุชิเกมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในตราสารแห่งการยอมจำนนต่อนายพลดักลาสแมคอาร์เตอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตยกพลขึ้นบกเพื่อยึดหมู่เกาะคูรินไว้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ก่อนขับไล่ชาวญี่ปุ่นนับแสนให้ออกไปจากที่นั่นรวมถึงผู้คนที่อยู่ในเกาะอิโตรุหรือเอโตรุฟุคุนาเชียหรือคุนาจิริชิโกตันและฮาโบไม4เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกขานว่าเป็นดินแดนทางเหนือของตนรอยขาดวิ่นตามขอบชายธงจากการเคี่ยวกรำของการเวลาและแรงลมทะเลอันบ้าคลั่งแต่วงกลมสีแดงสดตรงกลางยังคงเด่นชัดธงชาติญี่ปุ่นโบกสะบัดอย่างไม่ยอมจำนนอยู่บนยอดเสาจากชายฝั่งเมืองในมูโรของจังหวัดฮอกไกโดชาวญี่ปุ่นหลายคนใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อกลับไปดูจุดที่บรรพบุรุษของตนต้องถูกขับไล่ออกมาหลังกองทัพแดงเข้ายึดครองหนึ่งในนั้นคือโยอิฮาเซกาวะเธออายุได้6ขวบในวันที่ทหารโซเวียตบุกเข้ามาในบ้านของเธอบนเกาะอิโตรุฟุหรือที่รัสเซียเรียกว่าเกาะอิโตรุฟแจ่มชัดที่สุดในความทรงจำคือการที่เหล่าทหารโซเวียตพยายามจะพาตัวพี่สาวของเธอไป
1: その時あの物の住むのほらね部屋にみんなパーパーと戸開けて入ようとね部屋いっぱいあるから開けて入ってで姉が見つかってあの連れてこられた。そしてその時うちの父が引っ張ってきたから兵隊から姉の手をぶっと引っ張って背中にかくしてそして俺を殺してからだって叫んだ。
0: หลังจากนั้นเธอกับครอบครัวถูกทหารโซเวียตใช้ปืนขู่ถูกบังคับขับต้อนให้ออกจากเอโตรุฟุก่อนลงเรือมุ่งหน้ามาอยู่ที่เกาะฮอกไกโดพร้อมด้วยข้าวของไม่กี่ชิ้นที่ติดตัวมาได้บ้านเรือนและทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัวเธอถูกยึดและส่งมอบให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวรัสเซียนอกจากที่เกาะเอโตรุฟุหรืออิตารุปชาวญี่ปุ่นอีกนับแสนที่อยู่ในเกาะคุนาเชียหรือคุนาเชริชิโกตันฮาโบไมและเกาะอีกหลายแห่งของหมู่เกาะคูรินก็ถูกทหารโซเวียตขับไล่ออกมาเช่นเดียวกันแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า80ปีแต่คนเหล่านี้ยังเฝ้าหวังที่จะได้กลับไปเยือนบ้านเดิมแต่ความหวังดูเหมือนจะเลือนลาง

พราะยิ่งนานวันปัญหาที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามโลกครั้งที่2นี้ยิ่งซับซ้อนจนยากที่จะหาทางออกร่วมกันได้วันที่ญี่ปุ่นลงนามในตราสารยอมจำนนถือเป็นวันที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติอย่างเป็นทางการกองกำลังสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองญี่ปุ่นในฐานะผู้ชนะสงครามสหรัฐได้ทำทุกทางเพื่อให้มั่นใจว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันได้กลับไปมีความเกรียงไกรทางการทหารจนอยู่ในจุดที่จะก่อสงครามได้อีกมีการเข้ารื้อถอนลัทธิทหารด้วยการเป็นผู้ร่างกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญให้กับญี่ปุ่นเรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่สหรัฐร่างว่ารัฐธรรมนูญฉบับสันติที่ประกาศใช้ในปี1947มาตราที่เป็นหัวใจสำคัญคือมาตรา9ที่ปิดทางไม่ให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างกองทัพของตนเองได้สหรัฐเข้าควบคุมและจำกัดอุตสาหกรรมเพื่อทำลายพิษสงและอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสถานการณ์เช่นนี้ดำเนินไปต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี1950ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่พลิกผันจนทำให้สหรัฐต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่มีต่อญี่ปุ่นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเหตุการณ์ที่ว่านั้นคือสงครามที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีทางตอนเหนือสุดติดกับรัสเซียเป็นระยะทางสั้นๆถัดลงมามีชายแดนติดกับจีนโดยมีแม่น้ำยาลู่และแม่น้ำตูเมนเป็นพรมแดนธรรมชาติด้านตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นด้านตะวันตกติดกับทะเลเหลืองที่อีกฝั่งเป็นแผ่นดินใหญ่ของจีนส่วนด้านใต้ติดช่องแคบเกาหลีที่อีกฝั่งเป็นญี่ปุ่นนี่คือคาบสมุทรเกาหลีที่ตั้งของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่แต่เดิมเคยเป็นประเทศเดียวกันคาบสมุทรเกาหลีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่มหาอำนาจต่างต้องการครอบครองสำหรับจีนและรัสเซียคาบสมุทรเกาหลีคือประการด่านหน้าในการป้องกันไม่ให้มหาอำนาจทางทะเลเข้ามาประชิดพรมแดนของตนส่วนมหาอำนาจทางทะเลอย่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามองคาบสมุทรเกาหลีในฐานะประตูเพื่อขยายอิทธิพลเข้าสู่แผ่นดินใหญ่เอเชียปี1910จักรวรรดิญี่ปุ่นเข้ายึดครองคาบสมุทรเกาหลีไว้เพื่อใช้เป็นสะพานขยายอำนาจไปสู่จีนในวันที่สงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นคาบสมุทรเกาหลีคือจุดที่ญี่ปุ่นใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารกลับไปยังประเทศของตนชาวเกาหลีถูกบังคับหรือเกณฑ์มาใช้แรงงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการทหารและกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945ญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้พ่ายแพ้ถูกขับออกพ้นคาบสมุทรเกาหลีไปหลังยึดครองอยู่นาน35ปีแผ่นดินเกาหลีถูกเฉือนเป็น2ส่วนระหว่างผู้ชนะอย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาโดยใช้เส้นขนานที่38เป็นพรมแดนสมมุติ

0: 25มิถุนายนปี1950ด้วยการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหภาพโซเวียตที่นำโดยโจเซฟสตาลินผู้ต้องการแผ่ขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กองทัพเกาหลีเหนือกรีฑาทัพข้ามเส้นแดงเข้าเกาหลีใต
1: ้
0: ในช่วงเวลาดังกล่าวชายสูงวัยที่ชื่ออันวาสอบอายุได้11ขวบเมื่อทหารพร้อมรถถังของเกาหลีเหนือจู่โจมข้ามพรมแดนเข้ามาฝั่งเกาหลีใต้บ้านของวาสอบอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นขนานที่38จุดนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของเกาหลีเหนือชีวิตของเด็กชายและครอบครัวจึงต้องเผชิญกับกระสุนปืนและการสู้รบแทบทุกวัน
1: โอ้ยสั้นมันได้ชีวิตยังได้นั่นแหละโอ้ยสิบสามปีนั่นก็ยิ่งพอตระหนักเลยคือเราเด็กชุนอากาศนี่แต่โอ้ยสิบสี่ปีนั่นคิดก็ยิ่งขัดกันดูแง่ส่วนนั้นมันชักทุกอบเดียวไอ้คือตอนนั้นแบบชิมดูแล้วมันเราเริ่มอ่อนๆนี่ก็ห้องเรียนไปเรียนนั่น포떨어지는가그거질무섭고그뭐직접카페마다옆배가갈라도창자이렇게나와가그렇게움키우고가는사람들그런것도바라다보고어린나이에그무섭다라는거지그러니까그렇게생각하죠
0: แม้เหตุการณ์จะผ่านไปหลายสิบปีแต่ที่บ้านหลังนี้ยังมีร่องรอยความเสียหายจากการบุกจู่โจมครั้งนั้นให้เห็นในวันที่เกาหลีเหนือบุกเข้ามากองทัพเกาหลีใต้ไม่สามารถต้านทานได้เพราะอยู่ในสภาพอ่อนแออย่างหนักใช้เวลาเพียง5วันกองทัพเกาหลีเหนือก็ยึดกรุงโซลไว้ได้ก่อนที่เกาหลีเหนือจะยึดเกาหลีใต้ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ขอมติจากองค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังเข้าช่วย

ชียกันยายนปี1951 52ประเทศซึ่งอยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าร่วมประชุมที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐวาระสำคัญคือเพื่อร่วมลงนามในเอกสารที่ชื่อสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกเพื่อคืนอำนาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้ญี่ปุ่นจาก52ประเทศที่เข้าร่วมประชุมมี49ประเทศที่ลงนามส่วน3ประเทศปฏิเสธไม่ลงรวมถึงสหภาพโซเวียตเนื่องจากไม่พอใจเนื้อหาในส่วนที่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะคูริน233วันหลังการลงนามส่วนที่สัญญาซานฟรานซิสโกก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการกองทัพสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐยุติบทบาทในญี่ปุ่นและญี่ปุ่นได้อำนาจการปกครองคืนมาอย่างเต็มรูปแบบในวันเดียวกันญี่ปุ่นได้ลงนามในอีกหนึ่งเอกสารสำคัญนั่นก็คือสนธิสัญญาความมั่นคงสหรัฐญี่ปุ่นเปิดทางให้สหรัฐยังคงฐานทัพในญี่ปุ่นต่อได้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์และเพื่อเป็นการแบ่งภาระการปกป้องความมั่นคงสหรัฐสนับสนุนให้ญี่ปุ่นจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองขึ้นมานโยบายจำกัดอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นถูกผ่อนคลายให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและแข็งแกร่งเพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามนอกเหนือจากยุติการยึดครองญี่ปุ่นโดยกองกำลังสัมพันธมิตรแล้วอีกหนึ่งสาระสำคัญที่อยู่ในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกคือการกำหนดให้ญี่ปุ่นต้องสละดินแดนไล่ตั้งแต่การคืนอธิปไตยให้เกาหลียุติการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะไต้หวันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมู่เกาะคูรินแม้ว่าญี่ปุ่นจะยอมสละสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแต่เอกสารดังกล่าวไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าใครคือเจ้าของใหม่อีกประเด็นสำคัญคือไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าเกาะเอโตรุปุหรืออิตูรุคูนาเชียหรือคูนาชิริชิโกตันและฮาโบไมซึ่งติดกับทางตอนเหนือของญี่ปุ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของคูรินหรือไม่ญี่ปุ่นจึงใช้ช่องว่างทางกฎหมายนี้อ้างว่าเกาะทั้ง4ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคูรินที่ตนสละสิทธิ์ขณะที่สหภาพโซเวียตยืนยันว่าผลของสงครามได้ตัดสินเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วความแตกต่างในการตีความนี้เองที่กลายเป็นหัวใจของข้อพิพาทที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแม้ในทางปฏิบัติหมู่เกาะคูรินทั้งหมดรวมถึง4เกาะที่ต่อเนื่องกับฮอกไกโดของญี่ปุ่นจะเป็นของรัสเซียแต่ญี่ปุ่นไม่เคยละทิ้งการเรียกร้องเพื่อขอทั้ง4เกาะคืนกิจกรรมรำลึกและการรณรงค์ทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะรวมถึงการเจรจาระดับรัฐระหว่างโตเกียวกับมอสโกโดยความพยายามที่เข้มข้นที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อชินโซอาเบะผู้นำที่อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของญี่ปุ่นดาวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2006ในช่วงการเป็นผู้นำคราวนั้นชินโซอาเบะไม่สามารถผลักดันเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือ4เกาะของหมู่เกาะคูรินได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากหลายเหตุปัจจัยหนึ่งในนั้นคือต้องลาออกหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพชินโซอาเบะกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งในปี2012และการกลับมาคราวนี้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือหมู่เกาะคูรินกับรัสเซียถูกให้เป็นความสำคัญลำดับต้นๆเพื่อลดความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นรอบบ้านของตนเองเพราะในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่กับรัสเซียแต่ญี่ปุ่นกำลังมีข้อขัดแย้งด้านดินแดนกับจีนที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติตกต่ำอย่างหนักที่สุดในรอบหลายปีข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเกิดขึ้นเนื่องจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายมหาศาลตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตรงบริเวณที่เรียกว่าทะเลจีนตะวันออกคนญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเซงกากุส่วนจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูชื่อที่ต่างกันก็เนื่องมาจากทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิในการครอบครองญี่ปุ่นระบุว่าหมู่เกาะนี้เป็นของตนเองเนื่องจากสหรัฐยกคืนให้เมื่อปี1971ในฐานะส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโอกินาว่าขณะที่ทางจีนบอกว่าหมู่เกาะแห่งนี้เป็นของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณความตึงเครียดเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ครุกรุ่นมาโดยตลอดและเกิดเป็นการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงในเดือนเมษายนปี2012เมื่อนักกิจกรรมการเมืองจีนกลุ่มหนึ่งได้ล่องเรือติดธงจีนไปยังหมู่เกาะเตียวหยู

0: พื่อแสดงการประท้วงหลังรัฐบาลญี่ปุ่นที่ขณะนั้นนำโดยนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะซื้อเกาะสามเกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเตียวหยูจากชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งที่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเมื่อเรือของนักกิจกรรมการเมืองจีนมาถึงหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเข้าสกัดจับทั้งหมดไว้ทันทีความตึงเครียดยกระดับขึ้นเมื่อจีนส่งเรือยามฝั่ง6ลำเข้าหน้าน้ำบริเวณหมู่เกาะพิพาทขณะที่ชาวจีนรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสถานกงสุลญี่ปุ่นในหลายเมืองรวมถึงที่ฮ่องกงเพื่อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นปล่อยตัวนักกิจกรรมชาวจีน
1: I myself will definitely not to go to Japan for the time being but I urge the Japanese government should respect all the people of China and respect all the land from China as well
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตกต่ำอย่างหนักและชินโซอาเบะต้องรับมรดกนี้ไว้ในวันที่รับตำแหน่งต่อจากนายกรัฐมนตรีโยชิฮิโกะโนดะความตึงเครียดกับจีนโดยเฉพาะในวันที่จีนได้ผู้นำคนใหม่ที่ชื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งขึ้นมามีอำนาจในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ชินโซอาเบะต้องเร่งปลดล็อกความขัดแย้งกับรัสเซียปี2013หรือ1ปีหลังรับตำแหน่งอาเบะประกาศต่อคนที่มาร่วมในงานชุมนุมเพื่อเรียกร้องดินแดนทางตอนเหนือคืนเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเหนือ4เกาะของหมู่เกาะคูริน
2: 受け入れ可能な解決策を見出すべく努力したいと伝えました。

0: ินโซอาเบะต้องการเคลียร์ปัญหากับรัสเซียให้เร็วที่สุดเนื่องเพราะบริเวณเกาะทั้ง4ที่เป็นปัญหาอยู่ใกล้กับดินแดนญี่ปุ่นมากโดยเกาะที่ใกล้ที่สุดคือฮาโบไมอยู่ห่างจากเกาะฮอกไกโดไม่ถึง4กิโลเมตรและนี่คือความเสี่ยงหากรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้นกับจีนซึ่งมีกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเหตุผลที่ชินโซอาเบะพยายามคลี่คลายความขัดแย้งที่มีมายาวนานเกือบ8ทศวรรษกับรัสเซียคือเพื่อสานต่อความปรารถนาของบิดาชินทาโร่อาเบะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในคนที่พยายามเจรจาแก้ปัญหานี้มาโดยตลอดก่อนที่จะเสียชีวิตสำหรับชินโซอาเบะการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจะเป็นทั้งมรดกทางมโนธรรมของตระกูลและมรดกทางการเมืองชิ้นสำคัญของตนเอง
1: โอปโยนโตโน帰属の問題を解決をして平和条約を締結するとの基本方針に従い領土問題の最終的解決に向け進展が得られるよう引き続き強い意志を持って交渉を進めてまいります。

7ปีกับอีก8เดือนในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2ชินโซอาเบะเจอกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อเจรจาเรื่องหมู่เกาะคูรินถึง27ครั้งแต่ก็ไม่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดจากการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะทั้ง4ที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางตอนเหนือของตนได้จนถึงวันนี้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังคงปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2อย่างสมบูรณ์และความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนและเกิดกลายเป็นสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่า80ปี

0: เสียงประเทศไทย Table Talk ค่ะชวนอาจารย์บุญเลิศมากินลาบเป็ดและนี่ค่ะเมนูประจำของเรานะโยส้มตำค่ะเมนูดอกจอก
1: เมนูคนเมืองสูตรคนจนกี่เปอร์เซ็นต์
2: ถามภาษาชาวบ้าน

0: าะยกบรูว่าเอาจะเอาตัวใดมาวัดแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคนจนต้องดูจะเปอร์เซ็นต์คนรวยต้องดูจะเปอร์เซ็นต์
1: ตรงนี้มันยากไปเนาะ
0: แมน
1: คือผมว่าหัวใจแบบง่ายกว่าที่มันไม่ใช่ gentrification ไม่ใช่ TOD ที่กลายเป็น TOD ที่มันนำไปสู่ gentrification ขอโทษคุณภาษาอังกฤษกระบวนการพัฒนาแล้วทำให้คนที่อยู่เดิมเขาอยู่ไม่ได้ผมก็ไม่ต้องพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์เลยหัวใจมันอยู่ที่ว่าคุณทำการพัฒนาแล้วทำให้คนอยู่เดิมเขาอยู่ไม่ได้ใช่ปะแมนบอก
0: แมนคือต้องถามคนอยู่ในพื้นที่บริเวณมาเอากฎหมายมาลงแล้วก็เอาคนที่ได้รับผลกระทบตรงๆบ่แม่นคุณที่เขียนแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ว่าอยู่ในพื้นที่
2: เรื่องพรบ TOD เนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ในที่ดินรถไฟตื่นตัวก่อนแต่ว่าพรบนี้มันผู้ได้รับผลกระทบจะไม่ใช่คนที่อยู่ในที่ดินรถไฟทั้งนั้นนะครับ
3: รายการฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเพลิงสงบลงเช้าวันนี้จะมีการเข้าตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดจากคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะ
1: คุณปวีณาคะเช้าวันนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเนื่องจากอาคารเริ่มเกิดการทรุดตัวแล้วและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ซ้ำค่ะตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะหลังอาคารเริ่มเกิดการทรุดตัวโดยเมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาค่ะเพลิงได้เกิดการประทุซ้ำอีกรอบหลังดับลงไปเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำระดมฉีดสกัดนานกว่า30นาทีเพลิงจึงสงบนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอาคารดังกล่าวค่ะมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนของอาคารเริ่มทรุดตัวลงแล้วส่วนดัดต้นเพลิงค่ะก็คาดว่าน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงจำนวนมากและส่งผลทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
2: มาไม่รู้กี่สถานีเลยว่าตอนนี้ระดมกันหมดเลย
3: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่รายงานถึงความยากในการควบคุมเพลิงไหม้ไหมคะ
2: ก็คงยากเพราะเราก็ต้องเอาความปลอดภัยเจ้าที่เป็นหลักด้วย
3: ค่ะ
2: แต่ก็ไม่ได้ให้เข้าไปข้างในโดยที่ไม่แน่ใจว่าอาคารจะตัวหรือเปล่าต้องฉีดให้จากด้านนอกเป็นหลักก่อนแล้วมันจะมีตัวที่มันจะเป็นเอกสารประกาศไม่น้ำมันฉีดทะลุเข้าไปยากเหมือนกัน
3: ค่ะ
1: ด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลกลางนะคะซึ่งระหว่างเกิดเหตุก็พบมีกลุ่มควันลอยกระจายเต็มพื้นที่อีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงค่ะซึ่งศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็รายงานนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทั้งหมด11คนแบ่งเป็นผู้ที่มีอาการฉุกเฉินวิกฤต1คนเป็นอาสาดับเพลิงที่สำลักควันนอกจากนี้ก็ยังมีอาการฉุกเฉินกึ่งวิกฤต1คนและบาดเจ็บเล็กน้อย9คนค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเช้าวันนี้ก็ต้องรอในส่วนของตำรวจและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อนำไปส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะชาวสเปนในดินแดนเซอูตาได้รวมตัวกันชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ1เดือนหลังคลื่นผู้อพยพหลายหมื่นคนหลั่งไหลมาจากโมร็อกโกตำรวจสเปนเข้าควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายบนชายหาดในเซอูตาดินแดนสเปนทางเหนือของทวีปแอฟริกาติดกับโมร็อกโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงที่ยืนสังเกตการอยู่ด้านหลังหลังจากมีกลุ่มประชาชนจัดการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มากขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ1เดือนที่คลื่นผู้อพยพมากกว่า 60,000 คนหลั่งไหลลักลอบมาจากสเปนจากฝั่งโมร็อกโกขออภัยค่ะลักลอบเข้ามาใน

สเปนจากฝั่งโมร็อกโกสถานการณ์เริ่มยกระดับความตึงเครียดหลังจากผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามเข้าไปในพื้นที่ผู้อพยพนอนพักอยู่ตั้งมีการตั้งจุดการจุดไฟนะคะแล้วก็เกิดการชุลมุนขึ้นขณะที่ผู้ประท้วงหลายคนโบกธงสเปนพร้อมตะโกนขับไล่ผู้อพยพเจ้าหน้าที่กาชาดที่เข้าไปแจกสิ่งของก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้อพยพด้วยด้านโฆษกตำรวจในท้องที่ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีมีกลุ่มผู้อพยพประมาณ70คนขว้างก้อนหินและใช้สิ่งของอื่นๆโจมตีรถทหารจนเสียหายทำให้ตำรวจเข้าไปจับกุมผู้อพยพที่ก่อเหตุความวุ่นวายได้อย่างน้อย12คนศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางบุญมีกู้ดวงอายุ84ปีสูงประมาณ130เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวฟันหลอดทั้งปากหายจากบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกรายหมู่ที่6ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปลวกแดงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: build this way.
1: Oh,

0: ีอะไรวะ
1: ไข่เต็มเลย
2: มุกแดงเยอะมาก
3: สีแดงมันไม่มีปีกแต่สีดำมันมีปีกมีตัวอ่อนมีไข่ใหญ่แล้วก็ไข่เล็กหัวใหญ่นิ่มสุก
1: เรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
4: คิดเรนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับปริศนากีฬากลางทะเล
5: ดูฮะตั้งหลักแล้วเฮ้ยบูม
4: ตัวเลขปริศนาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือใบอย่างไรเหล่าเรนเจอร์จะไขความลับและพิชิตภารกิจนี้ไปได้หรือไม่มาลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้ 7:10 นกฎหมายเลข 3ช่องไทย PBS
6: ไทย PBS Kids Club

0: สตูต้อนรับน้องอันนาพร้อมพาไปชมข่าวฟุตบอลในมุมมองสุดสร้างสรรค์ในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
1: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำกับแสงมาเจอกันมาเหนือเมฆชวนเด็กๆมาสนุกกับการทดลองการหักเหของแสงที่เทปุ๊บก็เปลี่ยนภาพตรงหน้าได้ปั๊บ
0: แล้วไปเที่ยวกับพี่เฟในช่วงดอเด็กเอาท์ดอร์ตอน20เรียนรู้ย้อนวิถีช่างปั้นด่านเกวียน
1: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
0: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะคะเด็กๆ
1: มาเจอกัน

0: บวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนหวนจอมตนวันนี้เสนอตอนนิทานของนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอารมณ์ดีจังนะคะเด็กๆเดินชมดอกไม้ไปทำเพลงไปด้วยเอ๋แล้วว่องไวแหลมคมน้องยินดีไปอยู่ที่ไหนกันนะ
1: ดอกไม้ผีเสื้อสวยจังเลยนุ่มนิ่มไม่ได้ออกมาเดินชมหลายวันแล้วเห็นผีเสื้อเห็นดอกไม้เห็นลูกออสในบ่อแล้วสดชื่นจริงๆเอ๊ะได้ความคิดดีๆแล้วนุ่มนิ่มรีบไปเขียนก่อนดีกว่าคิดออกคิดออกบานบานบานดอกไม้จะบานจะบานรีบรีบบานออกดอกไม้บาน
2: ชื่นใจน้องนุ่มนิ่มออกไปนอกบ้านมาหรอ
3: สดชื่น
2: แหมเตรียมขนมไข่วางไว้ให้คิดว่าจะกินด้วยกัน
4: นั่นสิพี่แหลมคมอุตส่าห์กินรอนะเนี่ย
5: น้องยินดีก็กินรอพี่นุ่มนิ่ม
0: น้องนุ่มนิ่มทำขนมไข่ให้แล้วก็เลยอยากออกไปเดินเล่นนิดนึงอ่ะ
5: พี่นุ่มนิ่มมากินขนมกัน
0: ยังก่อนจ้าพี่นุ่มนิ่มขอเวลาไปเขียนอะไรที่ห้องสักพักนึงเขียนเสร็จแล้วพี่นุ่มนิ่มค่อยกลับมากิน
2: อย่างนั้นพี่ว่องไวจะเก็บขนมไข่ไว้ให้นะ
4: พี่แหลมคมก็จะเก็บส่วนของน้องนุ่มนิ่มเอาไว้ให้สัญญารับรองว่าจะไม่กินหมดแน่นอน
0: อย่างนั้นน้องยินดีช่วยดูขนมไข่ให้พี่นุ่มนิ่มด้วยนะ
5: ได้เลยพี่นุ่มนิ่ม
0: บานบานบาน
3: แล้วกลับมาเร็วนะจ๊ะน้อง
5: จะบานจะบาน
2: เนี่ยว่องไวจำไม่ได้แล้วว่ากินขนมไข่ไปกี่อัน
4: ส่วนแหลมคมกินไปแค่3อันเอง
5: น้องยินดีเพิ่งกินไป2อัน
4: อย่างนั้นเก็บเอาไว้ให้น้องนุ่มนิ่ม5อันก็แล้วกัน
2: ไหนลองนับสิว่าตอนนี้เหลือกี่อัน
5: 1 2 3 4 5 5แล้ว5แล้ว
4: มามาพี่แหลมคมช่วยนับต่อ6 7 8 9 10มี10อัน
2: ปกตินุ่มนิ่มจะทำขนมไข่ให้กินเท่าๆกันทุกคนน่ะ
4: ใช่ของน้องยินดีเอาไปอีก3อันของพี่แหลมคมเหลืออีก2อันเหลือ5อันเป็นของนุ่มนิ่มพอดีเลย
2: อ้าวแสดงว่าว่องไวกินไปครบ5อันแล้วสิโ
4: หแหมว่องไวนะว่องไวกินไปครบแล้วทำเป็นจำไม่ได
5: ้พี่ว่องไวกินเร็วมากเลย
2: แหมรู้สึกเหมือนยังไม่ได้กินเลยอ่ะ
6: ว่องไวนะว่องไวกินขนมไข่ได้ไวสมชื่อจริงๆอ่ะนั่นนุ่มนิ่มออกมาจากห้องแล้ว
5: พี่นุ่มนิ่มมาแล้วพี่นุ่มนิ่มไปทำอะไรมา
0: พี่นุ่มนิ่มไปแต่งนิทานมา
7: แต่งนิทาน
4: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องนุ่มนิ่มแต่งนิทานเป็นด้วย
2: ใช่คิดว่าทำขนมไข่อร่อยอร่อยเป็นอย่างเดียวซะอีก
5: พี่นุ่มนิ่มแต่งนิทานเรื่องอะไรน้องยินดีอยากฟัง
0: ได้เลยจ้าน้องยินดีแล้วพี่ว่องไวกับพี่แหลมคมจะฟังด้วยไหม
4: ฟังฟังพี่แหลมคมก็อยากฟังเหมือนกัน
2: พี่ว่องไวก็ขอลองฟังดูด้วยเด
0: ี๋
2: ยวจะได้เอาไปวาดภาพประก
0: อ
2: บ
0: โอเค
5: พี่ว่องไวจะแข่งกับโคชีวันใช่ไหม
2: แหมน้องยินดีเนี่ยดูทันเชียวนะ
0: ใช่ใช
6: ่เด็กๆคะมาฟังนิทานที่นุ่มนิ่มแต่งกันนะคะแต่ภาพที่เด็กๆเห็นในตอนนี้เป็นภาพวาดของว่องไวหลังจากที่ได้ฟังนิทานจากนุ่มนิ่มแล้วนะคะ
2: นิทานเรื่องอะไรหรอน้องนุ่มนิ่ม
0: ชื่อเรื่องว่าสัญญาของหนอนแก้วและลูกออส
4: โหหนอนเนี่ย คือหนอนผีเสื้อแน่เลยแล้วไปสัญญาอะไรกับลูกออสล่ะ
8: พี่แหลมคมก็ต้องลองฟังก่อนเรื่องมีอยู่ว่าที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสระน้ำ มีหนอนตัวหนึ่งเพิ่งฟักออกมาจากฟองไข่ฟองเล็กจิ๋วเจ้าหนอนตัวเล็กที่หิวโหยรีบกัดแทะใบไม้ทันทีโดยที่มันไม่รู้ตัวว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอยู
4: ่เดี๋ยวก่อนน้องนุ่มนิ่มเริ่มเรื่องน่ารักมากแต่ทำไมตอนนี้ฟังดูสยองขวัญยังไงก็ไม่รู
8: ้แหมพี่แหลมคมน่ะดูหนังสยองขวัญเยอะเกินไปเรื่องนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวซะหน่อย
5: พี่แหลมคมมียาขัดจังหวะ
4: โทษที
8: แล้วก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาว่า
9: อร่อยไหม
8: เจ้านอนตกใจหันไปที่ต้นเสียงนั้นก็เห็นตัวสีดำเล็กๆมีหางว่ายอยู่ในน้ำแล้วถามว่า
9: ใครเนาะ
5: ลูกออดไงใช่ไหมพี่นุ่มนิ่ม
4: แน่น้องยินดีขัดจังหวะแล้วนะ
5: เอ้าน้องยินดีขอโทษคราวนี้ไม่ขัดแล้วสัญญา
8: ไม่เป็นไรแบบนี้ไม่เรียกว่าขัดจังหวะเรียกว่ามีส่วนร่วมในนิทานเก่งมากน้องยินดี
4: โถไม่ยุติธรรมที่แหลมคมเรียกขัดจังหวะที่น้องยินดีเรียกว่ามีส่วนร่วมเกิดเป็นแหลมคม
8: เอานะพี่แหลมคมมาฟังกันต่อถึงไหนแล้วอ่ะอ้อเจ้าตัวดำๆเล็กๆเจ้าของเสียงนั้นก็คือลูกออสนั่นเอง
9: เราเองใครๆเรียกเราว่าลูกออสแล้วเธอล่ะ
10: ก็หนอนแก้วไง
5: พี่ว่องไวก็อยากมีส่วนร่วมด้วย
10: ก็ใช่ไงมีส่วนร่วมฟังด้วยกันก็ต้องช่วยกันไง
6: เด็กๆคะที่ว่องไวพูดนั้นถูกต้องเลยค่ะฟังนิทานแล้วก็มีส่วนร่วมไม่ถูกจังหวะนิทานก็จะสนุกขึ้นเอาล่ะมาฟังนิทานของน้องนุ่มนิ่มกันต่อเลยนะคะ
8: และหลังจากที่ทั้งสองตัวรู้จักกันแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันทุกวันเจ้าลูกออสจะมาหาหนอนแก้วเล่าเรื่องราวของโลกใต้น้ำให้หนอนแก้วฟังโลกใต้น้ำที่มีทั้งปลาปูกุ้งเต่าหอยโข่งหอยกาบ
5: หนอนแก้วต้องตื่นเต้นมากใช่ไหมพี่นุ่มนิ่ม
8: ใช่จ้าน้องยินดีเพราะหนอนแก้วไม่เคยเห็นไง
4: ก็หนอนแก้วอยู่ที่ต้นแก้วตลอดไงวันๆก็เอาแต่กินชอบกินใบไม้เหมือนที่ว่องไวชอบกินขนมไข่ไง
10: อ
4: ้
10: าวแหลมคม ก็จริงแหละ
8: วันหนึ่งนะเจ้าลูกออสเล่าเรื่องไข่มุกน้ำจืดให้หนอนแก้วฟังเจ้าลูกออสบอกว่า
9: ไข่มุกน้ำจืดที่อยู่ในหอยกอบเนาะสวยมากเลือดสีเหมือนสายรุ้งเลย
8: หนอนแก้วได้ฟังก็ทำตาโตแล้วพูดว่า
2: ฉันอยากเห็นไข่มุกน้ำจืดมากๆเลย
8: เจ้าลูกออสก็บอกว่า
9: ต้องรอให้หอยกอบตัวนั้นตายก่อนสิแต่ถ้าฉันพบไข่มุกน้ำจืดเมื่อไหร่ฉันสัญญาว่าจะเก็บเอาไว้ให้เธอนะหนอนแก้ว

0: หนอนแก้วพูดวันต่อมาเจ้าลูกออสขึ้นมาหาหนอนแก้วเหมือนวันก่อนแต่ปรากฏว่ามันไม่เห็นหนอนแก้วไม่ว่าจะพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงขานตอบ
1: หรือหนอนแก้วถูกนกจิกกินไปแล้วใช่ไหมนุ่มนิ
0: ่
1: ม
0: แหมพี่แหลมคมถ้าอย่างนั้นเรื่องก็จบสิฟังต่อนะจริงๆแล้วที่หนอนแก้วไม่ตอบเพราะว่าหนอนแก้วได้กลายเป็นดักแด้ไปแล้วเจ้าลูกออสซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจึงดำลงน้ำไปด้วยความเศร้าเวลาผ่านไปเจ้าลูกออสก็เริ่มมีหางงอกหางก็หดสั้นลงและกลายเป็น
2: กบอบๆ
0: ใช่จ้ะน้องยินดีเจ้าลูกออสโตขึ้นเป็นกบ
3: กบชอบกินแมลงแล้วกบจะกินผีเสื้อไหมนุ่มนิ่ม
0: แหมถ้าพี่วงไวเป็นคนแต่งก็คงกินอ่ะนะ
2: แล้วต่อเหอะน้องนุ่มนิ่ม
4: เอเจ้าลูกออสเอ้ยเจ้ากบน้อยจะได้พบหนอนแก้วหรือเปล่านะและทั้งคู่จะจำกันได้ไหม
0: และด้วยความคิดถึงหนอนแก้วเจ้ากบน้อยซึ่งเก็บไข่มุกน้ำจืดได้เม็ดหนึ่งมันกระโดดขึ้นมานั่งริมฝั่งวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งมีผีเสื้อตัวหนึ่งมาบินวนรอบตัวมันด้วยความฉงนเจ้ากบน้อยจึงถามว่าน
5: ี่เธอมาบินรอบตัวฉันทำไมถ้าฉันหิวขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะโดนกินแน
3: ่นั่นไงนั่นไงกินเลย
0: ผีวังไว้ก็นะรอฟังต่ออีกนิดก่อนสิผีเสื้อก็เลยตอบว่าฉันเคยมีเพื่อนตัวหนึ่งเป็นลูกออสสีดำเคยสัญญาว่าจะเก็บไข่มุกมาให้ฉันแล้วที่เธอถืออยู่น่ะใช่ไข่มุกน้ำจืดไหมเจ้ากบน้อยก็ตอบว่า
5: ใช่ใช่ฉันเคยสัญญากับหนอนแก้วตัวหนึ่งไว้อย่างนั้นเอ๊ะแล้วเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่าเธอคือ
0: เสื้อก็ตอบทันทีว่าใช่ฉันคือหนอนแก้วตัวนั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นผีเสื้อแล้วขอบใจนะลูกออสที่ยังจำสัญญาได้แล้วผีเสื้อก็บินลงมาเกาะที่หัวของเจ้ากบน้อยที่วางไข่มุกไว้โคนต้นแก้วแล้วก็โดดไปยังทุ่งกว้างข้างหน้า
1: อ้าวเราทิ้งไข่มุกไว้อย่างนั้นหรอน้องนุ่มนิ่ม
0: ใช่นะสิ
2: เพราะอะไรหรอพี่นุ่มนิ่ม
0: เพราะทั้งคู่เห็นว่าสิ่งของใดก็ไม่มีค่าเท่ากับคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันยังไงล่ะ
3: โหฟังจบแล้วซึ้งมากอ่ะน้องนุ่มนิ่มให้พี่ว่องไววาดภาพให้นะ
0: ดีมากเลยเรื่องดีๆต้องได้นักวาดที่เก่งอย่างพี่ว่องไวแล้วค่าตัวนักวาดคือขนมไข่ส่วนของนุ่มนิ่มเอาไปเลยนุ่มนิ่มยกให
3: ้หวานคอว่องไว
1: เยี่ยมไปเลย
4: เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานของนุ่มนิ่มจำที่นุ่มนิ่มบอกได้ไหมคะว่าของสิ่งใดก็ไม่มีค่าเท่ากับคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อทีชาค่ะ

ฉันอยาก

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

าไหนถ้าเราตั้งไว้นาฬิกาปลุกจะรักษาสัญญาร้องเตือนเราเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่อยากให้นาฬิกาปลุกรักษาสัญญาก็ตามเพราะเราอยากจะนอนต่อแต่ว่าก็ทำตามหน้าที่และรักษาสัญญาได้ดีมากเพราะฉะนั้นรับไปเลยค่ะรางวัลรักษาสัญญาดีเด่นเด็กๆเคยสัญญาไหมคะสัญญาเนี่ยไม่ยากเลยค่ะการที่เราจะพูดรับปากอะไรเนี่ยพูดได้ง่ายๆแต่สิ่งที่ยากก็คือเราสามารถทำตามสิ่งที่เราพูดไว้ได้หรือเปล่าถ้าเราสัญญาเราพูดไว้และเราทำได้เพื่อนๆก็จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเราค่ะเด็กๆ เล่าให้เพียงฟังหน่อยนะคะว่าเด็กๆรักษาสัญญาอะไรได้บ้างแล้วส่งมาทาง Facebook เพจบนการปั่นน้ำนมค่ะใครรักษาสัญญาดีเด่นรับไปเลยของเพื่อนเลยน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดกริ๊ดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่

0: อซีเครตโค้ดรหัสลับนักคำนวณสัปดาห์นี้เหล่าอัลฟาต้องผจญภัยในโลกที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลขในเรื่องรูปเรขาคณิต
1: เขาให้วัดพื้นที่แบบไม่เอาเลขศูนย
2: ์เดี๋ยวเขาถามอะไรก่อน
3: เราบอกเสมอว่าต้องดูให้ดีว่าโจทย์เขาถามอะไร
0: มาฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและอัพสกิลคณิตศาสตร์ไปด้วยกันใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณวันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS

0: วันนี้เราจะทำเรื่องเพื่อนมาเก็บไข่กันเฮ้ย
1: เรือลังนก
2: เรืออังกะแต
0: ใครของใครกันนะอยู่บนต้นไม้สูงขนาดนี้กล้าไปลอง
1: อันนั้นอ่ะ
0: สูงจัดเลยอ่ะ
3: วางเอาสีขาวๆมายึดกับใบไม
4: ้ยึดกับห้าใบไม้ติดกัน
0: จะยกลังครึ่งนะมีอะไรวะ
5: ไข่เต็มเลย
6: ไข่มดแดง
0: นี่แหละไข่มดแดงเพื่อนๆ เคยเห็นกันไหม
5: มด
0: แดงเยอะมากสองแบบมีแบบสีดำกับแบบสีแดงสีแดงตัวใหญ่กว่าสีดำขายาวตัวยาว
7: สีแดงมันไม่มีปีกแต่สีดำมันมีปีก
0: มีนางพญาน
8: างพญามดตัวใหญ
0: ่มันมีปีก
9: มีตัวอ่อนมีไข่ใหญ่แล้วก็ไข่เล็ก
0: มดแดงมีทั้งไข่เล็กจิ๋วทำไมมีไข่หลายแบบจัง
10: ฮัลโหลกลับมาพบกับแอนบอยอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปโฮมทัวร์ดูรังมดแดงบ้านเราเองตามมาเลยโอ้โหพวกนั้นนามดงานกำลังซ่อมรังอยู่เลยครับมดแดงอย่างเราใช้ใบไม้ทำรัง
11: ไอ้ระวังหน่อยเซ
10: ่ โทษทีครับนะจับตาดูให้ดีนะเพื่อนๆว่ามดจะทำให้ใบไม้กลายเป็นรังมดได้ยังไงกันแน่ก้อนขาวนี่มันอะไรกันแน่นะแฮ่ปัดโถตกใจหมดที่แท้ก็ตัวอ่อนมดนี่เองแล้วเอามดเด็กมาทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยใยเหนียวเหนียวของตัวอ่อนมดใช้เป็นกาวติดใบไม้กลายเป็นรังได้นั่นเองมาไปดูในรังกันต่ออ
11: ้าวไงแอนบอยทำคอนเทนต์อีกแล้วเหรอ
10: สวัสดีครับจ้าทักทายเพื่อนๆหน่อยเร็วนี่คือพี่ๆมดทหารมดตัวใหญ่ที่คอยปกป้องรังต่างจากมดงานที่ตัวเล็กกว่าทำสารพัดงานเลยเพื่อนๆครับและตอนนี้เราก็อยู่ในรังมดแดงแล้วในรังมีชาวมดอยู่หนาแน่นมากเลยครับได้ยินเสียงอะไรกันไหมเพื่อนๆมาตามไปดูกันเลย
12: ร้องนะน้องน้อย
13: อ้าวแอนบอยพอดีเลยอุ้มน้องไว้ก่อนนะได้เวลาน้องหม่ำๆแล้ว
10: ได้ครับเอ๊ะแล้วนะเอาอาหารน้องไว้ไหนครับ
13: โน่ไม่จำเป็นจ้ะ
10: โอ้อวสานมื้อเช้าและห้องที่สำคัญที่สุดในรังมดห้องนางพญามด
13: มาเก็บไข่ที่เพิ่งคลอดไปได้เลยจ้ะ
10: สวัสดีครับท่านนางพญาม
13: าดูไข่มดแดงใช่ไหมจ๊ะเชิญเลยจ้ะ
10: ว้าวดูสิเพื่อนๆนี่คือไข่มดแดงเขาเรียกไข่มดแดงหมดเลยก็จริงแต่ว่าทั้ง3ใบมันต่างกันยังไงอ่ะมีใครรู้ไหมไข่มดใบเล็กที่สุดคือไข่ที่ออกจากนางพญาเอ๊ะไข่ใบนี้มันคุ้นๆนะปะโถที่แท้ก็เจ้าตัวอ่อนมดที่ฟักออกมาจากไข่

0: ไอ้ต้องหากเล่า
1: แล้วพอผ่านไปอีกหลายวันตัวอ่อนก็จะกลายเป็นดักแด้แล้วสุดท้ายไข่ก็จะฟักออกมาเป็นมดแบบนี้ไงเพื่อนๆแต่เอ๊แล้วไข่มดแดงแบบไหนนะที่คนเขาเอาไปกินกันน่ะ
2: ไข่นี่ว่าตัวออกไหมนี่เติมไว้ข้าวสารหัวใหญ่นิ่มสุกตักไข่ใส่แก้วนี้ล้างถุงเตรียมไข่มุกแดงใส่ถุงเอาไปขายในหมู่บ้าน

0: เปรี้ยวจริง
1: อร่อยนะ
2: เพื่อนๆเคยกินไข่มดแดงแบบนี้กันไหมลองดูสิรับรองอร่อยมาก

0: แพลนวันเน็ตเดย์ไว้หมดแล้วเราไปว่ายน้ำในทะเลสาบแต่ถ้าน้ำหนาวเกินเราก็ไปปีนขี้มูกในรูจมูกเน็ตหรือจะใช้ขี้หูเน็ตทำรูปปั้นของพวกเราไปฝากพ่อแม่ดีหรือไม่งั้นเรา
1: เฮ้อ
2: ม้าแคะ
0: เออแต่ว่าฉันไม่ได้มีม้าแคะอยู่ในลิสต์ของฉันหรอกนะ
3: ม้าแคะยืนเก่งมากม้าแคะยกขาหลังม้าแคะจินตลีลา
4: ม้าแคะลีลาเหมือนกระต่ายกับแมว
3: เยี่ยมมากม้าแคะกินปลา
0: ขอโทษนะคะแต่เราควรให้ม้าแคะกินปลาล่ะคะ
3: ใช่แล้วรู้ไหมม้าแคะพวกนี้กินแต่ปลาตัวเล็ก
0: ๆ
3: พิดเดิลบีทบ็อกซ
0: ์